0: เป็นรูปธรรมพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเสริมสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเดินครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานเรามีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
2: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
1: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ภายใต้ปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงสนามบินเดียวและต้องกักกันตัวอย่างน้อย21วันแม้ไม่มีอาการป่วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่แม้ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคพร้อมขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
4: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาแล้วก็คองโกในสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนบางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือเข้าใจว่ามีสักสองสามรายที่ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามทำให้เกิดภาระในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ที่ประชุมก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการคุมสังเกตอาการรายงานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัวนะครับ21วันนะครับก็ให้มีผลทันทีโดยกรมควบคุมโรคจะจัดสถานที่กักควบคุมตัวเนี่ยสังเกตอาการเนี่ยอยู่ที่กรมควบคุมโรคนะครับ ตึกควอรันทีนนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายกรณีใน3วันแรกเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้แต่หลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยถือว่าผู้เดินทางรับทราบแล้วก็อาจจะต้องให้เขาเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะครับพอถ้ามีอาการนี้ต้องไปสถานพยาบาลเป็นรักษาเป็นสถานพยาบาล
0: ยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้าน7แสนรายภายใน24ชั่วโมง
5: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันที่2ว่ามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วกว่า25ล้านคนสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของรัฐอย่างล้นหลามสะท้อนว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วกว่า5ล้าน7แสนคนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการรวมแล้วกว่า24ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 96.6 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบกว่า 4 แสนคนพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขโครงการของรัฐในอดีต
6: ตัวมาตรการเนี่ยยังไม่มีการกล่าวถึงในครม.กับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วในโครงการเนี้ยค่อนข้างที่จะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะพี่น้องประชาชนก็น่าจะได้ลองแล้วก็สมัครโครงการแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะราบรื่นณตอนนี้อัปเดตตัวเลขปัจจุบันนะคะเหลือประมาณ5ล้าน4แสนสิทธิ์ก็แสดงว่ามีประชาชนให้ความสนใจสมัครเกิน25ล้านคนแล้วณตอนนี้ค่ะ
5: ขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอธิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดด้านนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางกล่าวว่าได้แจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชนทุกรายอาทิรฟท.รฟม.บีทีเอสซี BEM และผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสัดส่วน 60-40 ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
3: กบขแนะสมาชิกกบขออมเพิ่มเริ่มต้นร้อยละ1ของเงินเดือนเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมเพิ่มที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเพิ่มเงินสะสมได้ตามความสมัครใจโดยเริ่มต้นเพียง 1% ของเงินเดือนก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตโดยบริการออมเพิ่มช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกอัตราการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ตั้งแต่ 1% ถึง 27% ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินสะสมปกติแล้วต้องไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนนอกจากนี้เงินสะสมและเงินออมเพิ่มสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ออมเพิ่มได้ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดหรือช่องทางดิจิทัลของกบข.เช่นแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application MyGPF Website และ LINE กบข.และเลือกเมนูออมเพิ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่หมู่12โรงเรียนบ้านยางเตี้ยตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการประนามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธใกล้กับเมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือของอิหร่านในช่วงแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้พร้อมเตือนว่าอิหร่านจะไม่ปล่อยให้การกระทำของสหรัฐผ่านไปโดยไม่มีการตอบโต้ทั้งนี้กองบัญชาการกลางของสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการป้องกันภัยจากภัยคุกคามของอิหร่านขณะที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปแม้สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังคงตึงเครียดโดยอิหร่านอยู่ระหว่างจัดทำกรอบข้อตกลง14ข้อเพื่อยุติสงครามที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายนาริมานเจเลียลอฟเอกอัครราชทูตยูเครนประจำตุรกีที่ระบุว่ายูเครนคาดหวังให้ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตหารือประเด็นการสนับสนุนงบประมาณแก่ยูเครนในการประชุมสุดยอดนาโตที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้โดยยูเครนเสนอให้สมาชิกแต่ละประเทศจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อช่วยเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของยูเครนท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งนี้ยูเครนยังคงแสดงความพร้อมเจรจาระดับผู้นำกับรัสเซียโดยตุรกีเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจรจาเนื่องจากตุรกียังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งรัสเซียและยูเครนและเคยเป็นเจ้าภาพการเจรจาระหว่างสองประเทศมาแล้วนอกจากนี้ยูเครนยังเสนอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับตุรกีอีกด้วย
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์และลิทัวเนียเรียกร้องให้สหภาพยุโรปปรับปรุงมาตรการด้านการค้าด้วยการจำกัดการนำเข้าสินค้าและกำหนดเงื่อนไขสัดส่วนการผลิตภายในประเทศให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันภัยหลีกเลี่ยงภาษีผ่านการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่3และรับมือสินค้านำเข้าราคาถูกที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของยุโรปทั้งนี้ก็เสนอดังกล่าวมีขึ้นก่อนการหารือภายในคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐขออภัยครับระหว่างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนในสัปดาห์นี้ ขณะที่การขาดดุลการค้าสินค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นเป็น 360,000 ล้านยูโรในปีที่แล้วหลังการส่งออกของยุโรปลดลงส่วนทางกับการนำเข้าสินค้าจากจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
0: สำนักข่าว AFP รายงานเกิดเหตุถังเก็บสารเคมีระเบิดภายในโรงงานผลิตกระดาษของบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพคเกจจิ้งในเมืองลองวิวรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนโดยบางส่วนมีแผลไฟไหม้จากสารเคมีหรือสูดดมสารเคมีเข้าไปนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตและสูญหายอีกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทธิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เอาชนะคะแนนกาเบรล่าเวียไฮนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3-2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับมาได้อีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปทัพนักมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15-20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้งหยางประเทศจีนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศสุภาจันทรสุขที่มาจากรอบคัดเลือกผู้ชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6-2และ6-1อินทัศเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพักจีลาหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอันเดกร่ายังจากสหราชอาณาจักร6-1และ6-0พักจีลาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียกรมพระศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมซึ่งจะเปิดฉากชิงชัยในวันนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมแข่งขัน11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตดร.สุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าพัทลุงแม้เป็นจังหวัดเล็กแต่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับชาติมาแล้วหลายรายการรวมทั้งกีฬานันทนาการผู้สูงอายุในครั้งนี้พร้อมต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกว่า 10,000 ชีวิตคาดว่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจแต่ละวันไม่น้อยกว่า15ล้านบาทและรวมตลอดการแข่งขันไม่น้อยกว่า100ล้านบาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMXไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาไปในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุฑาทิพย์มณีพันธ์จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่เวลโดมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่28-30สิงหาคมนี้นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจ Entertainment AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่ง ช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101และนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
13: 1นาทีกับกปท.เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ขณะขับรถผ่านสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะโดยการชะลอความเร็วแล้วเตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองต้องไม่เร่งความเร็วเพื่อให้ทันสัญญาณไฟแดงต้องหยุดรถและรอจนสัญญาณไฟนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากนั้นจึงค่อยๆขับรถออกด้วยความระมัดระวังไม่ควรใช้ความเร็วสูงเพื่อป้องกันรถที่ฝ่าสัญญาณไฟแดงวิ่งสวนมาซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะส่วนกรณีที่สี่แยกนั้นไม่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องมองด้านซ้ายและขวาอย่างรอบคอบเป็นพิเศษเมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งผ่านมาจึงค่อยขับผ่านทางแยกได้ทั้งนี้ต้องไม่เปิดใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะข้ามสี่แยกเพราะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ขับรถรายอื่นจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนาน สำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่านานซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์บริเวณภาคตะวันออกในส่วนที่ราบประกอบด้วยตะกอนน้ำพาและลานตะพักถัดลงมาตอนล่างมีลักษณะเป็นพื้นที่ลอนลาดสลับกับที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่งทะเลกว้างประมาณ 5-10 กิโลเมตรซึ่งเกิดจากการสะสมของตะกอนที่รุกล้ำเข้ามาในผืนแผ่นดินและยังประกอบด้วยสันทรายชวากทะเลลากูนดินดอนสามเหลี่ยมและลานตะพักทะเลพบอยู่บริเวณปากแม่น้ำต่างๆได้แก่ปากแม่น้ำบางปะกงปากแม่น้ำประแสปากแม่น้ำจันทบุรีและปากแม่น้ำเวทติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแผนเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเด็กติดจอจากนายตติยภัทรวิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเด็นเด็กติดจอวันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องพฤติกรรมแต่กำลังกลายเป็นวิกฤตพัฒนาการมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการจึงยกระดับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นวาระเร่งด่วนโดยจะมีการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องสกรีนไทม์ตามช่วงวัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
22: ค่ะในเรื่องการแก้ปัญหาเด็กติดจอค่ะอันนี้ค่ะอยากให้ท่านโฆษกช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอะไรคือสัญญาณอันตรายที่ทำให้ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องมีการยกระดับเรื่องนี้แล้วก็ทำในเรื่องของสกรีนไทม์ขึ้นมาเป็นวาระเร่งด่วนด้วยอะคะ
23: สำหรับเรื่องของสกรีนไทม์หรือว่ามุมมองการควบคุมการใช้หน้าจอของเด็กไทยนะครับจริงๆแล้วตัวของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราก็ได้ดูจากข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากนานาชาติกลุ่มประเทศที่ถือว่าเป็นผู้นำด้านการศึกษาเนี่ยก็ออกมาพูดถึงในเรื่องของหาแนวทางการควบคุมหรือว่าการลดในเรื่องของหน้าจอสำหรับเด็กและนักเรียนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศสวีเดนประเทศสิงคโปร์ต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นเดียวกันครับมันก็สอดคล้องกับบริบทของคนไทยที่เราเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงจากโรงเรียนต่างๆที่มองว่านักเรียนเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของหน้าจอมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นรูปแบบวิธีการในปัจจุบันที่ทำให้เด็กและนักเรียนได้เข้าถึงโลกกว้างผ่านแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งตรงเนี้ยพอมันมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นจากที่เป็นบวกเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ต้องมีในเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังดูแลก่อนที่จะเป็นภัยคุกคามกับเด็กๆด้วยนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ย ต้องกลับมาประกาศว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยการเรียนรู้ของเด็กๆนักเรียนจะต้องมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพและเวลาที่ใช้ด้วยครับ
22: ค่ะและอย่างในสกรีนไทม์ที่บอกว่าจะออกมาภายใน2สัปดาห์รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงคะ
23: ในการทำงานของเราครับสิ่งแรกที่เราต้องการจะเห็นภายใน2สัปดาห์เลยเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องการจะเห็นแนวการปฏิบัติในเรื่องของช่วงเวลาว่าในเด็กแต่ละวัยควรจะใช้สกรีนไทม์มากน้อยเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยเข้าใจว่าจะเป็นการกำหนดออกมาเป็นแต่ละช่วงอายุจากเด็กเล็กควรจะจำนวนเท่านี้นาทีเด็กที่โตขึ้นมาตามระดับชั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มสัดส่วนเวลาได้เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ครับจะต้องเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับทางการแพทย์แล้วก็มีผลงานวิชาการรองรับด้วยซึ่งอันนี้เข้าใจว่าจะอยู่ภายใน2สัปดาห์หลังจากนี้ครับเราก็จะทราบแล้วว่าแนวทางนั้นควรจะเป็นอย่างไร
22: ค่ะเมื่อได้แนวทางนี้ค่ะจะเอาไปบังคับใช้ตั้งแต่ในระดับไหนไหมคะ
23: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ได้มองภาพของการบังคับใช้เพียงอย่างเดียวนะครับอยากจะสื่อสารว่าจริงๆเรื่องพวกนี้คือมาตรการที่ศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในฐานะที่เรามีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกๆคนวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งเด็กๆฉะนั้นเนี่ยการที่จะนำไปใช้เนี่ยคงจะต้องเป็นการให้แนวทางมาตรการโดยเริ่มใช้จากโรงเรียนก่อนเลยที่เรากำกับดูแลและหลังจากนั้นหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นคิดว่าก็ต้องขอความร่วมมือเพื่อให้กรอบการใช้มาตรการนั้นอยู่ในภาพเดียวกันนะครับคิดว่าคงไม่ได้เป็นข้อบังคับอย่างเดียวเสมอไปฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราต้องให้เด็กได้ปรับตัวแล้วก็เข้าใจด้วยว่าทำไมเราถึงต้องมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไม่งั้นอาจจะเกิดการต่อต้านได้นะครับ
22: ค่ะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้ดูแค่ระยะเร่งด่วนในการทำสกรีนไทม์เท่านั้นแต่ว่ายังดูในระยะกลางระยะยาวไปด้วยซึ่งระยะต่อจากนี้3เดือนแรกเนี่ยค่ะเห็นว่าจะให้ทุกโรงเรียนต้องมีการทำแนวทางในการใช้โทรศัพท์มือถือที่ชัดเจนด้วยอันนี้ค่ะต้องถึงขั้นที่จะห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเลยหรือเปล่าคะ
23: เบื้องต้นครับแนวทางการใช้โทรศัพท์เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านประเสริฐจันทรโรงทองท่านก็ได้เคยกล่าวในเรื่องนี้ว่าเราจะต้องมีเป็นกรอบกลางแล้วก็ให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยได้นำไปใช้กับบริบทต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราพบว่านักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมนะครับเขาก็จะต้องใช้ในเรื่องของการศึกษาข้อมูลแต่สำหรับนักเรียนเด็กเล็กเนี่ยเรามองว่าความจำเป็นเนี่ยยังค่อนข้างน้อยสำหรับการที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ฉะนั้นเรื่องของการจะใช้ไม่ใช้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนจากทางกระทรวงแล้วก็ให้ทุกๆโรงเรียนทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนนั้นได้ทำตามด้วยนะครับ
22: ในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือค่ะเด็กๆ ก็อาจจะมองว่านี่ก็ถือเป็นสิทธิที่เขาสามารถใช้ได้นะผู้ปกครองเองก็ติดโทรศัพท์มือถือแบบนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางจะสื่อสารสร้างความเข้าใจยังไงครับ
23: ผมคิดว่าในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับพวกโทรศัพท์เองอะไรเองต่างๆเนี่ยเราต้องควรจะเริ่มจากการที่ทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยรับรู้ว่าตอนนี้เรากำลังใช้งานมากเกินไปนะครับแล้วก็ให้เห็นถึงภัยว่าถ้าใช้มากเกินไปนั้นจะเกิดอะไรเช่นสมาธิในการเรียนหรือว่าการทำให้เราเนี่ยมีในเรื่องของคุณภาพในการเรียนลดลงและการนำไปใช้เนี่ยเราคงจะเริ่มจากการที่จะให้ใช้กับวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันนี้จะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
22: ค่ะเห็นถึงความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะที่ว่าจะทำเรื่องของเซฟโหมดอันนี้เราจะเข้ามากำกับดูแลยังไงคะเพราะว่าอย่าง AI ของแพลตฟอร์มยอดนิยมบางแห่งก็ยังหลุดเนื้อหาที่มันไม่สมควรเกี่ยวกับเยาวชนที่จะเสพอะค่ะ
23: ใช่ครับซึ่งพอทุกอย่างมันอยู่บนโลกออนไลน์นะครับการเข้าถึงในบางครั้งเนี่ยมันก็จะเข้าถึงโดยความเสรีเด็กๆของเราทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าการใช้งานของเขาเนี่ยก็เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงแล้วก็สังคมออนไลน์มากกว่าฉะนั้นการที่เขาได้ไปเจอกับอะไรที่มันไม่สมควรจากเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้เห็นกันมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐต้องเข้ามาดูแลแล้วก็กำกับซึ่งเรื่องของเซฟโหมดเนี่ยครับเราก็ มองว่าควรจะใช้สำหรับผู้ใช้ที่อายุน้อยๆรวมไปถึงการทำเรื่องเซฟโหมดเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนมากๆเลยโดยเฉพาะกับกระทรวง DE ที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับในเรื่องของ DSI เองหรือว่า EDDA เองนะครับที่เป็นหน่วยงานภาครัฐด้านเกี่ยวกับเทคทั้งหมดที่จะเข้ามากำกับดูแล ว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้คอนเทนต์หรือการคุกคามแบบนั้นเนี่ยเข้ามาสู่เยาวชนของเราได้อีกนะครับถ้าเราควบคุมมันได้ยากเราก็ต้องปราบปรามป้องกันให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นความจำเป็นของพวกเราทุกคนแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่คู่กับชีวิตประจำวันของเราแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีหน้าที่กำกับดูแลให้เขาใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้นเองครับ
22: สุดท้ายนี้ท่านโฆษกมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงผู้ปกครองครูหรือว่าสังคมไทยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยกันสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับการเติบโตของเด็กไทยในอนาคตคะ
23: ครับในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความปรารถนาดีว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเราต้องการที่จะยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยของนักเรียนทุกคนในยุคปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีสังคมดิจิตอลทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้การปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทางเราเองจะมีการใช้แพลตฟอร์มหรือการเรียนรู้บนหน้าจออันนี้อยากจะให้มองในจุดดีที่เราจะทำให้เด็กเราทุกคนเนี่ยเข้าถึงเครื่องมือที่เหมาะสมกับยุคสมัยเรียนรู้ในเรื่องของดิจิทัลได้แต่ก็อยากจะบอกผู้ปกครองคุณครูทุกท่านครับว่าต่อให้มีการเรียนรู้บนช่องทางเหล่านี้ทางกระทรวงเราต้องทำงานในเรื่องของการดูแลด้วยในเชิงของคุณภาพนะครับเรามีความมั่นใจว่าในตัวของแพลตฟอร์มต่างๆหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เนี่ยจะต้องใช้บนความปลอดภัยและไม่ส่งผลต่อพัฒนาการของลูกๆเราทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นความมั่นใจของกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเรามองที่ผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักสื่อดิจิตอลเครื่องมือพวกนี้เป็นแค่ตัวเชื่อมเฉยๆให้พวกเราทุกคนได้ไว้วางใจกระทรวงศึกษาธิการได้เลยครับ
22: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตติพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
23: ขอบคุณครับ
22: สวัสดีค่ะ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ท่านผู้ฟังคะจากกรณีการไลฟ์สดอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รายละเอียดติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อกรณีการแพร่ภาพสดหรือไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกซึ่งใช้เวลานานนับหลายชั่วโมงกว่าจะมีการระงับการเข้าถึงล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ภายใต้การนำของนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เรียกตัวแทนผู้บริหารจากเมตาเข้าหารือเร่งด่วนเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและยกระดับการจัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมประกาศมาตรการเชิงรุกหวังตัดวงจรภัยออนไลน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
6: เราเห็นแล้วครับว่าไม่ใช่แค่เรื่องตัวคอนเทนต์อนาจารแต่ในเรื่องต่างๆนานาในแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถส่งผลในเชิงลบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากแล้วก็เยาวชนไทยด้วยถ้าเกิดเราปล่อยตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลในระยะยาวของประเทศผมคิดว่าเราต้องมานั่งสรุปโดยรวมแล้วก็ออกมาเดินในรูปแบบที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้นทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่า
22: อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในมาตรการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การไล่จับกลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์เถื่อนหรือการกดดันแพลตฟอร์มข้ามชาติอย่างเมตาเท่านั้นทว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงพฤติกรรมของคนหน้าจอที่อาจกำลังตกเป็นเหยื่อเครื่องมือของภัยร้ายโดยไม่รู้ตัวผ่านมิติของการรู้เท่าทันสื่อโดยกระทรวงดีอีเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ในอนาคตให้การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่เพราะในทางเทคนิคระบบ AI ของแพลตฟอร์มไม่ได้แยกแยะความถูกผิดในเชิงศีลธรรมทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์อัลกอริทึมจะเข้าใจว่านี่คือเนื้อหาที่ได้รับความนิยมและจะทำการดันฟีดกระจายคอนเทนต์ส่งต่อไปยังหน้าจอของผู้อื่นในวงกว้างทันทีการรู้เท่าทันสื่อในยุคนี้จึงไม่ใช่แค่การแยกแยะข่าวจริงหรือข่าวปลอมแต่คือการตระหนักรู้ว่าทุกการคลิกมีราคาที่ต้องจ่ายหากขาดสติเราจะแปลสภาพจากผู้ชมกลายเป็น

0: การขอข้อมูลอาจจะเป็นการในทุกรูปแบบเลยครับที่อาจจะมีการแฝงลิงก์แล้วก็มีภัยอยู่ในลิงก์เหล่านั้นอันนี้ต้องฝากทุกคนช่วยแชร์ช่วยเตือนพี่น้องประชาชนว่าให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เกิดหากพบตรงไหนให้ช่วยรีพอร์ต
1: บทเรียนจากกรณีไลฟ์อนาจาร1ล้านวิวใน8ชั่วโมงเป็นสัญญาณเตือนภัยขั้นวิกฤตว่าถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องยกระดับนิยามการรู้เท่าทันสื่ออย่างเร่งด่วนก่อนที่นิ้วมือและความรู้เท่าไม่ถึงการจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งต่อภัยร้ายออนไลน์ไปทำลายเหยื่อรายต่อไปในสังคมและคงต้องจับตาดูกันว่ามาตรการล้อมคอกโซเชียลมีเดียและการปรับข้อกฎหมายในอนาคตจะสามารถจัดการกับกลุ่มทุนและผู้กระทำผิดได้จริงหรือไม่แต่สิ่งที่เราทำได้ทันทีในวันนี้คือการหยุดไลค์หยุดคอมเมนต์หยุดแชร์ตัดวงจรคอนเทนต์เถื่อนด้วยปลายนิ้วของเราเองนันนภาแสนตุ้มรายงาน

0: แย่แล้วผู้ที่บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยอวัยวะนั้นอาจส่งไม่ถึงมือผู้ป่วยจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสภากาชาดไทยแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมสภากาชาดไทยระบุว่ากระบวนการรับบริจาคอวัยวะในประเทศไทยมีขั้นตอนที่ชัดเจนต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่างกายหรือญาติและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดซึ่งในความเป็นจริงโดยอวัยวะที่ได้รับบริจาคจะถูกส่งต่อให้ผู้ป่วยตามระบบการจัดสรรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะดังกล่าวจึงเป็นข่าวปลอมที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและบั่นทอนความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบบริจาคอวัยวะทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสภากาชาดไทยได้ที่เว็บไซต์ www.record.or.th หรือโทรสายด่วน1664เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: รัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเพราะถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ
2: ปัญหาการก่ออาชญากรรมข้ามชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์ในการปฏิบัติการการกระทำผิดนั้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยถูกยกให้เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อแก้ไขปัญหานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเช่นการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์โดยได้ดำเนินคดียึดอายัดทรัพย์สินในหลายกรณีเรื่องการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติขบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันโดยขอยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการละเว้นต่อผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
3: สอบถามติดตามสอบทานไม่ใช่เชื่อข้อมูลจากใครคนเดียวตรวจเช็คกันไปเช็คกันมาทั้งคนที่เกี่ยวข้องในวงจรหรือคนที่อยู่นอกวงจรและผมก็มีทีมที่จะประเมินก็พบได้ว่าฝ่ายใช้กฎหมายทั้งหมดมีความสบายใจและมีความเต็มใจในแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมแต่เพราะเขาจะได้ไม่ต้องไปกังวลไอ้เรื่องของการเคลียร์ไม่ได้มันมีความชัดเจนนะครับเขาก็ดำเนินการได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำทุกอย่างจนจบสิ้นกระบวนการนะครับทุกรายได้ถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจ
2: ด้านพลตำรวจเอกประจวบวงศุขผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญกล่าวว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันมีเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เกิดจากปัญหาสังคมต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้กำหนดพฤติการที่เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล17มูลฐานความผิดอาทินายทุนปล่อยกู้เงินนอกระบบรับจ้างทวงหนี้ผู้มีอิทธิพลในการหัวประมูลลักลอบเปิดบ่อนพนันการพนันออนไลน์คอลเซ็นเตอร์มือปืนรับจ้างผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและขบวนการค้ามนุษย์เป็นต้นซึ่งพฤติการเหล่านี้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมสรรพกำลังในการดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มกำลังมาโดยตลอด
4: นะครับวันนี้ก็จึงได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ด้านนี้ทั้งหมดตั้งแต่นกและก็ภาค1ถึง9มาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการ

0: ทำงานให้เป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้เราทุกพื้นที่ฮะให้เฝ้าระวังซึ่งการทำงานส่วนใหญ่ก็มี2แนวทางคือ1ก็คือตรวจสอบบุคคลที่มีหมายจับตามความผิดใน17ของมูลฐานความผิดอีกส่วนหนึ่งก็คือบุคคลที่มีพฤติการที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับใน17ของมูลฐานความผิดนี้ซึ่งปรากฏโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ถูกหมายจับหรือถูกดำเนินคดีแต่ว่าโดยพฤติการของบุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนในชุมชนหรือประชาชนทั่วไปเป็นที่รับทราบดีว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลตาม17ของมูลฐานความผิดซึ่งอาจจะมีเครือข่ายที่กระทำความผิดต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่จะต้องรับทราบอยู่แล้วเราก็จะมีการให้พื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เสนอบัญชีขึ้นมาเพื่อกำหนดเป็นผู้มีอิทธิพลเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
1: แม้รัฐบาลจะมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดมากแค่ไหนแต่อาชญากรผู้ที่หลบซ่อนการกระทำผิดอยู่ในมุมมืดย่อมหาช่องทางที่จะละเมิดซึ่งกฎหมายอยู่ตลอดเวลาเช่นกันดังนั้นความร่วมมือของภาคประชาชนจึงเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการส่องไฟแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าไปปฏิบัติการดำเนินการปราบปรามและขจัดภัยร้ายที่แฝงตัวเข้ามากัดกร่อนสังคมไทยโดยหากพบเห็นการกระทำผิดประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เพจ Facebook ของศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือโทรสายด่วนได้ที่1195หรือ191ได้ตลอด24ชั่วโมงกฤตระวิวันรายงาน
2: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
3: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเภารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโพสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งกระทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
2: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: ท่านผู้ฟังคะสำนักงบประมาณเดินหน้ายกระดับความโปร่งใสสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยคุมเข้มโครงการขนาดใหญ่เกิน500ล้านบาทให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมดึงภาคประชาชนร่วมตรวจสอบและเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: เงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์คือหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติล่าสุดสำนักงบประมาณได้ปฏิวัติกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครั้งใหญ่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีวงเงินตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปและมีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องผ่านเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตอย่างเข้มงวดจากเดิมที่ตรวจสอบปลายทางเปลี่ยนเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องประเมินความเสี่ยงและส่งมาพร้อมกับคำขอตั้งงบประมาณเกณฑ์นี้คำนวณจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคูณด้วยผลกระทบออกมาเป็นค่าสีหากพบความเสี่ยงสูงหน่วยงานนั้นต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับทันที
6: โครงการขนาดใหญ่จะต้องทำการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเชิงนโยบายแล้วก็ส่งคำขอเนี่ยมายังสำนักงบประมาณซึ่งขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณเนี่ยสำนักงบประมาณก็จะกำหนดให้รายการที่เกิน500ล้านบาทขึ้นไปทำไฟล์ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในเชิงทุจริตเนี่ยตามคู่มือของปปช.ที่กำหนดมาในระบบ e-budgeting ของเราเนี่ยนะครับ
5: นอกจากการคุมเข้มระดับนโยบายแล้วสำนักงบประมาณยังนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสร้างความโปร่งใสโดยเร่งพัฒนาระบบ New E-Budgeting แทนระบบเดิมที่ใช้มากว่า20ปีระบบใหม่นี้จะมีความพิเศษตรงที่มี Citizen Platform เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้หลากหลายมิติสำหรับไทม์ไลน์การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2,570 สำนักงบประมาณเตรียมนำร่างกฎหมายเข้าครม.ในวันที่2มิถุนายนนี้จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ผ่านเว็บไซต์สำนักงบประมาณระหว่างวันที่3ถึง9มิถุนายนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อจัดพิมพ์เอกสารรูปแบบดิจิทัลไฟล์เพื่อให้ประชาชนฝ่ายค้านและส.ส.นำข้อมูลไปประมวลผลและตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ในวันที่23มิถุนายนนี้
6: ทีนี้ช่วงเวลามันรวดเร็วมากเราก็จะพิมพ์เอกสารเป็นดิจิตอลไฟล์นะครับแล้วก็เอาขึ้นเว็บไซต์ในวันที่23มิถุนายนนะครับก็ประชาชนฝ่ายค้านทุกคนสามารถจะตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งเป็นรูปแบบของ PDF ไฟล์แล้วก็เป็นรูปแบบของ Excel ไฟล์นะครับเพื่อเป็นลักษณะของ Machine Readable ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็สามารถจะเอาข้อมูลเนี่ยครับไปทำการประมวลผลต่อไปได้นะครับ
5: แม้ว่าวงจรงบประมาณทุกขั้นตอนมีความเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับไว้อย่างรัดกุมทั้งรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆสำนักงบประมาณจึงมั่นใจอย่างยิ่งว่ากลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดตั้งแต่ต้นทางผนวกกับระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่จะเป็นเกราะป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์และเงินภาษีของพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: 24ชั่วโมงของกัสโก้เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค Gasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด Gasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร026586299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันพุธ27พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
8: สวัสดีครับ ท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
7: ครับ
8: ผ่านไปแล้ว2วันนี่เป็นวันที่3ของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสกวาดตาดูหัวข่าว60 40ฟีเวอร์สิทธิใกล้เต็ม30ล้านแล้วรองนายกเอกนิติปลื้มชวนร้านค้าร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีอนุทินพูดมาจากฝรั่งเศสวิงวอนให้ช่วยกันออกไปจับจ่ายใช้สอยตามโครงการเพื่อเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนส่วนฝ่ายกระทรวงการคลังย้ำไม่ขยายเวลาอีกแล้วประเด็นเรื่องมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญนายกอนุทินบอกเผยได้ตรวจคำชี้แจงแล้วมั่นใจไม่ขัดรัฐธรรมนูญย้ำกู้ในประเทศดอกเบี้ยต่ำข่าวเครนทับรถไฟตาย32ศพที่สีคิ้วชี้ต้นเหตุจากความล้มเหลวระบบความปลอดภัยผิดขั้นตอนย้ายวิศวกรควบคุมใช้ไปใบอนุญาตหมดอายุปฏิบัติงามข้ามขั้นตอนนี่ที่เขาสรุปออกมาแต่จนป่านนี้ยังไม่แจ้งความดำเนินคดีกับใครนะครับข่าวแนวเศรษฐกิจมาจากต่างประเทศนายกปลื้มมาครงให้เกียรติคนให้เกียรติไทยนายกถก5บิ๊กธุรกิจฝรั่งเศสรองนายกสุปจีร่วมถกนายจ้างฝรั่งเศสยกระดับร่วมมือการค้าการลงทุนและมีประเด็นจากกระทรวงคมนาคมเล็งใช้ทุกจุดตัดทั่วประเทศไม้กั้นรถไฟอัตโนมัติเดี๋ยวมาดู
7: เรื่องการชิงผู้ว่ากทม.พรุ่งนี้แล้วนะครับจะเปิดรับสมัครเป็นวันแรกครับอนุชาโชว์เมืองฟ้าอมรชู5ข้อชิงผู้ว่ากทม.ครับพรุ่งนี้เปิดรับสมัครพร้อมกันนะครับทั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็นายกเมืองพัทยาเรื่องการทลายเว็บพนันยังมีต่อเนื่องครับทลายเครือข่าย2เว็บพนันรวบคนกดเงินเปิดบัญชีฟอกหลายบริษัทเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ตำรวจยะลาจับตายมือบึ้ม ก่อเหตุระเบิดถล่มตู้ ATM กับปั๊มน้ำมันครับคุณสุภาพ
8: ครับนะเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
4: กัสโก้เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของกัสโก้ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
9: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
9: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
6: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวรรณ
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
9: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: การประปานครหลวง
11: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
12: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
13: อ้าวสรุปไทยช่วยไทยคุณราพงษ์
12: ตอนนี้8นาฬิกา11นาทีจำนวนสิทธิ์คงเหลือ 5,15,199 สิทธิ์ครับ 5 ล้านกับ 15,000 นะครับแล้วก็บรรยากาศการลงทะเบียนโดยเฉพาะการไปแสดงตัวตนสแกนใบหน้าเมื่อวานนี้ก็ยังเยอะอยู่นะครับถ้าเป็นสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาก็จะเอาภาพรองเท้าที่ไปวางเป็นคิวให้หน้าธนาคารกรุงไทยเอามาลงหน้าหนึ่งกันถ้าเป็นสื่อทีวีเนี่ยเขาเอาภาพนั้นครับภาพที่ไปสแกนใบหน้าหน้าตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยได้เห็นความทุรักทุเลได้เห็นความน่ารักของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับคุณจุบาบบางคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่สูงก็อุ้มกันขึ้นไปบางจุดก็เอาเก้าอี้มาให้ยืนแล้วด้วยความที่เป็นผู้สูงวัยกันทั้งนั้นนี่นะครับต้องมีลูกหลานต้องมีผู้ช่วยมาคอยจับศีรษะคอยบิดนะเล็งแล้วมันสแกนยากมากคุณสิบาบ
13: คราวนี้สแกนยากจริง
12: ๆครับ
13: ผมเคยสแกนลงในแอปที่เวลาจะโอนเงินอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะ
12: ครับ
13: ส่องขึ้นมาแป๊บเดียวผ่านเดี๋ยวนี้แม้ถึงจะเคยถ่ายรูปไว้แล้วนะ
12: ครับ
13: แต่กว่าจะเอี้ยวไปเอี้ยวมาเบิ่งตาขยับคอลงขยับคางขึ้นเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วแต่มันสั่งอะนะ
12: ฮะ
13: แล้วถึงจะผ่านว่าโอนได้แล้ว
12: ฮะ
13: นานแต่ก่อนเนี่ยส่องปุ๊บได้เลยเดี๋ยวนี้ อะไรก็ไม่รู
12: ้
13: หรืออาจจะกลัวมิจฉาชีพเนี่ย
12: ครับ
13: แต่ก่อนเนี่ยหน้าตรงมองขึ้นไปข้างบนมองลงมาข้างล่างมองขวามองซ้ายเบิ่งตาตอนหลังนี่มีให้อ้าปากดูฟันด้วยนะอันนี้เข้าใจว่าผลพวงจากไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันเอาไปสร้างปัญหาไง
12: ครับ
13: ฉะนั้นมันก็ต้องเราก็ต้องยอมรับสภาพอย่างนี้ว่าเขาต้องตรวจให้มันสอดตรวจสอบมากขึ้น
12: ครับ
13: เพราะบางอย่างเนี่ยมิจฉาชีพมันทำแต่หน้าเนี่ยมันทำได้นี่ไปเจออ้าปากเห็นฟันหลออ้าวคนนี้ฟันหลอก็ต้องอ้าปากให้เขาดูไง
12: ครับ
13: เนี่ยทุลักทุเลมากนะคราวนี้
12: ใช่ครับ
13: แต่ว่าเราก็ยอมเถอะว่าเพื่อเอ้ามันเป็นข้อมูลที่ต้องรักษาความปลอดภัยอ่ะ
12: ครับ
13: ครับ
12: อ้าวทีนี้ประเด็นที่2ครับเรื่องได้คนละ 1,000 ต่อ1เดือน4เดือนนี้นะครับแต่ว่าให้ใช้ในส่วนของรัฐสนับสนุนเนี่ยไม่เกินวันละ200บาทเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมด200บาทในวันเดียวนะครับใช้วันละเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่เกิน200บาทแต่ 1,000 บาทเนี่ยต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนไม่งั้นระบบจะริบคืนนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดภายใน200บาทวันเดียวนะครับทีนี้มาดูข้อมูลตรงนี้หน่อยกลุ่มที่ลงทะเบียนกันมากที่สุดช่วงอายุนะครับ31ถึง45ปีครับอันนี้มากที่สุดรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มอายุระหว่าง46ถึง60ปีอันดับ3เป็น21ถึง30ปีครับ4นี่กลุ่มอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปครับแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยอยู่ลำดับ5นะครับ18ถึง20ปีครับผู้หญิงก็มากกว่าผู้ชายอยู่แล้วส่วนจังหวัดที่มีการลงทะเบียนในส่วนของร้านค้านะครับในส่วนของร้านค้าเนี่ยอันดับ1เลยเป็นกรุงเทพมหานครครับอันดับ2ชลบุรี3สมุทรปราการแล้วก็4นนทบุรีนะครับ5ปทุมธานีอันนี้ในส่วนของร้านค้าครับส่วนระดับภาคนี่ก็ภาคอีสานมากที่สุดรองลงมาก็เป็นกรุงเทพมหานครครับอันนี้เป็นเรื่องของการลงทะเบียนอ้าวนี่บรรยากาศแล้วก็ตัวเลขของการลงทะเบียนครับคุณสุภาพ
13: นายกพูดมาจากต่างแดนว่าต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการยืนยันตัวบุคคลแอปพลิเคชันถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนให้การตอบสนองต่อโครงการอย่างดีน่าจะกระตุ้นการกระจายการจับจ่ายใช้สอยลดต้นทุนของประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ขอให้ประชาชนใช้ทุกเดือนหากไม่ใช้แล้วสะสมไม่ได้นี่ไม่ใช่โครงการแจกเงินแต่เป็นโครงการร่วมกันหากพี่น้องประชาชนไม่ใช้รัฐบาลก็ไม่ต้องเสียดังนั้นถ้าจะใช้เกิดแรงบวก2เด้งพี่น้องรัฐบาลต้องสมทบวงเงิน 200,000 ล้านจะเข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจะได้รับการกระตุ้นและทำให้มีแรงใช้จ่ายอย่าไปดูว่าใช้เงินแค่นี้จะได้มีจะได้กี่มากน้อยตอนที่ทำโครงการคนละครึ่งพลัสก็พิสูจน์แล้วว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นสามารถขยายยอดขายได้กว่า 100-200% จึงอยากชวนให้ร้านค้าเข้ามาร่วมโครงการนี้ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าข้อมูลปัจจุบันมีร้านค้าขนาดเล็กลงทะเบียน9ล้าน9แสนร้านค้าแล้วแล้วก็ใครอีกอ่ะดนุชาเลขาสภาพัฒน์บอกว่าโครงการนี้เป็นการลดค่าครองชีพส่วนผลของการไปช่วยพยุงเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ช่วยขึ้นมาซึ่งจากที่คำนวณไว้คาดว่าจะทำให้ GDP เพิ่มขึ้น 0.4% เพราะจะมีเงินกู้จากพรบ.เงินกู้ประมาณ 200,000 ล้านบาทลลิตาเพิดวิวัฒน์รองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่า17นาฬิกาวันที่26มีประชากรไม่รู้อันนี้ข้อมูลที่คุณว่าไปแล้วฉะนั้นไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่า ยังเหลือสิทธิ์วันนี้วันที่ผ่านไปแล้ว2วันนะ
12: ครับ
13: ยังเหลือสิทธิ์ 500,000 แล้วดูแนวโน้ม
12: 5ล้าน
13: 5ล้าน
12: ครับ
13: แล้วดูแนวโน้มการขยับขึ้นมาการไม่ใช้สิทธิ์ฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าที่เขาตั้งไว้30ล้านสิทธิ์เนี่ยคนจะต้องการเกินกว่านั้นเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าแรงมันหนืดอย่างนี้นะคือเป็นไปไม่ได้ที่ว่าทำไว้3ล้านสิทธิ์เตรียมไว้3ล้านสิทธิ์แต่พอใกล้ๆวันมันจะเกิน5ล้านมันจะเกินขึ้นมาแล้วจะทำยังไงมันเป็นไปไม่ได้อะ30ล้านเนี่ยนะมันยังเหลือตั้ง5ล้านนี่แล้วก็ค่อยๆกระดึบขึ้นมาถ้ามันยังเหลืออยู่มากจริงเนี่ยมันต้องผ่านไปอย่างน้อยก็วันละ 300,000 400,000 นี่หรือวันละเป็นล้านดิคุณนรพงศ
12: ์ครับ
13: ฉะนั้นที่คุยกันว่ามันเกินอยู่แล้วเกิน30ล้านคนที่มีสิทธิ์เนี่ยมันต้องเกินอยู่แล้วฉะนั้นต้องมาแย่งกันตอนแรกๆที่คุณไปเอาโซเชียลมาจากไหนวิตกกังวลกันนั้นไม่ใช่แล้วผมถึงบอกเขาสำรวจแล้วว่ามันไม่เกิน30ล้านคนแล้วเผลอๆเนี่ยจะเหลืออีก 2-3 ล้านด้วยซ้ำไปถ้าลงคดหมดแล้วเนี่ยนะ
12: ครับ
13: แล้วส่วนประเด็นคือคนที่เข้าไม่ถึงเนี่ยแหละก็คิดกันว่าจะทำยังไงต้องให้ได้ทุกคนค่อยหาวิธีการกันจนได้นั่นแหละเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะยังมีเวลาอ่ะนี่เรื่องไทยช่วยไทย
12: ครับ
13: มันมีข่าวนี่อยู่ข่าวหนึ่งที่ผมนั่งดูอยู่เนี่ยคือจำอุบัติเหตุใหญ่ที่สีคิ้วโคราชได้ไหมล่ะ
12: ครับ
13: กรณีเครนก่อสร้างรถไฟไฮสปีดถล่มทับขบวนรถไฟเมื่อวันที่14มกราคม69เมื่อ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยลองฟังไฮไลท์ตรงนี้ดูจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครทั้งนั้นนี่ฟังแล้วมึนไหมล่ะและยิ่งมึนยิ่งงงหนักเข้าไปอีกถ้าได้ข้อมูลที่กระทรวงคมนาคมสรุปผลสอบการเกิดเหตุออกมาแล้วเขาเพิ่งนำมาเปิดเผยนะสิ่งที่นำมาเปิดเผยฟังแล้วต้องใช้ศัพท์นักเลงหน่อยว่าจะบ้าตาย 1. พบว่าผู้รับเหมาใช้ใบอนุญาตหมดอายุนี่ 2. ไม่มีการขออนุญาตทำงาน 3. ไม่ปิดเส้นทางเดินรถไฟระหว่างปฏิบัติงาน 4. ไม่มีวิศวกรควบคุมงานอยู่ด้านอยู่ประจำตำแหน่งทำให้การเคลื่อนย้ายเครนผิดขั้นตอนจนโครงสร้างรับน้ำหนักพังถล่มลงมาทับกระบวนการรถไฟผู้ควบคุมงานไม่ได้สั่งให้หยุดงานแม้ว่าจะพบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยฟังดูแต่ละข้อแต่ละเรื่องเนี่ยมีแต่คำถามว่ามันทำอย่างนี้กันได้ยังไงทำไมปล่อยให้มันทำอย่างนี้กันได้ยังไงฟังแล้วก็คงคิดในใจว่าอย่างนี้ก็ต้องถูกฟ้องไปแล้วต้องโดนลงโทษหนักไปแล้วและขณะนี้ก็น่าอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีกันอยู่แต่ที่ไหนได้ครับเห็นหัวข่าวที่บอกเมื่อกี้ไงว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครทั้งนั้นถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ฟังอธิบดีกรมทางหลวงชื่ออะไรล่ะปิยพงษ
12: ์กิร
13: วัฒนักปิยพงษ์ใช่ไ
12: หมครับ
13: อะไรนะคุณว่าไงนะ
12: ปิยพงษ์กิวัฒนกุลไพศาล
13: บอกว่าจะมีการดำเนินการเอาผิด3ด้านทั้งคดีอาญาความผิดทางวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรแล้วทำไมยังไม่มีการแจ้งความอะไรสักอย่างหนึ่งตอบว่าอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบเชิงนิติวิศวกรรม ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้เอาแล้วทำไมไม่ยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมาเจ้าเดิมที่ทำให้เกิดความเสียหายมหาศาลเนี่ยทำไมไม่ยกเลิกสัญญาคำตอบก็คือว่ายังไม่ได้ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างในโครงการนี้ตอนที่7เพราะหากยกเลิกสัญญาอาจจะทำให้โครงการหยุดชะงักเป็นเวลานานแล้วต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพราะงานยังค้างอยู่ด้านบนและเกิดข้อพิพาททางกฎหมายมีการฟ้องร้องซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนหน่วยงานได้อันนี้คือเหตุผลอันนี้พอฟังได้พอฟังได้แต่ที่ฟังไม่ได้คือการยังไม่ดำเนินคดีอะไรเลย
14: ครับ
13: คืออันนี้เป็นตัวอย่างว่ากระบวนการเอาผิดการดำเนินคดีกับคดีแบบเนี้ยมันมีปัญหามันมีปัญหามากจริงๆทุกเรื่องถนนพระราม2เจออุบัติเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีกเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าดำเนินคดีกันไปถึงไหนใครตกเป็นจำเลยบ้างไม่มีใครรู้ทั้งนั้นน่ะเงียบแม้กระทั่งไอ้ตึกสตง.ที่ถล่มผ่านไปกว่าปีแล้วนี่นะก็ยังไม่เห็นใครถูกดำเนินคดีอย่างจริงจังภาคเอกชนนั่นถูกแจ้งข้อหาหลายรายแต่ว่าส่วนที่เป็นข้าราชการเนี่ยอันนี้เขาส่งไปตามปปช.ปปช.จะสอบเสร็จชาติไหนก็ไม่รู้ทุกคนทุกฝ่ายเขารออย่างเดียวคือรอให้เรื่องค่อยๆเงียบแล้วรอให้คนค่อยๆลืมรอให้เรื่องเงียบรอให้คนลืมก็ไม่ทุกข์ร้อนอะไรคุณตาผม
14: ครับ
13: ระยะที่รอผมเห็นผู้นำองค์กรที่ตึกถล่มจากแผ่นดินไหวลุกขึ้นมาแต่งเพลงอะไรนะปลุกใจปลอบใจแล้วชวนคนในองค์กรออกมาถ่ายคลิปทำ MV ปลอบขวัญให้กำลังใจกันเองไอ้อย่างนี้มันเหมือนเต้นอยู่บนหัวจิตหัวใจประชาชนนะไม่ได้รู้สึกรู้สามั่งเลยว่าประชาชนเขาคิดยังไงญาติพี่น้องคนเจ็บคนตายคนพิการเขาฟังเพลงแล้วเขาอยากจะลุกออกมาเต้นด้วยไหมล่ะนี่คือเรื่องของรถไฟที่สีคิ้วที่เอามาเล่าให้ฟังว่าอ๋อจนป่านนี้ยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครทั้งสิ้นเนี่ย
14: ครับ
13: นี่ขนาดเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะ
14: ครับ
13: เ
14: ขาเพิ่มเติมในสาเหตุที่มันทำให้เกิดเครนถล่มที่เป็นไฮไลท์สำคัญหน่อยครับคุณสุภาพในทางเทคนิคเลยนะบทสรุปเนี่ยที่เขาแถลงเมื่อวานเนี่ยรถไฟที่สีคิ้วเนี่ยไม่เปลี่ยนเหล็กยึดตามกำหนดที่ปรึกษาควบคุมงานเคยมีหนังสือแจ้งเวียนตั้งแต่ปี2566ให้เปลี่ยนเหล็กยึดทุก60รอบการใช้งานแต่ผู้รับจ้างสัญญาที่3ที่4เนี่ยอ้างว่าไม่ทราบและไม่ตรวจสอบความปลอดภัยเครนตามรอบที่กฎหมายกำหนดให้ตรวจสอบทุก3เดือน
13: ทีนี้ไม่เปลี่ยนเหล็กยึดตรงไหนนะเหล็กยึด
14: เหล็กยึดเครนนะครับ
13: อ๋อ
14: เขาแจ้งให้เปลี่ยนทุก60รอบการใช้งานแต่ผู้รับเหมาบอกไม่ทราบ
13: อ
14: ันนั้นเหตุผลในทางเทคนิคของรถไฟไฮสปีดที่สีคิ้วอ้าวทีนี้สาเหตุทางเทคนิคของพระราม2เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์รองรับเครนผิดตำแหน่งทำให้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเหล็กขยายตัวเกิดแรงดันสะสมจนโครงสร้างเสียสมดุลและพังถล่มลงมานอกจากนี้ผู้รับจ้างยังดัดแปลงอุปกรณ์หน้างานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนี่คือสาเหตุทางเทคนิคครับคุณผู้ชม
13: อืม
14: ครับ
13: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
14: สักครู่ครับ
15: กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
16: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
17: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
17: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
18: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
19: เอ๊ะก่อนเชื่อ
5: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
19: เอ๊ะก่อนโอน
5: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
19: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
15: 24ชั่วโมงของกัสโก้เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคกัสโก้พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุดกัสโก้ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
20: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
21: ปรึกษา Exim Bank สิ
20: Exim Bank หรอ
21: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
20: Exim Bank
21: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
16: ์กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
9: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
17: ร่วมสนับสนุน
14: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
13: อ้าวเชิญคุณครับผม
14: เอาเรื่องการสมัครผู้ว่ากทม.พรุ่งนี้แล้วนะครับเขาจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน5วันสถานที่รับสมัครก็ศาลาว่าการกทม.2ดินแดงนะครับใน Facebook ของอดีตผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ลงข้อความว่าวันที่28พฤษภาคมนี้นายชัดชาติเตรียมขึ้นเวทีแรกกับการเปิดตัว250 plus 250บวกนโยบายจากทีมชัดชาติเพื่อพาให้กรุงเทพทำงานทุกระดับก้าวกระโดดไปสู่มหานครแห่งความหวังและโอกาสโดยเปิดโอกาสโดยให้ประชาชนรับฟังวิสัยทัศน์และแผนงานจากชัดชาติสิทธิพันธ์หลังลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าสมัยที่2ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป พบกันที่สเตเดียมวันจุดเริ่มต้นของการทำงานตลอด4ปีนี่ข้อความใน Facebook ของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์คุณอนุชาบุรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้แถลงนโยบายยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพแคมเปญเมืองฟ้าอมรแอนมอร์มีนโยบาย5ด้านการเดินทางสะดวกมุ่งเน้นแก้ปัญหาเดินทางที่ขาดการเชื่อมโยง2เมืองสะอาดเปลี่ยนระบบกำจัดขยะของกทม.โดยศูนย์กำจัดขยะหลักไม่ว่าจะเป็นที่อ่อนนุชหนองแขมสายไหมจะต้องถูกยกระดับเป็นระบบปิด 100% 3ใช้ชีวิตสบายทั้งร่างกายและจิตใจเพิ่มบ้านพักผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เพิ่มขึ้น4มีรายได้มากขึ้นผลักดันการเพิ่มรายได้ให้แก่กทม.เพื่อนำมาพัฒนาเมือง5นโยบายโปร่งใสจะนำมาบริหารกทม.ใช้แอปพลิเคชันส่องรัฐเข้ามาตรวจสอบการทำงานของกทม.เพื่อจับตาความโปร่งใสนั่นคุณอนุชาแล้ววันนี้จะมีคนเปิดตัวอีกท่านหนึ่งครับพรรคเศรษฐกิจเตรียมเปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงสมัครผู้ว่ากทม.จะเปิดตัวผู้สมัครสก49เขตด้วยครับแคมเปญก็คือกรุงเทพต้องรอดครับสถานที่ก็คือใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวริ้งมักกะสันนะครับพรรคเศรษฐกิจครับ
13: คือตอนหลังเนี่ยแนวโน้มการเปิดตัวก็ต้องหาที่ที่มันดูง่ายๆเข้าถึงชาวบ้านลงมาลากหญ้าหน่อยแต่ก่อนเนี่ยจะเปิดตัวสถานที่ใหญ่ๆโรงแรมหรูๆคุณชัดชาติเมื่อ4ปีกว่าที่แล้วเนี่ยก็ไปเปิดตัวที่ชุมชนคลองเตยนะตอนนั้นเชิญชวนใครไปเยอะไปถึงก็ไปคล้ายๆเหมือนไปศึกษาปัญหาชุมชนว่าเป็นยังไงแล้วเชิญนักข่าวเชิญใครไปด้วยก็เปิดตัวไกลๆว่าจะลงผู้ว่ากทม.ไปใช้เปิดตัวที่นั่นอันนี้ก็แปลว่าเทรนมันมาแบบนี้เทรนมันมาแบบนี้คืออย่าไปทำตัวหรูหราแล้วอย่าถ้าดูผู้สมัครรายหลักๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาหาเสียงอะไรต่างๆเขาต้องไปศึกษาข้อมูลนะอย่างเรื่องการดูแลคนแก่เนี่ยวันก่อนฟังรายการทีวีถ้าผมจะเข้าไปอยู่บ้านบางแคเนี่ยผมสมัครเข้าไปอยู่บ้านบางแคเพื่อความอะไรต่ออะไรผมอยากไปอยู่อย่างนั้นสมมตินะ
14: ครับ
13: ถ้าผมสมัครวันนี้ผมต้องรอคิว15ปีนะคุณธนพง
14: ศ์โอ
13: ้เออ
14: มันเต็มเหรอครับ
13: มันเต็มไงคนมันรอจำนวนจำกัดแล้วคนไปสมัครไว้เข้าคิวไว้พอคนเก่าเสียชีวิตไปหรือคนเก่าออกไปถึงจะเรียกคนใหม่เข้าไปได้ไปแทนที่มันจำกัดไง15ปีถ้าผมแจ้งความวันนี้แจ้งจำนงวันนี้15ปีผมตายก่อนคุณเหรอผม
14: ครับ
13: อันนี้ให้รู้ไว้นะว่าไม่ใช่ว่าจะเรียกไปส่งเสริมบ้านคนชราอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรคุณไปเอาตรงนี้ก่อนว่างบประมาณที่เขามีอยู่กับอาคารที่มีอยู่เครื่องไม้เครื่องมือองค์ประกอบต่างๆเนี่ยเขามีจำกัดเขาเต็ม15ปีต้องรอไม่ใช่นึกอยู่ขึ้นมาพ่อไม่พอใจพ่อแม่แล้วก็ใส่ขึ้นรถไปแม่ไปอยู่บ้านบางแคไม่ได้นะคุณตุลาพงศ
14: ์เอ๊ะบ้านพักคนชราในกรุงเทพเนี่ยมันมีอยู่กี่ที่คุณสุภาพ
13: ไม่รู้ของเอกชนก็มีของกทม.ก็มีแต่เจ้าใหญ่ในบางแค
14: ครับ
13: ที่เป็นต้นตำรับเลยในบางแคแต่ตอนหลังเนี่ยเอกชนเขาไปลงทุนทำกันเยอะนะ
14: ครับ
13: ทำเป็นเหมือนคอนโดทำเป็นเหมือนทาวน์โฮมทำเป็นเหมือนอะไรต่างเนี้ยแล้วก็ให้คนมีตังค์พาพ่อแม่ไปอยู่ดีเลยล่ะแต่แพง
14: ครับ
13: บางแคเนี่ยเหมือนของหลวงอ่ะฟรีหรือเสียเงินนิดหน่อย แต่ว่าของเอกชนเนี่ยทำขึ้นมาหลายเจ้านะที่เป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กก็เยอะเด็กแรกเกิดเนี่ยก่อนเข้าอนุบาลเนี่ยที่พ่อแม่ไม่มีเวลาเนี่ยก็เยอะศูนย์รับเลี้ยงดูแลคนชราก็เยอะมีหลายระดับสว่างคณิวาสนี่ก็ใช่นะที่สมุทรปราการอันนั้นก็ดูแลคนชราแต่ว่าที่เขาเก็บเงินแพงๆรองรับบริการคนมีรายได้เนี่ยเหมือนคุณไปอยู่คอนโดอย่างดีเขาดูแลให้หมดแต่แพงหน่อย
1: ครับ
13: แต่แพงหน่อยแล้วคุณก็มีเพื่อนอยู่บ้านเนี่ยคนแก่มีทุกอย่างแต่ปัญหาคือไม่รู้จะคุยกับใคร
1: ครับ
13: มีบ้านอยู่กับเมียนี่ก็ต่างคนต่างอยู่กันอยู่แล้วส่วนใหญ่อายุมากๆกันนั้นไม่รู้จะคุยอะไรกันมีลูกเขามีครอบครัวเขาก็ยุ่งอยู่กับครอบครัวเขาเราไม่รู้จะไปคุยอะไรฉะนั้นเหตุผลของคนแก่ที่ออกไปสังสรรค์ออกไปเจอเพื่อนเจอฝูงออกไปพบคนโน่นนี่นั่นตามประสาเนี่ยเหตุผลข้อนี้คืออยู่บ้านไม่รู้จะคุยกับใคร
1: คร
13: ับ จริงนะคุณธราพงศ
1: ์ใช่
13: วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยสมมุติไม่ออกไปไหนเนี่ยนะไม่มีอะไรทำด้วยนะก็นอนดู Netflix ไปวันหนึ่งบางทีไม่ได้คุยกับใครเลยนอกจากคุยกับคนทำงานที่บ้านมาขออาหารขอโน่นขอนี่แต่หมายถึงว่าที่นั่งคุยกันอะไรการอะไรจัดการมันคนไม่มีนะออกไปเจอเพื่อนไปพบปะไปสังสรรค์ไปเลี้ยงรุ่นยังได้คุยกับเพื่อนนี่คือปัญหาของคนแก่ซึ่งมันมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน
1: อ๋อผมนึกได้แล้วคุณสุภาพผมเคยดูสารคดีอันหนึ่งที่เขาไปทำเกี่ยวกับบ้านที่พักคนชรานี่นะครับอันนั้นเป็นของหรูเลยครับเป็นระดับเศรษฐีที่ไปอยู่กันเลยครับ
13: เออนั่นไงสิ
1: ที่หัวหินคุณสุภาพ
13: มี
1: อันนั้นเป็นของหรูเลยครับ
13: อันนั้นพวกแต่ก่อนคุณบุญชูโรจนเสถียรคิดไว้ไงชีวาใสชีวารมหรือชีวาใสก็ไม่รู้อันนั้นน่ะแพงเลยเพราะว่ามีคอสเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วย
1: ครับ
13: ตรวจร่างกายใครเป็นอะไรยังไงเหมือนกึ่งๆไปอยู่เพื่อดูแลสุขภาพฝึกให้ออกกำลังกายอายุเท่านี้ควรจะออกกำลังกายแบบไหนเช้าทำอะไรมีโปรแกรมสายทำอะไรเที่ยงทำอะไรบ่ายทำอะไรแต่แพง
1: ครับ
13: อันนั้นก็มีหลายระดับแต่ที่ผมยกตัวอย่างว่าของหลวงเนี่ยบางแครอคิว15ปีกกต.เตือนผู้สมัครหาเสียงให้คำนึงถึงอำนาจท้องถิ่นนี่มาจากคุณแสวงบุญมีอันนี้ก็เตือนกันมาตลอดว่าหาเสียงเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยให้ไปเปิดกฎหมายดูด้วยว่าอำนาจผู้ว่ากทม.เนี่ยทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะการถ่ายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นกทม.นี่เรียกว่าส่วนท้องถิ่นนะมันถ่ายไปได้ไม่มากหรอกส่วนกลางยังหวงไว้กระทรวงต่างๆยังหวงไว้เขาไม่ยอมฉะนั้นผู้ว่ากทม.คนจะคิดว่าทำได้เยอะแยะแล้วไปหาเสียงแล้วก็ทำไม่ได้ตอนยุคเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยตอนนั้นสมัครผู้ว่ากทม.สู้กันอย่างเดียวว่าใครมีนโยบายแก้ไขปัญหาการจราจรได้มากกว่ากันได้ดีกว่ากันเพราะรถมันติดมากไง
1: ครับ
13: จนกระทั่งมีคนเผลอหลุดออกมาว่าเปิดไฟเขียวพร้อมกันทุกด้านใครๆทำนองนั้นน่ะก็ถูกล้อกันมาจนถึงวันนี้เรื่องการแก้จราจรเป็นผู้ว่าแล้วมันก็แก้ไม่ได้หนึ่งมันลดมากสองมันเกี่ยวกฎหมายมันเกี่ยวข้องกับเรื่องตำรวจเรื่องโน่นนี่นั่นฉะนั้นตอนหลังเนี่ยเลิกละเลิกหาเสียงแก้ปัญหาการจราจรละเพราะรู้แล้วว่าแก้ไม่ได้ก็เลิกไปถ้าผมเป็นผู้ว่ากรุงเทพน้ำไหลไฟสว่างโอ้แต่ก่อนก็หาเสียงแบบนี้พอตอนหลังคนมาแจ้งความน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างมันทำอะไรได้น้ำไหลไม่ไหลไหลแรงไม่ไหลแรงขึ้นอยู่กับการประปานครหลวงไฟฟ้าจะสว่างหรือไม่สว่างขึ้นอยู่กับการไฟฟ้านครหลวง มันก็มีประสานงานได้เช่นไอ้แฮปปี้ฟองดูเนี่ยมีคนแจ้งว่าไฟฟ้าตรงนั้นมันมืดมันมีปัญหาอาชญากรรมอ้าวคนได้รับแจ้งก็ประสานไปที่การไฟฟ้าการไฟฟ้าเขาก็ไปเปลี่ยนหลอดให้แต่ไปทำเองไม่ได้นะ
14: ครับ
13: ไปทำเองไม่ได้นะฉะนั้นไอ้การหาเสียงถ้าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยอ้าวอย่างนี้น้ำท่วมพอหาเสียงได้ผมเป็นผู้ว่าผมจะกันป้องกันไม่ให้น้ำท่วมได้แต่หลายเรื่องที่อย่าไปหาเสียงแล้วมันทำไม่ได้เป็น

0: ฉะนั้นอะไรนะทำรถให้บินได้เนี่ย ไอ้น้ำในคลองแสนแสบกินได้เนี่ย แต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ถือคุณตระพงศ
1: ์
0: ก็จบไปถ้าหาเสียงแบบนี้นะเราก็ไม่ถือสาหาความก็จบไปคุณตระพงศ
1: ์ครับ
0: ดูข่าวอื่น
1: พรุ่งนี้วันที่28พฤษภาคมประชุมสภาจะมีวาระเร่งด่วนเรื่องขออนุญาตสภาเพื่อให้คุณ ชนพัฒน์นาคชั่วไปพบกับ DSI นั่นนะครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณบุญธิดาสมชัยโฆษกพรรคบอกว่าทราบว่าเจ้าตัวมีการโพสต์ว่ามีความประสงค์จะไปให้ปากคำตามที่ DSI ออกหนังสือพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าถ้าจะเดินทางไปให้ปากคำไปได้เลยเพื่อไม่ให้เป็นภาระของสภาแต่โดยหลักการเรื่องการดูแลสมาชิกของสภาสมัยเปิดประชุมเนี่ยที่ผ่านมามีหลักการปกป้องสมาชิกก่อนเนื่องจากสมาชิกในที่ประชุมสภามีเสียงปริ่มน้ำทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเพื่อปกป้องไม่ให้มีการใช้อำนาจทำให้เสียงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดลงซึ่งหลักการดังกล่าวถูกใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นพรรคภูมิใจไทยได้มีการพูดคุยกันว่าจะใช้หลักการที่มีอยู่แต่ก็ต้องดูว่าเจ้าตัวจะร้องขอหรือไม่แต่หากเปรียบเทียบกับสมัยประชุมสภาชุดที่แล้วที่มีการอนุมัติให้ส.ส.ท่านหนึ่งเดินทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่แต่สุดท้ายสภาก็ไม่ได้มีการพิจารณาเพราะส.ส.คนดังกล่าวไปมอบตัวเองดังนั้นสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ก็หวังว่าจะไม่ต้องให้สภาต้องลงมติหากเจ้าตัวยินยอมพร้อมใจไปตามที่ตั้งใจแต่หากต้องถึงขั้นลงมติอีกเพียง1เดือนครึ่งก็จะถึงเวลาปิดสมัยประชุมไม่ว่าพรุ่งนี้หรืออีก1เดือนเจ้าตัวก็ต้องไปให้ปากคำตามที่ DSI ร้องขออยู่ดีเรื่องระยะเวลาก็มองอีกมุมหนึ่งในบางเรื่องไม่ใช่เรื่องของการตัดสินใจแต่เป็นการเชิญไปสอบสวนไม่เช่นนั้นจะถูกมองว่าฝ่ายผู้มีอำนาจกลั่นแกล้งให้ฝ่ายค้านมีเสียงลดลงหรือไม่ซึ่งความเป็นจริงไม่เกี่ยวกันเป็นเรื่องของหน่วยงานเนื่องจากพรรคภูมิใจไทยมีความประสงค์ไม่ให้เสียงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดลงไปจากการโหวตส.ส.ด้วยกันเองอยู่แล้วครับครับ
0: มีเรื่องที่เป็นข่าววันนี้ประนามโจรใต้ฆ่าแม่ทารกเด็กเจ็บคือตอนนี้มันเกิดกระแสผมว่าคนทั้งประเทศก็หดหู่ใจพ่อถูกยิงลูก2 เดือนหรือ 2 ขวบ
1: 2เดือนครับ
0: 2เดือน
1: ครับคือลูกลูกที่อยู่ในรถนี่มี2คนคนโตอายุ4ขวบคนเล็กที่แม่อุ้มอยู่นี่นะครับในอ้อมกอดนี่2เดือนครับ
0: คือมันสะเทือนใจมากกสม.แถลงประนามสุดป่าเถื่อนร้ายมนุษยธรรมจี้ให้ทุกฝ่ายหยุดรุนแรงต่อเด็กและสตรีตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงก็เร่งล่าตัวคาดว่าจะเป็นฝีมือกลุ่มเดียวกับข้าตำรวจที่ยะริ่งคือความรุนแรงเนี่ยมันก็คงที่อยู่ลดลงมากขึ้นลดลงแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยมันยิงคนที่ไม่มีเหตุผลจะต้องยิงแต่ก่อนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พอเข้าใจได้ว่ามันเป็นคู่ต่อสู้กันยิงครูเพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมแรงสะเทือนแต่นี้ตอนหลังเนี่ยมันไม่คำนึงว่าลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยคือมันพูดไม่ถูกแต่ว่าเวลาคุณดูหนังพวกไอ้เสือใบเสือดำไอ้เสือจุ่มเสืออะไรต่ออะไรทั้งหลายเวลาก็มาถ่ายเนี่ยนะ
1: ครับ
0: หนังไทยในสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณจำได้เวลาผู้ร้ายมันจะไปยิงใครเนี่ยมันยิงมันเห็นเนี่ยมันเข้าไปใกล้ๆมันเรียกชื่อก่อนนะคุณตะลาบ

0: เรียกชื่อก่อนไอ้แดงไอ้แดงหันมาก็เปลี่ยงเลยไอ้การเรียกชื่อก่อนเนี่ยหนึ่งเพื่อให้ชัดเจนว่ากูยิงไม่ผิดตัวสองจะไม่ถูกหาว่ายิงคนข้างหลังยิงกันต่อหน้าเนี่ยนะให้มันหันหน้ามาถ้ามันนั่งหันหลังอยู่เรียกชื่อมันให้มันหันหน้ามานั่นคือก็เรียกอะไรเรียกว่าเขาทำกันมาอย่างนั้นนะคนในอดีตเนี่ยมันไม่ได้รอบคากันไม่รู้ใครเป็นใครเหมือนเดี๋ยวนี้มันผิดกันเยอะแล้วนี่กสม.เขาก็แถลงประณามแล้วทุกฝ่ายก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้กับลูกเล็กเด็กแดงผมว่าถ้าจับตัวได้เนี่ยก็ต้องโดนหนักต้องโดนหนักดูข่าวอื่น
1: คุณสุภาพพูดถึงหนังไทยสมัยเก่าเขาไม่เขาสะท้อนว่าเขามีมนุษยธรรมอ่ะคนที่เป็นโจร อะไรนะผมจำได้เลยหนังเรื่องมือปืนของท่านมุ้ย
0: ที่สรพงษ์เล่นอ่ะนะ
1: ตอนนั้นสรพงษ์รับบทมือปืนจะไปฆ่าเสียคนหนึ่งแล้วในรถคันนั้นน่ะเสียเขาเอาลูกมาด้วยลูกเหมือนกับร้องขอชีวิตอะไรสักอย่างเนี่ยสรพงษ์ตัดสินใจไม่ยิง
0: เขาไม่ทำ
1: ครับ
0: ไอ้นั่นมือปืนนะเขาเร
1: ีย
0: กว่ามือเป็นมือปืนเป็นมืออาชีพ
1: ครับ
0: เขาไม่ทำผมจำได้เรื่องนั้นนะ
1: ครับ
0: สรพงษ์เล่นเป็นคล้ายๆกับนายเป็นทหารที่ผ่านการสู้รบมาขาพิการไปข้างหนึ่งอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรอีก
1: คุณกุลยาตันติเตมิตรที่ลาออกจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้วตอนนั้นเธอบอกว่าขอเวลา1 เดือนเดี๋ยวจะบอกว่าไปทำอะไรนะครับล่าสุดมีข่าวมาแล้วครับว่าจะไปนั่งเก้าอี้ประธานกรรมการบริษัท TS Sales and Marketing จำกัดบริษัทนี้เป็นผู้ผลิตสาหร่ายยี่ห้อโกลิโกครับโกลิโกหรือโกลิโก
0: โกลิโกนั่นแหละเจ้าดัง
1: ครับ
0: ร่ำรวยมหาศาลน่ะ
1: ครับวันที่4มิถุนาจะแถลงข่าวครับ
0: คนที่ลาออกจากอธิบดีกรมสรรพากรลาออกจากบอร์ดโน่นบอร์ดนี่ทั้งเยอะแยะเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เพื่อไปรับตำแหน่งเอกชนเจ้าเดียวเนี่ย
1: ครับ
0: รายได้ไม่ธรรมดาหรอกคุณธราพงษ์แต่ว่ารายได้ก็ไม่สำคัญสำหรับคุณกัลยาละเพราะเพียงพอละ
1: ครับ
0: ขอให้ได้งานที่มีความสุขไม่เครียดมีความสุขและไม่เครียดได้ทำอะไรที่ไม่ต้องมานั่งหมกมุ่นอยู่กับงานกับกองเอกสารไม่ต้องมานั่งตรวจสอบอะไรต่ออะไรที่เวียนหัวทั้งวันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่ก็ไม่เอาละคนมันคิดเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้มีเงินมากก็เก็บไว้ไม่ได้ใช้เอาไปให้หมอก็สุขภาพไม่ดีเอาไหนว่าจะไปต่างประเทศไปเตรียมการที่จะวิ่งมาราธอนนะอันนี้ช็อตเด็ดเลย
1: ครับ
0: คนระดับอธิบดีเนี่ยแล้วดูเพราะว่าอายุยังน้อยคนที่เป็นอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเกษียณลงที่ปลัดกระทรวงแต่ตอนนี้ลาออกไปก่อนอายุยังน้อยไลฟ์สไตล์ก็น่าจะไปพวกชอบไม่รู้นะดำน้ำปีนเขาวิ่งมาราธอนอะไรพวกเนี้ย
1: ครับมีข่าวเอ็กซิมแบงค์มองโลกเผชิญวิกฤตรุนแรงผันผวนแปรปรวนลุยเดินหน้ากลยุทธ์5ทีนำผู้ประกอบการไทยฝ่าภาวะ3สูงสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนครับอันนี้คุณชลัดรัตนบุญนิธิกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเอ็กซิมแบงค์ครับพูดในงานแถลงหัวข้อโลกเปลี่ยนความท้าทายใหม่เอ็กซิมแบงค์เคียงข้างธุรกิจไทยฝ่าวิกฤตโลกครับ บอกว่าปัจจุบันเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความท้าทายจากภาวะวิกฤตที่รุนแรงผันผวนและแปรปรวนใน3มิติหลักซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนทั่วโลกรวมถึงภาคการส่งออกของไทยที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่ทวีความซับซ้อนมากขึ้นแล้ว 5T ของ Exim Bank เนี่ย T ที่1ก็คือ Target ครับบรรเทาผลกระทบลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าโดยเฉพาะ SME อย่างตรงจุด T ที่2 Transition สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว T ที่3 Transformส่งเสริมการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีกระจายความเสี่ยงด้วยการขยายตลาดใหม่ผ่านการให้คำปรึกษาจับคู่ธุรกิจและจัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรที่ที่4 Transparency สนับสนุนการส่งออกอย่างโปร่งใสสอดรับกับมาตรฐานสากลดูแลลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพและก็ที่ที่5 Together ครับบูรณาการความร่วมมือภายใน Exim One Team กับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับ
0: ครับแล้ววันหนึ่งเรื่องนี้ก็มาถึงครม.รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมกรณีเจ้าพนักงานของรัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปชาร์จไฟของส่วนราชการรัฐวิสิทธิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยมิได้รับอนุญาตอันนี้เขาเริ่มแล้วล่ะเพราะว่าพนักงานข้าราชการเขาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นทีนี้ถ้าไปชาร์จกินไฟหลวงเนี่ยเขาจะเอายังไงน่าจะวางกฎเกณฑ์กติกากันเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ที่เข้ามานี่ครับ
1: อ้าวโครงการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นแรงดึงดูดจูงใจให้คนเรียนสายครูมากขึ้นนี้นะครับนั่นคือโครงการที่เรียกว่าครูคืนถิ่นแต่ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวานนี้ครม.ก็มีมติเห็นชอบโครงการนี้ระยะที่2ครับก็คือตั้งแต่ปี2569ถึง2582ครับเป้าหมายก็คือผลิตครู 16,033 คนทั้งหมดนี่9รุ่นครับแล้วก็เริ่มนักรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปี2570ปีหน้าถึง2578แล้วก็จะเริ่มบรรจุครูเข้ารับราชการตั้งแต่ปี47ถึงปี82ครับคุณป้านำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญ Metro More Go Green พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro More Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro More ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro More ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ยั่งยิ่งยาวปะกระเป๋ายิ่งชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอร์ส
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปียกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อราชการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตาสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญยังทยอยเดินทางมายืนยันตัวตนเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งอำนวยความสะดวกเต็มกำลัง
12: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลาดพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากยังทยอยเดินทางมาติดต่อขอลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้บริเวณธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาในจังหวัดโดยเฉพาะสาขาหน้าศูนย์ราชการและสาขาอำนาจเจริญมีประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่นเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งอำนวยความสะดวกจัดคิวให้บริการและให้คำแนะนำประชาชนอย่างเต็มที่ พื่อให้การลงทะเบียนยืนยันตัวตนเป็นไปด้วยความรวดเร็วลดระยะเวลารอคอยท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของภาครัฐที่มุ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนโดยผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าในชุมชนที่ร่วมโครงการพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดลพบุรีประชาชนยังเดินทางมารอเข้าลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดลพบุรีอย่างคึกคักจังหวัดลพบุรีเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2บรรยากาศบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาวงเวียนสระแก้วมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอติดต่อสอบถามและขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหลังจากบางส่วนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้สำเร็จขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาในการเข้าใช้งานโดยเฉพาะผู้สูงอายุพ่อค้าแม่ค้าที่ทยอยเดินทางมาหลายคนต้องการใช้สิทธิ์ช่วยลดภาระค่าครองชีพและหวังว่าจะสามารถลงทะเบียนได้ทันก่อนเริ่มใช้งานจริงโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้จัดคิวอำนวยความสะดวกพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ขอให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครการยืนยันตัวตนและการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อช่วยประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: นาฬิกา10นาทีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เจอกันค่ะ27เดือนพฤษภาคม2569นะคะวันนี้วันพุธค่ะวันพุธกลางสัปดาห์นะคะเหลือเวลาประมาณ3-4 วันเนาะนับเป็นวันหยุดด้วยนะคะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมเป็นวันพระใหญ่นะคะวันวิสาขบูชาของบ้านเรานะคะก็จะมีวันหยุดยาวลองวีคเอนด์ด้วยนะสำหรับในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะดิฉันนับเผื่อไปเลยวันนี้วันที่27ใช่ไหมคะวันที่29ตรงกับวันศุกร์อ่ะ30 31 1วันที่2ทำงานแล้วก็วันที่3เป็นวันหยุดนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะพระราชินีซึ่งก็จะเป็นวันหยุดอีก1วันถ้าสมมติวันที่2ไม่ฟันหรอเนี่ยก็หยุดยาวกันไปนู่นละค่ะ5วันกันเลยทีเดียวนะคะวางแผนในเรื่องของการเดินทางกันให้ดีนะคะแต่ว่าต้องย้ำว่าวันที่2มิถุนายนไม่ใช่วันหยุดนะคะยังไม่มีประกาศวันหยุดเลยต้องรอนะคะอ่ะส่วนข่าวสารมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก่อนที่จะไปประเด็นเรื่องข่าวเนี่ยไปดูกรมอุตุเขาเตือนหน่อยเขาออกฉบับที่1เป็นประกาศฉบับที่1นะคะเตือนไทยฝนตกหนักมากค่ะวันนี้นี่เองนะคะ27พฤษภาคมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือ28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69นะคะ ช่วง28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69ภาคใต้และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจะมีฝนตกหนักในช่วง29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนช่วงนี้ด้วยค่ะให้ระวังกันหน่อยนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักวันนี้27พรุ่งนี้เนี่ยจะตกหนักแถวพี่น้องแถวภาคตะวันออกกับภาคใต้ภาคตะวันออกก็3จังหวัดนะคะที่จะเจอฝนตกหนักค่ะใครจะไปเที่ยวทะเลระยองจันทบุรีและตราดนะคะ28ต้องดูกันนิดหนึ่งนะคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะภาคใต้ก็ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลในนี้อันดามันเลยนะคะหมายถึงว่าวันพรุ่งนี้ค่ะส่วน29พฤษภาคมวันศุกร์นะคะระนองกับพังงาค่ะเป็นจังหวัดที่ได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยมีหลายจังหวัดเลยเหนืออีสานกลางตะวันออกภาคใต้เลยนะคะที่จะได้รับผลกระทบก็จะเป็นวันที่29พฤษภาคมเนี่ยที่เป็นสีแดงอ่ะคือระนองกับพังงาเลยค่ะจะหนักหน่อยนะคะ30พฤษภาคมวันเสาร์ใครไปเที่ยวทะเลจันทบุรีตราดระนองพังงา4จังหวัดนี้นะคะจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะอันนี้แจ้งให้ได้ทราบกันนะคะยิงยาวไปจนถึงวันที่1มิถุนายนค่ะส่วนสภาพอากาศของวันนี้นะคะ27พฤษภาคมก็มีถึง40จังหวัดเลยทีเดียวนะคะที่จะเจอเรื่องของฝนถล่มค่ะกทม.ปริมณฑลวันนี้ก็โดนด้วยนะคะมาตอนไหนมาตอนบ่ายถึงค่ำนี้มาแน่นะคะกรุงเทพกับปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสูงสุดนี้อุณหภูมิวันนี้38คือร้อนก็ร้อนแต่ถ้ามีฝนตกมาช่วยก็จะดีหน่อยแต่ฝนจะมาช่วงบ่ายถึงค่ำช่วงเช้าๆเนี่ยสายๆเนี่ยเดินไปขึ้นรถโดยสารเนี่ยอาจจะรู้สึกเหงื่อออกหน่อยนะคะอากาศมันค่อนข้างจะอบอ้าวนะช่วงนี้แต่วันนี้27เนี่ยที่ตกหนักที่สุดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันที่เราเตือนกันไปเมื่อครู่นี้นะคะตั้งแต่วันนี้เลยอ่ะ27 28 29 30เนี่ย4วันนะครับใครจะไปเที่ยวทะเลฝั่งอันดามันเช็คดูสภาพอากาศกันก่อนส่วนวันนี้ตกร้อยละ70เนี่ยแถวระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะส่วนภาคใต้อ่าวไทยวันนี้ฝนตกร้อยละ40ค่ะภาคตะวันออกร้อยละ40ภาคกลางร้อยละ40ภาคอีสานร้อยละ30นะคะแล้วก็ภาคเหนือจะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนประเด็นข่าวที่น่าสนใจสำหรับในรอบวันเมื่อวานนี้เนาะก็มีหลายเรื่องนะคะเมื่อวันมีการประชุมครม.ด้วยแต่ประเด็นครม.ไม่ค่อยจะมีอะไรที่จะว้าวสักเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลไม่อยู่นะคะไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะพร้อมกับทีมคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะแล้วก็คุณเอกนิติธรรมประภาสคุณยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะแล้วก็โฆษกคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะไปที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจการเมืองก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนักนะคะช่วงนี้ก็เป็นภาพของแต่ละพรรคนะคะที่จะยื่นแก้รัฐธรรมนูญนะคะตามประชามติที่มีการโหวตไปตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีนี่แหละเรื่องของระบอบสีน้ำเงินนี่แหละเอเย่นระบอบสีน้ำเงินนะคะที่ทางฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนเนี่ยไปพูดถึงพรรคภูมิใจไทยก็มีโต้กันไปโต้กันมาก็ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของการเมืองส่วนเรื่องพรก. 400ล้านนี่ก็จะมีแตะๆกันไปบ้างนะคะในภาพของทางด้านรัฐมนตรีเมื่อวานที่จะมาพูดนี่ก็จะมีคุณภารดรปริศนานันทกุลนะคะคุณพระดอนปริศนานันทกุลออกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพูดถึงความคืบหน้านะคะความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญก่อนนะคะแล้วก็เรื่องของงบประมาณปี69ด้วยอันนี้ก็คุณพระดอนก็ออกมาพูดเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบสำนักงบประมาณนะคะเราก็อาจจะเห็นมีบทบาทในการออกมาคุยเรื่องของงบประมาณพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินเหล่านี้นะคะแล้วก็นายกกับคุณเอกนิติเนี่ยที่ไปปารีสเนี่ยนะคะก็เห็นบอกว่าไปคุยกับประธานาธิบดีอีมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสนะคะก็ดึงลงทุนดันไทยเป็นฮับเศรษฐกิจใหม่แล้วก็นอกจากนั้นคุณอนุทินกับคณะนี้ก็ไปหารือนะคะ5บิ๊กธุรกิจฝรั่งเศสค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบินดิจิตอลไฮเทคมั่นคงนะคะจีบให้มาลงทุนแบตเตอรี่ EV บ้านเราด้วย ส่วนบรรยากาศของการใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งนะคะสำหรับเดือนหน้าเนาะมิถุนายนนี่จะใกล้สิ้นเดือนละอีกเดือนเดียวการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครกับพัทยาจะมาแล้วนะคะเห็นบอกว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.เนี่ยแถลงนโยบายวันที่28พฤษภาคมนะคะพรุ่งนี้ค่ะ6 โมงเย็นจัดเต็มเลยนะคะเปิดทั้งหมดเนี่ย250พลัสนโยบายจากทีมชัชชาติค่ะ250นะคะบวกๆกรุงเทพทำงานอ่ะสโลชั่นก็เริ่มที่จะมาให้เราได้เห็นแล้วนะคะแล้วก็ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าสนใจเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้เหลือ4 ล้านกว่าสิทธิ์นะยังมีเวลานะคะเดี๋ยวดูล่าสุดให้4,982,896 สิทธิ์ค่ะจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะคะใครที่ติดขัดเรื่องของการยืนยันตัวตนไปที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยนะคะยังมีเหลืออีกตั้ง4,900,000 สิทธิ์นี่เข้าสู่วันที่สามแล้วนะเข้าสู่วันที่สามแล้วมีร้านค้าเข้าร่วมเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูว่ามี10 จังหวัดที่ร้านค้าเข้าร่วมเยอะที่สุดในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสค่ะอยู่ที่ภาคไหนแล้วก็เอกชนที่ออกมาพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของหนี้ครัวเรือนด้วยที่มันพุ่งขึ้นมานี่ถามว่ารัฐรู้ตัวเร็วหรือช้าก็แน่นอนค่ะเอกชนเขามองว่ารู้ตัวช้าไปเปล่ากู้เงินแจกหาแค่ข้าวสารกรอกหม้อไม่มีเลยขนาดนั้นเลยนะบางคนไม่บางคนอาจจะไม่ได้เจอสภาพนี้จะไม่รู้นะคะคนที่แบบเจอในส่วนของรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนี่เยอะนะคะยุคสมัยเนี้ยแล้วก็เรื่องของกยศ.ที่เตือนผู้กู้ชำระหนี้งวดแรก5 กรกฎาคมค่ะเดี๋ยวเขาจะเปิดสิทธิ์ลดเงินต้น3%สำหรับผู้ที่ปิดบัญชีอยากปิดบัญชีก็จะมาช่วยลดเงินต้นให้อีกนะคะอันนี้คือสุดๆละช่วยทุกอย่างทุกขั้นทุกตอนเลยนะคะแล้วก็แจ้งให้ทราบใครที่โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่า MRT สายสีน้ำเงินค่ะเขาประกาศใหม่ล่าสุดจากราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมาเป็นการปรับอัตราใหม่นะคะขึ้นมาเป็น17 ถึง 44 บาท17 บาทถึง 44 บาทค่ะมีผลให้มีการปรับปรุงจากราคาเดิมนะคะถามว่ามันขึ้นมาหรือว่ามันลงจะได้รู้ว่าอัตราใหม่เนี่ยมันถูกลงใช่ไหมอยากให้ถูกลงอยากให้ถูกลงหรือว่าอยากให้ขึ้นมาก็ต้องอยากให้ถูกลงถูกไหมดูเทียบก่อนการปรับราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลชื่อเต็มรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยค่ะเขาจะให้สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินซึ่งจะมีผลให้มีการปรับปรุงราคาจากเดิม17 ถึง 45 บาทเป็นอัตราใหม่17 ถึง 44 บาทนะคะนั่นหมายความว่าเดิม17 บาทถึง 45ใหม่ถูกลง1 บาทค่ะ17 ถึง 44ค่ะจะมีผลบังคับใช้วันที่3 กรกฎาคม 69เป็นต้นไปยังนะคะยังไม่มีผลนะไม่ใช่เดือนหน้าด้วยเป็นเดือนที่7ค่ะย้ำว่าสิทธิพิเศษและส่วนลดเนี่ยเด็กสูงไม่เกิน120 เซนเดินทางฟรีเนาะคนพิการก็เดินทางฟรีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปลดให้50%นะคะอันนี้สิทธิพิเศษแล้วก็ส่วนลดจากนี้ไปถ้าเรานั่งแค่สถานีเดียวก็17 บาทเหมือนเดิมราคาเดิมหมดเลย2 สถานีก็20 3 สถานีก็22 4 สถานีก็25 5 สถานีก็27 6สถานีก็29นี่เริ่มตั้งแต่6สถานีเนี่ยเริ่มถูกลงเดิมเนี่ย6สถานีเนี่ยจ่าย30บาทใหม่เนี่ยจะจ่าย29ถ้าเป็นผู้สูงอายุก็หารครึ่งนะคะ60อายุ60ขึ้นไปส่วนการเดินทาง7สถานีเดิม32ก็เท่าเดิมค่ะ8สถานีเดิม35เหลือ34นะคะ9สถานีเดิม9สถานีขึ้นไปจะ45บาทแต่จากนี้ไป9สถานีจะ37บาทนะคะลงไปตั้งเท่าไหร่อยู่นี่เอา45ลบกับ37เออนี่45ลบ37นี่คิดไวๆไม่ได้นะมันเป็นไม่ใช่เลขกลมๆนะครับเหลือ8ลงไป8บาทใครที่เดินทางโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนี่นะ9สถานีไม่ใช่ขึ้นไปนะ9สถานีปกติเนี่ยต้องจ่าย45บาท9 10 11 12ยังไงตั้งแต่คุณขึ้น9สถานีขึ้นไปคุณต้องจ่าย45ต่อจากนี้ไป37บาท ลงไปตั้ง8บาท10สถานี39บาทลงไป7บาทเอ้ย6บาท11สถานี42บาทและสถานีสุดท้าย12สถานีขึ้นไปเดิม45เป็น44ตามนี้นะคะอย่างน้อยก็มีข่าวดีให้ได้ทราบเพราะเชื่อว่าหลายคนก็โดยสารด้วยรถไฟฟ้า MRT ต้องมีบ้างแหละสีน้ำเงินนะคะส่วนการรถไฟยืนยันย้ำขบวนรถยังให้บริการตามปกติค่ะพอดีว่ามีเอกสารว่อนเน็ตไปหลังจากที่มีเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ว่าจะไม่มีการวิ่งรถไฟเข้าเมืองอีกแล้วอันนี้มีคนพูดถึงเยอะนะและดิฉันก็มุมส่วนตัววงเล็บดีกว่าไม่เห็นด้วยเลยที่บอกว่าไม่ให้รถไฟเข้ามาในเมืองเนี่ยคุณรู้ไหมว่าพอมันมีเอกสารเนี่ยสะพัดไปแบบนี้ค่ะมันทำให้ผู้โดยสารที่เขาโดยสารโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานที่เขาอยู่ชานเมืองอ่ะเขาไม่ได้โดยสารด้วยรถไฟฟ้าหรือรถเมล์หรืออะไรเขาโดยสารด้วยรถไฟปกตินี่นะรถไฟฉึกฉักฉึกฉักเนี่ยจากลาดกระบังจากที่แบบว่าฉะเชิงเทราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยาอย่างเงี้ยนะเพราะว่าแม่ของเพื่อนดิฉันเนี่ยจะโดยสารรถไฟยุทธยาเข้ามาในเมืองเหมือนกันด้วยความเขาก็มองว่ามันถูกแล้วก็มันปลอดภัยบางคนอาจจะบอกว่าปลอดภัยแล้วรถไฟก็ปลอดภัยอยู่แล้วค่ะถ้านับถึงอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นที่ครั้งนี้รถไฟชนรถเมล์เนี่ยด้วยความสะเพร่าหรือว่าด้วยความอะไรก็แล้วแต่อย่างที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะถูกไหมอัตราการเกิดขึ้นมันน้อยมากก็จะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุสิคุณมาแก้ที่ปลายเหตุแล้วจะไม่ให้รถไฟเข้ามาแล้วให้จอดแค่ลาดกระบังใช่ไหมแล้วก็ให้ต่อรถเมล์เข้ามาอย่างเงี้ยมันใช่ไหมแล้วคุณดูรถเมล์สิรถติดไหมล่ะถ้ามาจากลาดกระบังอ่ะมันติดหนักนะคะทีนี้บนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยไม่รู้ใครเนี่ยชอบเหลือเกินชอบปล่อยข่าวเท็จอ่ะข่าวลวงอ่ะข่าวปลอมอ่ะบอกว่าจะมีการงดเดินขบวนรถชิงสังคม30ขบวนแล้วก็จะมีการปรับระยะทาง16ขบวนตั้งแต่1มิถุนายนเชื่อไหมคนออกันเต็มเลยค่ะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรัฐบาลฝั่งของคมนาคมดูหน่อยว่าพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาผู้ที่เขาจะต้องพึ่งพาผ่านนะทางรางในการเดินทางเนี่ยเขาเยอะมากนะพวกคุณอาจจะไม่เคยได้เดินทางตรงนั้นเพราะว่าคุณก็มีรถขับอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้พูดถึงในส่วนของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกลุ่มนี้ไม่ใช่น้อยๆนะคะเขาตื่นตระหนกและกังวลใจเยอะมากค่ะทีนี้การรถไฟก็เลยต้องออกประกาศบอกข่าวปลอมข้อมูลจากเอกสารภายในฉบับดังกล่าวเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความไม่สบายใจก็เลยต้องชี้แจงจะยังไม่มีการเลิกหรือปรับเที่ยววิ่งขบวนรถชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นประชาชนยังสามารถเดินทางได้ตามปกติในทุกเส้นทางโดยภาพบันทึกข้อความที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์นั้นเนี่ยเป็นเพียงเอกสารเพื่อขออนุมัติหลักการในสายงานบริหารซึ่งจัดเป็นเอกสารภายในของการรถไฟและยังไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนคือเขามีแนวคิดที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยเฉพาะขบวนรถที่มีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยน้อยกว่าค่ากลางเพื่อศึกษาว่าพฤติกรรมเดินทางของประชาชนเปลี่ยนไปยังไงจะสามารถปรับปรุงเส้นทางยังไงหรือนำหัวจักรหรือตู้โดยสารไปหมุนเวียนให้บริการในเส้นทางที่ประชาชนมีความต้องการสูงกว่าได้อย่างไรซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อเริ่มต้นศึกษาเพิ่มเติมเท่านั้นค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ตระหนักดีว่าขบวนรถเชิงสังคมก็คือเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางของพี่น้องประชาชนเนี่ยการจะปรับเปลี่ยนใดๆในอนาคตก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดรฟท.ก็เลยยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกขบวนรถอย่างกระทันหันหรือว่าดำเนินการโดยไม่มีระบบขนส่งสาธารณะอื่นมารองรับจนกว่าประชาชนต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนทุกขั้นตอนก็จะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมเสมอค่ะอันนี้ให้งดแชร์นะคะงดแชร์สอบเองก็ได้นะคะโทรไปถามหรือว่าติดตามขบวนรถสำหรับผู้โดยสารได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หรือเว็บไซต์ railway.co.th นะคะหรือว่า1690ตลอด24ชั่วโมงค่ะจริงๆถ้าจะมีการยกเลิกเนี่ยก็ต้องถามความเห็นของประชาชนก่อนนะมันแก้ปัญหาแบบนี้มันก็กระไรอยู่ถูกไหมล่ะอ่ะส่วนบ้านเราไปติดตามหน่อยนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุดมศึกษาอวนะคะเมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดประเด็นที่ว่าไปมีการชักชวนนักลงทุนบิ๊กๆทั้งนั้นเลยเข้ามาลงทุนที่บ้านเราให้เกิดการลงทุนให้เกิดการลงทุนเป็นบรรยากาศนะคะที่ผู้แทนการค้าไทยก็ไปหารือแล้วก็รัฐมนตรีก็ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการระดับบิ๊กโดยนำทีมโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังไปในรอบนี้ซึ่งถามว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ต้องมาดูจากนี้ไปว่าจะมีนักลงทุนที่ไปคุยเนี่ยเขาจะสนใจเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะคะภารกิจทีมไทยแลนด์ที่บินไปหารือ5 ยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสเนี่ย BOI เขาเปิดให้ได้เห็นเมื่อวานคุณฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการ BOI คุณสุภจีด้วยนะคะคณะ BOI ก็ได้เข้าหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสไปหารือแล้วก็ไปผลักดันความร่วมมือทางการลงทุนท่ามกลางการปรับโครงสร้างห่วงโซ่ประทานโลกครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ผลิตอากาศยานแอร์บัสบริษัทแรกเลยที่ไปหารือระบบป้องกันประเทศรายใหญ่ที่สุดของยุโรปซึ่งดำเนินธุรกิจในไทยมากกว่า40ปีแล้วค่ะครอบคลุมทั้งเครื่องบินพาณิชย์เฮลิคอปเตอร์เทคโนโลยีอวกาศดาวเทียมธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยานล่าสุดบริษัทขยายกิจการในไทยนะคะเพื่อพัฒนาระบบการบินด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะแล้วก็สนับสนุนวิศวกรรมแล้วก็การพัฒนาลายบุคลากรมีไอทั้งเรื่องของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ไฮเอ็น AI แว่นตาเชยยะในไทยที่ทำอยู่นะคะก็ไปหารือนะผู้ผลิตกราไฟต์สัดส่วนสำคัญของแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถยนต์ EV อันนี้เขาก็บ้านเราไปเชิญชวนให้เขามาลงทุนวัสดุผลิตวัสดุขั้นสูงเพื่อเติมเต็มซัพพลายเชนแบตเตอรี่ EV ของไทยให้แข็งแกร่งแล้วก็ครบวงจรมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้นำด้านเทคโนโลยีกลาโหมอวกาศก็มาคุยกับเราผู้เชี่ยวชาญด้านระบบยืนยันตัวตนดิจิตอลหนังสือเดินทางบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ก็มาคุยกับเราแล้วก็การหารือครั้งนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะสรุปเลยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของฝรั่งเศสก็มองไทยว่าเป็นมากกว่าฐานการผลิตแต่ว่าเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในการสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ของภูมิภาคทางด้าน AV การบินดิจิตอลเทคโนโลยีความมั่นคงโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการลงทุนอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและก็เทคโนโลยีขั้นสูงของอาเซียนนะคะในปี64ถึงไตรมาส1ปี69อ่ะมีโครงการจากฝรั่งเศสเนี่ยมายื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในไทยรวมทั้งสิ้น93โครงการมูลค่ารวม29,208ล้านบริษัทฝรั่งรายใหญ่ที่ฝรั่งเศสนะที่มาลงทุนไทยก็มีมาหลายบริษัทแล้วนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจของเราก็มีอยู่เดิมอยู่แล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่ภารกิจรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหารือกับห้าบริษัทยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสดึงมาลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะทั้งการบินอัจฉริยะ AI แบตเตอรี่ EV ความมั่นคงไซเบอร์ดิจิตอล ID เหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เมื่อวานมันจะมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่เรื่องเมื่อวานเนี่ยเรื่องของอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์โอ้คุณวรรณกิจเนี่ยได้เข้ารายการเมื่อวานใช่ไหมล่ะแล้วคุณวรรณกิจเนี่ยก็แตะไปที่อาจารย์สมคิดไปละว่าเดี๋ยวจะไปทำข่าวนะไปทำข่าวอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยมาพูดหายไปนานและมาแล้วค่ะเมื่อวานนี้เตรียมอุดมดินเนอร์ทอล์ก2026เตรียมอุดมคิดเศรษฐกิจพ้นภัยก็จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมมาศึกษา26พฤษภาคม69ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานนะคะบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยจะต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตแต่ทุกภาคส่วนไม่ควรหมดกำลังใจค่ะเนื่องจากยังมีโอกาสที่เห็นโดยเฉพาะคลื่นการลงทุนของต่างชาติที่ไหลเข้ามาในประเทศไทยเยอะ ประเทศไทยมีผ่านวิกฤตมาหลายรอบก็ขอให้มีกำลังใจมีสติแล้วก็มีโอกาสเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพราะว่าในขณะที่ทุกอย่างกำลังย่ำแย่เราจะเห็นประกายไฟแป๊บขึ้นมาโดยเราเห็นทุนเริ่มไหลเข้ามาจากหลากหลายประเทศแล้วก็หลากหลายอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มที่เมื่อ6-7ปีที่แล้วเราไปขอให้เขามาแต่เขายังไม่มาแต่วันนี้เขาเข้ามาเองโดยที่ไม่ต้องขออาจารย์บอกว่ามีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับตอนที่เราเคยรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลนะแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจนี่มีไหมก็มองว่าโอกาสทองคลื่นลงทุนระลอกที่สองเนี่ยดูจากกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาผ่านยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพิ่มขึ้นมีนัยยะสำคัญเขาเปรียบเทียบว่าสภาวะการปัจจุบันเนี่ยเป็นคลื่นการลงทุนระลอกใหญ่ที่เป็นลูกที่สองที่มีความสำคัญเทียบเท่ากับยุคที่กลุ่มทุนญี่ปุ่นเนี่ยย้ายฐานการผลิตเข้ามาเนื่องจากว่าค่าเงินเยนแข็งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยค่ะดังนั้นท่ามกลางวิกฤตรัฐบาลก็ต้องไม่สูญเสียโอกาสในการขับเคลื่อนจุดเปลี่ยนนี้เงินลงทุนที่เข้ามาก็จะไปช่วยสนับสนุนตัวเลข GDP แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะคะแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยต้องถอดบทเรียนจากอดีตค่ะโดยไม่มุ่งเน้นเพียงตัวเลข GDP เชิงปริมาณแต่ว่าต้องเป็น GDP ที่มีคุณภาพยึดโยงกับความยั่งยืนแล้วก็มีการคัดกรองเม็ดลงทุนเม็ดเงินลงทุนนะคะอย่างเป็นระบบโดยไม่เปิดรับกลุ่มทุนที่ไม่มีคุณภาพหรือว่ากลุ่มธุรกิจสีเทามาตรการใหม่ BOI จะต้องไม่ใช่เพียงแต่มูลค่าการลงทุนมันไม่ใช่ตัวเดียวที่มาชี้วัดนะคะก็ต้องมาดูด้วยว่าที่เข้ามามีอนาคตกับบ้านเมืองเราหรือเปล่าอันนี้สำคัญที่สุดมันเหมือนกับเราต้องทำหน้าที่เป็นสถาปนิกดีไซน์ก่อนว่าอนาคตจะเป็นยังไงแล้วเราต้องการที่จะแก้ความยากจนในชนบทแก้ความยากจนเกษตรกรภายใต้วิกฤตอาจารย์ยังคงเชื่อมั่นว่ามีโอกาสเสมอนะคะมันเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาให้พบปัจจุบันเกือบทุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญความยากลำบากแต่ว่าประเทศไทยมีความท้าทายพิเศษตรงที่เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตเพราะปัญหาเชิงโครงสร้างเดิมอ่ะยังไม่ได้รับการแก้ไขจนเกิดการสะสมเสมือนพังผืดในเนื้อเมื่อแก้ไขจุดหนึ่งก็มักจะกลับมาเกิดซ้ำส่งผลให้การพัฒนาประเทศก็มีลักษณะหยุดชะงักหรือถดถอยลงในบางช่วงค่ะและยังมาเจอกับวิกฤตสงครามจากตะวันออกกลางอีกปัญหาที่หมักหมมก็เลยทำให้รัฐบาลในแต่ละยุคสมัยเนี่ยต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมากเพื่อเยียวยาแล้วก็ประคับประคองผู้ได้โอกาสสัดส่วนสูงนะคะในสังคมส่งผลให้สถานะทางการคลังของประเทศทยอยลดลงขนานไปกับข้อจำกัดในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตที่ใหญ่หลวงขึ้นเลยมองว่าวิกฤตครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจที่ซ้ำเติมด้วยผลกระทบจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกแล้วก็วิกฤตการราคาน้ำมันซึ่งมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราเงินเฟ้อโดยคาดการว่าภายในระยะเวลา3 เดือนหลังจากนี้ค่ะก็จะได้เห็นการทยอยปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นี่ก็มีการชงว่าเอาแบบนี้ได้ไหมปฏิรูปโครงสร้างราคาน้ำมันที่ต้นตอก่อนปัจจุบันต้องมุ่งเน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักก่อนเช่นเดียวกับแนวทางในอดีตเราจะมีมาตรการเยียวยาค่าครองชีพประชาชนในลักษณะโคเปร่วมจ่ายเดิมสัดส่วน50-50ตอนนี้ก็มาเป็น60-40ก็เป็นแนวทางที่ดีนะคะในส่วนของที่รัฐบาลชุดนี้ออกมาเพราะว่าลดภาระทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่ามันประเด็นคือความเห็นเพิ่มเติมก็ควรจะมุ่งเน้นการจัดสรรความช่วยเหลือไปกลุ่มฐานรากและเกษตรกรมากขึ้นบอกว่ากลุ่มนี้มีรายได้จำกัดแล้วก็เผชิญกับต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูงทั้งปุ๋ยและค่าขนส่งในส่วนของ SME ที่กำลังเผชิญกับปัญหาขนาดย่อมเนี่ยพวกปัญหาสภาพคล่องข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรัฐบาลจำเป็นต้องมีมาตรการค้ำประกันสินเชื่อที่ชัดเจนค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยสินเชื่อมิฉะนั้นอาจจะส่งผลให้ผู้ประกอบการ SME ต้องปิดตัวลงเป็นจำนวนมากมันจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยค่ะแม้แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ยังต้องเผชิญความยากลำบากถ้าเหตุการณ์ไม่วิกฤตเราก็ทำอย่างนี้ได้แต่ถ้าเรามองว่ามันจะจบเมื่อไหร่แล้วเราจะมีเงินที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้ได้อีกนานเท่าไหร่คิดแล้วก็บอกว่าปวดหัวนะคะเพราะถ้าหนี้มันชนเพดานบางครั้งอาจจะถึงเวลาที่ต้องมาคิดถึงเรื่องต้นทางไม่ใช่ปลายทางในวิกฤตเช่นนี้ค่ะเสนอว่าอยากให้มีการพิจารณาทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันภายในประเทศก็เป็นต้นตอของปัญหากระทบต่อราคาสินค้าแทนการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุด้วยการกู้เงินมาอุดหนุนนะคะ แล้วก็ตั้งคําถามเชิงนโยบายถึงความจําเป็นในการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์อาจารย์สมคิดบอกทั้งที่ไทยเราก็มีศักยภาพในการกลั่นน้ํามันเองได้ในต้นทุนที่ต่ํากว่าแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ส่งออกน้ํามันหลักด้วยค่ะทําไมต้องไปอ้างอิงน้ํามันสําเร็จรูปสิงคโปร์ล่ะอันนี้มีคนพูดหลายคนแล้วนะคะเช่นเดียวกับความจำเป็นในการคงค่าการตลาดน้ำมันในภาวะที่ความต้องการซื้อสูงเสนอให้บริษัทพลังงานขนาดใหญ่ที่กระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่อ่ะร่วมสละกำไรสะสมเพื่อช่วยประชาชนในช่วงวิกฤต2-3 ปีนี้ค่ะเพื่อกประคับประคองเศรษฐกิจภาพรวมคือไม่ต้องกังวลอ่ะเรื่องผลกระทบต่อราคาหุ้นในระยะสั้นก็มองวิกฤตเนี้ยจะทำให้เราต้องมาคิดผู้บริหารบริษัทน้ำมันผู้บริหารโรงกลั่นก็ต้องคิดเพราะว่าการบริหารธุรกิจสมัยใหม่อะคำว่า governance แปลว่าการรับผิดชอบต่อสังคมกำไรอย่างเดียวโบนัสรายเดือนคุณนอนไม่หลับหรอกถ้าชาวบ้านลำบากก็ควรไปคิดตรงนี้นะคะเพราะถ้าวิกฤตมันลากไปอีก1-2 ปีจะไปเอาเงินที่ไหนมาช่วยสิ่งที่รัฐบาลช่วยเหลือขนาดนี้ดีแล้วเพียงแต่ว่าให้ลงไปถึงรากหญ้าค่าขนส่ง SME อย่าไปทอดทิ้งเขาค่ะแล้วก็เสนอให้ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งก็เป็นรายได้หลักของคลังด้วยค่ะเพื่อชะลอการปรับขึ้นราคาที่ต้นทางแทนการพึ่งพากลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวซึ่งอาจจะมีปัญหาเชิงบริหารจัดการแล้วก็ความทั่วถึงในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จำเป็นต้องยกระดับความเข้มงวดในการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นคือต้องมีกระบวนการตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนอย่างละเอียดก่อนอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจชะงักงันแล้วก็เงินเฟ้อที่สูงเช่นเดียวกับบางประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะคะอินโดนีเซียตอนนี้เขาก็ประสบปัญหานี้อยู่อาจารย์บอกโอ้อาจารย์พูดเยอะนะเนี่ยแล้วยังพูดถึงประเด็นที่อยากให้ดูเป็นต้นแบบคือจีนกับเกาหลีใต้ค่ะให้ดูเป็นต้นแบบในการแก้จนเขาทำสำเร็จค่ะเคฟู้ดของเกาหลีใต้เนี่ยภาครัฐเอกชนเขาร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมอาหารผ่านกระแสวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วก็เกาหลีอ่ะก็จะมีซีรีส์แล้วก็เคป๊อปใช่ไหมนักร้องสร้างมูลค่าการส่งออกสูงได้ตั้ง1.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งเป้าหมายสู่2.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปีถัดไปแล้วก็การแก้ไขปัญหาความยากจนในภาคชนบทอาจารย์สมคิดยกกรณีสดใสศึกษาของโครงการของเครืออาลีบาบาที่ทำกับท้องถิ่นจีนนะคะเต่าเป่าอ่ะซึ่งเข้าไปพัฒนาระบบพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์อีคอมเมิร์ซระบบโลจิสติกแล้วก็ขายของถูกช่วยให้เกษตรกรสามารถเอาของมาขายออนไลน์ได้ด้วยแนวทางเหล่านี้ที่ยกตัวอย่างเนี่ย2 ประเทศเนี่ยค่ะเราก็น่าจะไปศึกษาดูตรงนี้แหละแล้วก็ปฏิรูปเงื่อนไข BOI หน่อยนะคะกำหนดเงื่อนไขให้กลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรไทยร่วมกับสถาบันการศึกษาต้องให้รัฐให้สิทธิ์ประโยชน์ที่ยืดหยุ่นและตรงความต้องการของนักลงทุนแล้วก็แทนการใช้มาตรการทางภาษีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดแม้ประเทศไทยจะยังไม่มีศักยภาพในการเป็นผู้พัฒนา AI ระดับต้นน้ำแต่สิ่งสำคัญก็คือการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เขาได้เข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในต้นทุนที่ต่ำผ่านการเจรจาต่อรองเชิงนโยบายกับนักลงทุนต่างชาติที่เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตพร้อมกันนี้ก็ได้เสนอให้มีการปฏิรูปโครงสร้างนโยบายการศึกษาโดยสนับสนุนดึงสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศเนี่ยค่ะให้เข้ามาเปิดวิทยาเขตหรือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไม่ว่าเป็นความร่วมมือระหว่าง MIT แล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสร้างการแข่งขันแล้วก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคตนะคะแล้วบอกว่ารัฐบาลต้องเข้มแข็งแล้วก็ทุ่มเทด้วยค่ะทั้งหมดนี้การขับเคลื่อนที่จะเป็นปัจจัยให้คุณได้สำเร็จนะคะคุณจะต้องมีสมรรถนะสูงแล้วก็ต้องเข้มแข็งและต้องทุ่มเทในการเจรจาเชิงรุกท่ามกลางการแข่งขันที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนที่รุนแรงเรามีกลไกอยู่แล้วเรามีคณะกรรมการร่วม2 ประเทศอยู่แล้วเป็นการประชุมระดับรองนายกกับรองนายกรัฐมนตรีเต็มไปหมดเป็นการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ว่าเราจะร่วมอะไรกันท่านจะเอาอะไรเข้ามาเราจะเอาอะไรไปตรงนั้นสำคัญสุดเรามีกลไกเรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแต่เราไม่ใช้ประโยชน์อ่ะนี่คือเป็นความจริงที่น่าแปลกใจมากนอกจากจีนและประเทศญี่ปุ่นเขาก็ให้ความสำคัญกับการรักษารากฐานการผลิตแล้วก็ส่วนแบ่งการตลาดในไทยอยู่อยากให้รัฐไปเร่งฟื้นฟูกลไกคณะกรรมการร่วมระดับรองนายกเพื่อเจรจาเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็คัดกรองการลงทุนที่มีคุณภาพจริงจังแล้วก็พูดถึงการทำ EEC นะคะก็แนะว่าทำให้มันจบก่อนที่จะไปโครงการอื่น ทําให้มันจบแล้วก็เสร็จสมบูรณ์นะทั้งในมิติของสถาบันวิจัยแล้วก็การพัฒนาบุคลากรก่อนไปทําโครงการอื่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติควบคู่ไปกับการชูจุดเด่นเรื่องความโปร่งใสแล้วก็หลักการเดินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะในมิติด้านสังคมและการเมืองเนี่ยก็มองว่าการพัฒนาประเทศไม่สามารถพึ่งพาภาครัฐเพียงอย่างเดียวได้แต่ว่าภาคประชาชนและภาคธุรกิจเนี่ยคุณจะต้องขับเคลื่อนควบคู่ไปด้วยโดยสนับสนุนให้คนดีมีเกณฑ์ความสามารถเข้าสู่ระบบสภาเพื่อยกโมเดลการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งของเกาหลีใต้ที่เขามีความตื่นรู้ทางสังคมแล้วก็ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันนำไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างประเทศในหลายด้านทุกเรื่องที่พูดไปเนี้ยก็บอกว่าก็ไม่อยากให้ทุกคนมีความสิ้นหวังเมื่อคืนฝันไปช่วงนี้ก็บอกว่าฝันบ่อยค่ะอาจารย์สมคิดบอกอายุมากแล้วนะคะรัฐบาลไทยคุยกับประชาชนว่าเนื่องจากประเทศเราอยู่ในจุดที่สำคัญมากจุดเปลี่ยนและโอกาสกำลังมาแต่ปัญหามันเยอะฉะนั้นถึงเวลาที่จะต้องทุ่มเทอย่างจริงจังแล้วค่ะรัฐบาลอดีตนายกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ออกมาในรอบกี่ปีเนี่ยตั้งแต่ปี67มั้งถ้าจำไม่ผิดเกือบ2 ปีเนี่ยที่สุดก็ออกมาพูดในเรื่องนี้ในงานเตรียมอุดมนะคะสมาคมศิษย์เก่าเตรียมอุดมเมื่อวาน26 พฤษภาคมที่เขาจัดเรื่องอื่นเรายังมีเวลาหลายเรื่องที่จะคุยกันนะคะก็ถึงเวลาพักละเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวไปติดตามภาพของการลงทุนช่วงหน้านะคะพักครู่เดียวค่ะ
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเล

0: พบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: การนาฬิกากับอีก46นาทีค่ะดูภาพของการลงทุนกันหน่อยนะคะเมื่อวานวันที่26พฤษภาคมบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเรานะคะยังคงเป็นบวกอยู่นะคะ 0.20% ค่ะไปปิดที่ 1,553.36 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายเมื่อวานนี้ 58,368 ล้านบาทค่ะนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธินะคะ 1,512 ล้านบาทค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดต่างประเทศนะคะไปดูดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กหน่อยเมื่อคืนนี้ลบค่ะแต่ดัชนี S&P 500กับ Nasdaq ปิดในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะคะแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่ม AI ค่ะไปช่วยบดบังปัจจัยลบจากความกังวลเรื่องของการเจรจาสันติภาพที่ยังเปราะบางเพราะว่ากองทัพสหรัฐใช้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีอิหร่านครั้งใหม่นะคะดาวโจนส์ปิด 5,461 จุดค่ะลดลงไป118จุดหรือว่า 0.23%S&P 500ปิด 7,519 จุดเพิ่ม45จุดหรือว่า 0.61% Nasdaq ปิดที่ 26,656.18 จุดเพิ่ม312จุดหรือว่า 1.19% ภาพของตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็มีการปิดปรับตัวลงในวันอังคารค่ะหลังความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับอิหร่านไปกดดันบรรยากาศการลงทุนภายหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางตอนใต้ของอิหร่านบอกว่าเป็นการโจมตีเพื่อป้องกันตนเองค่ะหุ้นฝรั่งเศสปิด 8,171 จุดนะคะลดลงไป 1.03% แล้วก็ดัชตลาดหุ้นเยอรมนีปิด 25,184 จุดค่ะลบไป 0.8% ค่ะฟูซี่ร้อยลอนดอนปิด 1,491.39 จุดบวกมา 0.24% หุ้นลอนดอนที่บวกจากความหวังรอบใหม่เกี่ยวกับการเจรจาสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็หุ้น BP ร่วงลงหลังจากปลดนะคะอันเบิร์ตแมนดิโฟนะคะออกจากตำแหน่งประธานบริษัทค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กลงไป 2% นะคะแต่ว่าเบรนท์พุ่งไปกว่า 3% ค่ะเพราะว่าประเด็นคือกองทัพสหรัฐใช้ปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ต่างตอนใต้ของอิหร่านก็เป็นผลกระทบต่อความหวังที่ว่าสหรัฐกับอิหร่านจะบรรลุตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน3เดือนหรือไม่ WTI ส่งมอบกรกฎาคมลบไป 2.81% ไปปิด 93.89 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเบรนท์ส่งมอบกรกฎาคมเพิ่มมาส่วนทางกันนะคะเบรนท์เนี่ยเพิ่มมา 3.58% ค่ะไปปิด 99.58 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนมิถุนายนลงไป20ดอลลาร์นะคะหรือว่า 0.46% ไปปิด 4,502.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะดอลลาร์ก็แข็งค่าค่ะเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวัติเงินตรานิวยอร์กนะคะแรงหนุนจากการที่นักลงทุนรุกซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยใช้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ทำให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสองประเทศก็เผชิญความเปราะบางนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นนิวยอร์กเอเชียวันนี้เปิดมาส่วนใหญ่ก็เป็นบวกนะคะตอนเปิดตลาดนะนักลงทุนคาดหวังเรื่องอิหร่านกับสหรัฐบรรลุดีลสันติภาพค่ะถึงแม้จะมีการโจมตีระลอกใหม่ก็ตามนะคะการยิงขีปนาวุธไปนักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจในเอเชียเช้านี้ก็มีตัวเลขสำคัญที่จะออกมาอย่างดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจเดือนพฤษภาคมของเกาหลีใต้อัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายนของออสเตรเลียกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนของจีนเหล่านี้เป็นต้นนะคะเมื่อเช้าหุ้นคอสปิเกาหลีใต้พุ่งไปตั้ง 4.8% ตอนเปิด หุ้นญี่ปุ่นนิกกี้ก็บวกมา1.2%หุ้นฮ่องกงก็บวกมา0.04%แต่ว่าหุ้นจีน

0: มันเปิดตลาดมาลบนะเอามาดูล่าสุดกันหน่อยนะคะฝั่งของเอเชียตลาดหุ้นเอเชียล่าสุดเนี่ยมีตลาดโตเกียวนะคะหุ้นโตเกียวนิกกี้ปิดภาคเช้าเรียบร้อยค่ะปิดที่65,816.62จุดนะคะบวกมาได้820จุดค่ะบวกมา1.26%นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนเซี่ยงไฮ้ก็เป็นภาพบรรยากาศลบไปนะคะ0.3%แล้วก็คอสปิเกาหลีใต้บวกมา4.73%บวกแรงกว่าใครเพื่อนล่ะหุ้นเกาหลีใต้บวกมา384จุดตอนนี้นะคะยืนอยู่8,430จุดตลาดหุ้นสิงคโปร์ลงค่ะ41จุด0.8%ยืนอยู่5,028จุดฮั่งเส็งฮ่องกงก็ลบแล้วนะคะตอนแรกตอนเปิดตลาดมาเนี่ยยังเป็นบวกอยู่เลยตอนนี้ลบไป157จุดค่ะ0.6%ยืนอยู่25,400จุดแล้วก็ฝั่งของตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะบวกมา0.1%เล็กน้อย10จุดยืนอยู่8,667จุดนะคะส่วนตลาดน้ำมันกับทองคำค่ะไปดูน้ำมันก่อนเบรนท์ลงไป0.93%ตอนนี้เบรนท์อยู่ที่98.65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหุ้นออยฟิวเจอร์ที่ในมิกซ์นะคะล่วงหน้าล่าสุดลบไปอีก1.21%จะหลุด90แล้วนี่ยืนอยู่92.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนโกลด์สปอตตอนนี้ลงไป0.02%ยืนอยู่4,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์นะคะแต่บ้านเราตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนะราคาทองคำตอนนี้ก็ถือว่าเช้านี้ผันผวนนะคะขึ้นลงขึ้นลงทั้งหมด4ครั้งละตอนนี้9:51ครั้งแรกลบไปก่อน350นะคะจน4ครั้งนี้มีบวกมีลบแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลบวันนี้ราคาน้ำมันล่าสุดเนี่ยถึงครั้งที่4ลบไป450 บาทต่อบาททองคำราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำนะคะทองคำแท่งซื้อกัน69,350ขายออก69,550ทองรูปพรรณรับซื้อ67,962.28 บาทขายออก73,50 บาทค่ะอันนี้จะเป็นราคาทองนะคะราคาทองคำวันนี้จากการประกาศของสมาคมค้าทองคำส่วนบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยเรานะคะไปดูมุมมองนักวิเคราะห์จากบล.กรุงไทยเอ็กซ์สปริงหน่อยมองว่าแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบยังรอติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางเพราะมีข่าวการกลับมาโจมตีอีกครั้งทําให้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดแล้วก็สถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีความตึงเครียดก็มีความไม่แน่นอนทําให้ราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นอาจจะไปหนุนหุ้นในกลุ่มที่อิงกับราคาน้ํามันอาจจะยังได้รับเซนติเมนต์บวกจากหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ยังช่วยหนุนดัชนีได้เช่นกันแม้ว่าในระยะสั้นจะยังไม่มีปัจจัยใหม่อื่นๆเข้ามาหนุนนะคะให้แนวต้าน1,560จุดแนวรับก็1,530จุดค่ะอันนี้ก็คือกรุงไทยเอ็กซ์สปริงนะคะมองบรรยากาศการลงทุนส่วนบล.กสิกรไทยมองตัวเด่นก็คือ KKP ค่ะราคาพื้นฐานให้100 บาทรายได้ค่าธรรมเนียมก็ยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักโดยธุรกิจที่เข้ามานะคะแล้วก็กรุงศรีให้การบินไทยค่ะราคาเป้าหมายที่7.62 บาทฟินแลนเซียเซลรัสให้ฮาน่าค่ะเก็งกำไรราคาเป้าหมายที่38.50 บาทส่วนอีกค่ายหนึ่งนะคะ CGSI มองเซ็ตอินเด็กซ์แกว่ง1540ถึง1565จุดค่ะประเมินเซ็ตอินเด็กซ์เคลื่อนไหวในกรอบนี้นะคะรับแรงหนุนหุ้นเทคโนโลยีของโลกนะคะที่เข้ามาเพราะว่า S&P 500กับ Nasdaq ปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์แนะนำให้เก็งกำไร CCET กับ GAF นะคะอันนี้จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยหรือว่า CGSI ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่า SET Index ในวันนี้ค่ะคือมีโอกาสเก็งกำไรต่อนะคะมีโอกาสเก็งกำไรต่อแล้วก็ยังแนะนำบริษัท GAF Development จำกัดมหาชนกราฟค่ะคาดว่าผลประกอบการไตรมาส2น่าจะยังโตต่อเนื่องนะคะเพราะว่าปริมาณขายไฟฟ้าในกลุ่มโรงไฟฟ้า IPP มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วก็รายได้จากธุรกิจ LNG ที่คาดว่าจะปรับตัวขึ้นตามราคาก๊าซแล้วก็เงินปันผลจากการซื้อหุ้น9.99ในธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะคะ KBank แล้วก็ยังมีแนะนำซื้อกราฟเนื่องจากบริษัทมีส่วนแบ่งตลาดในการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.มากที่สุด และยังมีโครงสร้างธุรกิจที่กระจายตัวแล้วก็มีโอกาสเติบโตควบคู่กับธุรกิจ Data Center ฐานะการเงินก็ยังแข็งแกร่งทำให้จุดทำกำไรที่62.50 บาทแล้วก็มีจุดตัดขาดทุนที่61 บาทกราฟยังแข็งแกร่งต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ออกมานะคะผู้ฟังจากทางด้านนักวิเคราะห์นะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันในช่วงหน้านะคะถึงเวลาพักฟังสารคดีแล้วก็ข่าวต้นชั่วโมงค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครู่เดียวนะคะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการเมโทรมอลโกกรีนที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR เป็นบริษัทในเครือของไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste และภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ผมก็ได้
3: ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: We'll be right back.
3: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
12: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
11: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
13: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
14: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
6: ัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
17: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำรวจของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานภาพยนตร์เทศกาลเมืองคานระหว่างวันที่12-20 พฤษภาคม 2569ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการเข้าร่วมงานในปีนี้มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวม296นัดหมายสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกโดยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทแยกเป็นการซื้อขายทันที 27,890,000 บาทมูลค่าคาดการภายใน1ปีจำนวน202ล้านบาทและมูลค่าคาดการภายใน 2-5 ปีจำนวน852ล้านบาทโดยประเทศคู่ค้าสำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันเวียดนามและรัสเซียโดยในปี2569มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนจาก140ประเทศและมีผู้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานรวมกว่า 40,000 คนและภายในงานยังมีผู้ซื้อกว่า 1,700 รายบริษัทจะแสดงกว่า600บริษัทการฉายภาพยนตร์และโปรเจคเตอร์กว่า 1,500 รายการและกิจกรรมในอุตสาหกรรมกว่า250กิจกรรมรวมถึงการประชุมสัมมนากว่า100หัวข้อสะท้อนถึงบทบาทของงานในฐานะศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอย
18: นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่องทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองทั้งนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการจะนำแนวทางดังกล่าวไปสรุปเป็นระเบียบปฏิบัติระดับพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกชนันชิดาสังทองรายงาน
6: จังหวัดตรังติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำหลังปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่
19: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำสายหลักต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบริเวณตามแนวเทือกเขาบรรทัดและริมฝั่งแม่น้ำตรังรวมถึงลำคลองสาขาโดยปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นด้านโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดเตรียมแผนการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งยังจำเป็นต้องติดตามฝนที่กำลังจะมาเพิ่มในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
20: ต่อไปขอ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกัน
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: สิบนาฬิกากับอีกสิบนาทีค่ะผู้ฟังมาดูบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นบ้านเราเปิดทำการนะคะล่าสุดยืนอยู่ที่ 1,572.24 จุดค่ะบวกมาแรงนะคะก็หุ้นกลุ่มเทคก็บวกมาช่วยดันให้หุ้นไทยของเราบวกมาได้ถึง18.88 จุดนะคะเดลต้าค่ะเดลต้าบวกมา16บาทนะคะ 4.72% ยืนอยู่355 บาทค่ะฮาน่า39.25 บาทนะคะบวก1 บาทหรือว่า 2.61% BBL 174 บาทบวก50 สตางค์ True 13.90 บาทบวก10 สตางค์ KBank กสิกรไทย198 บาทอันนี้วอลลุ่มการซื้อขายสูงสุด5 อันดับนะคะของ Set Index ตลาดหุ้นไทยของเราในเวลานี้ค่ะภาพการลงทุนในตลาดหุ้นในมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์นะคะเพิ่มเติมจากบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus มองแนวโน้มวันนี้คาดว่าเส้นเหล็กน่าจะแกว่งไซด์เวย์อัพต่อเนื่องในกรอบ 1,545 ถึง 1,565 คาดว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จะปรับตัวนำตลาดนะคะหนุนจากเซนติเมนต์บวกฝั่งตลาดต่างประเทศที่หลายดัชนีที่ปรับตัวทำจุดสูงสุดใหม่นำโดยหุ้นกลุ่มเทค AI นะคะด้านพัฒนาการของสงครามแม้จะมีข่าวว่าอิหร่านอาจจะมีการตอบโต้สหรัฐค่ะแล้วก็มีการโจมตีรอบใหม่ท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยดีตัวขึ้นเฉียด100 บาร์เรลต่อสหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตลาดก็คาดหวังต่อการเจรจายุติสงครามที่ยังคงอยู่ต่อเนื่องนะคะว่าอาจจะมีความเสี่ยงล้มเหลวมากขึ้นก็เป็นไปได้บอนด์ยิลด์สหรัฐยังยืนทรงตัวจากไอ้ที่ชะลอตัวลงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาพรวมยูเคิร์ฟก็เป็นลักษณะดูจากยิวระยะสั้นที่ขึ้นเร็วแล้วก็ระยะยาวนะโอกาสที่เฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้มีสูงขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าในฝั่งของไทยยังไม่เห็นภาพดังกล่าวจากที่ว่าโอกาสกนง.จะขึ้นดอกเบี้ยอันนี้ยังของไทยเรายังต่ำมากนะคะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินจะขึ้นดอกเบี้ยนอกจากนี้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยก็ยังมีแรงประคองจากโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะจะเริ่มใช้จ่ายในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนหนุนกำลังซื้อในช่วงปลายไตรมาส2ปี2026แล้วก็ความชัดเจนขึ้นในไตรมาส3ปี2026จากเม็ดเงินที่จะเข้าสู่ระบบ 1.75 แสนล้านบาทก็มองว่าประเด็นสำคัญที่จะต้องติดตามคือสถานการณ์สงครามว่าจะคลี่คลายได้ภายในเดือนมิถุนายนตามคาดการณ์ของตลาดหรือเปล่าหากผ่อนคลายลงได้คาดว่าน่าจะเกิดเป็นเซกเตอร์ขึ้นมา เซกเตอร์โรติชันนะคะในช่วงครึ่งหลังพวกกลุ่มไฟแนนซ์ขนส่งโรงไฟฟ้า SPP ท่องเที่ยวค้าปลีกเหล่านี้เป็นต้นค่ะหุ้นเด่นวันนี้ของ Financial Sayuras ให้ฮาน่านะคะส่วนบลอดาโอประเทศไทยคาดการดัชนีมีแนวโน้มที่จะเดินหน้าต่อไปแต่อาจจะมีความผันผวนจากการที่สหรัฐกับอิหร่านยังไม่สามารถปิดดีลหยุดยิงได้นะคะดัชนีได้แรงหนุนสําคัญจากกระแสเงินทุนต่างชาติที่พลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดพันธบัตรไทยอย่างมีนัยสําคัญค่ะประกอบกับปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะปัจจัยในประเทศค่ะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจความคืบหน้าประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะตั้งแต่วันที่25 พฤษภาคมล่าสุดเนี่ย5 โมง 17 นาฬิกาของเมื่อวานนี้ค่ะมีประชาชนลงทะเบียนไปแล้ว25 ล้านคนก็ทะลุร้านค้านี่ก็คือ540,000 ร้านค้าคาดว่ามาตรการนี้น่าจะช่วยหนุนในการใช้จ่ายระยะสั้นแล้วก็เพิ่ม GDP ปีนี้ให้ขยายตัวได้0.2ถึง0.5นะคะส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทอันนี้ความเชื่อมั่นด้านกฎหมายนายกอนุทินบอกว่าตรวจคำชี้แจงแล้วท่านก็บอกมั่นใจว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญโดยบอกว่าโครงการไม่ได้ทำเพื่อหาเสียงแต่เป็นการเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจค่ะการบริหารงบประมาณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเปิดเผยว่าพ.ร.บ.โอนงบปี69ทำได้เพียง20,000 ล้านบาทเนื่องจากมีบางโครงการผูกพันงบประมาณไปแล้วแล้วก็การเสนอโครงการใช้งบกู้เฟส2ยังต้องรอความชัดเจนเพิ่มค่ะแนวโน้มการส่งออก SCB EAC ปรับเพิ่มคาดการส่งออกไทยปีนี้เติบโต7.8%โดยได้แรงหนุนหลักจากสินค้ากลุ่มเทคที่อยู่ในช่วงขาขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ Data Center ค่ะนโยบายสิ่งแวดล้อมรัฐบาลวางเป้าหมายบังคับใช้กฎหมายลดโลกร้อนภายในไตรมาส3ปี2027เตรียมพิจารณาการเก็บภาษีคาร์บอนนะคะแล้วก็ตั้งระบบซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะฟันโฟแล้วก็การตลาดการเงินนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นรวม1,512 ล้านบาทและเข้าซื้อในตลาดตราสารหนี้สูงถึง11,371 ล้านบาทก็เลยส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีปรับลดลงมาอยู่ที่1.74%ขณะที่ค่าเงินบาทปิดตลาดอ่อนค่าลงที่32.65 บาทถึง66 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนี่สอดคล้องกับทิศทางภูมิภาคนะคะดาโอเปิดภาพปัจจัยต่างประเทศยังตามสถานการณ์ตะวันออกกลางอยู่ค่ะคืบหน้าดิวอิหร่านสหรัฐยังไม่ชัดนะคะเพราะว่าสหรัฐก็ยังให้กองทัพปฏิบัติการโจมตีป้องกันตนเองประเด็นนี้ทําให้สัญญาณเจรจาสันติภาพถูกหักล้างบางส่วนด้วยความเสี่ยงด้านการทหารไปแล้วส่วนที่ทางตลาดพลังงานราคาน้ำมันดิบเบรนท์ดีตัวขึ้นแต่ระดับ100 บาร์เรลนะคะเมื่อเช้านี้ก็99แล้วก็ค่อยๆลงไปประมาณ98นะคะรายงานที่ว่าน้ำมันทรงตัวเพราะตลาดยังชั่งน้ำหนักระหว่างความคืบหน้าของดีลอิหร่านที่สหรัฐมองบวกกับความตึงเครียดทางทหารที่ยังปรากฏต่อเนื่องนโยบายการเงินสหรัฐรัฐมนตรีคลังสหรัฐสกอตต์เบสเซนกำลังเผชิญกับบททดสอบในตลาดการเงินนะคะเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10 ปีค่ะที่พุ่งขึ้นกว่า0.5%นับตั้งแต่เริ่มความขัดแย้งกับอิหร่านส่งผลให้ต้นทุนพลังงานพุ่งสูงแล้วก็กระตุ้นภาวะเงินเฟ้อด้วยนะคะสงครามรัสเซียยูเครนกำลังเพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อกรุงเคิร์ฟยูเครนด้วยขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะเพื่อพยายามช่วงชิงความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์กลับคืนมาค่ะสงครามรัสเซียยูเครนยังเป็นประเด็นที่ต้องตามอยู่นะคะยังคงต้องตามกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วส่วนอีกค่ายหนึ่งบลคิงฟอร์ดประเมินแนวรับดัชนีค่ะ1530ถึง1540แนวต้านค่ะ1560ถึง1580แนะนำลงทุนในธีมที่เข้ากับมาตรการกระตุ้นของภาครัฐนะคะค้าปลีกขนส่งศูนย์การค้าอย่างนี้ค่ะนิคมอิเล็กทรอนิกส์สาธารณูปโภครับเหมานะคะแล้วก็แบงก์ก็จะเป็น KBank BBL นะคะการเงินติดล้อ MTC นะคะอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของบล.คิงฟอร์ดนะต่อการลงทุนสำหรับภาพวันนี้ส่วนค่าเงินบาทบ้านเราค่าเงินบาทบ้านเราวันนี้นะคะเปิดมา32.64 บาทเทียบกับวันก่อนหน้าอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยล่ะจากระดับปิดของวันก่อนหน้าที่ระดับ32.62 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะช่วงคืนที่ผ่านมาก็ทยอยอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะแกว่งในกรอบ32.61ถึง32.70แล้วก็มีความระมัดระวังของผู้เล่นนะคะผู้เล่นในตลาดดูท่าทีสหรัฐกับ กับทางอิหร่านก่อนเพราะว่าตอนนี้มันกลับมาเกิดความไม่แน่นอนสูงอีกแล้วไว้ใจไม่ได้ค่ะยังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่ชัดเจนแล้วก็นอกจากนั้นเงินตอนนี้ดอลลาร์ทยอยแข็งค่าขึ้นจับตาดูท่าทีระมัดระวังของผู้เล่นในตลาดในนี้สูงจากการปรับขึ้นของบรรดาหุ้นตีม AI นะคะเซมิคอนดักเตอร์เหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็บรรยากาศอื่นๆที่น่าสนใจอย่างแนวโน้มค่าเงินบาทกรุงไทยมองมุมมองเดิมค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออกกลางเลยนะคะโดยเฉพาะการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านที่มีความไม่แน่นอนสูงทําให้ผู้เล่นในตลาดก็ควรจะใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะกลยุทธ์ Option ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงจากค่าเงินได้เป็นอย่างดีในสภาวะที่ตลาดเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงนะคะก็มองว่าผู้เล่นในตลาดอาจจะต้องการลุ้นการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านให้มีความชัดเจนก่อนที่จะปรับสถานะคือถือครองอย่างมีนัยยะสําคัญต่อไปค่ะกับช่วงนี้ตลาดยังขาดการรับรู้รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญอยู่โดยเฉพาะข้อมูลฝั่งสหรัฐที่มักจะขับเคลื่อนให้ตลาดการเงินเคลื่อนไหวผันผวนสูงก็ต้องจับตาดูนะคะทางนี้ก็เขามองเงินบาทมีโอกาสทยอยแข็งค่าขึ้นทดสอบแนวรับ32.20ถึง32.30ได้นะกรณีที่การเจรจาหยุดยิงสหรัฐกับอิหร่านมีความชัดเจนขึ้นประเด็นสำคัญมากๆนะคะที่เขาชัดเจนก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนี่แหละแต่ถ้าว่าการเจรจาหยุดยิงไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยมองว่าอาจจะไซด์เวย์ให้โอกาสมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงบ้างซึ่งการอ่อนค่าเงินบาทจะอยู่กับการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์รวมไปถึงบอลยู10 ปีสหรัฐด้วยนะคะแล้วก็ราคาทองคําเป็นสําคัญที่จะผันแปรไปตามความกังวลของผู้เล่นค่ะต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดตอนนี้ให้น้ําหนักการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดและที่สําคัญถ้าการเจรจาหยุดยิงครั้งนี้ล้มเหลวก็มีความเสี่ยงที่สหรัฐกับอิสราเอลอาจจะเปิดฉากโจมตีอิหร่านถ้าเป็นอย่างนั้นก็กังวลว่าเงินบาทอาจจะเสี่ยงอ่อนค่าทะลุโซนต้าน32.75ถึง32.85แนวต้านถัดไปก็33 บาทเลยแต่ว่าการอ่อนค่าของเงินบาทอาจจะถูกชะลอลงได้บ้างเพราะว่าจะมีโฟลว์ธุรกรรมขายเงินดอลลาร์ของบรรดาผู้ส่งออกแล้วก็ผู้เล่นในตลาดบางส่วนที่เขามีสถานะช็อตมองบาทอ่อนค่าลงซึ่งส่วนใหญ่ต่างก็รอจังหวะทำธุรกรรมในบริเวณโซนดังกล่าวกันไปนะคะราคาทองบ้านเราตะกี้ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพลบนะคะเปิดตลาดมารอบแรก9 โมงนี่คือลบไปก่อนเลย350 บาทรอบสองก็ลบไป50ตอนนี้เปลี่ยนแปลงทั้งหมดอะ6 ครั้งด้วยกันตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนะคะตอนนี้ราคาทองคำลงไป350 บาทค่ะ6 ครั้งเนี่ยก็เท่ากับตอนเปิดตลาดมารอบแรกแล้วทองคำแท่งรับซื้อ69,450ค่ะขายออก69,650ทองรูปพรรณรับซื้อ68,068.40 บาทขายออก74,50 บาทลบไป350 บาทลบไป350 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่4,509 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เงินบาท32.61 บาทค่ะ32.61 บาทอันนี้ก็คือบรรยากาศของราคาทองในเวลานี้นะคะประเด็นเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้ก็สัญญาณเศรษฐกิจค่อนข้างอ่อนแรงนะคะดูจากตัวเลขสภาพัฒน์นะเขาเปิดข้อมูลหนี้ครัวเรือนไทยอ่ะตอนนี้ทะยานไปที่16.44 ล้านล้านนะแล้วที่สำคัญคือคุณภาพสินเชื่อมันแย่ต่อเนื่องหนี้เสียพุ่งไม่หยุดเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อบ้านกับสินเชื่อบุคคลแบมบอกว่าเศรษฐกิจแย่คนผ่อนต่อไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยดันให้ซับรอการขาย NPA ทะลักตลาดเลยโดยเฉพาะกลุ่มบ้านราคาต่ำกว่า3 ล้านนี่เยอะสุดแล้วค่ะรวมทั้งซับประเภทโรงแรมอาคารพาณิชย์รอขายอีกนับหมื่นล้านเลยนะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ก็สบช่องปั้นรายได้ซื้อรีโนเวทขายแล้วก็ปล่อยเช่ากลุ่มโรงงานก็เปิดสถิติ3 เดือนแรกโรงงานปิดตัวไปแล้ว163 แห่งมีที่ไหนบ้างที่สมุทรสาครกับกรุงเทพนำโด่งเลยค่ะที่โรงงานปิดตัวนะคะโดยเฉพาะ SME นะคะ SME อันนี้เป็นสัญญาณเศรษฐกิจที่สภาพัฒน์เขาเปิดข้อมูลให้เราได้เห็นภาพยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะผู้ฟังส่วน ไทย BMA มองวิกฤตหุ้นกู้ไทยก็ยังจำกัดวงค่ะไม่พบมี5บจ.ตอนนี้เขาพบชัดเจนคือ5บจ.ที่ทำผิดก็คือผิดนัดชำระหนี้รวม546ล้านบาทชี้ว่าตลาดกำลังแยกขั้วชัดเลยบริษัทเครดิตดีขายหุ้นกู้ได้ต่อเนื่องส่วนกลุ่มเปราะบางเร่งยืดหนี้ปรับโครงสร้างการเงินแล้วก็เร่งรักษาสภาพคล่องนะคะแล้วมันมีสัญญาณเตือนธุรกิจ SME ไทยนะว่าอาจจะเจอพิษเศรษฐกิจต้นทุนพุ่งหนี้ครัวเรือนสูงธุรกิจถดถอยเสี่ยงปิดกิจการอันนี้เป็นตัวเลขเปิดเผยโดยทาง TTB นะคะเขาไปสำรวจเชิงลึกพบ SME ยังน่าเป็นห่วงอยู่วิกฤตภายใต้ใช้คำว่าความท้าทายต่อเนื่องเลยทั้งจากผลกระทบเศรษฐกิจที่ชะลอลงสงครามที่ฉุดความสามารถทำกำไรที่วูบลงไปยอดขายลดลงไป4-5%บอกว่าลูกหนี้เริ่มชะลอจ่ายเงินค่ะก็ไปกดดันธุรกิจเปราะบางเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นสัญญาณเตือนให้เราได้เห็นภาพในเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่เป็นข้อมูลจากสภพัฒน์ออกมาล่าสุดหรือแม้แต่ว่าจากทางฝั่งเอกชนนะคะเอกชนที่มองธุรกิจ SME ไทยก็หนักเหมือนกันนะจากพิษเศรษฐกิจต้นทุนพุ่งหนี้ครัวเรือนสูงไหนจะเป็นบรรยากาศของหุ้นกู้ไทยอีกที่ความชัดเจนตอนนี้โอเคแหละอาจจะยังจำกัดวงอยู่แต่ก็มีผิดนัดชำระหนี้ห้าบจ.ที่เป็นประเด็นตอนต้นสัปดาห์ค่ะต้นสัปดาห์ซึ่งห้าบจ.นี้ผิดนัดชำระหนี้รวมๆก็546ล้านถามว่าจะมีอีกไหมอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะทราบได้นะจะมีอีกหรือเปล่านะคะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอการแถลงข่าวแล้วกันแต่ตอนนี้ยังอยู่ในวงจำกัดแจ้งให้ได้ทราบกันว่ายังอยู่ในวงจำกัดอยู่นะคะหมายถึงว่าวิกฤตผิดนัดชำระหนี้ของบจ.นะหุ้นกู้ไทยอ่ะทีนี้เราจะไปติดตามดูแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรานะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปคุยกับพี่ก๊อฟวิริยาลาภพรรัตนาจากไอวีกลอบอลค่ะพี่ก๊อฟคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะมาดูภาพวันนี้หน่อยนะคะวันนี้ให้น้ำหนักไปที่ประเด็นไหนคะพี่ก๊อฟ
5: ก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเทคโนโลยีและ AI แล้วกันเพราะว่าในลักษณะของตัวตลาดหุ้นนะคะคือเรามันมีความเกี่ยวข้องนะก็เลยไปเล่านิดนึงแล้วกันในเรื่องของตลาดหุ้นไต้หวันกับตลาดหุ้นของทางด้านเกาหลีใต้อะค่ะซึ่งทั้งสองตลาดเนี้ยถ้าไม่นับรวมวันเนี้ยเกาหลีใต้เนี่ยเคลื่อนไปแล้วyear to date นะคะก็คือขึ้นไปประมาณรวม91%เฉพาะปีนี้นะแล้วก็ตัวของไต้หวันนี่ขึ้นไปแล้ว50%นะคะแล้วก็ตลาดที่3ที่ขึ้นไปก็คือญี่ปุ่นขึ้นไป29%ส่วนไทยเราเป็นตลาดที่4ที่ถูกขึ้นในปีนี้ค่ะขึ้นไป23%นี่ถึงเมื่อวานนี้นะคะในขณะที่เช้าเนี้ยตัวของตลาดหุ้นไต้หวันเนี่ยบวกไปไต้หวันบวกไป 2.74 เกาหลีใต้บวกไป 4.8เกือบ 4.9 แล้วก็ตัวของญี่ปุ่นบวกไป 1.26 ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้วก็ AI นะคะรวมถึงอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับพวก Data Center นะคะมันก็เลยทำให้ตัวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันก็เลยมีการขยับขึ้นไปในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะคะอย่างเช่นวันนี้หุ้นในกลุ่มของทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นกลุ่มที่นำตลาดเลยค่ะปรับตัวสูงขึ้นไปซึ่งถ้าเป็นแบบมันช้าแบบรอแป๊บนึงซึ่งถ้าสมมติว่ามันไปดูในกลุ่มไลน์เซกเตอร์วันนี้กลุ่มชิ้นส่วนเขาบวกขึ้นไปถึง 2.92% แล้วก็อย่างที่รู้กันอยู่ก็คือตัวที่เป็นหลีกนำก็ต้องเป็นเดลต้านะคะพอดีตัวเดลต้าเองเนี่ยกำลังรอเกี่ยวกับเรื่องของว่าในรอบของสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เขากำลังจะวัดว่าใช้ราคาปิดของวันที่29ค่ะพิจารณาดูว่าตัวของเดลต้าเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของเซ็ต50หรือจะออกจากเซ็ต50ที่ก็กังวลกันนะมันก็เลยทำให้ก่อนหน้านี้เดลต้าดูค่อนข้างที่จะแกว่งตัวออกข้างไปนะคะแต่ในวันนี้มีโบรกเกอร์วิวที่อาจจะมีมุมมองเชิงบวกสำหรับตัวเดลต้าแล้วก็มีการปรับมูลค่าพื้นฐานเดลต้าขึ้นมันก็เลยทำให้ตัวเดลต้าเนี่ยมีการปรับขึ้นไปค่อนข้างเยอะและเฉพาะเดลต้าตัวเดียววันนี้บวกไป24 บาทมันก็มีผลต่อดัชนีประมาณ23 จุดซึ่งตอนนี้ตลาดบวกไป26 จุดก็มาจากเดลต้า23 จุดแล้วอะดังนั้นในลักษณะตรงนี้มันก็เลยทำให้ตลาดวันนี้เป็นแนวโน้มไปทางด้านบวกแต่สอดคล้องกับที่เราคาดการณ์อยู่แล้วนะคะเรามองว่าตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ย หลังจากประกาศผลประกอบการเสร็จสิ้นผลประกอบการในไตรมาส1เนี่ยค่อนข้างจะกระจายตัวไปในเชิงที่เป็นทางด้านบวกดีนะคะหมายความว่ารายกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่ม ICT ค้าปลีกกลุ่มของพลังงานกลุ่มของโรงกลั่นแล้วก็กลุ่มของทางด้านพวกของรับเหมาก่อสร้างพวกนี้ปรากฏว่ามีผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดทั้งนั้นนะคะมันก็เลยทำให้ตัวของแนวโน้มของการคาดหวังว่าตัวของตลาดในเชิงของการสร้างทาร์เก็ตทำทาร์เก็ตของเซ็นเด็กซ์อ่ะมันก็เลยมีการขยับปรับตัวกันค่อนข้างไปในทิศทางที่เป็นผลด้านบวกนะคะซึ่งเราจะเอา EPS คูณกับ PE ของตลาดเนี่ยดังนั้นในลักษณะของตลาดก็จะมีแนวโน้มไต่ระดับอะค่ะทีนี้เชิงของการเทรดดิ้งแล้วอะพอเซ็นเด็กซ์มันเบรกกรอบ 1,550 ซึ่งมันยืนได้มา2วันเมื่อวานเป็นวันที่2เนี่ยค่ะอัพไซด์มันถูกเปิดอยู่แล้วก็จะขยับเข้าหาแนวต้านที่เป็นกรอบด้านบนที่ที่เขาประเมินว่ามี2ระดับคือ 1,580แล้วก็อีกระดับหนึ่งคือ 1,600 จุดดังนั้นตอนนี้เช้าวันนี้มันก็ขยับขึ้นไปไฮอยู่ที่ประมาณ 1,580 ก็ถือว่าเป็นไฮระดับเป้าหมายแรกก่อนยังจะเบรกกรอบ 1,550 แต่ว่ามันก็ยังมีเป้าถอดถัดไปที่ 1,600 นะคะดังนั้นในลักษณะของตัวตลาดก็จะไปในโซนที่เป็นประมาณนี้ดังนั้นเมื่อกี้ที่ถามว่าที่เคยถามพี่ว่าเอาประแจอะไรก็เรื่องของเทคโนโลยีแต่ AI ก็เป็นประแจหลักละกันนะคะ
4: ถ้าฉะนั้นดูเหมือนว่าหุ้นไทยเราช่วงนี้ก็บวกมาต่อเนื่องเลยนะพี่ก๊อฟนะวอลลุ่มการซื้อขายก็โอเคเลยจะมีการปรับไหมปรับไอ้หมายถึงว่ากรอบของเซ็ตอินดีคส์เพราะเห็นก็มีหลายใครเลิกปรับ
5: คือหมายความว่าปรับเป้าใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
5: ปรับเป้าทาร์เก็ตเซ็ตใช่ไหม
4: ใช
5: ่ปรับเป้าทาร์เก็ตเซ็ตคือที่เราก็เห็นหลายเจ้าปรับนะอารมณ์ไอ้ตัวโบก็มีปรับแต่ว่าส่วนใหญ่ยังยืนอยู่กับทุกคนก็พยายามจะไม่ได้เบรกบอก PE 15เท่ากว่าขึ้นไปอ่ะยังอยู่ประมาณ 15.5 ถึง 15.7 เท่าส่วนใหญ่จะให้อยู่ประมาณสัก 1,550 ไปถึง 1,580 ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นเชิงพื้นฐานณตอนนี้นะดังนั้นในลักษณะตรงนี้ก็เอาเป็นว่าแนวโน้มของ Target Setting Deck ในเชิงของแบบใจพื้นฐานมันก็จะอยู่แรงที่อยู่ประมาณนี้ค่ะเท่าที่เห็นตอนนี้นะก็อยู่ประมาณ580นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเชิงของการเทรดดิ้งอย่างที่เขาบอกมันก็มีการขยับที่ 5,580 กับ 1,600 แต่จะบอกว่าเวลามันขยับขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการย่อตัวบ้างในระยะถัดไปค่ะซึ่งในวันที่30วันที่29เนี้ยก็คือวันที่29พฤษภาคมมันจะเป็นวันที่ MSCI Rebalance คือตลาดรับรู้ข้อมูลแล้วแหละแต่วันที่มันมีผลคือวันที่29ใช่ไหมคะปิดตอนเย็นเนี่ยมันก็ถือคาดการณ์ว่ามันจะมีเม็ดเงินไหลออกบางส่วนนะคะก็คือเท่าที่เห็นตัวเลขที่ในหลายๆ House View เนี่ยประเมินว่าจะอยู่ประมาณ 8,000 กว่าล้านซึ่งจริงๆก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะแต่มันก็มีผลทำให้หุ้นอาจจะมีการย่อตัวพักในช่วงของระยะปลายสัปดาห์ได้บ้างนิดหน่อยนะคะ
4: ค่ะนะคะฉะนั้นในภาพของกลยุทธ์การลงทุนตอนนี้พี่ก๊อฟมองไปทางไหนดี
5: พี่ก๊อฟก็จะเลือกเล่นเป็นรายบริษัทอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในลักษณะของรายบริษัทเนี่ยเราอินอยู่กับประเด็นอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางกับทางด้านของซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งตรงนี้ถ้ามันมีความคืบหน้าสามารถบรรลุข้อตกลงได้หุ้นที่เขาเรียกว่าถูกผลกระทบจากเรื่องของราคาน้ำมันที่เขาใช้คำว่าแอมไพร์ออยล์กันนะมันก็จะมีรีบาวได้ดีกว่านะปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องในกลุ่มของทางด้านท่องเที่ยวขนส่งของท่องเที่ยวขนส่งค้าปลีกกลุ่มโรงพยาบาลพวกนี้ค่ะมันก็จะมีน้ำหนักรีบาวในทางกับการหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันมันอาจจะมีผลกระทบหน่อยแต่เผอิญว่าในบ้านเราเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเนี่ยอย่างเช่นปิโตรเคมีกับโรงกลั่นเนี่ยมันยังได้อานิสงส์ในเชิงของผลประกอบการในไตรมาสถัดไปคือไตรมาสที่2น่าจะยังอยู่ในโซนบนอยู่ค่ะมันก็เห็นการรีบาวด์นะวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าซึ่งที่ได้ไปเดี๋ยวจากเทคโนโลยีพวกเนี้ยก็จะยังคงมีน้ำหนักไปในทิศทางที่เป็นทางด้านบวกเผอิญว่าเรามีตัวเลขของส่งออกเมื่อ2วันก่อนประกาศอ่ะมันดีกว่าคาดนะคะแล้วก็ไปการส่งออกเนี่ยมันคือส่งออกพวกกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยังเป็นกลุ่มที่มาวินอยู่เพียงแต่ว่าในรอบของเดือนเมษาเนี่ยนำเข้าก็เยอะมันก็เลยทำให้เราขาดดุลแล้วก็แต่เป็นขาดดุลถ้าเราไปลองไปที่เจ้าดูข้างในเนี่ยมันเป็นขาดดุลจากการนำสินค้ากึ่งเขาเรียกกึ่งสำเร็จรูปอะค่ะเข้ามาผลิตต่อนะมันก็มีโอกาสในลักษณะต่อไปก็อันนี้ต้องติดตามดูอีกทีนึงนะคะ
4: งั้นโดยภาพรวมพี่ก๊อฟมองว่าก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของพวก AI ปัญญาประดิษฐ์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเทคโนโลยี
5: คือภาพรวมเนี่ยที่เขาให้ความสำคัญกับ อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับที่มันจะมีผลน้ำหนักไปทางด้านบวกกับที่เกี่ยวข้องกับ AI Data Center ค่ะอย่างปีนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Data Center ในบ้านเราเนี่ยก็มีน้ำหนักไปโทนบวกนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างแล้วก็โรงไฟฟ้านะคะรวมถึงกลุ่มของ ICT ด้วยเพียงแต่ว่าตัวเลขในลักษณะประมาณสักเดือนเศษๆเนี่ย ICT อาจจะยังไม่ใช่เป็นกลุ่มที่ขยับขึ้นเด่นนักเท่าไหร่นะคะแต่นิคมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างซึ่งเราก็เคยเล็กก็เป็นเจ็ดกำไรนะรวมถึงเพื่อนในกลุ่มของทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โรงไฟฟ้าก็ปรับตัวขึ้นไปตามขอบคาดหมายอยู่ค่ะ
4: ค่ะอย่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้ที่ออกมาไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มใช้1มิถุนายนอันนี้ก็เป็นรายตัวเหมือนกันใช่ไหมคะพี่พวกค้าปลีกเลยพวกเนี้ย
5: ก็ไทยช่วยไทยพลัสมันก็จะทำให้ตัวของความคาดหวังในเชิงของเม็ดเงินที่จะถูกหมุนไปในเชิงที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าตลาดก็คาดหวังคือทำเอาเป็นโทนก่อนโทนเนี่ยมันได้ทางด้านบวกกับกลุ่มค้าปลีกกลุ่มของทางด้านไฟแนนซ์นะคะแต่เพียงแต่ว่าในเชิงของการเทรดดิ้งแล้วเนี่ยกลุ่มของไฟแนนซ์ก็ยังไม่ได้เป็นหุ้นที่แบบเก็งกำไรแล้วสมูทสักเท่าไหร่อ่ะประมาณนั้นนะคะแม้ว่าในเชิงของไทยช่วยไทยพลัสมันจะออกมาในเชิงที่สนับสนุนไปทางด้านบวกอยู่นะคะ
4: ค่ะได้ค่ะพฤติกรรมต่างชาติก็ถือว่าโอเคเนาะนักลงทุนต่างชาติเริ่มไหลกลับเข้ามาแล้วพี่ก๊อฟ
5: ก็ปีนี้จริงแล้วฟอเรเนี่ยเป็นผู้ซื้อสุทธินะ year to date ยังคือเขาขายมาเดือนที่แล้วเยอะอยู่นะคะมันก็เลยทำให้ตัวเลขมันถอนตัวลงมาแต่ว่าตอนนี้ year to date ก็ยังเป็นซื้อ21,000 ล้านแต่คนที่ขายหนักๆก็คือกองทุนนะคะขายต่อเนื่องเลยเมื่อวานก็ขาย571 ล้าน year to date ก็เป็นการขายประมาณ64,000 ล้านนะคะ
4: ค่ะนะคะอ่ะท้ายนี้มีอะไรฝากถึงนักลงทุนบ้างไหมคะพี่เชิญค่ะ
5: ก็ศึกษาดูตอนนี้เราอาจจะมีหุ้นที่ไปอินกับต่างประเทศเยอะในลักษณะของเชิงของพวกเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ่านข่าวของหุ้นต่างประเทศเพิ่มเติมแล้วกันนะคะ
4: อืมได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่ก๊อฟค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุยกับพี่ก๊อฟวิริยาลาภพรมรัตนะนะคะจากบล.ไอวีกลบอลนั่นเองค่ะผู้ฟังก็เราสังเกตดูจากตัวเดลต้านะคะเช้าวันนี้ก็บวกขึ้นมาแรงกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคือทำให้หุ้นเซ็นดิเด็กของตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยก็ดีดขึ้นมาแรงก็คิดดูอย่างที่พี่ก๊อฟบอกอะค่ะหุ้นเดลต้าเนี่ยบวกมา20จุดเซ็นดิเด็กตอนนี้บวกมา21จุดอะมาจากหุ้นเดลต้าก็เท่าไหร่ละให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ผลบวกจากไอ้เกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับเทคก็มีตัวฮาน่ากับตัวเดลต้าเนี่ยเช้าวันนี้ที่5ติดอันดับ5อันดับสูงสุดแล้วก็บวกมาแรงนะคะเดลต้าบวกมา 5.9% ตะกี้ใน 6% กว่าๆฮาน่าบวกมา 6.54% ค่ะฮาน่านี่ตอนนี้บวกมา2.50 บาทนะคะยืนอยู่40.75 บาทนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านี้จะมีอาจารย์พันธิศิริภพธาดาค่ะคุยกับอาจารย์เรื่องของ AI ช่วงของ AI Business Talk นะคะคุยเรื่องต้นทุนแล้วก็ความคุ้มค่าในการใช้ AI สำหรับองค์กรค่ะแล้วก็ระหว่างการใช้ AI หลายแพลตฟอร์มเพื่อขับเคลื่อนงานต่างๆกับการใช้ Google Gemini เพียงแพลตฟอร์มเดียวข้อดีข้อได้ต่างกันยังไงและใครควรจะใช้แบบไหนนะคะอันนี้ก็อาจารย์ส่งประเด็นมาให้เราได้ทราบกันแล้วแต่ว่าก่อนอื่นฝากกันหน่อยค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปี2569นี้นะคะในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการค่ะมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านแสนบาทประกอบไปด้วย PTT Art Awards 2026จากการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลนะคะรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตค่ะกำหนดส่งผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมค่ะ2คือ PTT Digital Arts 2026การประกวดผลงานศิลปะดิจิตอล16รางวัลรวมมูลค่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่งผลงานตั้งแต่1ถึง7กรกฎาคม69ประเภทผลงานศิลปะดิจิตอลค่ะปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้สนใจทุกท่านเลยนะคะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการที่บอกไปโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook หอศิลป์นะคะณบ้านเจ้าพระยา www.facebook.com/pttart บ้านเจ้าพระยาค่ะเดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับอาจารย์พทิตในช่วง AI Business Talk ค่ะ
3: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชียมากันต่อนะคะ10:40 นค่ะต้อนรับอาจารย์พันธิสิทธิ์ระภพธดานะคะจากเว็บไซต์และเพจพันธิสิทธิ์อะคาเดมี่นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับคุณเตยสวัสดีครับผู้ฟังครับ
4: ค่ะเกินไปเมื่อครู่นี้นะแต่อาจารย์จะคุยเรื่องอะไรนะบอกว่าแอปพลิเคชันของกทม.เหรอ
10: ใช่อันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะจริงๆเป็นแอปพลิเคชันที่ทำมาตั้งแต่สมัยไม่ใช่ยุคของอาจารย์ชัดชาติหรอกแต่ว่าทำมานานละแอปตัวนี้มันชื่อว่าทราฟฟี่ฟองดู TRAWFY เนี่ยลองไปเสิร์ชดูนะใน App Store หรือว่าใน Play Store ก็ตามก็เป็นแอปสำหรับไว้แจ้งเรื่องราวให้กทม.เนี่ยมาจัดการแอปตัวนี้มันดีมากนะก็คือให้เราถ่ายรูปแล้วก็แจ้งสาเหตุนะครับถ่ายรูปปั๊บแจ้งสาเหตุไปแล้วก็ข้อมูลเนี่ยจะถูกกระจายไปยังผู้รับผิดชอบนั่นหมายความว่าแต่ละเขตเนี่ยเขาก็จะต้องมีคนที่มอนิเตอร์ดูนะครับดูว่ามีใครแจ้งร้องเรียนเรื่องราวมาอยู่ในความรับผิดชอบของเขตไหนบ้างแต่ละเขตก็ต้องดูระบบแอดมินพลังบ้านของตัวเองว่ามีใครร้องเรียนเรื่องอะไรมาแล้วก็ต้องเข้าไปดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีคนไปประสานงานเช่นอันนี้เกี่ยวกับเทศกิจอันนี้เกี่ยวกับหน่วยงานไหนหน่วยงานนั้นก็ต้องประสานไปโดยเร็วเสร็จแล้วพอประสานแล้วเนี่ยก็ต้องรายงานกลับไปผ่านระบบแอปพลิเคชันเนี่ยให้ผู้บังคับบัญชาหรือว่าให้ผู้ที่อยู่เกี่ยวข้องเนี่ยหรือว่าแม้แต่ผู้ที่ร้องเรียนเนี่ยได้รับทราบว่าตอนนี้ขบวนการอยู่ตรงไหนแล้วเช่นรับเรื่องแล้ว หรือว่าไปคุยกับคู่กรณีแล้วอย่างผมแจ้งเรื่องราวเช่นมีคนเอาเศษวัสดุก่อสร้างเนี่ยมาวางท่อมาวางในแนวท่อระบายน้ำด้านที่หน้าบ้านอย่างเงี้ยทำให้น้ำมันไหลผ่านไม่ได้เนี่ยผมก็ถ่ายรูปแจ้งไปภายใน24ชั่วโมงอ่ะเขาก็จะมีข้อความตอบกลับมานะครับว่าได้รับเรื่องราวเรียบร้อยแล้วแล้วส่งต่อให้ฝ่ายเทศกิจแล้วก็น่าจะไม่นานอ่ะภายในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจโทรมาบอกว่ารับเรื่องแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปดำเนินการต่อเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายเคลียร์วัสดุก่อสร้างออกจากแนวท่อระบายน้ำได้มันจบใน7วัน
4: ค่ะ
10: โดยที่ผมเนี่ยไม่ต้องไปที่เขตไวตัวที่ผมไม่ต้องไปที่เขตนะครับทีนี้ข้อดีของแอปตัวนี้นอกจากว่าประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะไปมอนิเตอร์ดูภาพรวมรู้เลยทั้งหมดเนี่ยที่มีคนร้องเรียนมาแล้วเนี่ย1,300,000เคสเนี่ยนะ มีหน่วยงานเขตไหนทำอะไรไปบ้างจะเห็นผลงานเลยว่าใครแก้ไขปัญหาร้องเรียนเรื่องไหนเรื่องไหนแบ่งหมวดหมู่ต่างๆเนี่ยผมเข้าใจเป็นอย่างนั้นนะผมไม่เคยเห็นระบบแอดมินของเขานะแต่ผมเข้าใจว่าถ้าเกิดระบบนี้ทำอย่างดีเนี่ยเขาจะสามารถที่จะท่านผู้ว่าเนี่ยสามารถจะดูได้เลยว่าใครทำอะไรแล้วก้าวหน้าหรือว่าไม่ก้าวหน้าแค่ไหนแม้แต่ผู้พอเขตเองก็คงจะสามารถดูได้เหมือนกันว่าในเขตตัวเองมีเคสที่ร้องเรียนเนี่ยผ่านทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยกี่เคสแล้วทำให้เคสเหล่านั้นเนี่ยทำให้ปัญหามันคลี่คลายลงไปได้เนี่ยไปทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมเชื่อว่ามันต้องมีระบบแบบนี้แล้วระบบแบบนี้เป็นระบบที่ดีมากที่ทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถจะมองเห็นการทำงานและเห็นจุดอ่อนเห็นเขาเรียกปัญหาคอขวดตรงไหนที่จะต้องเข้าลงไปแก้ไขติดตามงานได้โดยที่ไม่ใช่ว่าเหมือนสมัยก่อนคือสั่งไปทำไม่ทำไม่รู้แล้วก็รอมารายงานอันนี้ไม่ต้องครับประชาชนเป็นคนสั่งว่าปัญหาอยู่ตรงนี้นะแล้วหน่วยงานรับผิดชอบต้องรีบเข้ามาดูเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยกำลังมอง

0: แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมจะมาเจาะลึกในองค์กรว่าถ้าคุณจะเลือกใช้เพียงแพลตฟอร์มเดียวเนี่ยอย่าง Gemini เนี่ยคุณจะใช้อะไรได้บ้างในแพลตฟอร์มนี้นะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วใช่ไหมคุณเตย
1: หมดแล้วค่ะอาจารย์
0: โอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะหมดเวลานะคะขอบพระคุณอาจารย์พันธิตศิรภพธาดาจากเว็บไซต์พันธิต Academy อย่าลืมนะคะอยากจะแวะเวียนเข้าไปปรึกษาหรือว่าพูดคุยกับอาจารย์ลงเรียนคอร์สอาจารย์เกี่ยวกับ AI ก็เข้าไปในเพจพันธิต Academy ได้เลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะลากันไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะคะที่ FM 97 9โมงถึง11โมงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขทั้งนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ส.ส.นำเข้าหารือเป็นประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาระบายน้ำไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องบางพื้นที่มีผักตบชวาปกคลุมลำคลองหนาแน่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายพื้นที่ตื้นเขินไม่สามารถจะเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้รวมถึงฝ่ายกั้นน้ำบางแห่งชำรุดและยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาววัฒนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานีขุดเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
2: รายการการกินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชศรีเมืองใหม่ศรีรินธรน้ำขุ่นนาจรวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: สหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงสำนักข่าว AFP รายงานว่าสหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงที่กรุงลอนดอนในวันนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านการฝึกร่วมทางทหารการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงและความมั่นคงทางไซเบอร์ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในยุโรปและภัยคุกคามจากรัสเซียโดยนายโดนัลด์ทุสนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ระบุว่าการลงนามครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศทั้งนี้โปแลนด์ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องและเป็นประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ใช้งบประมาณด้านกลาโหมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศโดยในปีนี้โปแลนด์ใช้งบประมาณด้านกลาโหมมากกว่าร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิขความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
14: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
13: แล้วพบกันนะครับ
15: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 น.ถึง 19:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
4: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
5: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
7: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
8: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
9: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันพุธที่27พฤษภาคม2569นะครับเวลาประมาณ 11:00 นเศษจนถึงเที่ยงตรงนะครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มาถึงกลางสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมปรากฏการณ์ที่ผู้คนทั้งโลกใบนี้และก็โดยเฉพาะพี่น้องพุทธศาสนิกชนคนไทยอย่างเราแล้วก็ที่สำคัญกลุ่มที่สนใจเรื่องของโหราศาสตร์เฝ้าติดตามแล้วก็เฝ้ารอคอยคือปรากฏการณ์ที่ดาวพฤหัสบดีเตรียมจะยกเคลื่อนย้ายเปลี่ยนราศีจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีกรกฎครับท่านผู้ฟังซึ่งจะเคลื่อนย้ายอย่างเป็นทางการนะอันนี้คือตามวิทยาศาสตร์เลยนะ คือตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้นะครับซึ่งในวันดังกล่าวก็เป็นวันวิสาขบูชาของปีนี้ด้วยเพราะฉะนั้นวันดังกล่าวจึงมีความสำคัญหลากหลายประการวันนี้ผมจะมาแยกย่อยให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพและเราก็มาดูสิครับว่าเมื่อดาวพฤหัสยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่โหราศาสตร์บอกมีคุณสูงสุดนะตำราโบราณครูบาอาจารย์โหรท่านบอกทายปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยให้ทายดาวพฤหัสส่วนคำว่าปัญญาเนี่ยโดยความหมายอันลึกซึ้งในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่ปริญญาไม่ใช่ความเป็นด็อกเตอร์แต่ปัญญาคือการเข้าถึงการเข้าใจการตระหนักความรับรู้ในสรรพสิ่งรอบตัวว่าตนเองนั้นอยู่ในเงื่อนไขอย่างไรสภาพเป็นอย่างไรจะตัดสินใจดำเนินชีวิตอย่างไรนั่นคือปัญญาบริสุทธิ์แม้นวันที่31พฤษภาที่จะถึงนี้จึงมีความสำคัญมากท่านผู้ฟังครับเพราะอะไรครับเพราะในทางโหราศาสตร์พฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์เนี่ยนะความหมายคือเรื่องของสติปัญญาคำว่าสติปัญญาในทางเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความเป็นนิยามนี่คือคำว่าปรัชญานะนะคือคำว่าปัญญาคือความอย่างรู้ความเห็นตรงนะท่านผู้ฟังครับขณะนี้ดาวดวงนี้เนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับดาวดวงนี้ได้รับผลกระทบจากระยะเชิงมุมของดาวดวงอื่นที่เป็นบาปพระเคราะห์มาเป็นเวลาพักใหญ่ๆนะครับแล้วก็พฤหัสเนี่ยเดินไม่คงเส้นคงวาปีที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเดินพักองศาเดินวิกลคติพฤหัสในความหมายของทางโหราศาสตร์ยังหมายถึงเรื่องของการศึกษาเรื่องของการศาสนาเรื่องของระบบยุติธรรมเรื่องของการแพทย์ระบบสาธารณสุขนะเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมในสังคมเราจะสังเกตเห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับสังคมไทยนี่และก็โลกใบนี้นะผอืดผอมกับความที่เราได้เห็นว่าเอ๊ะโลกเดินมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยทำไมเรายังถึงห้ามหันทำลายล้างนะใช้อารมณ์ใช้นโยบายที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งมองประโยชน์คนอื่นที่หลังทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนเราธรรมชาติธรรมดามนุษย์เราหรือสัตว์ทั้งหลายในโลกใบนี้ก็น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าท่านผู้ฟังครับโลกนี้มันก็เป็นระบบนิเวศระบบใหญ่ถูกไหมครับประเทศใหญ่ประเทศเล็กถ้ามันอุดหนุนจุนเจือช่วยเหลือกันไปมันก็ประคับประคองกันไปเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า globalization คือหรือ global village คือโลกทั้งใบก็อุ้มชูดูแลซึ่งกันและกันประเทศนั้นถนัดเรื่องนี้ประเทศนี้ถนัดเรื่องนั้นต่างฝ่ายต่างผลิตแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็จะต้องมีผู้นำนะที่มีความตระหนักรับรู้ถึงความพอเหมาะพอดีความพอควรคือทำอะไรให้มันพอดีไม่ใช่ประเทศตนเองจะ great again เนี่ย the only great country in the world อะไรอย่างงี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะมันเพิ่งผ่ากันท่านผู้ฟังครับถูกไหมฮะงั้นดาวพฤหัสจึงหมายถึงปัญญาและการตระหนักรู้ wisdom and higher learning คือคำว่าปัญญาญาณเนี่ยนะหรือ intuition เนี่ยคือเข้าใจในสัจธรรมแห่งชีวิตของมนุษย์ขนาดนั้นเลยนะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสมาถึงตำแหน่งนี้เนี่ยจะทำให้โลกทั้งใบเนี่ยหันมาตระหนักและเกิดความเข้าใจว่าโอ้ความเป็นไปของโลกมันเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเผชิญอยู่ปัญหามันมาจากอะไรเราควรจะแก้อย่างไรที่ผ่านมามันแก้กันไม่ถูกเรื่องนะท่านผู้ฟังครับนะทางนั้นไม่พอใจก็ถล่มเข้าไปทางนี้ไม่พอใจฝั่งนั้นก็ถล่มกลับไปมันก็บันไลกันหมดแล้วกว่าจะฟื้นฟูมาเห็นไหมครับนะดาวพฤหัสยังเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ด้วยนะครับนะหรือผู้ที่จะเป็นต้นแบบเป็นผู้อบรมบ่มเพาะผู้สั่งสอนเป็นผู้วินิจฉัยวิจัยวิจารณ์ให้เราเกิดการสังเคราะห์ทางความคิดที่ผ่านมาเราจะสังเกตเห็นว่าบ้านเมืองหรือโลกใบนี้เรามีอินฟลูเอนเซอร์เยอะแยะไปหมดท่านผู้ฟังครับเรามีคนมาอธิบายความเรื่องนั้นเรื่องนี้นะบางคนก็ไม่ได้อธิบายไปตามกติกาแต่อธิบายไปตามกฎกติกูคือกูเห็นแบบนี้กูก็ว่าแบบนี้ต่างฝ่ายต่างพูดกันไปโลกทั้งใบมันถึงสับสนโอลหม่านท่านผู้ฟัง
11: อย่าว่าแต่โลกทั้งใบเลยครับเอาก็เมืองไทยก็ปวดหัวไหมครับใช่ไหมฮะนี่ที่ผ่านมาท่านเลขาธิการกกต.เพิ่งออกมาพูดว่านะกกต.เนี่ยการเลือกตั้งของเมืองไทยเนี่ยถือว่าผมฟังผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจท่านบอกบริสุทธิ์ยุติธรรมได้รับคำชื่นชมดีมากนะขณะที่มีประชาชนเนี่ยออกมานะตีกระป๋องเคาะกะลากันเยอะแยะว่าเอ๊ะมันมีทั้งบาร์โค้ดมันมีทั้งไฟดับมองไม่เห็นบัตรแต่พัดลมมันยังติดแล้วมันก็ยังมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็บอกได้มาตรฐานยังไม่พอครับที่ผ่านมาสตง.ยังได้รับรางวัลความโปร่งใสหลังจากที่ตึกถล่มลงไปต่อหน้าต่อตาคนไทยทั้งประเทศเห็นไหมครับนี่ดาวพฤหัสมันเสียมาช่วงหนึ่งพักใหญ่ๆจนหัวใจมันถอยแบบมันจะแก้ได้ไหมนี่แหละครับมันเป็นกระแสของโลกเพราะดาวพฤหัสจึงเป็นดวงดาวที่มีพละกำลังสำคัญในเรื่องของการอบรมบ่มเพาะนะครูบาอาจารย์หรือว่าการแสดงออกเป็นต้นแบบให้กับสังคมดาวพฤหัสยังหมายถึงการเจริญเติบโตการขยายตัวนะครับเพราะอะไรครับเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเราเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กว่ามีพระจันทร์19ดวงจริงๆไม่ครับมันมีเยอะกว่านั้นเยอะขณะนี้ทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าพฤหัสดวงนี้ได้มีการค้นพบนะดวงดาวซึ่งเป็นดวงจันทร์แล้วก็ลายล้อมอยู่รอบดาวพฤหัสเยอะแยะไปหมดเลยนะครับงั้นดาวพฤหัสจึงเป็นดาวแห่งการมองโลกในแง่ดีการขยายการเติบโตการ expand ออกไปคือดาวพฤหัสบดีเพราะนั้นเมื่อพฤหัสเข้าสู่ตำแหน่งนี้จึงคาดหมายได้ว่าเจ้าเรือนสุภะนะเข้าสู่เรือนพันธุความเชื่อมโยงกันของโลกใบนี้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคือจะมีการขยับขยายการติดต่อประสานงานต่างๆแต่ว่าด้วยเหตุที่โลกใบนี้มฤตยูนำหน้าชะตาโลกอยู่มันจึงเป็นไปในลักษณะที่ผิดแผกไปจากเดิมท่านผู้ฟังครับดาวพฤหัสยังหมายถึงศีลธรรมและคุณธรรม morality แล้วก็ ethics นะครับซึ่งมโนธรรมสำนึกนะเป็นคำสำคัญสำหรับดาวพฤหัสบดีดวงนี้ท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าบางคนให้สัมภาษณ์ออกมาเนี่ยเราไม่ต้องไปถามเรื่องมโนธรรมสำนึกมีมากมีน้อยฟังปั้งก็รู้เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีดาวพฤหัสในชะตาเดิมนะไม่ค่อยดีถึงเป็นคนที่มักจะมีเรื่องมีคดีความบางทีก็เขาเรียกผิดครูหมายถึงว่าครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้เขาอบรมบ่มเพาะก็ไม่ฟังบอกฟังไม่รู้ไม่อยากฟังไม่สนใจนะในโลกใบนี้มันมีคน2กลุ่มคู่ขนานกันไปพระพุทธศาสนาโดยพระพุทธองค์เนี่ยเคยตรัสเอาไว้นะครับว่าขนาดพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยยังบอกแล้วว่ามนุษย์เนี่ยมันแบ่งเป็นบัว4เหล่ามันก็มีทั้งบัวพ้นน้ำบัวปริ่มน้ำนะบัวใต้น้ำแล้วก็ที่มันจมอยู่ในกองเลนกองโคลนถูกไหมครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับนะว่าโลกมนุษย์มันมีหลากหลายกลุ่มงั้นเมื่อดาวพฤหัสเดินเข้าสู่ตำแหน่งนี้ย่อมทำให้เราแยกแยะได้ออกว่าใครเป็นใครอะไรยังไงเราได้ใครมาทำหน้าที่อะไรแบบไหนขนาดไหนอย่างไรมันชัดนะครับดาวพฤหัสยังหมายถึงโชคลาภและก็ความอุดมสมบูรณ์ดาวพฤหัสตำแหน่งนี้หลายคนกำลังถอดใจว่าก็มันยังถล่มกันอยู่เลยเนี่ยนะอิหร่านก็บอกว่าสอยเครื่องบินไปได้209ลำนะทรัมป์ก็บอกว่าถล่มเข้าไปทางโซนภาคใต้ของอิหร่านเพราะอิหร่านมีท่าทีในการทำยังไงครับไปติดตั้งทุ่นระเบิดอยู่ตรงช่องแคบฮอร์โมสเป็นทรัมป์บอกยอมไม่ได้ต้องถล่มเห็นไหมฮะนั้นดาวพฤหัสนี่จึงกำลังจะปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างสำคัญคือทำให้โลกได้เกิดความตระหนักและก็มองเห็นตามความเป็นจริงว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ใครอะไรคือต้นเหตุของปัญหาและจะแก้ไขอย่างไรแล้วผมกลับเรียนนะครับคือเวลามีการพยากรณ์กันก็จะบอกว่าเนี่ยคนราศีกรกฎจะโชคดีดาวพฤหัสคือความอุดมสมบูรณ์นะราศีนั้นราศีนี้แต่ถ้ามองลึกลงไปถึงปรัชญาที่มันแฝงอยู่ในตำรับตำราโหราศาสตร์เนี่ยท่านผู้ฟังครับนะครูบาอาจารย์โหนเนี่ยท่านกำลังจะบอกพวกเราว่าเนื่อเวลาพฤหัสเข้าสู่ตำแหน่งนี้แล้วเนี่ย ควรจะมองทุกอย่างตามความเป็นจริงใช้ปัญญาในการพินิจพิเคราะห์ปัญหาไม่ใช่ใช้อารมณ์ในการถาโถมเข้าไปทุ่มเถียงกันถกเถียงกันวันนี้เนี่ยนะครับสังคมเราจะเห็นว่าฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งก็เถียงกันไปก็เถียงกันมาขึ้นอยู่กับว่าฝั่งไหนมีอำนาจฉันก็บอกฉันเสียงดังถ้าเธอมาค่อนแค้ฉันเดี๋ยวฉันฟ้องเธอกลับนะแต่เมื่อดาวพฤหัสเดินเข้าสู่ตำแหน่งนี้สภาพมันจะเปลี่ยนครับเพราะว่าอะไรครับเพราะตอนที่ดาวพฤหัสเป็นประเกษตรอยู่ที่ราศีเมถุนเนี่ยต้องยอมรับนะครับคนเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐินะเห็นผิดเป็นชอบเห็นเรื่องบางเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยมันยอมรับกันไม่ได้หรอกแต่ก็มันก็ต้องรับกันไปแต่เมื่อพระอาทิตย์เดินเข้าสู่ตำแหน่งนี้ความรู้สึกที่มันปล่อยๆไปมันจะไม่ปล่อยฮะนะสภาพการก็จะเปลี่ยนนะครับก็หยิบเรื่องนี้มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าเมื่อดาวพระอาทิตย์เดินเข้าสู่ตำแหน่งนี้สภาพความรู้สึกนึกคิดชีวิตความเป็นไปของผู้คนในสังคมจะเป็นอย่างไรทีนี้พอไปดูชะตาของรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครของเราประเทศไทยเรานะครับดาวพฤหัสดวงนี้ในชะตาเดิมของรัตนโกสินทร์ถือว่าเป็นเกณฑ์สำคัญเพราะพฤหัสตรีโกณกับดาวอาทิตย์เท่ากับประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาทิตย์กับพฤหัสอยู่ร่วมราศีเดียวกันที่ราศีเมษครับท่านผู้ฟังนะเพราะการตรีโกณถึงกันคือการสำหรับดาวพฤหัสถ้านับไป5ราศีและนับไป9ราศีเท่ากับพฤหัสอยู่ร่วมในราศีนั้นด้วย 100% แสดงว่าชะตาเมืองไทยเนี่ยอาทิตย์กับพฤหัสอาทิตย์เป็นมหาอุดพฤหัสเป็นราชาโชคอยู่ร่วมกันที่ราศีเมษมาตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นะเราถึงเป็นประเทศที่เดี๋ยวก็ได้ทุนสนับสนุนจากองค์กรนั้นได้สนับสนุนจากองค์กรนี้ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือแล้วสุภะคือการต่างประเทศนะกระทรวงหนึ่งของประเทศไทยที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญนำพา องค์คาพยพของรัฐบาลไปสู่เวทีนานาอารยประเทศมานานแล้วคือกระทรวงการต่างประเทศถือว่าเป็นหนึ่งในกระทรวงที่มีบทบาทมากเป็นกระทรวงหลักๆนะของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยท่านผู้ฟังครับอย่างเช่นกรณีล่าสุดเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะเดินทางไปเยือนประเทศฝรั่งเศสมีการพบปะพูดคุยกับเอมมานูเอลมาครองมีการต่อสารต่อความสัมพันธ์ซึ่งยาวนานมาถึง170ปีนะแล้วก็ยังมีการตกลงการพัฒนาวิจัยทั้งธุรกิจทั้งเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ร่วมกันหลายเรื่องนี่นะครับก็เป็นจังหวะที่พระหัตถ์เดินเข้าสู่ตำแหน่งนี้นะฝรั่งเศสนี่เป็นแค่จังหวะเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีเยอะนะจะค่อยๆขยับมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ว่าเมื่อมีการพบปะพูดคุยประสานงานหรือต้องการจะมีการความร่วมไม้ร่วมมือต่างๆแล้วเนี่ยเมื่อเขามาดูตัวจริงของเราเนี่ยเขาจะโอเคกับเราไหมมันก็อยู่ที่แนวทางที่กำลังจะจัดการกันนะครับนะงั้นวันที่31พฤษภาคมนี้จึงเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเพราะดาวพฤหัสยกและเป็นวันวิสาขบูชาวิสาขบูชาก็เราก็ร่ำเรียนมาตั้งแต่เด็กนะมีความสำคัญเพราะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันประสูติเป็นวันตรัสรู้และก็เป็นวันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งในวันดังกล่าวถือว่าเป็นความสำคัญมากวันวิสาขบูชานี้เป็นวันสำคัญที่ยูเนสโกได้ยกย่องเป็นวันสำคัญของโลกไปด้วยแล้วนะครับท่านผู้ฟังฮะเพราะฉะนั้นในวันดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่าบางคนก็เอ๊ะพฤหัสมาแล้วพอจะดีผมว่าเวลาดาวยกแล้วเราจะรับพระพฤหัสปกติแล้วก็มีพิธีกรรมนะก็มีการประทับไปสวดรับพฤหัสใครจะไปดำเนินวิถีทางอย่างไรผมสนับสนุนเห็นด้วยทั้งหมดนะครับแต่ถ้ารับโดยไนยะนะที่เป็นนามธรรมที่เป็นเรื่องของหลักปรัชญาในที่แฝงอยู่ในหลักวิชาโหราศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าวันนี้ถึงเวลาที่พวกเราต้องมองทุกอย่างตามความเป็นจริงเพราะปัญญาบริสุทธิ์คือไทยปัญญาบริสุทธิ์คือให้มองดาวพฤหัสครับเพราะดาวพฤหัสจะส่งกระแสส่งผลมาที่พวกเราทุกคนในโลกใบนี้ครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยรับรู้รับฟังตระหนักเกิดความตระหนักมากขนาดไหนนะอย่างบ้านเราขณะนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าโลกกำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงหลากหลายเรื่อง ความขัดแย้งมันอาจจะยังไม่ได้ยุติลงไปเลยสักทันทีนะครับแต่ว่าชีวิตมันยังต้องดำเนินต่อไปแล้วเราเนี่ยจะอยู่ได้อย่างไรจะเป็นอย่างไรชีวิตจะดำเนินไปในทางไหนมีแนวทางอย่างไรผมว่าอันนี้เนี่ยนะเราต้องตระเตรียมวางแผนให้มากเลยท่านผู้ฟังครับเพราะอะไรครับเพราะขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยนะถ้าจะพ้นจากหุบเหวแห่งความรู้สึกที่คนเขามองประเทศเราแบบมันทั้งคอร์รัปชันมันทั้งกินนอกกินในมันทั้งสินบนนะมีเงินเราก็ซื้อได้อะไรเงี้ยนะครับมันจะเปลี่ยนได้ไหมอ่ะมันถ้าจะเปลี่ยนให้ได้เนี่ยคนที่มีหน้าที่จริงๆจังๆนะโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้นายกไม่กี่วันที่ผ่านมาท่านก็สั่งเปรี้ยงมานะครับเมื่อวันที่20พฤษภานายกบอกว่าให้เปิดข้อมูลรัฐสู้คอร์รัปชันชี้หาโกงต้องมีร่องรอยตรวจสอบได้ทุกเคสนี่แสดงว่าท่านไฟเขียวคำว่าท่านไฟเขียวหมายความว่าการคือท่านบอกให้เปิดข้อมูลเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าให้รัฐเปิดหรือให้ประชาชนช่วยกันเอาข้อมูลไปให้หน่วยงานภาครัฐนั้นๆแล้วก็ช่วยกันสืบเสาะหาข้อมูลเพราะว่ามันจะมีการทิ้งร่องรอยเอาไว้ถูกไหมครับแล้วเมื่อมีการทิ้งร่องรอยก็หาได้เลยว่าใครเป็นคนผิดนะข่าวเมื่อวันที่20นะครับท่านนายกอนุทินก็เป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตครั้งที่1/69โดยมีคุณประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงตัวแทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ส่วนราชการและก็องค์กรอิสระเข้าร่วมประชุมผมว่าอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายนะท่านผู้ฟังแต่เนี่ยแหละครับเมื่อท่านไฟเขียวนะข้าราชการหรือคนที่รับงานประมูลคนที่เป็นองคาพยพเช่นพวกตรวจเซ็นตรวจรับงานคือผมว่ามันต้องมีการออกมาตรการเพิ่มไหมครับใครที่เอาข้อมูลมาให้เนี่ยจะได้รับการคุ้มครองใครที่ชี้ให้เห็นเลยว่านายของเขาผิดเรื่องอะไรและหลักฐานครบต้องโปรโมทนะต้องเพิ่มเบี้ยบำรุงเบี้ยนำจับไม่รู้เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อะนะคือถ้ามีการประกาศมากกว่านี้เช่นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่นำหลักฐานพยานมามอบกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะไปจัดการหน่วยงานภาครัฐด้วยกันแล้วจะทำให้แต่ละองค์กรแต่ละองค์คาพยพมันโปร่งใสคุณจะได้รับความคุ้มครองคุณจะได้รับสิทธิพิเศษคุณจะได้รับเบี้ยบำรุงว่าเข้าไปอย่างเนี้ยผมว่ามีคนทำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพระหัตถ์เข้าตำแหน่งนี้จึงมีความสำคัญนะแล้วพระหัตถ์จะอยู่ตรงนี้ถึงวันที่ไรครับนู่นวันที่ประมาณ20ตุลาคมนะเพราะฉะนั้นมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลา4เดือนครึ่งเป็น4เดือนครึ่งที่ต้องเร่งสปีดเต็มที่และต้องมีผลงานปรากฏเห็นให้ชัดถ้ามองไปในระดับประเทศนั่นก็คือภารกิจใหญ่ที่ท่านนายกท่านกำลังทำอยู่นะผมคิดว่าทุกคนก็เอาใจช่วยความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างประเทศบทบาทของประเทศไทยในเวทีระดับโลกการจัดการเรื่องปัญหาคอร์รัปชันตอนนี้ก็มีหน่วยงานองค์กรอื่นด้วยนะครับกำลังผลักดันเพราะอะไรครับล่าสุดนี้ท่านผู้ฟังฮะปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีประเสริฐนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการท่านประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าเตรียมที่จะมีการยกระดับการศึกษาไทยสู่สากลและเป็นการปักหมุดเมืองแห่งการเรียนรู้มาตรฐานชาติ 4.0+ วางโรดแมปพิซซ่า2029เพื่อนำพาประเทศก้าวเข้าสู่ OECD นี่เป็นแผนที่กระทรวงศึกษากำลังผลักดันอยู่นะครับซึ่งอันนี้ผมอ่านแล้วก็นั่งสนใจนะเพราะว่าผมกับเพื่อนๆเนี่ยท่านผู้ฟังในแต่ละปีก็มีโอกาสนะได้ทำตัวให้เป็นกุศลทำประโยชน์สาธารณะก็ร่วมกันไปเอาข้าวของเช่นคอมพิวเตอร์มือสองมาปรับปรุงแล้วก็ไปแจกนะปีที่แล้วก็แจกไป200กว่าเครื่องที่จังหวัดนครราชสีมานะครับท่านผู้ว่าในขณะนั้นปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นท่านรองปลัด กระทรวงมหาดไทยท่านก็กรุณาไป เป็นประธานให้เราก็มอบไปได้ประมาณสักจำไม่ได้ประมาณ8โรงมั้งโรงนึงก็กระจายกันไปนะครับซึ่งพอเอาดูจริงๆคือขาดแคลนมากท่านผู้ฟังนะเมื่อวันที่22พฤษภาคมนี่นะครับท่านประเสริฐจันทรลวงทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษาครั้งที่1/69โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการศึกษาแล้วก็คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะครับก็มีการผลักดันเตรียมที่จะพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาคนไทยตลอดช่วงชีวิตผ่าน4แนวทางนะได้แก่เมืองพร้อมเรียนรู้เมืองร่วมขับเคลื่อนเมืองร่วมสร้างทักษะและอาชีพและเมืองมีวัฒนธรรมการเรียนรู้โดยจะมีการวางยุทธศาสตร์และสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการลงพื้นที่และก็วิจัย เรื่องนี้ถ้าทำได้เนี่ยนะครับเรียนตามตรงเลยว่าประเทศเราเนี่ยเด็กๆเยาวชนเนี่ยมีศักยภาพมากแต่เราจะทำยังไงให้ศักยภาพเหล่านั้นนะฉายเปล่งประกายออกมาอยู่ที่การพัฒนาการศึกษาในเบื้องต้นเลยท่านผู้ฟังวันนี้กระทรวงศึกษากำลังนะโดยเฉพาะสพท.สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำลังมีการปรับหลักสูตรโดยเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบของครูอาจารย์นะครับการทำโครงงานการทำเปเปอร์เท่าที่ฟังดูคือเขาจะลดลงเขาจะทำให้ครูเนี่ยมีบทบาทในการดูแลพัฒนาวิชาการคุณธรรมจริยธรรมของเด็กๆนักเรียนมากขึ้นกว่าเดิมท่านผู้ฟังถ้าได้ดังนี้เนี่ยนะโอ้โหนะแต่ก็นี่แหละครับจังหวะดาวมันมาแบบนี้เพราะฉะนั้นโครงการแบบนี้มันก็กำลังจะเริ่มนะเห็นไหมครับ ดาวพฤหัสหมายถึงคุณธรรมจริยธรรมปราบคอร์รัปชันนายกประกาศไปแล้วพฤหัสหมายถึงการศึกษารัฐมนตรีประเสริฐบอกเดี๋ยวจะยกระดับการศึกษาเมืองไทยนะครับดาวพฤหัสยังหมายถึงเรื่องของการสาธารณสุขหรือเรื่องของหมอปรากฏว่าล่าสุดนะครับท่านผู้ฟังครับก็มีการประกาศนะพัฒนามีการประกาศความพร้อมจัด GWS 2026เดินหน้าประเทศไทยสู่ High Value Wellness Hub ระดับโลกชูศักยภาพพัฒนานี่คือท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับขออภัยนะพูดไม่จบนะท่านพัฒนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดรถแมปดึงอุตสาหกรรมสุขภาพโลกเข้าประเทศไทยหลังคว้าสิทธิ์เจ้าภาพ Global Wellness Summit 2026หรือ GWSวาระครบรอบ20ปีชูภูมิปัญญานวดไทยหรือไทยมาสาจถ้าผู้ฟังทราบไหมครับว่าไทยมาสาจเนี่ย ผมมีเพื่อนๆคนสนิทลูกศิษย์ใกล้ชิดเปิดร้านไทยมาสาจไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาหรือแม้แต่ออสเตรเลียรายได้เดือนหนึ่งเนี่ยเฉพาะนวดอย่างเดียวเนี่ยนะครับร้านหนึ่งอย่างน้อยประมาณผมว่าเป็นล้านอย่างน้อย2ล้านหรือ3ล้านบาทคนนึงเนี่ยที่ไปนวดเนี่ยรายได้ต้องมีประมาณสัก200,000-300,000นะนวดชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณ150เหรียญ100เหรียญสตาร์ทที่100เหรียญทิปอีก50เหรียญ80เหรียญเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีชมรมนวดแพทย์แผนไทยนะก็ออกตะเวนไปเปิดหลักสูตรการอบรมการนวดเป็นไทยมาสาจแล้วออกเซอร์ติฟิเคทให้ชัดเจนแล้วก็คนไทยที่นวดก็ถูกกฎหมายนะแล้วก็ไม่ได้มีไปค้าขายค้าบริการทางเพศแอบแฝงมีร้านนวดไทยในอเมริกาเยอะท่านผู้ฟังได้กำไรเยอะมากแล้วก็เป็นแหล่งทำรายได้ให้กับคนไทยนะที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนแล้วก็หาเงินส่งกลับมาบ้านเพราะไทยมาสาจเนี่ยโอ้โหมันเป็นเพชรเม็ดงามท่านผู้ฟังครับแล้วฝรั่งนี่นะครับมือไม้ฝรั่งไม่แข็งแรงเท่าเราฝรั่งบางคนบอกเฮ้ยทำไมคนไทยมือมันแข็งขนาดนี้มันจะไม่แข็งได้ยังไงท่านผู้ฟัง พี่น้องครอบครัวผมทางเพชรบูรณ์หรือทางอีสานนะกินผักกินน้ำพริกนะกินแต่อาหารพื้นถิ่นร่างกายแข็งแรงนะถึงเวลาเติบโตมาเวลาพอไปเรียนไอ้เรื่องถ่ายมาสาจมือก็แข็งกดจุดต่างๆฝรั่งบอกโอ้เดือนนึงฉันต้องมา2ครั้งแล้ว2ครั้งก็ประมาณ400เหรียญครั้งละ200เหรียญเงินก็เข้าทางนี้เพราะฉะนั้นการที่ท่านรัฐมนตรีพัฒนานะครับซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกำลังผลักดันเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ Global Wellness Summit 2026นะ ชูภูมิปัญญานวดไทยแล้วก็ Longevity Science ศาสตร์การมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพดึงกลุ่มทุนพรีเมียมสู่ศูนย์กลางสุขภาพมูลค่าสูงเป็นการรวมตัวของ CEO นักลงทุนและก็นักวิจัยระดับโลกกว่า600รายก็ถือเป็นโอกาสทองสำคัญนะในการแสดงศักยภาพประเทศไทยบนเวทีโลกอันนี้ผมเห็นด้วยมากโดยเฉพาะภูมิปัญญาไทยท่านผู้ฟังภูมิปัญญาไทยจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่นวดแพทย์แผนไทยนะครับแค่นวดนะครับแต่มันยังมีแพทย์แผนไทยยังมีสมุนไพรไทยนะมีอีกหลายๆอย่างที่เป็นของไทยๆต่างชาติต่างประเทศสนใจมากนะครับท่านรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยได้อธิบายว่า Global Wellness Institute หรือ GWI เนี่ยนะครับนะพบว่ามูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพโลกพุ่งทะยานสูงถึง 6.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐผมเชื่อเลยครับเพราะอันนี้เป็นเทรนด์มีเด็กไทยหลายคนจบปริญญาโทต่างประเทศบอกไม่กลับแล้วเปิดร้านนวดเปิดสาขา1เสร็จเปิดสาขา2ท่านผู้ฟังไปดูนะครับเมลเบิร์นซิดนีย์ร้านนวดเพียบอย่าว่างั้นงี้เลยฮ่องกงยังมีเลยนะฝั่งแถวตรงเกาลูนมีลูกค้าผมไปเปิดนะผมวางทำเลให้นะร้านนวดไทยที่ LA โอ้ไม่รู้จะกี่จุดมีทุกเมืองท่านผู้ฟังงั้นคิดเป็นเงินไทยเนี่ยนะครับ 6.3 ล้านล้านดอลลาร์คือเป็นเงินไทยประมาณ230ล้านล้านบาทการที่ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน GWS 2026จึงเป็นโอกาสทองครั้งสำคัญในการแสดงศักยภาพบนเวทีโลกท่านบอกว่างานนี้ไม่ใช่เพียงการประชุมทั่วไปแต่คือการรวมตัวของ CEO นักลงทุนนักวิจัยระดับโลกกว่า600รายซึ่งเป็นกลุ่มผู้ตัดสินใจที่มีอำนาจจัดสรรงบประมาณการลงทุนข้ามชาติโดยตรงนะการที่บัตรเข้าชมมีมูลค่าสูงถึง 6,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 200,000 บาทต่อที่นั่งสะท้อนให้เห็นว่านี่คือเวทีของกลุ่มธุรกิจระดับสูงหรืออัลต้าพรีเมียมอย่างแท้จริงเห็นไหมครับพระหัตถ์เข้าสู่ตำแหน่งนี้หลายอย่างกำลังถาโถมมาที่เมืองไทยของเราตัดภาพกลับมาเรื่องโหราศาสตร์ต่อท่านผู้ฟังครับทีนี้สำหรับชะตาเมืองเนี่ยพระหัตถ์เนี่ยก็จะมีผลอย่างนี้แหละนะเราจะเห็นว่ามีการตระเตรียมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องสำหรับประเทศของเรานะครับทีนี้พอย่นลงมากลุ่มคนราศีต่างๆที่จะได้รับผลจะปีกลุ่มไหนอย่างไรใครที่ลัคนาราศีเมษชีวิตก็จะประมาณชะตาเมืองนี่แหละส่วนถ้าเป็นกลุ่มลัคนาราศีกรกฎนะเพราะกลุ่มที่มีดาวเป็น1เป็น4เป็น7เป็น10เนี่ยจะได้รับผลเต็มที่มากพวกกรกฎเนี่ยนะครับจะได้รับความไว้วางใจได้รับความเชื่อถือจะมีความเติบโตและดาวพฤหัสยังเป็นเจ้าเรือนอริอริทัพลัคนาอริสุภะทัพลัคนาเป็นมหาอุดหมายความว่าจะมีบทบาทหน้าที่ในการได้รับมอบหมายภารกิจอันใหญ่หลวงมากขึ้นนะแต่พฤหัสทัพลัคนาก่อนที่จะประสบผลสำเร็จอาจจะถูกมอนิเตอร์ถูกคนอิจฉานะถูกผู้ใหญ่ที่อาจจะอยู่ในระดับไล่เลี่ยกันสูงกว่าเล็กๆน้อยๆรู้สึกมันจะทำได้เหรออะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องทำใจหน่อยนะฮะส่วนราศีตุลราศีตุลนี่ดาวพฤหัสนะเป็นเจ้าเรือนอริและเป็นเจ้าเรือนสหัชชะนะเข้าสู่เรือนกัมมะเป็นมหาอุดหมายความว่าจังหวะนี้หน้าที่การงานนะการพบปะเพื่อนฝูงการได้รับนะความไว้วางใจให้แบกรับเรื่องต่างๆจะมีมากขึ้นและที่สำคัญคือวุฒิภาวะความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณจะสูงขึ้นท่านผู้ฟังครับนี่คือกลุ่มราศีตุลนะฮะงั้นใครก็ตามถ้าเกิดเป็นลัคนาราศีตุลเล่าไม่ฟังอีลาค่าอีลมอะไรไม่สนใจอะไรทั้งนั้นพระหัตถ์ไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยนะแต่ถ้าพระหัตถ์มาถึงตำแหน่งนี้แล้วท่านตระหนักมากขึ้นท่านรับรู้มากขึ้นท่านไตร่ตรองทบทวนตรึกมากขึ้นนี่เป็นจังหวะก้าวย่างแห่งความเติบโตในเรื่องของวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใน 4-5 เดือนนี้ท่านผู้ฟังครับกลุ่มราศีตุลถ้าพฤหัสนะ อยู่ตำแหน่งนี้ก็เป็นอย่างที่ผมอธิบายส่วนราศีมังกรนะครับพฤหัสเล็งลัคนาครับพฤหัสเล็งลัคนาให้ผลนะครับเพราะพฤหัสเป็นมหาอุดราศีมังกรอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องมีการพบปะพูดคุยติดต่อสื่อสารร่วมวงงานกับกลุ่มบัณฑิตนะคนที่มีความรู้ หรือผู้หลักผู้ใหญ่ระดับสูงที่เขาคาดหวังคาดหมายเอากับกลุ่มราศีมังกรว่าเธอทำได้ไหมเธอทำได้เธอมาลองทำได้ไหมนะมันราศีมังกรก็จะประมาณนี้ครับแต่ทั้งหมดโดยองค์รวมคือพฤหัสหมายถึงปัญญาบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเป็นจังหวะเวลาที่ทุกคนต้องพิจารณาทุกอย่างไปโดยเหตุผลแห่งความเป็นจริงคำว่าโดยเหตุผลแห่งความเป็นจริงมันหลายเรื่องนะครับนะเช่นบางทีเราคิดว่าเราจะต้องไปทำที่เนี่ยเอาลูกฝากที่เนี่ยเพราะมันเป็นพวกเราแต่เหตุผลความเป็นจริงคือลูกเรามันไม่ถึงขั้นมันไปไม่ได้แต่ว่าไอ้เรากับไอ้ผู้บริหารองค์กรมันเป็นเพื่อนกันแต่เหตุผลในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ท่านก็อย่าไปขัดแย้งเพราะมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับนั้นพฤหัสตำแหน่งนี้เนี่ยใครก็ตามนะที่เข้าถึงสัจธรรมแห่งชีวิตเข้าถึงเหตุผลในความเป็นจริงของมนุษย์อย่างพวกเราแล้วก็ดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขแบบนี้นะความเจริญก็จะวิ่งถาโถมมาหาท่านอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังถั่วลัคนาราศีเมถุนนะคุณมุจลินบอกรวยเหรอครับใช่เจ้าเรือนอะไรครับเมถุนเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนกรรมะเข้าสู่ภพกระดุมพระนะเวลาดูต้องดูด้วยนะครับว่าชะตาเดิมของท่านผู้ฟังที่เคารพของผมแต่ละท่านเนี่ยพฤหัสเป็นเกณฑ์ที่เป็นโยกเกณฑ์ดีไหมถ้าพฤหัสอยู่ในเรือนอริมรณะวินาศนะนะกว่าจะให้ผลดีก็ต้องเผชิญวิบากพอสมควรท่านผู้ฟังครับนะถ้าพฤหัสนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเป็น4นะเป็น5เป็น9เป็น9คือภูสุภะเป็น5คือตรีโกณหมายความว่าพฤหัสนี่ถึงลัคนาพอพฤหัสเข้าตำแหน่งนี้เนี่ยจังหวะดีๆก็จะเดินมาหาเราครับนะเหลือก็แต่ว่าที่ผมกลับเรียนนะครับการรับพฤหัสตามความหมายนะในเชิงจิตวิญญาณคือการตระหนักรู้ความเข้าถึงความเป็นไปสัจธรรมแห่งชีวิตแล้วจะทำให้คุณภาพของพฤหัสในชีวิตท่านแต่ละคนมีอนุภาพสูงสุดอย่างน้อยเนี่ยวันวิสาขบูชาเนี่ยเราก็คงจะต้องได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมื่ออภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเสวยวิมุตติอยู่ช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็ได้พินิจพิเคราะห์แล้วเห็นเป็นเรื่องยากในการเผยแผ่หลักพระธรรมคำสอนแต่พระพุทธองค์ท่านก็ตรัสสินใจว่าเอาละจะเผยแผ่หลักธรรมให้มนุษย์ให้คนอย่างพวกเราได้เกิดความเข้าใจหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น31พฤษภานี้นะโชคดีจะเป็นของคนที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าพฤหัสคืออะไรและเราน้อมจิตน้อมใจเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้ขนาดไหนด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับทักทายแฟนรายการนะครับโอ้เยอะนะฮะเอาเฟซไม่ไปแล้วนะครับคุณคริสติน่าคุณชัยยศพี่เล็กสุนทรนะแต่ละท่านที่ทักทายเข้ามานะครับพี่โอกิคุณพัฒนันคุณชลิตคุณอนุรักษ์นะอ้าวเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ฟังครับมีเวลาคุยกับแฟนรายการสักนิดนึงใครอยากดูดวงท้ายรายการก็276 3632และ33พักสักครู่ฮะเชิญครับ
12: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดขนต่อขนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: แต่ละวันที่ผ่านไปเวลาก็เดินเร็วๆท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเวลาจะหมดเพราะฉะนั้นมารับสายแฟนรายการท่านแรกก่อนสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อนันค่ะชื่อนันค่ะเกิดวันที่31กรกฎาคม2493ค่ะเวลาเกิดพุ่ม8นาทีค่ะ
1: เดือนที่แล้วเราเพิ่งคุยกันไปนะพี่นัน 2493แสดงว่าคิดถึงผมเรื่อยๆนะ
2: ยังคิดอยู่เรื่อย
1: ๆทุ่มเท่าไหร่นะครับพี่นัน
2: พุ่ม8นาทีค่ะทุ่ม8นาที
1: ครับเป็นไงฮะได้ไปดำเนินการอย่างที่ผมบอกไหม
2: ค่ะท่านอาจารย์อยากเรียนถามว่าดาวพฤหัสกับราศีธนูเนี่ยเป็นยังไงคะตอนนี้ช่วยอะไรเจ้าชะตาได้บ้างคะ
1: คือพฤหัสเดิมต้องดูพฤหัสเดิมในชะตาของเราครับพฤหัสเดิมในชะตาของพี่นันท่านนี้ท่านผู้ฟังครับอยู่บนเรือนราหู พฤหัสร่วมจันทร์นะแล้วก็พุธกับเสาเล็งมาที่พฤหัสด้วยนั้นหมายความว่าพฤหัสก็เลยค่อนข้างคุณภาพถดลงไปหน่อยหนึ่งนะพี่นะเสาก็เล็งพฤหัสได้คู่พระคู่โจรด้วยนะครับนะส่วนชะตาเดิมของเราเนี่ยสุขกับมฤตยูเล็งลัคนารอบที่แล้วที่คุยกับผมคืองานฝีมือเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทำกันถูกไหมแล้วก็เลยถามผมก็เลยบอกว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำได้นะครับพี่นันได้ไปดำเนินการดังนั้นไหมครับ
2: คือได้งานนิดหน่อยอะค่ะเป็นแม่บ้านบริษัทนิดหน่อยอะค่ะก็ไม่หนักนักโอเคทำได้อะตอนนี้มันติดขัดเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยคล่องแต่โชคดีก็ได้นิดหน่อยอะ
1: คือพี่นันคุณนันท่านนี้ท่านผู้ฟังครับมีราหูเป็น4กับชะตาและราหูกับพฤหัสสลับเรือนกันเป็นเกษตรสลับเรือนนะบุคคลที่มีราหูเป็น4กับชะตาเนี่ยต้องระวังให้ดีนะคำภาษิตไทยโบราณเขาบอกไปเห็นน้ำจะตัดกระบอกไปเห็นกระรอกอย่าโก่งหน้าไม้หมายความว่าการคาดการการวางแผนเรื่องการเงินของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สาวๆแล้วครับพี่นัน
2: ใช่
1: ไหมฮะคาดหมายว่ามันจะนั่นจะนี่อะไรมันคลาดเคลื่อนความคลาดเคลื่อนเป็นเรื่องปกติของชีวิตของพี่นันนะใช่ไหมครับงั้นเที่ยวนี้เนี่ยเชิญฮะ
2: ตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้มันจะดีกว่า
1: ตอนนี้ถ้าดาวพฤหัสปีนี้ก็จะอายุเท่าไหร่ครับ
2: 7 6เนี่ยกรกฎาคมนี่ก็76
1: แล้วตอนนี้ก็75อยู่เรียกพี่หน่อยต้องเรียกคุณนั้นนั่นนะเพราะว่าเป็นอีผมนะ
2: อยากทราบ
1: เกิดวันจันทร
2: ์วันจันทร์
1: ครับก็ราหูเป็นเกณฑ์สำคัญพฤหัสเป็นเดชเข้าเรือนมรณะนะแสดงว่าอาจจะมีแต่ว่าพฤหัสเดินมารอบ

0: ก็ต้องรอจนพฤหัสเดินไป14องศาก็อย่างน้อยก็ประมาณมิถุนาอย่างน้อยนะครับให้อาทิตย์มะเร็งลัคนาเราม
1: ิถุนาก็เดือนหน้านี่แล้ว
0: ใช่นะครับกลางมิถุนาไปแล้วฮะถ้ามีใครมาชวนบอกพี่นันนะช่วยได้ไหมแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามรณะคือการเคลื่อนอยู่กับที่ไม่ได้นะพี
1: ่
0: นะแต่ว่าดีนะมีความสบายใจแล้วก็เชิญฮะ
1: ประมาณกลางเดือนมิถุนาใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: จะได้เจอ
0: จะได้มีโอกาสที่อาจจะต้องไปรับหน้าที่ทำงานแต่ว่าอยู่ไม่ได้อยู่กับที่กับทางนะ
1: อยู่ไกลบ้านจากเราไหมคะไกลตัวจากเรา
0: ไหมไกลหน่อยแต่ว่าเดินทางได้ครับพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพันธุอ่ะนะแต่ชะตาเดิมในมีราหูเบียนอยู่พันธุมันก็เลยทำให้เนี่ยงานเรามันก็ไม่ค่อยคล่องตัวมาแต่ไหนแต่ไร
1: ใช่ๆ
0: มันไม่นิ่ง
1: อาจารย์แล้วเจ็บป่วยนะคะแล้วเจ็บป่วยนิดนึงอีกนิดเจ็บป่วยเป็น
0: เจ็บป่วยยังไม่เท่าไหร่ครับนะก็มฤตยูเล็งถ้าทำงานเรื่อยๆยังไปได้ครับอย่าอยู่กับที่ครับอยู่กับที่จะป่วยครับพี่
1: ได้ค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานวันนี้นะครับใครจะแอดไลน์ผมก็โหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A ครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะพบกันพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหนฮะสวัสดีครับ
2: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร0955349666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under อินทัศสุภาจันทระสุขเอาชนะมือวางอันดับ8ของรายการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นางสาวรัชดาธนาธิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเริ่มเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้เป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเริ่มภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยอย่างเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเวียดนามการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเริ่มและภริยาอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีสวดแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อรัศการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ

0: 50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโจเลิมจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ Win-Win Partnership ระหว่างไทยและเวียดนามในระยะยาวภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอวิสัยทัศน์สร้างความแข็งแกร่งให้ระเบียบและกติกาโลกผ่านที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน
2: ายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ภายหลังกล่าวอภิปรายในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้หัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และการรักษาหลักการของกฎบาทสหประชาชาติเนื่องจากในห่วงที่ผ่านมาวิกฤตโลกต่างๆที่เกิดขึ้นบั่นทอนระเบียบกติกาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกรอบ UN ไปจำนวนมากการประชุมครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อระดมความเห็นจากประเทศต่างๆในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระเบียบโลกที่มีกติกาเป็นพื้นฐานและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ UNโดยประเทศไทยได้นำเสนอแนวทาง3ประการด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาระเบียบโลกทั้งนี้ในการประชุมที่เกิดขึ้นนายเสียศักดิ์เปิดเผยว่าได้ชี้แจงต่อที่ประชุมกรณีที่นายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานำเสนอเรื่องความขัดแย้งการหยุดยิงและเขตแดนซึ่งยังคงเป็นความพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งก็เบี่ยงเบนประเด็นของปัญหาและไม่สร้างสรรค์การกระทำดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องเขตแดนร่วมกันของทั้งไทยและกัมพูชาด้วย
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาก็มีการนำเสนอความขัดแย้งไทยกัมพูชาเรื่องของการหยุดยิงเรื่องของเขตแดนดินแดนอะไรทั้งหลายก็ต้องใช้โอกาสนี้ชี้แจงด้วยเราจะปล่อยให้เขาพูดฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ผมก็บอกว่าคือประเทศไทยในแน่นอนเราต้องการหยุดยิงแล้วเราไปไกลกว่านั้นคือสันติภาพที่ยั่งยืนจะเป็นความพยายามของไทยฝ่ายเดียวก็ไม่ได้สมมติกัมพูชาเขาบอกเขาต้องการแล้วเขาก็พูดในเวทีแต่ขนาดเดียวกันก็ยังพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งเบี่ยงเบนประเด็นอันนี้ก็มันก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรถ้าเขาอยากจะคืบหน้าในเรื่องของเขตแดนเรื่องของชายแดนมันก็จะต้องหยุดถ้ามันไม่หยุดแล้วเราจะเดินหน้าได้ยังไง
2: ด้านการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกานายเสียศักดิ์กล่าวว่าไทยไม่เลือกข้างและใช้จุดยืนคืออยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองประเทศโดยเลือกประโยชน์ของประเทศไทยว่ามหาอำนาจแต่ละประเทศมีผลประโยชน์ต่อไทยอย่างไรรวมทั้งไทยยังสนับสนุนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับขั้วอำนาจอื่นๆและสนับสนุนบทบาทของขั้วอำนาจเหล่านั้นด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือภาคอีสานสำเร็จกว่า 1,900 รายช่วยลดภาระประชาชนกว่า 1,310 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมแล้วกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 20,000 รายโดยมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ยจำนวน 11,279 รายและสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ถึง 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 1,310 ล้านบาททั้งนี้ในกลุ่มก่อนฟ้องศาลสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07 สะท้อนถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินและประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้ามาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการไกล่เกลี่ยการปรับโครงสร้างหนี้การให้ความรู้ทางการเงินและการอำนวยความยุติธรรมเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมขับเคลื่อนบสย. Quick Big Win ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเสริมสภาพคล่องรองรับกำลังซื้อจากไทยช่วยไทยพลัสนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เปิดเผยว่าบสย.เร่งขับเคลื่อนมาตรการบสย. Quick Big Win เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่เผชิญปัญหาสินเชื่อหดตัวและถูกปฏิเสธสินเชื่อในระดับสูงวงเงินค้ำประกันรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อเป็นกลไกเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตต้นทุนพุ่งและเตรียมพร้อมรองรับกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมุ่งเป้าผู้ที่ต้องการวงเงิน 10,000 ถึง 1 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน3ปีแรกพร้อมนำระบบเครดิตสกอร์ริง TCG Score มาประเมินความเสี่ยงและกระตุ้นความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินด้วยการชดเชยหนี้เสียในอัตราสูงซึ่งล่าสุดมียอดค้ำประกันแล้วกว่า 26,048 ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีมาตรการบสย.พร้อมช่วยสำหรับดูแลลูกหนี้ NPL ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ลดเงินต้นยืดเวลาผ่อนสูงสุด7ปีขั้นต่ำเพียง500บาทต่องวดยกเว้นดอกเบี้ยและตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ยทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องหรือต้องการคนค้ำประกันสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรีผ่านศูนย์ FA Center ทาง LINE OA @tcgfirstหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บสย. Call Center 02-890-9999 และสำนักงานเขตทั้ง11สาขาทั่วประเทศประชาชนและร้านค้าจำนวนมากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องสะท้อนความสนใจตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
4: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงพาณิชย์วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3ที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จเปิดเผยว่าตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาโดยระบบปีนี้ใช้งานง่ายและเสถียรมากขึ้นพร้อมเตรียมนำสิทธิ์ไปใช้ซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเห็นว่าเงื่อนไขรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายร้อยละ40ถือว่าคุ้มค่าและอยากให้มีต่อเนื่องในอนาคต
5: ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้ค่ะตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่5 นาฬิกาพอ6 โมงรีบกดเลยก็คิดว่าปีนี้การจัดการระบบค่อนข้างดีค่ะไม่ได้ล่มขนาดนั้นแล้วก็ระบบเข้าใจง่ายเหมาะกับคุณยายค่ะที่บ้านที่แบบว่าลงเองได้ง่ายๆเลยค่ะก็รอใช้เงินนะคะแล้วก็หวังว่า1 มิถุนายนจะได้ใช้เงินค่ะ
4: ขณะที่นางสุภัทราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า3 เท่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รอบนี้ทางร้านได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดีเช่นเดิม
6: เข้าค่ะคราวที่แล้วก็เข้าดีกว่าปกติ3 เท่าคราวที่แล้วน่ะดีมากค่อนข้างดีมากพอหมดแล้วก็คือเงียบลงค่ะน่าจะดีขึ้นเพราะเห็นคนตื่นเต้นกันเยอะมาที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะเราก็ขายของเราปกติอยู่แล้วจะถามว่าถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
4: ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา10 นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25,390,000 คนโดยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว24,350,000 คนและยังเหลือสิทธิ์สำหรับประชาชนอีกกว่า4,900,000สิทธิ์ส่วนผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานกว่า 566,566 รายทั้งนี้ประชาชนและร้านค้าที่สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaichuaythai.th ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมสั่งเสริมอุปกรณ์ความปลอดภัยจุดตัดรถไฟเน้นใช้เทคโนโลยีทดแทนบุคลากรพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาโครงการ Missing Link ปิดปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟว่ากระทรวงคมนาคมจะเลิกใช้วิธีการถอดบทเรียนแต่จะเปลี่ยนเป็นการลงมือทำทันทีโดยจะนำงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มาใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นสัญญาณไฟเตือนเสียงหวูดและระบบไม้กั้นอัตโนมัติมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี AI และระบบตรวจจับเพื่อทดแทนการเพิ่มบุคลากรซึ่งเป็นการลดความผิดพลาดจากมนุษย์และลดภาระงบประมาณระยะยาว โดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายผลทั่วประเทศนอกจากนี้ในระยะยาวกระทรวงคมนาคมยังมีแผนพัฒนาโครงการ Missing Link เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพให้เป็นรถไฟยกระดับหรือทางลอดซึ่งจะช่วยปิดตำนานปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
8: ระยะยาวมีการพูดถึงเรื่องของการทำ missing link ที่ควรจะดำเนินการคือในความเป็นจริงการเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อคือไม่ควรจะมีจุดตัดอย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเฮ้ยทำไมเขาขี่แทรมกลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแทรมเข้าขนานไปกับทางถนน คือจะเขาจะหลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยจุดตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ยเราจะต้องเอาลอยฟ้าให้ได้มากที่สุดก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นบางซื่อไปถึงรังสิตอันนี้เราจะเห็นแล้วว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจัดการให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
7: ส่วนความคืบหน้าการเยียวยาสำหรับเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายรายละ 2,900,000 บาทโดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างขสมกและการรถไฟและกำลังดำเนินการขออนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์อีกรายละ 300,000 บาทส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายกรมการขนส่งทางรางได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ขับรถไฟในข้อหาประมาทและที่สำคัญคือมีการสั่งดำเนินคดีกับรถยนต์ทุกคันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟฐานฝ่าฝืนกฎจราจรเพื่อสร้างบรรทัดฐานความปลอดภัยทางรางให้เข้มงวดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินอัตราใหม่เริ่มต้น17บาทสูงสุด44บาทลดลงจากเดิมเล็กน้อยมีผลบังคับใช้วันที่3กรกฎาคมนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟมหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานโดยจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่จากเดิม 17-45 บาทเปลี่ยนเป็น 17-44 บาทซึ่งบางสถานีมีราคาถูกลงจากเดิม1บาทและกำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน44บาทโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่จำแนกตามจำนวนสถานีมีดังนี้เดินทาง1สถานี17บาท2สถานี20บาท3สถานี22บาท4สถานี25บาท5สถานี27บาท6สถานี29บาทลดลงจากเดิม30บาท7สถานี32บาท8สถานี34บาทลดลงจากเดิม35บาท9สถานี37บาท10สถานี39บาท11สถานี42บาทและเดินทางตั้งแต่12สถานีขึ้นไปคิดให้อัตราสูงสุดเพียง44บาทซึ่งลดลงจากเดิมที่สถานีที่9ขึ้นไปจะคิด45บาทสำหรับสิทธิพิเศษผู้พิการและเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน120เซนติเมตรรวมถึงเด็กเล็กที่สูงไม่เกิน90เซนติเมตรจะได้รับการยกเว้นค่าโดยสารส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรได้รับส่วนลดร้อยละ50ส่วนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน23ปีได้รับส่วนลดร้อยละ10กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่อมทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มทั่วประเทศแก้ปัญหาละเมิดกฎหมายผ่านจุดตัดรถไฟป้องกันอุบัติเหตุพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติหรือรองผบ.ตร.ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า ที่ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการจราจรเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีจุดตัดทางรถไฟจำนวน 1,478 แห่งและมีทางลักผ่านซึ่งประชาชนเปิดใช้เองโดยไม่ได้รับอนุญาตมากถึง249จุดส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องกั้นหรือสัญญาณเตือนมาตรฐานทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงผบตร.จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการติดตั้งเครื่องกั้นกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนรวมถึงตรวจสอบจุดเสี่ยงและพิจารณาปิดทางลักผ่านที่อันตรายพร้อมเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายโดยกำชับผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วหยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรและห้ามจอดรถคร่อมทางรถไฟหรือบนเส้นทแยงสีเหลืองเด็ดขาดพร้อมกันนี้ให้ทุกพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและนำเทคโนโลยีมาใช้ตรวจสอบการจราจรแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติพบปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับการควบคุมการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆหรือสกรีนไทม์ของเด็กไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนนำร่องออกแนวทางปฏิบัติภายใน2สัปดาห์นี้นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากข้อมูลของประเทศผู้นำด้านการศึกษาเช่นสวีเดนและสิงคโปร์ต่างมีแนวทางลดการใช้หน้าจอของเด็กนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับบริบทของไทยที่พบว่าเด็กมีการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นแม้จะมีข้อดีในการเปิดโลกกว้างแต่ก็มีสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก่อนจะกลายเป็นภัยคุกคามทั้งนี้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องระยะเวลาการใช้หน้าจอที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยโดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการแพทย์และผลงานวิชาการรองรับส่วนการนำไปปรับใช้นั้นจะเริ่มจากโรงเรียนในการกำกับดูแลก่อนโดยจะเน้นให้เด็กได้ปรับตัวและเข้าใจถึงเหตุผลโดยมองว่าเป็นเรื่องของวินัยไม่ใช่การออกข้อบังคับเพื่อต่อต้านนอกจากนี้ในระยะ3เดือนแรกจะให้ทุกโรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของระดับชั้นเช่นเด็กโตอาจยังต้องใช้ค้นหาข้อมูลส่วนเด็กเล็กมีความจำเป็นน้อยและให้นักเรียนทุกคนรับรู้ถึงภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสมาธิในการเรียนลดลง
11: การนำไปใช้เนี่ยเราจะเริ่มจากวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันเนี้ยจะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
10: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมจับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA ในการขับเคลื่อนระบบ Safe Mode บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและป้องกันการคุกคามเยาวชนโดยย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักในการกำกับดูแลควบคู่การยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจาก DR คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้พร้อมย้ำผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
12: นายแพทย์มนเทียนชนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ครั้งที่2569วันนี้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจาก หรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยปรับแนวทางเพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนำไปดำเนินการเปลี่ยนจากคุมไว้สังเกตเป็นการแยกกักหรือกักกันผู้เดินทางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันโดยกรณีไม่มีอาการให้กักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดกรณีมีอาการให้แยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดและเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำหนดให้ผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวโดยทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปสำหรับผู้เดินทางที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีบทกำหนดโทษที่สำคัญเช่นกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้แยกกักหรือกักกันมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งห้ามไม่ให้ออกจากสถานที่แยกกักหรือกักกันมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนฤมลอุดมพรรายงาน
10: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพและหลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าจากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำมาตรการเข้มงวดโปร่งใสและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มรูปแบบนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวและจัดกิจกรรมซักซ้อมเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณอาคารไอราวัตรพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งในเรื่องการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอาทิกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจในพื้นที่ในการคัดกรองบุคคลเพื่อดูแลความปลอดภัยรวมถึงจัดระบบการจราจรโดยรอบอาคารรับสมัครเพื่อรองรับสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากช่วงเวลาการเลือกตั้งอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยเน้นย้ำแนวทางให้หน่วยงานสำรวจระบบระบายน้ำวัสดุอุปกรณ์และช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส่วนของการรับสมัครสก.ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประจำเขตทั้ง50เขตเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครสก.ในแต่ละเขตสามารถยื่นใบสมัครณโต๊ะประจำเขตของตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดความแออัด ในวันนี้จะเป็นการทบทวนกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีลุยเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
13: นายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชศรีเมืองใหม่ศรีรินธรน้ำขุ่นนาจรวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
9: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
14: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโพสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าหน้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างวุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
9: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาพร้อมคาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะยอมประนีประนอมกันในบางประเด็นเพื่อให้สันติภาพกลับคืนสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร็วที่สุดนายหวังอี้ยังเน้นย้ำว่าจีนพยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งยังคงรักษาการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและโจมตีเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อิหร่านประนามการโจมตีดังกล่าวโดยกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน
10: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประนามการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน6ลำจากอิรักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพลเรือนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม UNSC ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่ยกระดับความรุนแรงในภูมิ ิภาคพร้อมเรียกร้องให้ยุติการโจมตีทุกรูปแบบโดยทันทีและขอให้ทุกรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยความมั่นคงและการคุ้มครองทางนิวเคลียร์ตลอดจนละเว้นจากการกระทำที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ด้านนายโมฮัมเหม็ดอาบูชาฮับเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำ UNSC กล่าวว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับสถานการณ์ให้อันตรายยิ่งขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมในภูมิภาคที่เปราะบางอยู่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเร่งให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาซึ่งกำลังเผชิญกับมาตรการปิดล้อมทางพลังงานจากสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหายนะด้านมนุษยธรรมนอกจากนี้นายโรดริเกสยังปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัฐบาลสหรัฐที่อ้างว่าคิวบาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐทั้งนี้การที่สหรัฐดำเนินมาตรการทางการค้าต่อคิวบาหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรเริ่มปกครองประเทศด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในปีพุทธศักราช2502ส่งผลให้คิวบาประสบกับภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่มานานหลายปีขาดแคลนอาหารยารักษาโรคและเผชิญกับเหตุไฟฟ้าดับทั่วประเทศเป็นประจำ
10: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลแคนาดาประกาศห้ามพลเรือนที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยูกันดาและซูดานใต้เดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา90วันโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสอีโบลาภายในประเทศขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดาประกาศให้พลเรือนแคนาดาผู้พำนักถาวรและชาวต่างชาติที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย21วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวไดดีอาคองโกและยูกันดาอยู่ในระดับสูงมากและเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ชนะคะแนนกาเบียล่าเวียฮามนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3ต่อ2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับบ้านมาอีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปของทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้ยหยางประเทศจีนการแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์แพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม22-20 23-25 และ17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศน์สุภาจันทรสุขที่มาจากรอบคัดเลือกหวดชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6ต่อ2และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดียวพักจิราหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอาเลกรายังจากสหราชอาณาจักร6ต่อ1และ6ต่อ0พักจิราผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการ์โรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยานิกซินเนอร์มือหนึ่งของโลกจากอิตาลีหวดชนะเกลมองตาบูนักหวดเจ้าถิ่นขาดลอย3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบไปพบกับฮวนเชลุนโดโลจากอาร์เจนตินาที่เอาชนะเจคอบเฟอร์ลี่จากสหราชอาณาจักรมาได้3เซตรวด 6ต่อ4 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ0และ7ต่อ6ไทยเบรก9ต่อ7บาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบชิงชนะเลิศเกมที่4นิวยอร์กนิกเปิดบ้านถล่มคลิฟแลนด์คาวาเลีย130ต่อ93ส่งผลให้นิกปิดซีรีส์ขาดรอย4ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีนับตั้งแต่ปี1999โดยในเกมนี้คาวแอนโทนีทาวเซ็นเตอร์ตัวเก่งของทีมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำ19คะแนนกับ14รีบาวด์ขณะที่แลนดรีชาเมดทำเพิ่มอีก16คะแนนส่วนจาเรนบรันสันและมิคาวบริดเจสช่วยกันทำคนละ15คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMX ไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาไปในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยมีใจอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่เวโดโดรมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนนี้โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ1คนโดยได้เรียกบุคคารีเหร็มดีกองหลังจากชลบุรี FC เข้ามาแทนชินเงินผู้ต้นหยงตัวรุกจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์โดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า FIFA Day ครั้งนี้จะเป็นการทดลองทีมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นปลายปีนี้โดยทั้งคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE เป็นทีมคุณภาพและอยู่ในกลุ่มคู่แข่งเอเชียนเกมจึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบนักเตะทั้งหน้าใหม่และแกนหลักเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของทีมส่วนนักเตะตัวหลักหลายคนที่ FIFA Day รอบนี้ได้ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่มองว่าจะช่วยเพิ่มประสบการณ์และกลับมาเป็นกำลังสำคัญของทีม U23 ในเอเชียนเกมต่อไปสโมสรพลังการ FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮังซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าโดยนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สโมสรจึงมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่ซึ่งการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานครั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชาติชุดใหญ่
17: ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกให้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอย่างก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
16: นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจด้านการเสริมทัพผู้เล่นของสโมสรในฤดูกาลใหม่นั้นจะมอบหมายให้พักคังซอเป็นผู้ดูแลเกือบทั้งหมดขณะเดียวกันนักเตะต่างชาติของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดรวมถึงแอนดรอสทาวเซนซุปเปอร์สตาร์ประจำทีมที่ได้ย้ายทางกับสโมสรหลังหมดสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสหรัฐอเมริกาหนึ่งในเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายได้ประกาศรายชื่อนักเตะ26คนสำหรับลุยศึกเวิลด์คัพที่จะถึงนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยนำโดยคริสเตียนพูลิซิชตัวรุกจาก AC มิลานเวสตันแมคเคนนี่กองกลางจากยูเวนตุสทิโมธีเวอาร์กองหน้าจากโอลิมปิกมาร์เซยแอนโทนีโรบินสันแบ็กจากฟูแลม โดยสหรัฐอเมริกาอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับปารากวัยออสเตรเลียและตุรกีด้านทีมชาติโคลอมเบียได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยฮาเมสโรดริเกสกัปตันทีมหลุยดิอาสปีกจากบาเยิร์นมิวนิกและดาบิดออสปีนานายทวารวัย37ปีที่ลงเฝ้าเสาทีมชาติไปแล้ว130นัดโดยโคลอมเบียอยู่ในกลุ่มเคร่วมกับอุซเบกิสถานดีอาร์คองโกและคอสตาริกานางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่าน่านซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
23: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
22: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
23: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
22: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
23: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมาก บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 54 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรและเวลา 20:37 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
1: 12:50 รับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอรุพงศ์เลขที่174019713 2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534 7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีในหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและภาคเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยท่านผู้ฟังคะอาหารกับพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ การเลือกสรรเมนูอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาลรวมถึงพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารจะส่งผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตเช่นกันค่ะวัยอนุบาลที่เริ่มตั้งแต่3ขวบจนถึงอายุ5ขวบเริ่มรับประทานอาหารได้ด้วยตัวเองอยู่ในวัยเริ่มเลือกรับประทานมากขึ้นสำหรับความต้องการพลังงานและสารอาหารของเด็กวัยนี้คือพลังงานเด็กในวัย 3-5 ขวบมีความต้องการพลังงานเฉลี่ยที่ 1,200 กิโลแคลอรี่เพื่อให้เพียงพอต่อกิจวัตรประจำวันและการเจริญเติบโตของร่างกายและต้องการโปรตีนเพียง 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมต่อวันหรือเฉลี่ยประมาณ25กรัมต่อวันทั้งนี้ที่มาของพลังงานและโปรตีนหลักๆควรมาจากอาหาร3มื้อหลักคือข้าวมื้อละครึ่งถึง1ทัพพีเนื้อสัตว์หรือไข่มื้อละ 1-2 ช้อนโต๊ะน้ำมันปรุงอาหารมื้อละ 1-2 ช้อนชาและเสริมด้วยนมกล่อง 1-2 กล่องต่อวันส่วนในกรณีที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ควรปรึกษากุมารแพทย์เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะเมื่อพบปัญหาว่าเด็กไม่ยอมรับประทานอาหารอยากดื่มแต่นมหรือรับประทานแต่ขนมมีวิธีแก้และแนะนำคือแนะนำให้ลองเลือกเมนูที่มีส่วนประกอบของนมค่อยๆสอดแทรกเข้าไปในมื้ออาหารเช่นคาโบนาร่าหากทำอาหารเองสามารถใช้นมจืดแทนครีมครึ่งหนึ่งเพื่อให้ได้กลิ่นและรสที่คุ้นเคยได้ค่ะสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารผ่านการเจรจาแลกเปลี่ยนแทนการดุหรือตีเช่นหากรับประทานข้าวได้ครึ่งชามค่อยดื่มนม2อึกสลับกันไปพยายามให้รับประทานข้าวให้ได้เสียก่อนจึงให้ดื่มนมหรือขนมผลไม้ในกรณีเด็กติดเล่นหรือทำกิจกรรมอื่นๆไม่รับประทานอาหารด้วยตัวเองแนะนำให้สร้างวินัยในการจัดสรรเวลาค่ะเมื่อถึงมื้ออาหารควรนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะมากกว่าการเดินไปป้อนไปหรือเล่นไปป้อนไปส่วนนี้จะช่วยเรื่องพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กในการควบคุมช้อนรับประทานเองหากเด็กเลือกรับประทานไม่ยอมรับประทานผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์หรืออาหารใดๆอาจเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นเนื้อเหนียวไปชิ้นใหญ่ลองกินแล้วติดคอหรือเคยรับประทานผักที่เหนียวกลิ่นแรงหรือขมไปให้ค่อยๆแนะนำผักหรือผลไม้แต่ละชนิดอาจทำผ่านกิจกรรมเช่นหั่นผักเป็นชิ้นๆลวกให้สุกดีให้เด็กลองทายสีหรือเล่นจัดจานอาหารตามจินตนาการจากนั้นค่อยลองนำผักที่เด็กชอบไปปรุงอาหารก็ได้ค่ะส่วนกรณีเนื้อสัตว์ควรหั่นชิ้นเล็กเลือกส่วนที่นุ่มๆหรือสลับเป็นเต้าหู้ไข่บ้างเพื่อให้ง่ายต่อการเคี้ยวถ้าเด็กชอบอาหารจานด่วนเช่นไก่ทอดมันฝรั่งทอดแนะนำว่าอาจตั้งเกณฑ์เป็น1ครั้งต่อเดือนเพื่อลดโอกาสเด็กมีภาวะน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานและหากเด็กๆติดหวานน้ำหวานขนมหวานหากยังไม่เริ่มให้ลองดื่มนมรสจืดก่อนจะดีกว่าหรือใช้วิธีสลับขนมหวานเป็นผลไม้สดใส่น้ำเล็กน้อยปั่นให้เข้ากันแช่แข็งหรือหั่นเป็นชิ้นแล้วแช่เย็นจัดเป็นของว่าง1มื้อเวลาอากาศร้อนๆและไม่แนะนำให้ใช้น้ำผลไม้กล่องสำเร็จรูปนะคะท่านผู้ฟังคะหากเด็กในความดูแลของท่านรับประทานเปรอะเลอะเทอะไปบ้างควรสอนอย่างใจเย็นอาจมีเสื้อกันเปื้อนให้เด็กเพราะกิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เจ๊
22: ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
23: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
22: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
23: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
22: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
23: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริจรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ทำความดีเจริญภาวนาฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบ31พฤษภาคมนี้ณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
2: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์ทาง FM 97.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เราพบกันวันพุธที่27พฤษภาคม2569ค่ะจบข่าวภาคเที่ยงแล้วก็ล็อกคลื่นไว้ที่ FM 97พบกับวาไรตี้ข่าวสารของคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามด้วยเดี๋ยวช่วงเบรก2เบรก3เราทักทายพูดคุยกันนะคะในช่วงของ Facebook Live Fanpage ด้วยคุณฝั่งคณะนายกรัฐมนตรีและคณะเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วนะคะและก็มีภาพที่น่าประทับใจเมื่อคุณซาบิดาไทเซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก็ไปร่วมภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็มีการถ่ายภาพขณะที่คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีเนี่ยกลับประเทศไทยบนเครื่องบินก็นั่งทำงานเลยนะคะบอกว่านายกรัฐมนตรีไม่มีคำว่าพักนะเดินหน้าทำงานต่อเนื่องบนเครื่องบินคุณซาบิดาก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียของเธอที่ Facebook นะคะโดยเป็นการโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพแล้วก็คลิปของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะกำลังนั่งทำงานระหว่างนั่งบนเครื่องบินเดินทางกลับสู่ประเทศไทยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสก็บอกว่าในขณะที่ทุกคนเหนื่อยและหลับไหลนายกรัฐมนตรีนั่งทำงานและก็ข้อความว่าผ่านไป3ชั่วโมง4ชั่วโมงผ่านไปยังนั่งทำงานอยู่นะคะก็ไปดูได้เลยนะคุณฟ้าแล้วก็สื่อมวลชนก็นำภาพที่อยู่ใน Facebook ของคุณซาบิดาไทเศษมานำเสนอข่าวในช่วงเวลานี้นะคะ

ก็นายกก็สู้ๆนะคะท่านก็อายุจะ60แล้วนะ2509นะคะท่านนายกมนตรีเกิด2509ตอนนี้ก็59ปีเศษแล้วก็ส่งกำลังใจให้แก่ท่านนายกรัฐมนตรีด้วยก็นายกรัฐมนตรีเองก็ทำงานอย่างหนักเลยนะคะบางคนเนี่ยนั่งอยู่บนเครื่องบินนี่ก็อาจจะนั่งดูภาพยนตร์นะคะลิซฟ้าเคยไปที่สเปนนะคะกลับมาก็นั่งดูภาพยนตร์จบไปเป็นเรื่องเลยแล้วก็นอนส่วนใหญ่จะนอนคุณผู้ฟังเพราะว่าตัวเองนี่เป็นคนที่ขึ้นเครื่องบินแล้วนอนหลับได้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในสภาพการไหนเอาหมอนรองคอไปจากที่บ้านด้วยก็หลับปุ๋ยเลยนะไม่ได้มานั่งทำงานอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั่งทำงานกันอย่างนี้เพราะว่าภารกิจนี่หนักมากเลยทีเดียวแล้วก็ล่าสุดนี่มีการยกเลิกการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในเดือนมิถุนายนด้วยเพราะว่าภารกิจนี้ค่อนข้างจะหนักหน่วงก็เลยไม่ได้ไปครม.สัญจรนะคะและคุณฟังเมื่อวานนี้ที่ดิฉันฝากพูดถึงเรื่องของมีคนที่ส่งเป็นพนันออนไลน์มาใน Facebook ของดีเจฝานะคะก็ล่าสุดน้องเขาก็ได้บอกแล้วว่าโดนสแปมนะคะนะผู้ฟังเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยเราก็ตกใจเหมือนกันทำไมส่งพวกเว็บพนันเนี่ยมาให้แก่เรานะก็บล็อกไปไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ตัว Facebook เองก็บอกว่ารูปภาพถูกปิดไว้เพื่อปกป้องคุณจากเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ดังนั้นเนี่ยใครส่งอะไรมานะคะผู้ฟังที่เป็นลิงก์แปลกๆข้อความยืมเงินข้อความทวงเงินข้อความข่มขู่อะไรเราอย่าไปคลิกลิงก์หรือไปตอบโต้กับเหตุการณ์นี้ก็บล็อกไปเลยนะคะคุณฟังคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เสร็จสิ้นภารกิจกันไปที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและภารกิจนี้นะคะก็ต่อเนื่องมารวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะทางด้านของข้อมูลนะคะที่มีการสรุปการเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าภารกิจในการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้สำเร็จผลตามที่ตั้งเป้าไว้ทั้งการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้ภารกิจต่างๆสำเร็จผลตามที่ได้เตรียมการไว้ทั้งการได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนไทยในฝรั่งเศสรวมทั้งการได้พบหาคือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสอันดีที่ปีนี้ไทยและก็ฝรั่งเศสครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์การทูต170ปีซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเข้าใจระหว่างกันและเปี่ยมด้วยมิตรภาพโดยได้หารือกันทั้งในเรื่องการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสในการลงทุนของภาคเอกชนทั้ง2ประเทศซึ่งจากการพบกับตัวแทนภาคเอกชนของฝรั่งเศสได้รับการยืนยันว่าจะมีการเพิ่มการลงทุนในไทยซึ่งไทยจะต้องตื่นตัวและพร้อมรับการเข้ามาลงทุนในครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวให้ภาคเอกชนทั้งในฝรั่งเศสและยุโรปโดยเฉพาะการเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยและสภาพยุโรปนะคะให้แล้วเสร็จเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับการส่งออกของไทยค่ะนะการเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสภาพยุโรป FTA TH ไทยยุโรปนะ EU ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันด้วยว่าสินค้าไทยในมุมมองของ EU ขณะนี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยตรงตามมาตรฐานของนานาชาติแต่ยังคงมีข้อติดขัดในเรื่องสินค้าเกษตรที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะไม่เจรจาแล้วทำให้ประเทศไทยต้องเสียเปรียบและก็จะไม่มีทางที่ผลประโยชน์ของประเทศจะไปสร้างข้อตกลงที่ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างเด็ดขาดและก็อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญนะคะคุณฟังที่จะต้องติดตามกันแล้วก็ดูการทำงานของทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็คือเรื่องของการสกัดเรื่องของไวรัสอีโบลาล่าสุดนะคะทางด้านกรมควบคุมโรคให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงนั้นต้องกักตัวเป็นเวลา21วันนะคะคุณฟังทางนี้ค่ะล่าสุดนะคะกรมควบคุมโรคมีการสรุปข้อมูลผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาที่เข้าเมืองไทยแล้ว
53รายยังไม่พบมีอาการเสี่ยงต้องติดตามอาการต่อเนื่อง21วันค่ะนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็เปิดเผยว่าสรุปยอดตัวเลขล่าสุดณวันที่25พฤษภาคม2569มีผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของอีโบลาก็คือที่คองโกแล้วก็ยูกันดาเดินทางเข้ามายังประเทศไทยแล้วขณะนี้ตัวเลขอยู่ที่53รายโดยมาจากคองโก12รายและก็จากอูกันดา41รายส่วนยอดที่ระบุว่ามีผู้เดินทางมา100คนก็คือยอดที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ทำเรื่องออกนอกประเทศ2ประเทศต้นทางแต่ว่าจริงๆแล้วเดินทางออกมาประเทศไทยแล้วเนี่ย53รายนะคะส่วนที่เหลือเป็นการเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นทั้งนี้ยอด53รายนะคะเป็นบุคคลมาจาก16สัญชาติเช่นจีนอเมริกาเวียดนามซาอุดิอาระเบียเกาหลีใต้โดยพบว่าผู้ที่มาเมืองไทยเนี่ยนะคะก็จะมาเที่ยวนะ53รายนี้แล้วก็รอเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆนะคะซึ่งก็ต้องติดตามอาการต่อเนื่องเลยนะที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยของเรานั้นก็ต้องติดตามอาการต่อเนื่อง21วันนะคะอันนี้ก็มีสิ่งที่ต้องน่ากังวลใจนะคะแล้วก็ต้องใช้มาตรการสกัดกั้นกันอย่างเต็มที่เลยสำหรับเรื่องของไวรัสอีโบลาที่ก็มีการยกระดับแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะคุณฟังผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนั้นมีการเตือนนะคะว่าอีโบลานั้นระบาดเร็วนะคะขณะที่ประเทศไทยก็ยกระดับสกัดอีโบลาจากประเทศที่ต้องเข้าการกักกันเนี่ย21วันแม้จะไม่เริ่มป่วยในทันทีนะคะคุณฟังนายทีโดสอัธานอมกริบิเยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกแถลงนะคะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก WHO ค่ะรายงานนะคะตัวเลขเมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมบอกว่าที่คองโกนะคะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรายงานว่าผู้ติดเชื้ออีโบลากว่า900คนเสียชีวิตแล้วกว่า220คนในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว101คนและยืนยันเสียชีวิตจากอีโบลา10คนส่วนในยูกันดามีผู้ติดเชื้อเกี่ยวข้องกับการเดินทาง5คนเสียชีวิต1คนผู้บริการองค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าเรากำลังเผชิญกับการระบาดที่ร้ายแรงและยากลำบากอย่างยิ่งมันจะแย่ลงก่อนที่จะดีขึ้นแต่เรารู้จักไวรัสนี้และเรารู้ว่าจะหยุดมันได้อย่างไรเราเคยหยุดการระบาดของอีโบลาได้ทุกครั้งก่อนหน้านี้และเราจะหยุดการระบาดครั้งนี้ได้เช่นกันผู้บริการองค์การอนามัยโลกในทีโดสก็บอกว่าเขาเห็นตรงกันกับประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ที่ว่าต้องใช้ความเป็นเอกภาพเอาชนะการระบาดคำถามก็คือเราจะทำได้เร็วแค่ไหนและต้องมีผู้เสียชีวิตอีกเท่าไหร่ก่อนเราลงมือทำนะคะทางนี้เนี่ยทางด้านของนายทีดูสนั้นบอกว่าการระบาดของอีโบลานั้นเป็นเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่นานาชาตินั้นต้องสนใจนะคะคุณฟังแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็เตือนบอกว่าอีโบลานั้นระบาดอย่างรวดเร็วนะคะที่คองโกแล้วก็ที่ยูกันดานะคะยูกันดานะคะและขณะที่ประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ยกระดับเลยนะคะคุณฟังสกัดคนที่มาจาก2ประเทศเนี่ยต้องเข้าการกักกัน21วันแม้จะไม่เริ่มป่วยนะคะทางกรมควบคุมโรคนั้นเขาก็มีการออกมาตรการมาแล้วเรียบร้อยนะก็คือต้องกักอยู่21วันด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีการรายงานนะคะมีการถ่ายภาพมีการรายงานให้กับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทยเนี่ยได้ติดตามด้วยนะคะเพราะว่าคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยยกระดับคุมเข้มอีโบลาสั่งกักตัวผู้ที่เดินทางจากคองโกแล้วก็อยู่กันดานั้น21วันนะถ้าฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษทั้งจำทั้งปรับเลยทีเดียวนะคนที่เดินทางมาจาก DR คองโกอยู่กันดาเริ่มมีผลวันแรกวันนี้เลยนะคะ27พฤษภาคม2569นะคะก็มีขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากคองโกแล้วก็ที่อยู่กันดานะคะใน Facebook ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ประกาศยกระดับเลยนะคะ21วันนะก็คนที่เดินทางมาต้องทำอย่างไรนะคะคุณฟังในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากคองโกแล้วก็อยู่กันดานะคะเมื่อมาถึงนะคะเมื่อมายังถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่ามาจากพื้นที่เสี่ยงอีโบลาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการคุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลาอย่างน้อย21วันนับจากที่เดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยง
เมื่อเดินทางมาถึงโรงแรมเนี่ยต้องแจ้งให้ทางโรงแรมทราบว่าอยู่ระหว่างกระบวนการเฝ้าระวังอาการ21วันหากจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือย้ายโรงแรมต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคทราบล่วงหน้าทุกวันและต้องบันทึกอุณหภูมิร่างกายและรายงานอาการผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่าน QR code เป็นประจำทุกวันเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อเพื่อสอบถามอาการผู้ฟังอันนี้คือก็ปรากฏว่าถ้าเกิดว่าครบการเฝ้าระวัง21วันแล้วนะคะและไม่พบอาการผิดปกติใดๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะประเมินขั้นสุดท้ายหลังจากนั้นสามารถเดินทางท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมในประเทศไทยได้อย่างเป็นอิสระอ้าวพอมาถึงแล้วนะคุณฟังต้องอยู่ในโรงแรมนะคะ21วันค่ะและหากในระหว่าง21วันหากมีอาการป่วยเช่นเป็นไข้ปวดศีรษะอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเจ็บคออาเจียนท้องร่วงมีผื่นขึ้นถ่ายเป็นเลือดมีรอยช้ำผิดปกติหรือมีเลือดออกเนี่ยห้ามเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยตนเองและห้ามใช้รถสาธารณะเด็ดขาดและต้องแยกกักตัวในห้องพักโรงแรมทันทีติดต่อสายด่วน1422หรือสแกน QR code เพื่อให้รถพยาบาลเฉพาะทางมารับตัวไปยังสถานที่พักนะคุณฟังอันนี้เป็นขั้นตอนที่ทางด้านกรมควบคุมโรคเนี่ยได้ระบุไว้เพื่อเป็นการควบคุมนะคะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็คือคองโกแล้วก็ยูกันดานะโอ้ต้องโดนกักตัว21วันนะคะก็เหมือนตอนที่คนที่เดินทางกลับมาจากอู่ฮั่นนะคะตอนที่เกิดการระบาดของโควิด19ก็ต้องโดนกักตัวอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะล่าสุดเนี่ยตัวเลขที่ทางกรมควบคุมโรครายงานนะคะ53รายยังไม่พบมีอาการเสี่ยงนะคะแต่ว่าต้องติดตามอาการต่อเนื่องถึง21วันค่ะนะสำหรับตัวของอีโบลาในตอนนี้หลายคนบอกเห็นข่าวนี้แล้วเครียดจังเลยนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ของโควิด19ระบาดเนี่ยยังหลอกหลอนเราอยู่เลยทีเดียวค่ะก็หวังว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยของเราขอให้เรานั้นเอาอยู่นะสามารถจะควบคุมผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะแฟนๆในการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะเราก็โอ้โหคิดถึงตอนที่เราเจอเหตุการณ์โควิด19เนี่ยมันเป็นอะไรที่หลอกหลอนเหลือเกินนะไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์อะไรร้ายแรงในภาวะที่ประเทศชาติของเราก็เจอปัญหานะพิษเศรษฐกิจจากตะวันออกกลางดูสินะอิหร่านกับสหรัฐนั้นก็ยังไม่มีทีท่าที่จะเจรจายุติสงครามกันได้โดยง่ายค่ะอีกเรื่องนึงนะคุณฟังที่ดีจะฝากบอกอย่าไปคิดเยอะนะคะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพาสว่าต้องเตรียมเงินเท่าไหร่นะก็คือที่แน่ๆก็คือรัฐบาลเนี่ยเขาให้1มิถุนายนเนี่ยให้เดือนละ 1,000 บาทนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้ไม่หมด1เดือนเนี่ยเขาจะตัดไปเลยนะ1เดือน 1,000 เนี่ยถ้าคุณใช้ไม่หมดเนี่ยที่รัฐบาลให้มา 1,000 เนี่ยคุณก็จะโดนตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองลิสต์ดูว่าจะใช้สิทธิ์อะไรกันได้บ้างที่เป็นอะไรที่เป็นสินค้าที่จำเป็นและก็เก็บได้หลายคนก็บอกว่าจะซื้อพวกสินค้าที่เก็บได้นะก็คือเป็นพวกแฟบนะยาสระผมสบู่ยาสีฟันนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ความงามอะไรต่างๆก็ได้ไม่ต้องไปคิดเยอะนะคุณฟังนะเราก็รัฐให้จ่ายให้เรา 60% เราจ่าย 40% คิดอย่างนี้นะถ้าคุณผู้ฟังใช้ไม่ถึงก็อ่ะรัฐเขาก็เอาคืนนะต่อเดือนแต่ว่า4เดือนก็ 4,000 ที่รัฐจะจ่ายให้แต่เราก็ต้องออกด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็คือเป็นเรื่องของการช่วยกันซื้อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะคุณฟังแล้วก็ดีใจด้วยนะคะบรรดาผู้ที่เข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ได้รับการตอบรับแล้วนะเร็วกว่า3วันด้วยนะเพราะว่ารัฐบาลนี่พิจารณาให้เพราะเป็นฟีดแบ็กที่ดีนะคะทางนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเองก็ปลื้มเลยนะคะที่คนไทยให้การตอบรับนะอย่างวันแรกเนี่ยวันที่25พฤษภาคมคนมีทะลุ25ล้านคนเลยก็เป็นการตอบรับสิทธิ์ต่างๆที่รัฐออกให้นะคะก็บอกว่านายกก็บอกว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยนะคะเรื่องของการยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าแอปพลิเคชันของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพาสนะบอกว่าถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนให้การตอบสนองต่อโครงการที่รัฐบาลตั้งใจผลักดันออกมาเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงที่โลกกำลังเผชิญภาวะการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นที่จะให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด
ครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ไม่ใช่คนละครึ่งแต่เป็น 60-40 จะทำให้กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดต้นทุนของประชาชนเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจซึ่งสิทธิ์นี้ไม่เหมือนตอนคนละครึ่งที่มีเวลาเพียง2เดือนคือพฤศจิกายนและธันวาคมและหมดลงพร้อมวาระของรัฐบาลแต่เมื่อประชาชนให้รัฐบาลของตนได้กลับมาดูแลพี่น้องประชาชนอีกรัฐบาลก็เร่งดำเนินการโครงการนี้ทันทีประกอบกับมีสถานการณ์วุ่นวายในโลกก็เลยมอบให้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปพิจารณาเพราะตอนหาเสียงใช้คำว่า plus จึงทำให้เกิดแรงผลักดันมากกว่าเดิมก็กลับมาด้วยโมเดลคำว่าไทยช่วยไทย plus เพราะคิดว่าคำจำกัดความ 60-40 ไม่ออกว่าจะทำอย่างไรให้คนเข้าใจไม่เหมือนคนละครึ่งแต่ช่วงเวลาของโครงการก็ขยายเป็น4เดือนเดือนละ 1,000 บาทนะก็บอกให้ประชาชนใช้ทุกเดือนเพราะรัฐบาลให้10ถึง30ล้านคนหากไม่ใช้ในเดือนก็สะสมไม่ได้บอกมีการเตรียมใช้จ่ายงบประมาณถ้าทุกคนบอกว่าไม่ใช้เลย3เดือนอยากใช้ 4,000 บาทในเดือนสุดท้ายหากพูดภาษาชาวบ้านก็คือรัฐบาลหมุนเงินไม่ทันจึงต้องฝากให้ช่วยกันจับจ่ายใช้สอยนี่ไม่ใช่โครงการแจกเงินแต่เป็นโครงการร่วมกันหากพี่น้องประชาชนไม่ใช้รัฐบาลก็ไม่ต้องเสียดังนั้นถ้าใช้ก็จะเกิดแรงบวก2เด้งพี่น้องใช้รัฐบาลสมทบซึ่งแน่นอนว่าด้วยวงเงินงบประมาณ 200,000 ล้านบาทที่จะเข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศจะเกิดการกระตุ้นและทำให้มีแรงจ่ายอย่าไปดูว่าใช้เงินแค่นี้จะได้กี่มากน้อยต้องมีดูโดยทั่วไปนะนายกก็บอกว่าได้รับฟีดแบคที่ฟังแล้วว่าหากมีเวลามีโอกาสจะต้องทำต่อให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ผู้ประกอบการแม่ค้าก็บอกว่าขายได้เยอะขึ้นบางคนได้5เท่า10เท่ามีความหมายการที่มียอดขายเพิ่ม5เท่า10เท่าหมายถึงจุดที่เกินจุดคุ้มทุนที่เหลือก็คือกำไรของเขาก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันถึงเรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยพี่น้องช่วยจ่าย 40% รัฐออก 60% คนที่ได้ก็คือคนที่เราไปซื้อของเขาก็ไปซื้อต่อต่างคนต่างช่วยกันประเทศไทยก็จะมีฐานการเงินที่มั่นคงขึ้นนายกก็บอกว่ารอถึงต้นเดือนมิถุนายนที่จะเริ่มโครงการนี้ด้วยความกระวนกระวายอยากเห็นการใช้จ่ายเงินพวกนี้เข้าระบบให้เร็วที่สุดนะคุณผู้ฟังก็โครงการไทยช่วยไทยหรือว่าคนละครึ่งพาสนะคะคุณฟังเราก็ใช้จ่ายไปเถอะค่ะบางคนก็อาจจะงงมีสูตรคำนวณตัวเลขนะคะคุณฟังย้ำว่าโครงการนี้เนี่ยคุณต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือน 1,000 บาทนะมันไม่ทบยอดไปนะคะคุณฟังรัฐช่วยจ่ายให้นะคะก็คือถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยคุณฟังก็คือ200บาทนะถ้า200บาทต่อวันนะคะก็คือรัฐให้200เนี่ยประชาชนก็คือต้องจ่าย133บาทวันหนึ่งเนี่ยคุณก็จะซื้อของได้333เอาเป็นแบบนี้นะคะหลายคนข้องใจว่าต้องเติมเงินเท่าไหร่ในแอปเป๋าตังค์นะคะก็คือ60 40รัฐให้60 200เราจ่ายเอง40 133บาทก็คือวันหนึ่งเนี่ยจ่ายข้าวของไป333ส่วน1เดือนนะคะคุณฟัง1เดือนเนี่ยเราต้องจ่ายไปเท่าไหร่ก็คือรัฐให้1เดือน 1,000 บาทนะคะยอด1เดือนนะคุณจะใช้จ่ายภายใน30วันเนี่ยยังไงก็ได้แต่ว่าก็คือยอดที่จัดรัฐจ่าย 60% คือ 1,000 เราจ่าย 40% ก็คือ667บาทรวมแล้วเนี่ยเราจะซื้อของได้ 1,667 บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้ารวม4เดือนว่าเราต้องมีเงินในแอปเป๋าตังค์เท่าไหร่นะคะก็คือรัฐให้เราเนี่ย 4,000 นะเบ็ดเสร็จนะแต่อันนี้ไม่รวมยอดนะคือเดือนละ 4,000 นะมิถุนาถึงกันยายน2569เราก็ต้องมีเงินในแอปเป๋าตังค์เนี่ย 2,667 บาทรวมแล้วเนี่ยเราจะใช้จ่ายได้เนี่ยนะคะ 6,667 บาทนะคะคุณฟังอ่ะสรุปง่ายๆนะคะสรุปง่ายๆนะก็คือใน1เดือนเนี่ยนะคะเราต้องเติมเงินเอาไว้เลยในแอปเป๋าตังค์เนี่ย667บาทเราก็จะใช้เงินได้ใช้จ่ายได้ผ่านทางโครงการไทยช่วยไทยพาสเนี่ย 1,667 บาทแล้วก็ใน4เดือนนะคะอาจว่าต้องใช้ใส่เงินเข้าไปเนี่ย 2,667 บาทใช้จ่ายได้ 6,667 บาทไม่ยุ่งยากคุณผู้ฟังไม่ยุ่งยากเลยนะสำหรับโครงการนี้ดิฉันว่าคนที่โวยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ขี้โวยไปหน่อยนะคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะจับจ่ายซื้อหาสินค้าแล้วเนี่ยบางคนใช้เกินด้วยนะคะนะแต่ว่าย้ำว่าถ้าวันหนึ่งใช้ไม่ถึง200เนี่ยมันก็คือทบไปได้แต่ใน1เดือนนี่ไม่ทบนะคุณฟังใน1เดือนนี่ไม่ทบ
จ้าก็คือถ้าไม่ถึง200นี่ทบวันถัดไปแล้วก็คุณฟังใช้ไปเหอะ1เดือนนะคะภายใน1เดือนเนี่ยคุณใช้ไปได้เลยก็คือ1เดือนใช้ 1,667 บาทคิดดูซิ1เดือน 1,667 บาทเนี่ยเราจะซื้อของอะไรกันบ้างดิฉันฝันได้ใช้หมดส่วนใหญ่ใช้หมดนะคุณฟังเพราะว่าบางทีก็ซื้อกับข้าวในตลาดแล้วก็ซื้อของที่ต้องเอามาเก็บไว้ค่ะนะคะบางทีต้องซื้อสบู่ซื้อยาสระผมเนี่ยก็ไปนะฟังบางทีเขามีแม่ค้าที่เขาขายอยู่แล้วเขารับเนี่ยเราก็ซื้อมาแฟบน้ำยาล้างจานอะไรเงี้ยก็ซื้อได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดระบบหมุนเวียนคนที่ได้มาแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าเราได้ใช้จริงๆแล้วก็ช่วยค่าของชีพนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยขายดีขึ้นจริงๆค่ะนะอย่างแม่ค้าขายหมูปิ้งที่เขาไม่เข้าร่วมโครงการโอ้แต่ก่อนคนซื้อเยอะเลยตอนนี้ก็พอไม่เข้าร่วมโครงการคนก็ไปซื้อเจ้าอื่นที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะคะเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวไปติดตามบทเพลงที่คุณคิดถึงกันค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์มาวอช
3: วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ทำความดีเจริญภาวนาฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบ31พฤษภาคมนี้ณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์มาวอช
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์ค่ะคุณฟังทราบไหมคะว่าแบคทีเรียในช่องปากนั้นไม่ได้อยู่แค่ภายในช่องปากของเราเสมอไปถ้าคุณฟังปล่อยให้มีคราบสะสมนะคะมีพลักหรือว่าเป็นอาการเหงือกอักเสบเรื้อรังเชื้อแบคทีเรียตัวนี้สามารถที่จะเข้าสู่กระแสเลือดส่งผลต่อการอักเสบภายในร่างกายรวมทั้งจากช่องปากเนี่ยเชื้อแบคทีเรียนั้นสามารถเข้าสู่สมองได้มีรายงานวิจัยที่พบว่าสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโรคทางสมองและก็ปัญหาความจำในระยะยาวด้วยพูดถึงตรงนี้แล้วนะคะคุณฟังดิจิฟาก็อยากให้แฟนรายการนั้นใส่ใจในการดูแลช่องปากของเราทำความสะอาดช่องปากแปรงฟันนะคะอย่างถูกวิธีอย่าแปรงแรงเกินไปด้วยเดี๋ยวเหงือกร่นเหงือกอักเสบและใช้ไหมขัดฟันรวมทั้งน้ำยาบ้วนปากที่ช่วยทำให้คุณฟังนั้นลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีคือในช่องปากของเราเนี่ยมีทั้งตัวดีแล้วก็ตัวไม่ดีน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์กำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีได้ถึง 98%ช่วยทำให้ช่องปากของเราชุ่มชื้นมีฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุลดกลิ่นปากลดอาการเหงือกอักเสบคิดค้นและพัฒนาโดยนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าแฟนๆรายการสนใจซื้อหาได้ด้วยที่ร้านค้าของมูลนิธิองค์การเภสัชกรรมร้าน GPO นะคะ GPO สำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามาค่ะที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาค่ะร้านมูลนิธิทันตมหิดลนะคะแฟนรายการไปซื้อที่นี่กันนะคะมีฟีดแบคมาจากทางด้านของผู้บริหารบอกว่าแฟน FM 97เนี่ยแวะไปที่มูลนิธิทันตมหิดลแล้วก็ซื้อที่นี่ร้าน Healthy Max นะคะมี6สาขาค่ะเช่นที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณด้วยเลยจะฝากเข้าไปมานะคะอยู่ตรงแถวๆโซนฟู้ดคอร์ตนะคะร้าน Healthy Max ค่ะถ้าแฟนรายการแวะไปก็ซื้อได้เลยสำหรับ Authorize หรือว่าสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์บางท่านเองสนใจก็เข้าไปดูใน Facebook Authorize นะคะหรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้ในบ้านสีส้มเรามีการแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วหรือที่บ้านทีๆก็ได้คุณผู้ฟังสามารถจะสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะคะถ้าเกิดว่าแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวสนใจสั่งซื้อออนไลน์ก็กดสั่งซื้อได้เลยนะคะในบ้านสีส้มของAuroraiseเขาเป็น official fan page เลยนะคะก็หวังว่าแฟนๆรายการที่ฟังรายการของเราอยู่นะคะแล้วก็สนใจก็กดสั่งซื้อได้หรือโทรถามก็ได้เบอร์โทรนี้0814914291 0814914291หรือว่าแอดไลน์ Auroraise นะคะ Auroraise มีทั้งเป็นน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีสเปรย์ด้วยนะคะกำจัดทุกปัญหาในช่องปากเลยเป็น Auroraise Mouth Spray ค่ะช่วยทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นพกง่ายนะคะชุ่มคอด้วยมั่นใจไปได้ทุกที่เลยน้ำยาบ้วนปากตัวนี้ราคาก็แค่หลักร้อยเท่านั้นเองค่ะคุณฟังอย่าปล่อยให้ช่องปากของเรานะคะมีความเสี่ยงจากเชื้อแบคทีเรียหรือมีคราบพลักต่างๆที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากออไรช่วยดูแลเหงือกและฟันลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปากใครที่เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะสามารถจะพกเอาตัวเมาส์สเปรย์ไปได้หรือว่าใช้ออไร100 ml ขนาดที่เป็นพกตัวพกพาได้นะคะมี250 ml เนี่ยเอาไว้ที่ห้องน้ำที่บ้านที่บ้านดิจิฟาก็ทำแบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณฟังให้ความสนใจลองเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage Auroraise นะคะก็ฝากไว้กับแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วก็ขอบคุณทุกการทักทายผ่านทาง FM 97ของเรานะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพเพราะว่าเราติดตามฟังกันอาจจะอยากทักทายอาจอยากจะเห็นกันนะคะหรือว่าข่าวสารเพิ่มเติมที่รับฟังอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมแอดมินของเรานี่ก็จะมีการรวบรวมข่าวสารไว้ใน Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยอย่างวันนี้เนี่ยนะแอดมินของเราก็บอกว่าเป็นวันครีมกันแดดโลกน่ารักมากนะคะแล้วก็เป็นวันเกิดเกม Dragon Quest ใครอยากจะทราบว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันอะไรในอดีตแต่ว่าดิจิฟ้าชอบจังเลยนะขนาดครีมกันแดดยังมีเลยนะคะ Sunscreen Protection Day ค่ะก็เพิ่งทราบจากแอดมินเพจนี่แหละบอกว่าเป็นวันครีมกันแดดโลกตรงกับวันที่27พฤษภาคมของทุกปีนะคะเป็นการรณรงค์เรื่องการป้องกันรังสี UV อัลตราไวโอเลตนั่นเองนะที่ทำลายผิวหนังแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งผิวหนังได้เพราะฉะนั้นแน่ก็แนะนำให้ใช้ครีมกันแดดกันคุณฟ้าใช้ครีมกันแดดหรือเปล่าดิฉันก็ใช้ครีมกันแดดนะคะก็ช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยช่วยปกป้องแสงแดดด้วยแล้วก็ตากแดดบ้างนะในยามเช้าเนี่ยก่อน10โมงเนี่ยจะบอกก็ตากแดดสัก10ถึง15นาทีแต่ตอนที่ออกไปตากแดดนี่ไม่ได้ใช้ครีมกันแดดนะคุณฟังเพื่อจะรับรังสี UV อ่อนๆแล้วก็ถ้าเป็นแดดจัดๆกลางวันนี่ไม่เอาเลยนะคุณฟังแต่ว่าถ้าเป็นแดดตอนที่สัก10โมงช่วงนี้แดดแรงบอกเลยว่าช่วงนี้แดดแรงมากๆก็ใครที่ไม่มีความจำเป็นก็พยายามหลีกเลี่ยงการโดนแดดหรือว่าต้องใช้ครีมกันแดดใส่เสื้อผ้าที่ปกป้องแดดด้วยใช้ร่มกันนะคะคุณผู้ฟังคุณฟังคะทางด้านของกิจกรรมที่สำคัญที่ฝรั่งเศสนะคะเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในงานเลี้ยงรับรองเปิดนิทรรศการระดับโลกครั้งประวัติศาสตร์ราชภัตราสู่สากลนะคะซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะที่พิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นการจัดงานที่ทางด้านของพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสเนี่ยร่วมกับพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและวาระครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะถ่ายทอดความงดงามของราชภัตราไทยจากรากเหง้าทางวัฒนธรรมสู่ความร่วมสมัยบนเวทีโลกด้วยนะคะเป็นนิทรรศการที่นำเสนอความงดงามของมรดกภูมิปัญญาไทยวิวัฒนาการเครื่องแต่งกายของราชสำนักไทยนับตั้งแต่ทศวรรษที่1960จนถึงปัจจุบันผ่านมุมมองด้านการทูตทางวัฒนธรรมด้วยการจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชยมทั้ง8แบบผ้ายกโบราณงานหัตถศิลป์ชั้นสูงรวมไปจนถึงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวไทยแล้วก็นายปิแอร์บอมแมงดีไซเนอร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศสผู้ก่อตั้งแบรนด์แฟชั่นระดับโลกนะคะและฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตลอดจนผลงานร่วมสมัยจากนักออกแบบไทยกว่า200รายการนะคะภายใน7ห้องจัดแสดงที่ถ่ายทอดบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสนะคะก็นิทรรศการนี้จะเปิดให้เข้าชมถึงวันที่1พฤศจิกายน2569นะคะณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะในนิทรรศการนี้ก็มีแบรนด์สิริวัณวรีนำเสนอผลงานการออกแบบร่วมสมัยที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยผ่านมุมมองแฟชั่นระดับสากลด้วยนะคะก็เป็นอีกนิทรรศการหนึ่งที่สะท้อนเอกลักษณ์และก็ความงดงามของราชภัฏฐาไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยต่างๆด้วยอีกทางหนึ่งค่ะและคุณฟังคะก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะเมื่อประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะนายเอ็มมานูเอลมาครองค่ะก็มีการโพสต์ใน IG ส่วนตัวนะคะเป็นภาพของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะกับท่านนายกรัฐมนตรีของเราที่จับมือกันนะคะปรากฏว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยได้โพสต์ใน IG ส่วนตัวแล้วก็ใช้บทเพลง Made in Thailand ของวงคาราบาวนะคะมาลง Instagram ส่วนตัวด้วยนะคะภายหลังการพบปากกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เป็นอีก1ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่โด่งดังเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างไทยแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยนะก็เพลง Made in Thailand ก็กลับมากึกก้องกันอีกครั้งหนึ่งค่ะและคุณฟังกรุงเทพมหานครนะคะจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็จะเริ่มต้นรับสมัครกันในวันที่28พฤษภาคมนะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะถึง1มิถุนายน2569ก็จะเปิดรับสมัครนะคะที่อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนั่นเองนะคะก็พรุ่งนี้ก็จะเห็นภาพนะคะการไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ก็มีการแถลงเตรียมความพร้อมกันไว้แล้วเรียบร้อยนะคะในการรับสมัครเลือกตั้งสกแล้วก็ผู้ว่ากทม28พฤษภาคมนี้นะคะโดยเมื่อวานนี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้กับประชุมแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานรับสมัครเลือกตั้งณอาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะคะคุณฟังอันนี้ก็คือไม่ใช่ที่เสาชิงช้านะนะที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะกทม.2ดินแดงแหละเดี๋ยวก็เรียกกันอย่างนี้ง่ายๆนะคะเตรียมความพร้อม28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนก็มีการจัดการจราจรนะคะดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครและก็แน่นอนกองทัพสื่อมวลชนนะคะที่จะไปรายงานข่าวจุดถ่ายทอดสดต่างๆให้ได้ติดตามกันนะสมัยที่ดิฉันเป็นนักข่าวเด็กๆนะโอ้โหก็ต้องไปทำข่าวนี้นะคะคุณฟังเพราะว่าแต่ก่อนนะอยู่ที่ช่องจิตนะก็ไปทำข่าวไปมีรถถ่ายทอดสดก็ต้องไปรายงานกันนะคะเรื่องการรับสมัครเอ้ยอะไรต่างๆนะโอ้โหยิ่งวันเลือกตั้งนี่อยู่ที่กรุงเทพที่อยู่ที่เสาชิงช้านะตอนนั้นนะอยู่ยาวเลยตั้งแต่เช้ามืดนะยังมืดค่ำเที่ยงคืนก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะคะแล้วก็เตรียมการเลือกตั้งตอนนี้กทม.ก็เคร่งครัดนะก็จะดูแลเรื่องของการระบายน้ำต่างๆอย่างไรก็ตามวันนี้นะคะชาวกรุงเทพมหานครก็เตรียมรับฝนกันหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะผู้ฟังนะคะช่วงบ่ายถึงค่ำเลยร้อยละ30ของพื้นที่นะคะจุดที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยเป็นทางฝากฝั่งตะวันออกของกทม.ค่ะหนองจอกมีนบุรีดอนเมืองสายไหมคลองสามวานะอากาศก็ร้อนร้อนนะคุณฟังช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็หลายพื้นที่เลยอากาศร้อนในเกณฑ์อันตรายด้วยนะคะอุณหภูมิเนี่ย42เลยนะคะ ก็ต้องเฝ้าสังเกตตัวเองและวันที่31พฤษภาคมนะคะคุณฟังเป็นวันวิสาขบูชาด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่มีการจัดงานของกลุ่ม LGBTQ นะคะงาน Bangkok Pride Parade 2026นะคะก็จะมีงานใหญ่เลยค่ะเขาจะมีการเดินนะคะเดินพาเรดกันนะคะ Bangkok Pride Parade 2026ถนนพระรามที่1แยกปทุมวันถึงแยกเฉลิมเผ่านะคะเขาก็จะเดินกันโดยที่เริ่มวันที่30พฤษภาคมนะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกาถ้าไม่มีความจำเป็นนี่ก็อย่าเอารถไปนะคะคุณฟังก็มีขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่นะคะก็จะเดินขบวนตั้งแต่แยกปทุมวันค่ะคุณฟังไปจนถึงแยกเฉลิมเผ่าเลยดังนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังที่ไม่มีความจำเป็นนะก็หลีกเลี่ยงการจราจรตอนนี้ก็เอาไปรถไฟฟ้าก็ได้นะแต่ก็จะเห็นสีสันของขบวน Bangkok Pride Parade นี่แหละค่ะนะเขาก็จะออกเดินทางกันไปตามถนนพระราม1แยกปทุมวันถึงแยกเฉลิมเผ่า31พฤษภาคมนี้นะคะนำมาแจ้งแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราค่ะเบรกนี้พักกันครู่เดียวนะคะคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวสารกันต่อค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดย
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดียังไงแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดย
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะขอบคุณแฟนรายการที่ทักทายผ่านทาง Facebook Live Fanpage นะคะดิฉันฝากก็เข้าไปกดถูกใจตอบท่านทุกท่านเลยทีเดียวค่ะและคุ้มฟังคะเดิมนะคะในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 8-9 มิถุนายนจะมีการจัดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาแต่ปรากฏว่าเลื่อนไปก่อนค่ะนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าที่ประชุมครม.นะคะที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครม.สัญจรเดิมกำหนดจัดขึ้นวันที่ 8-9 มิถุนายน 2569 เนื่องจากการประชุมครั้งดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐนอกจากนี้การประชุมครม.สัญจรยังได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการประชุมออกไปประมาณ1เดือนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนทั้งนี้ภายหลังนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับในวันที่27พฤษภาคม2569ก็คือวันนี้นะคะก็จะหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดช่วงเวลาการจัดประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการต่อไปรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการด้วย ความรอบคอบโปร่งใสคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะก็เลื่อนครม.สัญจรไปก่อนนะคะ 8-9 มิถุนายนค่ะและคุณฟังอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราได้รายงานกันไปเรื่องของกรณีการที่จะต้องกักกันคนที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงของโรคอีโบลา21วันนะคะกระทรวงสาธารณสุขนั้นจะมีการจัดพื้นที่ไว้ให้เลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นการเตรียมรับมืออย่างเต็มที่นะคะกระทรวงสาธารณสุขของไทยค่ะโดยกรมควบคุมโรคนะคะคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็มีการจัดการประชุมกันเมื่อวานนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยกระดับคุมเข้มอีโบลาและก็ให้ผู้ที่เดินทางมาจากคองโกและยูกันดานั้นต้องกักตัวอย่างน้อย21วันค่ะนะคะท่านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3/2569เรื่องของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกาซึ่งองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศปัจจุบันพบการระบาดหลักในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัย867รายเสียชีวิต214รายและสาธารณรัฐยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยัน5รายเสียชีวิต1รายแม้ประเทศไทยจะยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่เนื่องจากโรคนี้มีความรุนแรงสูงและมีระยะฟักตัวนานถึง21วันกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศให้ทั้ง2ประเทศดังกล่าวเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายเพื่อดำเนินมาตรการสกัดกันโรคอย่างเข้มงวดนะคะก็เลยมีการยกระดับมาตรการสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตรายกรณีติดเชื้อไวรัสอีโบลาทั้ง2ประเทศนะคะก็คือให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนำไปดำเนินการจากคุมไว้สังเกตนะเดิมที่บอกว่าเป็นการคุมไว้เนี่ยเป็นการแยกกักเลยหรือกักกันผู้ที่เดินทางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันนะคะก็คือ1กรณีที่ไม่มีอาการให้กักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด2กรณีที่มีอาการเนี่ยต้องแยกกักเลยนะคะณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดแล้วก็เห็นชอบให้เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากคองโกและยูกันดาเดินทางเข้าไทยเนี่ยให้ผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวและให้กรมควบคุมโรคจัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม2569ในเวลา 18:00 นเป็นต้นไปก็คือวันนี้ช่วง 18:00 นนะคะกรมควบคุมโรคนั้นจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินมาตรการที่เหมาะสมต่อไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเองก็ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดและก็ยกระดับให้มีการกักกันโรคเนี่ย21วันเลยทีเดียวค่ะและคุณฟังคะในเดือนมิถุนายนนะคะจะมีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบนะคะ3มิถุนายน2569ค่ะคุณยุภาทวีวัฒนกิจบวรท่านประธานสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะคะท่านประธานสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติโดยสำนักงานประสานนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ประสานบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครอบคลุมด้านพิธีการการอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่เข้าร่วมพิธีค่ะในส่วนพิธีการณท้องสนามหลวงในวันพุธที่3มิถุนายน2569ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นพระสงฆ์149รูปมีนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มเวลา 17:30 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา19 19:29 นะคะในส่วนภูมิภาคก็กำหนดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่ส่วนในต่างประเทศทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ประสบกรณิกรชาวไทยทั้งในและต่างประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงนะคะนี่ก็เป็นการกำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติค่ะในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองค่ะและขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ปวงพระสงฆ์กนิกรต่างก็ติดตามนะคะเพราะว่ามีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569หลายท่านก็สนใจนะคะว่าจะสั่งจองได้ทางไหนก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าเป็นเข็มที่ลึกที่สวยงามมากจริงๆนะคะดิจะฝ่าชมแล้วก็เห็นความสวยงามนะคะหลายท่านเองก็อยากจะจองกันนะคะคงต้องติดตามรายละเอียดกันต่อไปเข็มที่ระลึกนะประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพนะคะสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็เป็นความหมายของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ด้วยค่ะและคุณฟังคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่หลายท่านเองก็คงจะติดตามแล้วก็ถามไถ่มาเหมือนกันนะคะนั่นก็คืองานกาชาดคอนเสิร์ตซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยเนี่ยก็จัดขึ้นนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ปวงชนชาวไทยนะคะได้ร่วมในการที่จะบริจาคเงินเพื่อนำเสร็จโดยพระราชกุศลด้วยท่านใดสนใจนี่ต้องติดตามไปที่กองทัพเรือนะคะก็มีข้อมูลข่าวสารออกมาเป็นระยะระยะแล้วนะคะคอนเสิร์ตกาชาดคอนเสิร์ตในปีนี้นะคะจะจัดขึ้นวันที่15วันพุธที่15กรกฎาคม2569และวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 นาทีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะโดยกาชาดคอนเสิร์ตครั้งนี้ Still on my mind ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงวงดนตรีโดยวงดุริยางราชนาวีนะคะวันพุธที่15กรกฎาคม2569เวลา 19:30 นาทีรอบประชาชนวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 นาทีรอบเสด็จพระราชดำเนินณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะทั้งนี้ศิลปินรับเชิญนะคะคุณมีคุณหลังชัชชัยสุขวดีนะคะคุณพีรพัฒน์เถนว่องนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตินันท์ชินสำราญคุณหนูนาหนึ่งธิดาโสพลค่ะคุณปรางทิพย์แถลงนะคะแล้วก็คุณธนศรักษ์คัสสันด้วยรวมทั้งปีนี้พิเศษมากๆเลยมีการแสดงโขนรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรด้วยนะคะเป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนะคะก็ขอเชิญชมการแสดงและร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยนะคะถ้าคุณฟังสนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือค่ะเบอร์โทร024753081 024753081 024754960 024754960และ065423935 ย้ำนะคะคุณฟัง0654233935หรือติดต่อได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือเลยนะคะอยู่ตรงถนนมหาราชเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราดิฉันฝากรีบเอาข่าวมาบอกแฟนรายการก่อนนะคะเพราะบางท่านเองอยากจะได้บัตรชมกาชาดคอนเสิร์ตก็ติดต่อบริจาคแล้วก็พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือได้เลย024753081 024754960นะคะผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยนะคะลดหย่อนภาษีได้2เท่ารายละเอียดเนี่ยคุณฟังก็ติดตามได้ใน Facebook Fanpage ของกองทัพเรือค่ะนะครับชื่อการแสดง Still on My Mind ท้าสถิตในดวงใจนิรันดร์กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยนะคะย้ำนะคุณฟัง15ถึง16กรกฎาคมนี่นำข่าวมาบอกคุณฟังล่วงหน้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ฝากแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะอย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์ด้วยนะคะแฟนรายการที่อยากจะดูแลช่องปากดิฉันฝากเชื่อว่าแฟนรายการนั้นมองหาน้ำยาบ้วนปากที่ไม่แสบปากแล้วใครที่มีอาการเหงื่ออักเสบเป็นประจำหรือว่ามีแผลในช่องปากลองเปิดใจให้กับน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์และใช้เพียงนิดเดียวเองครั้งละ1ฝานะลดอาการเหงื่ออักเสบโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในช่องปากมีทั้งเมาส์สเปรย์ด้วยมีทั้งน้ำยาบ้วนปากด้วยโทรสอบถามได้เบอร์โทรนี้0814914291 0814914291หรือเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Facebook Fanpage ออร่าไรส์หรือว่าไปซื้อที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมร้าน GPO นะคะอยู่ตรงเส้นถนนพระราม6สำนักงานใหญ่เลยนะคะแฟนรายการก็ชอบไปซื้อกันที่นี่ที่ร้าน GPO นะคะที่คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิกนะคะแล้วก็ที่คลินิกทันตกรรม LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Mac 6สาขาก็จะมีที่ Healthy Mac Icon สยามบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้วก็ที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณถ้าสะดวกจริงๆนะจีจะฝากแนะนำแฟนรายการซื้อในช่องทางออนไลน์ของออร่าไรได้เลยนะคะที่บ้านสีส้มช้อปปี้นะคะหรือว่าที่ TikTok นะบ้านทีทีนะหรือเข้ามาดูที่ทีทีของ DJ ฝา FM 97ก็ได้วันนี้ลาคุณฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์มาวอช
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาล
10: นายโสภณ จารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงบทบาทรัฐสภาในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดภายหลังนายรุ่งเพชรศรีกาญจนาส.ส.หนองบัวลำภูพรรคเพื่อไทยหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งปีนี้มีการจับกุมยาเสพติดได้แล้วกว่า5ล้าน9แสนเม็ดขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดจับกุมได้กว่า30ล้านเม็ดพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืนโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนเพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการพร้อมจัดเวิร์กช็อประดับชาติเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนส่งต่อให้รัฐบาลไปประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: อย.ไทยต้อนรับผู้แทนสปป.ลาวแลกเปลี่ยนระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจสุขภาพสองฝั่งโขงเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือด้านระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางด้านมาตรฐานการกำกับดูแลและแนวทางสนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างสองประเทศการหารือครั้งนี้สะท้อนถึง

0: ความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยและสปป.ลาวโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งร่วมกันพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเอื้อต่อการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพของภูมิภาคการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของทั้งสองประเทศแล้วยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการและส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสปป.ลาวให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันทางการฟิลิปปินส์ยืนยันว่าผู้นำเวียดนามมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโตเลมผู้นำเวียดนามพร้อมกับภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์โดยผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆอาทิประเด็นความมั่นคงความร่วมมือด้านการค้ารวมทั้งกิจการทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์และเวียดนามทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีมาร์กอสซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐพยายามที่จะสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อรับมือกับจีนที่มีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอท่าลี่อำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามอำเภอปลาปากอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองพอกอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุชุมอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรอำเภอปรางกู่อำเภอกุขันอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอปราสาทอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอห้วยแถลงอำเภอจักราดอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคูเมืองอำเภอลำปลายมาสอำเภอหนองกี่อำเภอชำนิอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 34.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 57% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนศกนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: หนังสือยินยอมจากน้องเข้ามาเนี่ยได้เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับพี่เป็นพี่ใหญ่ใช่ไหมพี่เป็นพี่คนโตใช่ไหม
1: ฮะ
3: เป็นพี่คนโตใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ครับน้องเขาคือก่อนที่เขาจะเสียชีวิตให้เขาเป็น
2: ไม่ผมถามพี่ชายอ่ะพี่ชายเป็นพี่คนโตใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่เป็นน้อง
2: อ่ะเป็นน้องยังไม่ใช่ไม่เป็นไรครับพี่เอาละคนใดคนหนึ่งก็สามารถจะร้องที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของคนตายได้รวบรวมบัญชีทายาทและทรัพย์สินของคนตายนะครับให้ทนายความเขาทำให้ง่ายที่สุดแต่ถ้าเราทำได้เองก็ไปยื่นให้อัยการช่วยยื่นต่อศาลให้แต่ทั้งหมดกระบวนการรวบรวมทั้งหมดทำบัญชีทายาททรัพย์สินอันนี้เราต้องทำเองแล้วก็ไปยื่นให้อัยการพร้อมกับค่าธรรมเนียมศาลก็ไม่เกิน1,000 บาทครับอัยการทำให้ฟรี
1: ครับ
2: ใช้เวลา 3-4 เดือนก็ศาลตั้งเสร็จปั๊บก็มาจัดการเรื่องโอนกรรมสิทธิ์กันนะ
3: พี่ชายคือถ้าตกลงกันได้ก็ไม่ต้องเสียค่าทนาย
2: ใช่ครับถ้าจะเอาความสะดวกก็ใช้ทนายความให้เขาได้ทำงานบ้าง
1: ให้ทนายเลยดีกว่าเพราะว่า
2: ใช่ครับพี่ครับนะถ้าเราใช้ทนายเขาก็รวบรวมให้เราได้หมดนะทำการแทนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ชัย
1: ขอบคุณคร
2: ับ
3: อันนี้ดูไม่ซับซ้อนเพราะว่าพี่น้องคุยกันได
2: ้
3: ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแหวงหรือต้องไปฟ้องร้องอะไรกัน
2: ตกลงกันได
3: ้
2: หรือถ้ากรณีที่สมมติว่าการกู้ร่วมในคนหนึ่งเสียชีวิตหรือว่าเลิกรากันไปครอบครัวเหมือนที่กู้ร่วมกันไงตอนที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันก็กู้ร่วมกันสามีภรรยาใช่ไหมต่อมาเลิกรากันไปทำไงอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็ต้องไปคุยกับทางธนาคารก็ต้องหาผู้กู้รายใหม่เข้ามาคนนั้นก็ต้องถอนออกไปถ้าถอนออกไปเหลือใครเป็นเจ้าของมันต้องเสียภาษีเงินได้เนี้ยอะไรอีกนะมีกระบวนการอยู
3: ่คุณคมค่ะสวัสดีค่ะคุณคมคุณคม
2: ได้ยินไหมครับลุงคมครับเงียบเลย
1: แต่เสียงเบา
3: คุณคมคุณคมมาจากบุรีรัมย์เนาะ
1: ครับ
3: มีใครอ้างไม่ได้กู้แต่ถูกกองทุนหมู่บ้านทวงหนี้คือคุณคมไปกู้เงินอะไรยังไงหรือว่าไม่ได้กู้ตรงไหนอธิบายเหตุการณ์ให้หน่อยค่ะ
1: คือกรรมการกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเขามาทวงหนี้ผม
2: ครับ
1: เขาว่าผมกู้เงินเขาผมบอกว่าผมไม่ได้กู้เถอะไม่ได้กู้ทำไมมีชื่อตาเขาว่าอย่างนี
2: ้มีชื่ออะไรนะ
1: เขาบอกว่าไม่ได้กู้ผมบอกว่าผมไม่ได้กู้แล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้กู้ยังไงมีนี่ชื่อตาอยู่ใน
2: มีชื่อตาอยู่ตาคมทีนี้เขามาทวงเป็นเงินเท่าไหร่ครับลุง
1: 10,000 บาทครับ
2: 10,000 บาทนะครับเขามาทวงเมื่อไหร่ล่าสุด
1: ทวงปี68
2: 2568ลุงก็บอกว่าลุงไม่ได้กู้ก็เลยไม่ได้ชำระไปใช่หรือไม
1: ่ก็ไม่ได้ชำระผมก็ไม่รู้เรื่องมาทีก็ต้องถามมาทวงหนี้ครับ
2: ลุงลืมหรือเปล่าล่ะครับ
1: ไม่ลืมครับผมก็ไม่ลืมเขาอ้างของผมลืมเหมือนกันแหละ
2: ลุงอายุเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ย
1: 70 แล้วครับ 70 แล้ว
2: ลุงคมอย่างนี้ครับคุณลุงข้อเท็จจริงมันยังไงเราก็ไม่ทราบฟังความข้างเดียวนะคนที่อยู่เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านมาทวงหนี้เขาก็ต้องมีหลักฐานการกู้ถูกไหม
3: ค่ะ
2: เอกสารการยื่นขอกู้ตั้งแต่เมื่อไหร่มีคนค้ำประกันหรือไม่อะไรเงี้ยนะเขาก็ต้องมีพยานมีหลักฐานอยู่มาขอให้คุณลุงชำระหนี้10,000 บาทคุณลุงบอกว่าลุงไม่ได้กู้เขาบอกว่าก็มีชื่อลุงอยู่นี่แล้วก็งงกันใหญ่ตั้งแต่68มาจน69แล้วลุงก็ไม่ได้ชำระหนี้ก้อนนี้ถูกต้องไหมครับคุณลุง
1: แต่สัญญากู้เนี่ยเขาว่าผมกู้ตั้งแต่ปี59เนาะ
2: แล้วลุงได้เห็นสัญญาไหม
1: ฮะ
2: เขาเอาสัญญาที่ว่านั้นมาให้ลุงดูไหม
1: เอามาให้ดูเขา
2: แล้วลุงดูสัญญาแล้วเนี่ยลุงเห็นข้อความที่เขียนหรือลายเซ็นของลุงมันใช่ไห
1: มมันดูแล้วมันดูเหมือนจะเลี้ยนแดกนะเลี้ยนแบบลายเซ็นนะ
2: ทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าถ้าลุงปฏิเสธการจ่ายกองทุนถ้าเขายืนยันว่าลุงกู้เขาก็ต้องฟ้องลุงให้ชำระหนี้เงินกู้ให้กับกองทุนพร้อมดอกเบี้ยซึ่งถ้าเขาฟ้องลุงก็ต้องพิสูจน์ลายเซ็นกันแบบก็ลุงบอกไม่ได้เซ็นลุงกำลังอ้างว่ามันเลียนแบบลุงไม่ได้เซ็นมันต้องพิสูจน์เพราะฉะนั้นคนที่จะตัดสินว่าเรื่องนี้เนี่ยกู้หรือไม่กู้จะเชื่อลุงก็ไม่ได้จะเชื่อกองทุนเลยก็ไม่ได้ ศาลจะต้องเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงกันในชั้นศาลนะทั้งสองฝ่ายต้องไปพิสูจน์กันว่าตกลงกู้หรือไม่กู้ถ้าไม่กู้ศาลตัดสินว่าไม่ได้กู้ลุงก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าศาลตัดสินว่านี่ไงลายเซ็นของลุงปรากฏชัดเจนเลยลายเซ็นของนายคมศาลตัดสินว่ากู้ลุงก็ต้องใช้พร้อมดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นลุงก็ต้องถ้าลุงไม่ใช้เขานะก็บอกว่าตั้งแต่ปี59ลุงก็ไปเก็บข้อมูลให้ดีเตรียมหลักฐานให้ดีนะอะไรต่างๆที่พอจะรวบรวมได้หรือลุงบอกว่าก็ลุงไม่ได้กู้ลุงจะมีหลักฐานอะไรก็ต้องดูที่ว่าเวลาเขาฟ้องมาเนี่ยนะเขาฟ้องศาลก็ต้องส่งคำฟ้องมาถึงลุงนะครับได้คำฟ้องนั้นปั๊บอย่านิ่งเฉยเอาคำฟ้องนั้นไปหาทนายนะครับเพื่อที่จะดูว่าจะมีข้อต่อสู้นะครับในการแก้ต่างยื่นคำให้การต่อศาลภายใน15วัน30วันแล้วแต่ว่ารับหมายหรือปิดหมายถ้ารับหมาย15วันยื่น
3: ค่ะ
2: นะครับถ้าเขามาปิดหมายไม่ได้รับนะอันนี้30วันยื่นถ้ายื่นไม่ทันขอขยายได
3: ้
2: ตอบลุงคมตามนี้นะลุงนะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับพิสูจน์กันไม่ได้อธิบายความจากนี้ไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้ว
3: ก็แกบอกแกมีที่กู
2: ้ลุงไม่ได้กู
3: ้แต่แกก็มีหลักทางกรรมการหมู่บ้านก็เอาเอกสารมาได้นะ
2: ก็ดูหลักฐานน่ะดูหลักฐานน่ะดูจากหลักฐาน
3: อ่ะไปสายคุณ9ต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณ9คะ
4: สวัสดีค่ะ
3: จ้าคุณ9ทำพินัยกรรมยกเงินฝากนะคะธนาคารให้ทายาทจะได้รับเงินโดยตรงหรือไม่ล่ะฮะ
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: อันนี้ฟังอันนี้ฟังมาจากเมื่อวานน่ะเรื่องเขาฝากเงินไว้ในธนาคารแล้วคนฝากเสียชีวิตพอเสียชีวิตเสร็จปั๊บเนี่ยทายาทจะไปเบิกเงินธนาคารไม่ให้เบิก
3: ใช่
2: ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกถูกไหมทีนี้ป้าเก้าแกก็เลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทำพินัยกรรมไว้เลย
3: ยกให้เลย
2: ทำพินัยกรรมเขียนในพินัยกรรมไว้เลยว่าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้านางสาวเก้าคนสวยจำนวน5ล้านบาทยกให้คุณฝน
3: คนงาม
2: อย่างเงี้ยนะพอผู้ทำพินัยกรรมเสียชีวิตพินัยกรรมมีผลใช่ไหม
3: ใช่
2: น้องฝนก็เลยเอาพินัยกรรมนั้นไปไหน
3: ไปเบิก
2: เงินที่ธนาคาร
3: ได้เลย
4: ได้
2: ป้าก้าถามว่าธนาคารจะให้เงินคุณฝนเลยหรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ตอบเลยครับธนาคารไม่ให้เบิกครับ
3: เพราะอะไรคะ
4: โอ
3: ้โหเลยนะโอ้โหเลยนะ
4: ต้องทำใหม่ต้องทำขั้นตอน
2: สมมติผมเป็นทนายความไอ้
3: ธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคาร
2: น้องฝนนี่เป็นทายาทป้าก้าวทำพินัยกรรมไม่ให้นะ
3: แล้วฝนเอาไปให
2: ้สมมตินะแต่อยากให้ทำให้จริงนะ
3: อยาก
2: ผมเป็นธนาคารผมก็บอกว่าพินัยกรรมมันถูกต้องไหมอ่ะ
3: ของจริงหรือเปล่า
2: ของจริงหรือเปล่า
3: จริงมันต้องมีการตรวจสอบกับสองทางถูกไหมคะ
2: ท่านใช่ไหมพินัยกรรมนี้มันของจริงหรือของมันของจริงไหมอ่ะถูกไหม
3: เ
4: ดี๋ยวเกิดขออนุญาตสอบถามประเด็น
2: แป๊บเดียวนี่แป๊บเดียวอย่ารู้แล้วไปคนเดียวฟังให้คนอื่นเรารู้เพราะคุณ
3: ต้องให้จบก่อน
2: ยังไม่ปล่อยมือนะนะธนาคารก็ต้องมันของจริงไหมใช่ไหมจะมีปัญหาไหม
3: อยู่ดีๆจะเอาเงินของเรา
2: ถ้าเกิดว่าต่อมาเนี่ยมีทายาทคนอื่นเข้ามาฟ้องว่านี่คือพินัยกรรมปลอมและธนาคารให้ไปแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นธนาคารอาจจะถูกฟ้องด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ธนาคารปลอดภัยไว้ก่อนคือ
3: ทำไงฮะ
2: ให้ไปยื่นเรื่องตั้งผู้จัดการมรดกเมื่อมีผู้จัดการมรดกตามคำพิพากษาของศาลและคำพิพากษาของศาลนั้นต้องถึงที่สุดด้วยนะไม่ใช่ศาลตัดสินชั้นต้นเสร็จปั๊บเอามายื่นเลยไม่ได้น
3: ะ
2: ต้องถึงที่สุดไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาไปแล้วเสร็จปั๊บตรงนั้นถึงมายื่นธนาคารเขาเห็นปั๊บมีคำผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกมาดำเนินการเขาก็ให้นึกออกไหม
3: เพราะมันไม่ใช่คำยืนยันของ
2: พี่นายกรรมจะบอกว่า
3: ทายาทคนเดียว
2: จริง 100% ยังไม่ได้
4: เน
2: า
4: ะค่ะ
2: ใช่ไหมป้าเข้าใจเนาะไอ้ประเภทบอกถ้าอย่างนั้น
4: ถ้าเกิดเราแจ้งไว้กับทางธนาคารเลยได้หรือไม่คะ
2: ไม่ก็ไม่ได้สิครับ
4: ว่าเราจะมอบให้ใครอะค่ะ
2: ก็พินัยกรรมนั่นแหละคือสิ่งที่แจ้งให้ธนาคารได้ทราบแต่ธนาคารเขาจะไม่ให้โดยตามพินัยกรรมก็ให้ไปใช้สิทธิ์ทางศาล
3: ตามขั้นตอน
2: ตั้งผู้จัดการมรดก
3: อธิบายไปเมื่อสักครู
4: ่ค่ะ
2: ปลอดภัยทุกฝ่าย
4: เพราะว่าที่สหกรณ์นะคะไม่ใช่ไม่ให้ธนาคารนะคะเป็นสหกรณ์นะคะเวลาไปฝากอ่ะเขามีแบบฟอร์มให้กรอกว่าหล
2: ัง
4: จากเราเสียชีวิตเราจะมอบ
2: เข้าใจอันนั้นก็มีใช่อันนั้นเข้าใจครับแต่พอถึงเมื่อกี้ป้าถามเรื่องพินัยกรรม
4: ค่ะ
2: ทีนี้แต่ทีนี้เนี่ยมันบางทีมันก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอย่างเดียวเฉพาะเงินฝาก
3: ค่ะ
2: หรือว่าเงินชาปนกิจอะไรที่เขาระบุหรือแม้กระทั่งเงินประกันสังคมว่าให้ใคร
3: แต่ถ้าคุณป้าเนี่ยสหกรณ์รูปแบบเหมือนสหกรณ์ของกรมประชาสัมพันธ
2: ์
3: เขาก็จะมีเอกสารแบบฟอร์มให้คุณป้ากรอกแบบนี้แหละว่าผู้รับคนแรกคือใครคนที่สองคือใครคนที่สามคือใครถูกต้องไหมคะ
4: อันนั้นได้ใช่ไหมคะอันนั้นเขารับได้โดยตรงเลยใช่ไหมคะ
2: อันนี้น่าจะได้นะ
3: เป็นระบบของสหกรณ์ได
4: ้อ๋อ
2: ครับแต่นั้นเป็นเงินฝากอันนี้มันเป็นเงินอะไรอ่ะ
3: เขาบอกเป็นเงินฝาก
2: สิทธิประโยชน์ของสหกรณ์เนี่ย
3: เงินฝากไหมคะใช่เงินฝากไหม
4: เงินฝากทางเงินฝาก
3: เงินฝากก็ตามข้อที่1 2 3ที่จะผู้รับโอนได้ตรงอัน
2: นั้นก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นพินัยกรรมก็เหมือนกันแหละเขาบอกว่าให้ได้ตกได้แก่ใคร
3: คือบางคนเขาจะระบุชัดเจนเลยว่าธนาคารเลขที่บัญชีนี
2: ้
3: นะคะให้คนนี้และที่บัญชีนี้ให้คนนี
2: ้
3: ระบุขนาดนั้นเลยเพื่อป้องกันปัญหาถูกต้องมั้ยคะ
4: ทีนี้ธนาคารนี้เขาให้ระบุแบบนั้นมั้ยคะธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
2: ก็ไม่ได้ระบุในบัญชีเงินฝากมันไม่ได้ระบุนี่ครับมันเป็นทรัพย์สินนะครับมันเป็นทรัพย์สินอยู่ในบัญชีเราไปฝากเงินเนี่ยนะครับนะเอาตามนี้นะป้านะสวัสดีครับ
4: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: พ่วงมาจากเมื่อวานต้องตั้งผู้จัดการ
3: แต่เนี่ยกรณีธนาคารแต่กรณีสหกรณ์เนี่ยเขาให้เขียนแบบนั้นจริงพี
2: ่
3: ว่าผู้รับมรดกคนที่หนึ่งคือใครคนที่สองคือใครคนที่สามคือใครก็สามารถจะไปเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
2: ต้องไปดูว่าสหกรณ์ให้เลยหรือไม
3: ่
2: นะเพราะว่าบางทีคนตายเขาไม่ได้มีทรัพย์สินเฉพาะเงินฝากสหกรณ์อย่างเดียวก็ยังมีบ้านมีรถมีอะไรต่างอาจจะต้องอะไรก็แล้วแต่เป็นกรณีไปเนาะเราจะเอาว่าเรื่องนี้แล้วมันจะเป็นบรรทัดฐานกับเรื่องโน้นทั้งหมดก็ไม่ได
3: ้
2: หรือแม้กระทั่งธนาคารบางธนาคารถ้าทายาทมาปรากฏตัวพร้อมกันทั้งหมดหรือไปทำบัญชีทายาทมาจากอำเภอแล้วก็ไปยื่นให้กับธนาคารเขาซึ่งสงสัยเขาก็สามารถที่จะให้ถอนได้ก็
3: ม
2: ีหรือแม้ทั้งการโอนที่ดินน่ะน้องฝนการโอนที่ดินเนี่ยนะครับพ่อแม่เสียชีวิตนะครับมรดกที่ดินจะโอนให้สู่ทายาทไม่มีพินัยกรรมนะแต่ทายาททุกคนไปปรากฏตัวที่สำนักงานที่ดิน
3: พร้อมกัน
2: อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะที่ดินก็สอบสวนดูแล้วนะครับก็เชื่อว่าก็โอนได้ตามที่กฎหมายมันจะเปิดช่องให้ได้ตามมาตรา61ถ้าจำไม่ผิดของกฎหมายที่ดินอย่างนี้ก็มีหรือถ้าเขาสอบแล้วเขาไม่มั่นใจอ่ะเด
3: ี๋
2: ยวจะมีทายาทอื่นลูกเลี้ยงลูกใหม่ลูกอะไรอื่นมานะลูกแม่อีกคนนึงน
3: ะ
2: เดี๋ยวเกิดมาร้องก็จะยุ่งก็บอกให้ไปตั้งผู้จัดการเขาปลอดภัยกว่า
3: อันนี้คือง่ายที่สุด
2: ใช่
3: นะคะแล้วก็ปลอดภัยที่สุด
2: ครับ
3: มีคุณผู้ชมทางบ้านสอบถามมาด้วยนะคะบอกว่าหากย้ายทะเบียนบ้านต้องลงสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ไหมล่ะคะ
2: ย้ายทะเบียนบ้าน
3: คือยังไงคะเนี่ย
2: ก็ตอนนี้มีอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าเขายืนยันใหม่ก็ไปตอนยืนยันว่าขณะนี้อยู่ที่ไหน
3: ที่แจ้งไป
2: ใช่
3: นะ
2: ครับไม่ต้องไอ้ที่จะต้องแจ้งย้ายนะคือปืน
3: อันนี้สำคัญ
2: ถ้าคุณมีอาวุธปืนนะแล้วคุณย้ายทะเบียนบ้านนะครับแล้วคุณเอาปืนไปบ้านใหม่โดยที่คุณไม่ย้ายทะเบียนปืนไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดที่และมีโทษจำคุกเลยนะ
3: ใช่
2: ไปใส่อันนี้ต้องย้าย
3: ค่ะไปใส่คุณประสิทธิ์ต่อเลยนะคะคุณประสิทธิ
5: ์ครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีจ้าคุณประสิทธิ์จากสุรินทร์บอกว่าสมาชิกเงินออมกอช.ต้องการเงินก้อนเดียวได้หรือไม่ถูกต้องไหมคะ
5: ครับผม
2: พี่ประสิทธิ์พี่ประสิทธิ์ตอบที่ถามนะจะได้สั้นกระชับนะคุณประสิทธิ์ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: ของผม67ครับ
2: 67
5: ที่ฝากนี่เป็นของแม่บ้านแม่บ้านจะ70แล้วครับเป็นบัญชีของแม่บ้านแต่ผมเป็นคนส่งเงินให้แม่บ้าน
2: ครับทีนี้เดี๋ยวนะนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราได้ประสานทางกช.เข้ามาตอบเรื่องนี้นะครับที่ดูแลสมาชิกอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวทีมงานต่อสายทางกช.เข้ามาตอบคำถามเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยนะครับเรื่องของการส่งเงินนะครับในโครงการของกช.นะครับคุณสสิสายแสงสัตตรัตน์เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริการสมาชิกกองทุนเงินออมแห่งชาติ
3: อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณสสิสายครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: แต่ละครับคุยกับคุณลุงประสิทธิ์เนาะทีนี้อย่างนี้ผมท้าความนิดนึงเนื่องจากลุงเนี่ยส่งคำถามมาก่อนผมก็เลยส่งข้อมูลให้กับคุณสัตศิสัยเนี่ยช่วยดูแล้วก็ทราบว่าคุณสัตศิสัยก็ได้คุยกับลุงประสิทธิ์หลังไมค์แล้วถูกต้องนะ
6: ถูกต้องค่ะ
2: ครับทีนี้ไอ้ประโยชน์ตรงนี้จำเป็นจะต้องมาคุยกันหน้าไมค์เพื่อเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมเรื่องกองทุน เงินออมแห่งชาตินะครับหรือกอช.อีกทีหนึ่งพี่ประสิทธิ์เนี่ยนะครับตอนนี้อายุ67แม่บ้านก็จะ70แล้วซึ่งปกติคนที่จะสมัครสมาชิกกองทุนเงินออมแห่งชาติอายุต้องไม่เกิน60เมื่ออายุ60เขาก็จะได้เงินรายเดือนถูกต้องไหมครับท่านครับ
6: ถูกต้องค
2: ่
6: ะ
2: แต่ทีนี้อันนี้มาที่67จะ70อันนี้มันจะมีช่วงพิเศษที่เขาเปิดช่องในช่วงแรกเลยท่านอธิบายความตรงนี้หน่อยผมจำไม่ได้แล้วว่ามันยังไงครับกรณีที่เกิน60ไปจะ70แล้วก็ได้สิทธิ์ที่จะได้เงินเพราะว่ากช.ติดต่อเข้าไปว่าคุณจะได้รับเงินแล้วนะแล้วลุงประสิทธิ์บอกว่าผมอยากได้ก้อนเดียวเลยอ่ะ
3: ทั้งหมด
2: เอาทีเดียวเลยอ่ะผมไม่เอารายเดือนละ600อ่
3: ะ
2: นะผมจะเอามาเป็นก้อนเนี่ยได้ไหมนั่นคือประเด็นทีนี้ผมก็เลยถามประเด็นแรกว่าทำไมรายนี้67ปีแล้วหรือจะ7ปี70แล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยในขณะที่ระเบียบกช.บอกว่าอายุไม่เกิน60พอ60ปั๊บรับรายเดือนเลยท่านอธิบายตรงนี้หน่อยครับคุณศาสิไสยครับ
6: ค่ะในส่วนของเงื่อนไขที่สมาชิกได้ออมในช่วงนี้นะคะเรียกว่าพรบพิเศษนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าบทเฉพาะการซึ่งกอช.นะคะเปิดเป็นการขยายโอกาสการออมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์การออมแต่อายุเนี่ยอาจจะใกล้60ปีหรือบางเคสอาจจะเกิน60ปีแล้วเนี่ยค่ะได้ออมต่ออีก10ปีนะคะเรียกว่า10ปีออมเมื่อครบอายุ10ปีออมก็จะได้รับเป็นเงินบำนาญหรือเงินดำรงชีพรายเดือนอันนี้วัตถุประสงค์นี้เพื่อเป็นหลักประกันรายเดือนในวัยเกษียณในรูปแบบบำเหน็จบำนาญเอ้ยเป็นในรูปแบบของบำนาญรายเดือนนะคะ
2: ครับ
6: ไม่สามารถรับเป็นเงินก้อนได
3: ้อืม
2: อันนี้คนที่ได้รับ10ปีออมเนี่ยอันนี้เป็นกรณีพิเศษในช่วงแรกที่ตั้งกช.เท่านั้นตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมตอนนี้จบที่60หมดใช่ไหมครับ
6: ไม่มีค่ะจะเป็นอยู่ในช่วงแค่ปี58ถึง59ค่ะ
2: เฉพาะช่วงนั้นเท่านั้นเองนะครับทีนี้ตอนนี้ถ้าใครสมัครเป็นสมาชิกกช.พออายุ60ปั๊บคุณก็จะได้รับบำนาญดำรงชีพรายเดือนเดือนละเท่าไหร่ครับ
6: ขั้นต่ำ600บาทค่ะเรียกว่าเงินดำรงชีพรายเดือนจนกว่าเงินของสมาชิกจะหมดค่ะ
2: ครับทีนี้พอครบกำหนดจะเกิดสิทธิที่ว่าลุงประสิทธิ์หรือสมาชิกกช.คนใดจะได้รับกช.ก็จะทำหนังสือแจ้งไปให้สมาชิกได้ทราบเพื่อทำอะไรครับตรงนี
6: ้เพื่อทำการยืนยันช่องทางการรับเงินคืนค่ะ
2: ซึ่งหลังจากยืนยันแล้วเขาจะได้รับเงินรายเดือนภายในกี่วันหลังจากที่ยื่นเรื่องแล้วครับ
6: ถ้าเกิดสมมติว่าครบอายุการออมไปแล้วอะค่ะเมื่อกอช.ได้รับเอกสารแล้วประมาณ15วันสมาชิกจะเริ่มได้รับเงินในแต่ละเดือนค่ะแต่ถ้าในกรณีที่เป็นการส่งเอกสารล่วงหน้าให้นับจากที่วันที่สมาชิกครบอายุ60ปีหรือครบ10ปีออม
2: ครับ
6: ประมาณ15วันก็จะ
2: ครบ60ป
6: ี
2: ปั๊บหรือ60ปีออมปั๊บ15วันก็จะได้เงินเดือนแรก600บาทขั้นต่ำใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
2: ทีนี้ตรงนี้ล่ะครับที่ลุงประสิทธิ์ถามว่าผมอ่ะคุณพี่ประสิทธิ
5: ์ครับผม
2: ฐานะตอนนี้ค่อนข้างจะกระเม็ดกระแมเรื่องของรายได้ใช่ไหม
5: ตอนนี้ไม่มีงานเลยไม่มีเงินเข้าบ้านเลยคร
2: ับ ไม่มีเงินเข้าบ้านเลยจึงอยากจะได้ก้อนเดียวทั้งหมดไม่อยากรับเดือนละ600ใช่หรือไม
5: ่ถูกต้องครับเพราะที่ฝากนี่น่ะด้วยความไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าเวลาถึงครบกำหนดแล้วนี่น่ะเขาจะให้เงินกับเราอย่างไรไม่เข้าใจจริงๆเลยฮะที่ถาม
2: โอเคโอเคไม่เข้าใจไม่เป็นไรเมื่อกี้ฟังแล้วเข้าใจแล้วทุกคนเข้าใจพร้อมกันแล้วว่าระเบียบของกช.เป็นอย่างนี้แต่ว่าในความเห็นของพี่ที่ถามมาก็คือว่าอยากได้ก้อนเดียวจบไม่ต้องการรายเดือนได้ไหมครับท่านศาสิไสยครับ
5: ถูกต้องครับ
6: ต้องเรียนว่าทางกอช.เนี่ยเข้าใจถึงความจำเป็นของท่านสมาชิกนะคะแต่ด้วยเงื่อนไขทางกฎหมายเนี่ยค่ะจึงไม่สามารถเปลี่ยนเงินของสมาชิกในรูปแบบของเงินบำนาญตลอดชีพเป็นเงินก้อนให้ได้จริงๆค่ะ
2: ครับคำว่าบำนาญตลอดชีพเขาจะได้ไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตหรือได้ไปจนถึงวันที่เขานำส่งแล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้จากกอช.หมดครับ
6: ได้ตลอดชีพค่ะเพราะว่าจากฐานข้อมูลดูแล้วเนี่ยยอดเงินของสมาชิกเนี่ยทั้งยอดเงินสะสมเงินสมทบดอกผลของทั้งสองก้อนเนี่ยรวมแล้วสมาชิกได้เป็นเงินบำนาญตลอดชีพแล้วค
2: ่
6: ะ
2: อันนี้กรณีของคุณลุงประสิทธิ์นะ
6: ใช่ค่ะ
2: แต่สำหรับคนอื่น
6: เป็นของคุณ คุณแฟนของคุณ
2: ภรรยาภรรยา
3: ที่เป็น
2: เดี๋ยวคนฟังจะฟังแล้วงงว่าเอ้านี่ส่งปั๊บนี่ฉันอายุ58ฉันจะส่งบ้างแล้วฉันจะได้ตลอดชีวิตจนกระทั่งอายุ80ปี90ปี100ปี
3: ขึ้นอยู่กับยอดเงิน
2: ถูกต้องไหมครับอันนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการนำส่งใช่ไหมครับ
6: ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและยอดเงินการนำยอดเงินการนำส่งค่ะยอดเงินสะสมหลังจากที่ครบอายุการออมค่ะ
2: ภรรยาของคุณประสิทธิ์นี่เขาได้สิทธิ์เพราะก็ส่งมานานแล้วก็ได้จนถึง
3: ตลอดชีพ
2: แต่ว่าถ้าเหมือนผมเนี่ยนะผมก็ส่งอยู่นะ
3: เหรอคะ
2: ผมเพิ่งส่งมาได้2ปีนะครับส่งครั้งเดียว2ปีก็คือขั้นต่ำ50บาทไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีแต่พอคิดคำนวณผลตอบแทนที่ได้นะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้เยอะน้องฝน
3: จริงเหรอคะ
2: ได้เกือบ 10% น่ะ
3: ฝนสมัครได้มั้ยคะ
2: เอาได้เหมือนกัน
3: โ
2: อ้ได้ๆๆเธอมีประกันสังคมมาตราไหน
3: 33
2: ไม่ได
3: ้
2: ต้องมาตรา40ถ้ามาตรา40นี่วงเล็บไหนครับท่านสาธิสัยหรือได้ทุกวงเล็บ
6: ได้ไม่แค่มาตรา40วงเล็บ1ค่ะ
2: วงเล็บ1ก็คือส่งไม่เกินแผ่70บาทต่อเดือน
3: เรียนสอบถามแทนสมาชิกท่านอื่นนะคะถ้าส่งแล้วกรณีที่สมาชิกท่านนั้นเนี่ยสามารถมีเงินโคเวอร์สามารถที่จะได้เงินตลอดชีพเลยแหละแต่เกิดกรณีอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนเงินตรงนั้นที่จะได้ตลอดชีพจะไปตกอยู่กับใครคะ
6: ตกอยู่ที่ผู้รับผลประโยชน์ค่ะตามมาตรา50การจ่ายเงินตามมรดกที่เป็นเงินคืนแก่ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์อันนี้ถ้าสมาชิกไม่สามารถรับเงินด้วยตัวเองได้เนี่ยเมื่อสมาชิกเสียชีวิตลงแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นรับผลประโยชน์ที่สมาชิกได้ระบุไว้ในตอนสมัครนะคะหรือถ้าเกิดสมมติว่าสมาชิกไม่ได้มีการระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้ทายาทหรือผู้ที่เป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยสามารถยื่นเอกสารได้ที่ศาลเพื่อที่จะเป็นผู้จัดการมรดกหรือไปสืบใบปพ.14ได้ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหรือว่าจะเป็นสำนักงานเขตก็ได้เช่นกันค่ะ
2: อันนี้ก็คือทำบัญชีทายาทใช่ไหม
6: ใช
2: ่
6: ค
2: ่
6: ะ
2: นี่ถ้าไม่ตั้งผู้จัดการมรดกมันจะมีทำบัญชีทายาทจะได้ง่ายขึ้น
3: พี่เขียนยังมีผู้รับ
2: ไม่ต้องเขียนหรอก
3: เหรอ
2: แต่ว่ากรณีที่จะรับกรณีที่สมมุติว่าพอเกิดสิทธิ์ทิ้งต่างนะกรณีเนี้ยเกิดว่าผู้พอเขาได้สิทธิ์ที่จะได้รับเนี่ยนะรายเดือนแล้วเขาเกิดเสียชีวิตก่อนเนี่ยเขาจะได้รับแค่เดือนเดียวหรือ2เดือนแล้วก็จบไปเลยหรือว่าสิ่งที่เขาส่งมานี่จะได้ก้อนเดียวทายาทจะได้เป็นก้อนถูกไหมครับ
6: ถ้าในกรณีที่เสียชีวิตระหว่างการได้รับเงินคืนใช่ไหมคะ
2: ครับ
6: ค่ะเงินในส่วนนี้สมมติว่าได้รับไปแล้วจำนวน2เดือน
2: ครับ
6: แล้วยอดเงินที่เหลือหลังจากหักลบเงิน2เดือนแรกนี้ไปนะคะจะคำนวณออกเป็นเงินก้อนแล้วคืนแก่ผู้รับผลประโยชน์ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่เรารับตลอดชีวิตแต่ถ้าเราเสียชีวิตทายาทจะได้รับเป็นก้อนก็ชัดเจนนะครับ
6: เช่นเคสของคุณลุงเหมือนกันค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณลุงเกิดระหว่างทางที่ไม่สามารถรับเงินจนครบสัญญาได้เนี่ยทางผู้รับผลประโยชน์ก็คือบุตรที่คุณลุงระบุไว้เนี่ยค่ะก
3: ็
6: จะรับเงินในส่วนที่เหลือไปค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: สุดท้าย
6: ซึ่งมันก็เป็นการวางแผนคือถ้าอยู่ก็ได้ใช้เองถ้าวันหนึ่งที่สมาชิกไม่อยู่แล้วก็ยังมีมรดกตกทอดไว้ให้ลูกหลานด้วยค
2: ่
6: ะ
2: อันนี้แหละก็คือว่าถ้าเราทำกชเดือนอย่างน้อย600เราผู้สูงอายุได้อีก600พิการด้วยได้อีก800 1,000มีบัตรคนจนด้วยอีก300
3: คงไม่มีใครอยากได้กรณีที่3
2: อันนี้พูดให้ฟังว่ามันจะมีสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้เป็นสวัสดิการแล้วก็รัฐก็เติมเราฝากรัฐเติมแล้วเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนได้ผลประกอบการก็มาเฉลี่ยจ่ายเป็นดอกผลให้กับสมาชิกของกองทุนถ้าใครจะสมัครสมาชิกกองทุนขอคุณสมบัติชัดๆอีกครั้งครับคุณสาธิสัยครับ
6: ค่ะเป็นสำหรับผู้กลุ่มเป้าหมายของกอชที่สามารถสมัครและส่งเงินออกกับกอชได้นะคะจะเป็นประชาชนชาวไทยนะคะอายุตั้งแต่15ถึง60ปีขึ้นไปเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระอยู่ที่มาตรา40วงเล็บ1ค่ะหรือถ้าเกิดสมมติว่าข้องใจอยากตรวจสอบสิทธิ์ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกอชหรือแอดไลน์กอช si.nsf.or.th ค่ะ
2: ช่องทางการสมัครครับ
6: ช่องทางการสมัครก็สามารถสมัครได้ผ่านแอปพลิเคชันกอชนะคะ เป็นหลักเลยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงหน่วยรับสมัครอื่นๆอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยธกส. ออมสินหรือว่าทางเซเว่นหรือ
2: ที่ต่างๆ
3: คืออันนี้
6: สามารถดูง่ายได้ด้วยปลายนิ้วเลยค่ะ
2: แต่ถ้าไม่มีมือถือไม่มีแอปฟังแล้วอยากจะสมัคร
3: เดินทางไปที่ไหนคะคุณศศิษย
6: ์ไปที่ธนาคารออมสินใกล้บ้านนะคะธนาคารออมสินธกส.กรุงไทย
3: ออมสิน
2: กรุงไทยธกส.ไปสมัครได้เลยนะครับก็นำส่งอย่างน้อย50บาทต่อเดือนนะ
3: อย่างน้อย50บาท
2: หรือจะจ่ายทีเดียวก็ได้นะ 30,000 ทีเดียวเลยทั้งปีเลยก็ได
3: ้
2: ทีเดียวเลยจบเลยก็ได้นะครับได้ครับชัดเจนครับคุณศศิษย์ครับก็เราขึ้นภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วเนาะอันนี้มีประโยชน์แน่นอนแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนเงินออมแห่งชาติแล้วสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ด้วย
3: โอ้ดีจัง
2: ครับนะขอบคุณครับคุณศศิษย์ครับแล้วก็พี่ประสิทธิ์ด้วยนะที่ถามเรื่องนี้เข้ามาก็ได้ให้ความรู้กับคุณผู้ชมแล้วก็ในขณะที่เราจะจ่ายอย่างเดียวนี่ก็คือขาออมออมด้วย
3: ดีนะดีนะ
2: ครับไปใช้จ่ายเมื่อวันที่เราจำเป็นนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
3: ค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะ
2: ครับ
3: ก็หลายคนก็ได้ความรู้ไปด้วยสำหรับใครที่ต้องการสมัครนะคะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา40วงเล็บ1เท่านั้น
2: คือเอางี้น้องฝนต้องเป็นคนที่มีที่ไม่ใช่ข้าราชการพนักงานประกันสังคมมาตรา33 39หรือประกันสังคมมาตรา40ที่อยู่แผน2แผน3อ่ะนะครับก็คือเสีย100เสีย300นี่สมัครกชไม่ได้เป็นอาชีพอิสระทุกคนได้หมดเลยนะครับทีนี้เฉพาะประกันสังคมมาตรา40เนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่ในวงเล็บ1ก็คือเสียไม่เกิน70บาท
3: อายุเท่าไหร่ขึ้นไป
2: อายุไม่เกิน60เพราะพอ60ปั๊บเนี่ย60บวก15วันก็ต้องได้เงิน600แล้วไง
3: ที่เขาบอกเมื่อกี้
2: ใช่ตอบคุณจ่อยเนาะอยากถามว่าบัตรคนจนทำยังไงแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างอันนี้ผมจะไม่พูดซ้ำแล้วเนาะรอฟังหน้าจอของ NBT แล้วก็วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ต่อไปเรื่อยๆนะเขาประกาศเมื่อไหร่และจะแจ้งให้ทราบตอนนี้ยังไม่มีการประกาศรายละเอียดใดๆออกมาทั้งสิ้นนะครับ
3: ค่ะไปใส่ป้าแป๋วต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะป้าแป๋ว
7: สวัสดีค่ะ
3: จ้าได้ยินเสียงชัดเจนนะจ้า
7: ชัดเจนค่ะ
3: จากปราจีนบุรีป้าแป๋วรับมรดกที่ดิน15ไร่ร่วมกับพี่น้อง3คนและโอนส่วนของตนเนี่ยให้หลานแต่ถูกเรียกเก็บภาษีและค่าโอนรวมประมาณ 60,000 บาทอยากทราบว่าทำผิดขั้นตอนตรงไหน
2: ป้าแป๋วกำลังสงสัยว่าเสียเยอะใช่ไหม
7: ใช่คือป้าแป๋วอาจจะหลงไปเองหรือเปล่า
2: ป้าแป๋วครับป้าแป๋วครับป้าแป๋วฟังนะถ้าที่ฟังแค่นี้ก็พอจะมองออกแล้วมรดกจากพ่อแม่ไปถึงป้าแป๋วอันนี้
3: 1%
2: แต่พอป้าแป๋วเอาจากพ่อแม่ป้าแป๋วข้ามป้าแป๋วไปเลยนะป้าแป๋วสละสิทธิ์ไปให้หลานโดน 2%
3: มันข้ามรุ่นไง
2: ใช่แต่ถ้าป้าแป๋วรับมาก่อนนะแล้วก็ไปโอนให้หลานแต่กลับไปกลับมามันก็2เหมือนกันนั่นแหละป้าแป๋ว1ดังนี้ก็1นึกออกมั้ยค
3: ือ
2: ค่าธรรมเนียมบวกค่าอากรสแตมป์ใช่มั้ยนี่รวมแล้ว 1% นะอันนี้กรณีโอนมรดกทายาทนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราข้ามขั้นไปให้หลานเลย
3: ไม่ได้ให้ผ่านลูกอ่ะไปผ่านหลานเลย
2: ใช่หลานโดน 2% หรือแม่ให้ลูกอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้โดยเสน่หาใช่ไหมอากรรวมค่าธรรมเนียม 1% แต่เมื่อไหร่ที่ลูกโอนให้แม่ 2% ครับ
3: มากกว่า
2: ใช่ครับถามว่ามันหลงผิดหลงตรงไหนก็ตรงนี้แหละครับป้าครับจริงๆไม่ได้หลงผิดหรอกครับทำถูกต้องแล้วแต่ว่าถ้าทำแบบนี้เสียภาษีกับค่าอากรสแตมป์ค่าธรรมเนียมกับค่าอากรสแตมป์เขาเรียกค่าธรรมเนียมกับค่าอะไรนะงงๆนิดหน่อยแล้วมีอยู่นี่แหละ 0.5 ค่าโอนกับค่าธรรมเนียมครับถูกต้องแล้วครับป้าแป๋วครับ
3: อันนี้มันข้ามเจนน่ะข้ามรุ่นน่ะ2สเต็ปอ่ะ
2: แล้วที่ดินมีราคาด้วย
3: ใช่
7: ที่ดินเดี๋ยวนะคะที่ดินเนี่ยมันเป็นที่ชายเลนมีแต่ป่ากง
2: ป้าครับไม่เป็นไรอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะมันอยู่ที่ราคาประเมินครับป้าครับมันจะอยู่ตรงไหนก็ตาม
3: ราคาประเมินที่กรมที่ดิน
2: ใช่ใช่ใช่ราคาประเมินนะป้านะมันมีเกณฑ์ของมาตรฐานของมันอยู่แล้วนะครับ
3: ต้องเสียตามนั้นแหละ
2: ใช่ต้องตามนั้นคืออย่างนี้ผมยกตัวอย่างถ้าสงสัยประเด็นนี้เวลาเราจะซื้อขายที่ดินเนี่ยนะครับหรือเราจะเสียภาษีเนี่ยที่ดินเนี่ยแม้กระทั่งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยว่าเราจะต้องเสียเท่าไหร่เนี่ยถ้ากรณีการซื้อขายที่ดินเนี่ยเขาจะคิดภาษีนะครับในการโอนเนี่ย คิดค่าธรรมเนียมในการโอนไม่ใช่ภาษีเนี่ย
3: ค่ะ
2: คิดค่าธรรมเนียมในการโอนเนี่ยตาม2ราคา1ราคาซื้อขาย
3: ใช่
2: ฝนขายที่1ไร่1ล้านบาททำสัญญาซื้อขายกัน1ล้านในขณะที่ดินแปลงนั้นราคาประเมิน 800,000 ราคาไหนสูงกว่าเอาราคานั้น
3: ก็เอาราคาซื้อขาย
2: ก็ราคาซื้อขาย
3: คือราคาประเมินเนี่ยมันอยู่เท่านี้จากที่กรมที่ดิน
2: อ
3: ะ
2: แต่ถ้าบอกว่าเราไม่ได้ซื้อขายเราโอนก็ต้องเอาราคาประเมินเพราะราคาประเมินของป้าเท่าไหร่อันนี้ก็คือกรมธนารักษ์เป็นคนประเมินประเมินได้มาเท่าไหร่ก็มาคิดคำนวณค่าโอนกับค่าธรรมเนียม
3: อ
2: ากรสแตมป์
3: คือเขาไม่ได้มองว่าทำเลตรงไหนยังไงคือเขาประเมินโดยกรมที่ดินคุณป้า
2: ประเมินแล้วครับขอบคุณนะป้าแป๋วสวัสดีครับ
7: เดี๋ยวค่ะแล้วกรมที่ดินทำไมเขาไม่ดูตามสภาพความเป็นจริงว่าที่ดินมันทำอะไรไม่ได้มันเป็นป่าโกงกลางขายก็ไม่ได้
3: ยกตัวอย่างนะ
2: จริงๆที่ดินป้าครับเรื่องที่ดินเนี่ยกรมที่ดินไม่เกี่ยวฟังเหมือนกรมที่ดินเพราะคนที่ประเมินคือกรมธนารักษ
3: ์
2: ถ้าป้าจะโต้แย้งในเรื่องนี้นะน่าจะต้องโต้แย้งกับกรมธนารักษ์ขอให้ประเมินใหม่ขอให้ประเมินใหม่เพราะว่าสภาพสมมุติเนี่ยสภาพดินมันเปลี่ยนสมมุติน
3: ะ
2: ที่ดินเคยเป็นอย่างหนึ่งแล้ววันหนึ่งเกิดน้ำซอกเกิดการเปลี่ยนแปลงถูกไหมจนกระทั่งที่ดิน
3: ทำประโยชน์ไม่ได
2: ้ทำประโยชน์ไม่ได้อะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยแล้วกรมธนารักษ์ยังประเมินแบบกลางอากาศมานะ
3: อันนี้
2: ก็น่าจะต้องแจ้งให้กรมธนารักษ์ได้ทราบเพื่อประเมินใหม่เพราะมันจะมีผลต่อการโอนเรื่องภาษีค่าธรรมเนียมอะไรในเวลาต่อมาครับป้าครับดีแล้วครับที่ป้าตั้งคำถามนี้นะป้านะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องกรมที่ดินนะการประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศเป็นหน้าที่ของกรมธนารักษ์ครับป้าแบ่งคนอื่นด้วยนะครับป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สั้นกระชับแบ่งเวลาคนอื่นนะ
3: ไปสายต่อไปเลยค่ะคุณใหญ่ค่ะคุณใหญ่คะอยู่ไหมคะ
8: สว
3: ั
8: สดีค่ะคุณน้ำฝน
3: จ้าแล้วก็คุณถนอม
8: คุณถนอมด้วยค่ะ
3: ครับคุณใหญ่จากกรุงเทพเรื่องถามเรื่องซื้อที่ดินมาแต่ในใบสัญญาระบุว่าเป็นบ้านไม้นะคะซึ่งไม่ตรงกับความจริงที่ดินที่ซื้อเนี่ยเป็นบ้านตึกแถวอยากถามว่าแบบนี้ต้องไปแจ้งกรมที่ดินใหม่ไหมแล้วต้องเสียราคาประเมินใหม่ด้วยหรือเปล่า
2: คำถามถูกต้องไหมครับ
8: คือ
2: ป้าครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งคือ
8: บ้านพร้อมที่ดินนะคะ
2: ป้าครับที่น้องฝนสรุปเมื่อกี้คำถามถูกต้องไหม
8: คือเป็นอย่างเงี้ยซื้อบ้านมาพร้อมที่ดินใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
8: ทีนี้บ้านพร้อมที่ดินเนี่ยในใบซื้อขายเขาระบุว่าเป็นบ้านไม้สองชั้นแต่ความเป็นจริงมันเป็นตึก
2: แต่นี่ไงก็เป็นคำถามที่น้องฝนก็ถูกเมื่อกี้คำถามถูกต้องแล้วนะที่น้องฝนสรุปเมื่อกี้นะจากบ้านไม้สองชั้นมาเป็นตึกข้อเท็จจริงคือเป็นตึกแต่ทำเป็นซื้อขายที่ดินเป็นไม้สองชั้นถูกไหม
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: คำถามของป้าใหญ่คือจะถามว่าไงครับ
8: จะถามว่าใบซื้อขายเป็นบ้านไม้อย่างเงี้ยแล้วเราจำเป็นต้องไปแก้ไขไหมคะ
2: ต้องไปแก้ครับแก้ไขได้ถูกต้องครับเพราะว่ามันมีความคลาดเคลื่อนในราคาประเมินอยู่นะครับบ้านไม้2ชั้นกับที่ดินน่ะมันไม่ถูกกับบ้านไม้2ชั้นกับตึกแถวเนี่ยมันไม่ตรงกันกับข้อเท็จจริงในสัญญาซื้อขายมันมีสัญญาซื้อขายใช่มั้ยครับ
8: มีหนังสือมีแผ่นเขียนว่าซื้อขายใช่คร
2: ับ เพราะฉะนั้
8: นเราต้องไปแก้ที่กรมที่ดินใช่มั้ยครับ
2: ต้องแจ้งที่สำนักงานที่ดินไม่ใช่กรมจะได้เข้าใจว่าเราอยู่พื้นที่ไหนใช
8: ่
2: คร
8: ับ
2: ใช่ครับที่โอนนะครับไปสำนักงานที่ดินอันนี้ผมสอบถามพี่อนันต์หนูปานเจ้าพนักงานที่ดินท่านก็ตอบว่าให้ไปแจ้งแก้ไขที่สำนักงานที่ดินครับถามว่าถ้าไม่แจ้งจะมีปัญหาอะไรไหมเราไม่รู้นะครับในเมื่อมันเริ่มต้นมันยังไม่ถูกต้องเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเพื่อจะทำให้ทุกอย่างสบายใจและถูกต้องอย่างที่ป้าใหญ่กังวลเนี่ยแหละเลยถามเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยก็ไปแก้ไขถูกต้องเสียที่สำนักงานที่ดินครับป้าครับอาจจะมีค่าจ่ายต่างเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็แล้วแต่ครับ
8: ต้องเส
2: ีย
8: ค่าประเมินใหม่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าราคาบ้านตึกแถวกับบ้านปูนอ่ะ
3: คนละเรทกันนะ
2: มันดูที่ว่าอะไรสูงต่ำกว่ากันมันจะได้ถูกต้อง
3: ค่ะคุณป้า
8: เราต้องเสียณวันที่เราเปลี่ยนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
8: โอเคขอบพระคุณมากนะคร
2: ับ ครับสวัสดีครับทีมงานขึ้นรูปพี่อนันต์ขึ้นมาหน่อยก็ได้นะพี่อนันต์หนูปานนะส่งคำตอบนี้มาให้กับป้าใหญ่นะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: มีรูปหล่อของพี่อนันต์ด้วยนะครับถ้าทีมงานมีภาพอยู่นะครับ
3: คือแบบนี้มันไม่ตรงในเรื่องของการซื้อขายจริงๆแล้วก่อนที่เราจะซื้อ
2: พอไม่ตรงนะแกกังวลไง
3: ไม่แล้วทำไมตอนซื้อขายแกไม่ตรวจสอบดีๆว่าระบุชัดเจน
2: อันนี้ตอบไม่ได้ตอบถามผมพูดไม่ได้เพราะว่าบางทีชาวบ้านอะชาวบ้านเวลาทำสื่อกันมา
3: เราต้องตรวจสอบให้ดีเนาะ
2: ครับ ไปคุณประสานจากกรุงเทพครับ
3: สวัสดีค่ะคุณประสานค่ะคุณประสาน
2: สายหลุดไป
3: แล้ว
2: คุณประสานเนี่ยคือจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะเรื่องคุณประสานถ้าสายหลุดไปเนี่ยถ้าต่อได้ต่อนะแกอยากให้กรมที่ดินออกแบบหลักเขตที่ดินให้ยาวกว่านี้สัก2เมตรเพราะปัจจุบันมันสั้นเกินไปที่ดินหลักหมุดมันหมุดหายทีมงานขึ้นภาพหลักหมุดที่ดินขึ้นมาหน่อยฮะขึ้นภาพประกอบคำถามของคุณประสานนิดหนึ่งนะครับฝนเคยรังวัดสอบเขตที่ดินไหม
3: เคยค่ะ
2: เคยเห็นหลักหมุดที่ดินไหม
3: เคยค่ะ
2: ขนาดไหนได้หลักหมุด
3: มันก
2: ็สักฟุตหนึ่งเน
3: า
2: ะ
3: ใหญ่พอสมควรนะมันก็ดูแน่นหนาอยู่นะ
2: อันนี้คือหลักหมุดโบราณเห็นไหมนี่มีมาตั้งแต่การรังวัดสอบเขตที่ดินการรังวัดออกโฉนดที่ดินมีครั้งแรกสมัยรัชกาลที่
3: เท่าไหร่คะ
2: ห้านะครับเป็นครั้งแรกถามว่าทำไมจึงต้องมีการรังวัดโฉนดออกโฉนดหลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดินเพราะอะไรรู้ไหม
3: เพราะอะไรคะ
2: เพราะเราถูกไล่ล่าอาณานิค
3: ม
2: จากประเทศตะวันตกในยุคสมัยนั้นทีนี้ประเทศไทยเราก็ไม่เคยรู้ว่าเขตแดนเราอยู่ตรงไหนประชาชนครอบครองที่ดินก็ไม่มีเอกสารกรรมสิทธิ
3: ์
2: มันไม่มีมาตรฐานเหมือนพวกยุโรปและเหตุผลที่พวกยุโรปมาล่าอาณานิคมเขาบอกว่าคนในประเทศภูมิภาคนี้ปลาเถื่
3: อ
2: นปลาเถื่อนไม่ทันสมัยต้องจัดการรัชกาลที่5ต้องเลิกทาส
3: สุดท้ายแล้ว
2: เขาบอกว่าปลาเถื่
3: อ
2: นเนี่ยอะไรต่างๆที่มันไม่ทันสมัยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นการปฏิรูปการปกครองเนี่ยสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนี่เรื่องของการออกโฉนดที่ดินและออกโฉนดที่ดินใบแรกก็คือที่บางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นโฉนดของรัชกาลที่5นะใบแรกนะแล้วก็มีหลักหมุดมาอย่างที่เห็นน
3: ะ
2: ทีนี้หลักหมุดปัจจุบันนะและถ้าดูภาพหน่อยทีมงานไล่ภาพไปคุณประสานมาหรือยังมาไหมคุณประสานกลับมาไหม
3: ยังประสานไม่ได้
2: ยังประสานไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าไม่มาก็ทีมงานไปสายอื่นแต่จะตอบนะครับอันนี้พี่อนันต์ฝากคำตอบมาเหมือนกันเรื่องหลักหมุดเนี่ยนะ
3: ค่ะ
2: หลักหมุดเนี่ยนะครับประมาณสักศอกหนึ่งไม่เกินเนาะนะครับศอกมันจะมีหลักหมุดถ้าตอกในพื้นที่ในเมืองที่เป็นปูนเขาจะไม่ตอกหลักนี
3: ้
2: เขาจะเป็นไอ้หมุดทองแดงเขายิงเลยเป็นเหมือนกับแม็กเลยนะยิงลงไปบนพื้นเลยนะ
3: แต่ถ้าเป็นดิน
2: ถ้าเป็นดินก็จะปักหลักหมุดนะครับหลักหมุดหมุดละ15บาทหมุดเสาต้นหนึ่ง15บาท4มุมก็4ต้น
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับเสาละ15บาททีนี้คุณประสานบอกว่าเนี่ยมันถ้ามันสั้นมันปักแล้วมันจะหลุดหายไปเนี่ยนะแกอยากให้ยาวสัก2เมตรมันจะได้ไม่หายพี่นันแกบอกว่าถ้า2เมตรค่าจ่ายมันก็เพิ่มนะ
3: เพราะว่าเขา
2: ชาวบ้านจะโวยอีกไหมว่าค่าหลักหมุดแพง ทีนี้ปัญหามันไม่จะอยู่ที่ว่ากรมที่ดินออกหลักหมุดมันสั้นแล้วมันหลุดหายไปเนี่ยนะวิธีการก็คือว่าเวลาเขาปักหมุดเสร็จปั๊บเนี่ยนะแล้วถ้าคุณกลัวมันหายเนี่ยนะคุณก็ไปหาเสาปูนมาสักต้นหนึ่งสักสองเมตรอย่างต้องการ
3: อ่
2: ะมาปักเคียงไว้เลย
3: ก็คือประกบคู่หลักหมุดไปเลยเพื่อให้กันสี่มุมก็ได้อย่างเงี้ย
2: ครับ
3: ก็มันก็จะไม่หลุดเลยอ่ะ
2: เคียงไว
3: ้
2: คือมันจะหลุดมันก็หลุดไปแต่อย่างน้อยก็ไอ้หลักตรงนี้มันยังอยู่ถูกไหม
3: มันก็อยู่จุดเดิมที่เราประกบไว้อะ
2: แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยการรังวัดสอบเขตที่ดินเนี่ยนะครับเขาจะรังวัดแบบดาวเทีย
3: ม
2: เพราะมันจะมีระวางของมันอยู่แล้วพอมาเข้ามายิงดาวเทียมเสร็จปั๊บเนี่ยเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้น
3: แผนที่ภาพทางอากาศ
2: แล้วการที่ปักเสาสมมติได้ปักไปแบบอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยน
3: ะ
2: อ
3: ัน
2: นี้ภาพของ NBT เราเนี่ยน
3: ะ
2: ถ้าเขาปักเนี่ยปักเคียงไว้หมุดอยู่ข้างดินใช่ไห
3: ม
2: แล้วปักเสาเคียงไว้แบบนี้ใช่ไห
3: ม
2: ถ้ามีคนลุกล้ำรู้ไหม
3: รู้
2: ท่านอันนี้หายไปรู้ไหม
3: รู้
2: พอรู้แล้วเสร็จปั๊บเราจะจัดการกับคนที่ลุกล้ำได้ใช่ไหม
3: ได
2: ้ทำเองได้ครับไม่ต้องให้ที่ดินทำให้เพราะถ้าที่ดินทำให้เดี๋ยวค่าหลักหมุดจาก15บาทอาจจะเป็น100บาทเดี๋ยวโวยอีก
3: ใช
2: ่
3: สายต่อไปมาแล้วคุณสิริชัยจากขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริชัยได้ยินไหมคะ
9: ได้ยินครับผม
3: จ้าได้ยินไหม
9: ได้ยินครับผม
3: สอบถามเรื่องที่ดินมรดกนะคะมีทายาทคนหนึ่งแอบเอาไปขายให้กับบุคคลอื่นที่ดินเนี่ยยังไม่ได้มีการแบ่งกันอย่างยังไม่ได้มีการแบ่งกันอยากจะถามว่าเราต้องทำยังไงบ้างถูกต้องนะคะ
9: คร
3: ับ
9: ผ
3: ม
2: แล้วมีผู้จัดการมรดกแล้วหรือยัง
9: ยังครับผม
2: ยังไม่มีแล้วมรดกนี้เป็นของใครครับ
9: เป็นของแม
2: ่เป็นของแม่แม่เสียชีวิตไปแล้ว
9: แม่เสียชีวิตไปแล้ว
2: แม่เสียชีวิตไปแล้วมีพี่น้องกี่คน
9: 3คนครับผม
2: 3คนแล้วคน1ใน3เนี่ยเอาไปขายเหรอ
9: พี่คนโตเขาขาย2แปลงแล้ว
2: เอาไปขายแล้วโฉนดเป็นชื่อใครเป็นโฉนดหรือเป็นเอกสารอะไร
9: โฉนดครุฑแดงคือแม่ครับผม
2: เป็นโฉนดครุฑแดงชื่อใครโฉนด
9: ชื่อของคุณแม
2: ่ชื่อของแม่แล้วพี่ชายพี่คนโตจะเอาไปขายได้ยังไงในเมื่อโฉนดเป็นชื่อของแม่ซึ่งแม่เสียชีวิตไปแล้ว
3: คนรับซื้อ
2: หรือว่าแม่โอนให้พี่ชายก่อน
9: ให้ญาติ
2: อะไรนะ
9: เขาเอาไปขายขโมยขายเอาให้ญาติ
2: ไม่ได้ครับพี่ชีชัยพี่ฟังเหตุผลน
3: ะ
2: ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในข้อเท็จจริงนะแต่ถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยโฉนดเป็นชื่อคนตายลูกคนใดคนหนึ่งจะขโมยโฉนดเอาไปขายเขาเอาโฉนดแล้วไปขายเลยเหรอ
9: ไม่โฉนดเขายังไม่เอาไปขายแต่เขาแบ่งที่ดินขาย2แปลงครับผม
2: เขาแบ่งที่ดินขายแล้วคนที่ซื้อเนี่ยเข้ามาครอบครองแล้วหรือยัง
9: เขาทำนาแล้วครับผม
2: เข้ามาทำนากี่ปีแล้วเรื่องนี้ผ่านมาแล้วกี่ปี
9: 2ปีแล้วครับผม
2: 2ปีแล้วพี่น้องคนอื่นอีก2คนที่เหลือได้ทำเรื่องนี้ยังไงบ้างเช่นแจ้งความเคยได้ทำอะไรบ้างหรือยัง
9: ไม่ได้ทำอะไรมีแต่มองกันเฉย
2: ๆได้แต่มองกันเฉยๆว่าพี่คนโตเอาที่ดิน2แปลงไปขายโฉนดยังอยู
3: ่
2: ญาติก็มาซื้อไปแล้วเข้าครอบครองทำนาแล้วด้วย
3: เรียบร้อยละ
2: ซึ่งโดยหลักแล้วเขาไม่มีสิทธิ์นะเพราะที่ดินยังเป็นโฉนดของชื่อ1ชื่อคนตาย2เขายังไม่มีกรรมสิทธิ์ที่จะไปขายเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นทายาทของแม่ที่เสียชีวิตพ่อยังอยู่ไหม
9: พ่อไม่มีแม่ครับมีแต่ลูก
2: พ่อเสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันนะเหลือเพราะฉะนั้นคุณสิริชัยคุณอยู่จังหวัดไหนเนี่ยขอนแก่น
3: ขอนแก่นขอนแก่นค่ะ
2: อำเภออะไรครับ
9: อำเภอบ้านแฮด
2: บ้านแฮดบ้านแฮดก็ติดกับอำเภอเมืองใช่มั
9: ้ยไม่หรอกครับตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮดติดกับอ่างเก็บน้ำแจงละว่าเนี่ย
2: ไม่ผมถามว่าอำเภอบ้านแฮดมันติดกับอำเภออะไร
9: มันก็ติดกับอำเภอบ้านไผ่นะ
2: เอาติดบ้านไผ่บ้านไผ่มันถ้าไปศาลมันจะไปขึ้นศาลที่เมืองขอนแก่นมั้ยอ่ะ
9: ขอนแก่นครับ
2: เออนะครับคุณสีชัยคุณกับน้องอีกคนนึงอ่ะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนาะก่อนไปก็โทรไปก่อนก็ได้นะน้องฝนหาเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธ
3: ิ์
2: จังหวัดขอนแก่นนะครับให้คุณโทรไปก่อนก็ได้ว่าเราเป็นทายาทของแม่ที่เสียชีวิตนะครับมีพี่คนหนึ่งแอบเอาที่ดินมรดกไปขายโดยที่ยังไม่ได้มีการแบ่งกันโฉนดก็ยังอยู่แต่ว่าพี่เอาที่ดินไปขาย2แปลงที่เป็นชื่อของแม่และคนซื้อก็เข้ามาครอบครองแล้วนะครับขอให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์เรียกพี่ชายและรวมถึงคนซื้อด้วยนะที่เป็นญาติน่ะนะจะได้เข้ามาคุยตกลงกันให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าสมมุติว่าพอแบ่งแล้วปั๊บเอาละไอ้ที่เอาไปขายแล้วเนี่ยได้เป็นส่วนของพี่ชายและพี่ชายจะขายก็ไปก็ไม่เป็นไร
3: อ
2: ันนั้นแต่เกิดขึ้นต้องหลังจากที่มีการไกล่เกลี่ยตกลงกันเรียบร้อยแล้วถ้าตกลงกันได้ถ้าตกลงกันไม่ได้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยถ้าไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จพี่น้อง2คนสิ่งแรกที่จะต้องไปทำไม่ว่าจะไกล่เกลี่ยหรือไม่ไกล่เกลี่ยต้องทำก็คือพบอัยการแล้วขอให้การตั้งผู้จัดการมรดกให
3: ้
2: ถ้าตกลงกันได้ให้เขาตั้งให้ฟรีถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องไปยื่นต่อศาลเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกแล้วมาฟ้องพี่ชายนั่นแหละ
3: ดูแบบนี้น่าจะตกลงกันไม่ได้
2: นะ
3: เอาเบอร์ไปไหมคะ
2: เข้าใจแล้วนะคุณสี่ชัยจดเบอร์โทรศัพท์ไปครับ
3: อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะ
2: พร้อมจดไหมพร้อมไหม
9: คร
2: ับ
9: ผม
3: 043จ้ะ
9: 043
3: 244
9: 2
3: 971
2: 971ครับ
9: 971
2: ใช่ครับนะพี่ศรีชัยฟังแล้วเนาะเรื่องนี้ต้องให้อัยการไกล่เกลี่ยกับพี่แล้วก็ญาติที่เข้ามาซื้อที่ดินโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะให้ไกล่เกลี่ยก่อน
9: เขาจะไม่ไปหรอกครับ
2: ไม่เป็นไร
3: ลองทำก่อน
2: ต้องทำรู้อยู่แล้วว่าไม่ไปแต่ว่าต้องทำคือผมไม่อยากลัดขั้นตอนว่าให้พี่ไปหาทนายความมาฟ้องมันง่ายไปไง
3: เ
2: รามีรัฐช่วยเหลืออยู่แล้วเราใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับไปทำหน้าที่ให้ตรงนี้ก่อน
3: เวลาจะหมดแล้วสายต่อไปมาแล้วค่ะ
2: ครับ
3: เดือน
2: เดี๋ยวสิต้องลาเขาก่อนนี่เออต้องจะรีบไปไหนน้องฝนยังไม่ได้ลาคนเลย
3: สวัสดีนะคะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณนะพ
3: ี่
2: ศรีชัยเข้าใจแล้วนะ
9: ครับผม
2: โอเคคืออย่างนี้น้องฝนได้ต้องฟังเนา
3: ะ
2: คือพี่จะไม่ปล่อยมือจนกว่าเขาว่าเข้าใจไหมครับถ้าเขาเข้าใจแล้วเราปล่
3: อ
2: ยเพราะบางทีขนาดที่เขาเข้าใจหน้าไมค์เนี่ยนะรู้ไหมที่พี่ไปคุยเขารับหลังเนี่ย
3: เขาโทร
2: เขาถามงงอยู่ใช่ครับ
3: เอาผมเข้าใจอ่ะ
2: จนกระทั่งเขาแน่ใจแล้วเราค่อยปล่อยมือเข้าไปเนาะโอเคคนใหม่เข้ามาใหม่ไม่ทันดีกว่าปล่อยให้คนเก่าค้างคาใจ
3: เอาไปป้าเดือนต่อละเด้อ
2: ครับ
3: ป้าเดือน
10: จ้า
3: ป้าเดือนจากกรุงเทพป้าเดือนถามว่าแม่เสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้โอนหรือแบ่งที่ดินให้ใครนะฮะปัจจุบันน้องของสามีเข้าไปอยู่แล้วก็ไม่ยอมให้ใครยุ่งหรือเข้าไปเหยียบเลยสามีซึ่งเป็นทายาทสามารถดำเนินการอย่างไรเพื่อขอสิทธิ์ในมรดกได้บ้าง ป้าเดินสอบถามแบบนี้นะ
10: สามีใช่ไหมคะสามีก็เขาเป็นลูกเลี้ยงกันอะลูกคนต่างพ่ออะแม่เดียวกันและพ่อเดียวกัน
2: ไม่เป็นไรก็ถือว่าป้าเดือนก็ถือว่าเป็นทายาทนะป้าเดือนนะป้าเดือนฟังนะเวลาสั้นกระชับต้องให้สั้นนะก็ถือว่าสามีก็เป็นทายาทของแม่ที่เสียชีวิตใช่ไหม
10: จ้า
2: ต่างพ่อไม่เป็นไรแม่เดียวกันก็ถือว่าเป็นทายาทนะ
10: จ้า
2: ที่จะได้รับมรดกตรงนี
10: ้จ
2: ้
10: าน
2: ะครับแล้วอยู่อันนี้อยู่ที่จังหวัดไหนอะ
10: ที
2: ่
10: ด
2: ิน
10: ใช่ไหมคะ
2: ใช่
10: ที่ดินอยู่ที่บุรีรัมย์อยู่อำเภอนางรอง
2: บุรีรัมย์นางรองนะแล้วแม่ตายที่ไหนอ่ะ
10: แม่เขาเสียอยู่ที่นางรอง
2: นางรองก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลนางรองบุรีรัมย์เมื่อกี้ถ้าฟังกรณีของคุณศิริชัยคำตอบเดียวกันเอาไปใช้ได้เลยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเรียกมาเจรจาเหมือนกันเราในฐานะทายาทคนหนึ่งเรื่องนี้ต้องตั้งผู้จัดการมรดกใครจะเข้ามาอยู่มาใช้สิทธิ์อยู่คนเดียวไม่ได้ครับใช้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยก่อนนะป้านะ
10: จ้า
3: ป้าฟังแล้ว
2: ขอเข้าใจนะป้านะ
10: จะเข้าใจจ้ะ
2: น้องฝนส่งป้าเลยทีนี
3: ้คุณป้า
2: เข้าใจแล้วนะ
3: เอาเบอร์ไปหน่อยไหมหาให้แล้ว
10: จ้ะได้จ้ะ
3: ค่ะอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่บุรีรัมย์นะคุณป้า
2: ที่นางรองนางรอง
10: เร็วๆ
2: อย่าผิดศาลนะ
3: แล้วนางรอง
2: นางรองไงมันที่บุรีรัมย์มันมีที่นางรองด้วยสาขานางรองถ้าเป็นบุรีรัมย์เดี๋ยวป้าโทรไปต้องผิดศาลเอาคุยป้าเดินตามนี้ก่อนนะ
10: จ้าขอประกาศ
2: ครับสวัสดีครับคือที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมีอัยการมีศาลนางรองด้วยแล้วก็ศาลจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเงี้ยมี2ที่บางจังหวัดมี3ที่อย่างเงี้ยครับ
3: ป้าถ้าป้าฟัง
2: ป้าไปแล้วครับป้าไปแล้วปล่อยมือไปแล้วนะ
3: จริงๆมีเบอร์นางรองแล้ว
2: คุณจงรักสมบัติของแม่ชีจะเป็นของทางวัดไหมกรณีแม่ชีเสียชีวิตให้คำตอบเพียงว่าเป็นญาติห่างๆก็กรณีแม่ชีไม่ใช่พระแม่ชีทรัพย์สินของแม่ชีก็ตกทอดแก่ทายาทของแม่ชี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ยกเว้นแม่ชียกให้วัด
3: ค่ะ
2: แต่ถ้าเป็นพระเนี่ยนะถ้าเป็นพระนะครับแล้วท่านมรณภาพท่านมีที่ดิน
3: ม
2: ีทรัพย์สินและท่านมรณะในขณะที่เป็นพระทรัพย์สินของท่านตกได้แก่วัดไม่ได้ตกแก่ทายาทจะตกแก่ทรัพย์สินของท่านในขณะที่ท่านเป็นพระท่านสามารถโอนให้ใครก็ได้จำหน่ายใจโอนให้ใครก็ได้แต่ถ้ายังเป็นชื่อท่านและท่านมรณภาพอันนี้ตกแก่วัดเป็นทรัพย์สินของวัดที่ท่านอยู
3: ่
2: แต่ว่ากรณีแม่ชีเป็นเรื่องของญาติ
3: พี่หนอมถามแบบนี
2: ้
3: ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลของการเสียภาษีนะคะอ่ะคนเสียก็ต้องเสียตามระบบไปสำหรับเมื่อสักครู่คำถามของคุณเมื่อสักครู่เนี่ยเขาอยากให้ประเมินใหม่เพราะว่าที่ตรงนั้นไม่ได้ทำประโยชน
2: ์
3: ไปปรึกษากรมธนารักษ์ได้
2: กรมธนารักษ์ครับการประเมินที่ดินอยู่ที่กรมธนารักษ์ครับเราสามารถคืออันอย่างเงี้ยครับน้องฝนนะเราต้องถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายภาพทั้งหมดนะนะครับสภาพพื้นที่กับราคาประเมินเนี่ยนะครับ
3: ไม่สอดคล้อง
2: มันไม่สอดคล้องกันกับสภาพเมื่อไม่สอดคล้องกันเราขอให้กรมธนารักษ์ประเมินใหม่เมื่อกรมธนารักษ์พิจารณาของเราแล้วไม่ประเมินใหม่ยังยืนยันเราก็อุทธรณ์ไปครั้งหนึ่งอุทธรณ์เสร็จปั๊บเขาก็ยังยืนยันนะยกอุทธรณ์เราไปฟ้องศาลปกครองเพราะเรื่องมันจะต้องจบอยู่ตรงนี
3: ้เสียค่าใช้จ่ายสูงไหมคะ
2: ก็ยื่นกระบวนการยื่นหนังสืออุทธรณ์ไม่มีค่าจ่ายอะไรนี่ครับ
3: ค่ะ
2: ก็แค่ทำหนังสือยื่นไป
3: ได้ความรู้ไปพร้อมกับคุณผู้ชมเลยนะคะ
2: ครับ
3: หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 13:30 น.ช่วงนี้พี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพิญโญรุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026แม้ค่าลิขสิทธิ์จะสูงมาก
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างทั่วถึงแต่จากข้อมูลที่ได้รับทราบมาค่าลิขสิทธิ์นั้นอยู่ในระดับที่สูงมากเกินไปปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการแสวงหาวิธีที่เหมาะสมโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ส่วนความหวังของคนไทยที่จะได้รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นายทรงศักดิ์ชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่มีการแข่งขันเพียงแต่มีผู้เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเท่านั้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่วันนี้กรมประชาสัมพันธ์รายงานความคืบหน้าการเจรจาค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกต่อคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรว่าอยู่ระหว่างประสานฟีฟ่าเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุป
8: การประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายจักรพันธ์ปิยะพรไพบูลย์เป็นประธานการประชุมวันนี้ได้พิจารณาแนวทางการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกสทช.กรมประชาสัมพันธ์และการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมโดยนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับกสทช.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้เป็นไปตามกฎหมายกรมประชาสัมพันธ์ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้หารือกับกสทช.รวมทั้งผู้แทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อเจรจาแนวทางดำเนินการแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปแม้ค่าลิขสิทธิ์จะเป็นไปตามมาตรฐานสากลแต่ยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทั้งภาษีค่าเทคนิค และค่า

0: ใช้จ่ายด้านปฏิบัติการที่ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการดำเนินการที่ค่อนข้างกระชั้นชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดทำงานร่วมกันดูแลประชาชนป่าน้ำมลพิษอย่างสมดุลและยั่งยืน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีมอบนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำที่ดินและการรับมือภัยพิบัติโดยกล่าวว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานภายใต้หลักทศ1เดียวโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงตั้งแต่การดูแลป่าไม้สัตว์ป่าน้ำบาดาลมลพิษและการจัดการที่ดินไปจนถึงการป้องกันภัยพิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกิดผลจริงรวดเร็วและโปร่งใสตอบโจทย์ประชาชนด้านป่าไม้กำชับกรมป่าไม้ดำเนินงานด้วยความจริงใจยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดต้องเข้มงวดการดูแลพื้นที่อนุรักษ์และสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้านน้ำมอบหมายกรมทรัพยากรน้ำดูแลระบบน้ำอย่างยั่งยืนลดความเสี่ยงภัยแล้งและเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำการจัดการที่ดินลดการบุกรุกป่าและเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจสีเขียวส่วนปัญหาด้านมลพิษกำชับกรมควบคุมมลพิษฝุ่นและเสียงขอให้จังหวัดราชบุรีพิจารณาพื้นที่ธรรมชาติเป็นแนวกันไฟและรองรับการป้องกันไฟป่าในภาคตะวันตกโดยบูรณาการข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจุดความร้อนและการบริหารเชื้อเพลิงเพื่อลดผลกระทบจากไฟป่าและฝุ่น PM2.5 สุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง Gossip บันเทิงดำเนินรายการโดยธัญญธรอุเทนพันธ์และปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามโฟกัสไทยแลนด์กันอีกแล้วนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางคลื่น FM 97 MHz แห่งนี้หรือว่าจะติดตามรับฟังรับชมทุกๆรายการของทาง FM 97ได้ทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพทาง Facebook ของเรานะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ติดตามรับฟังไม่พลาดทุกๆรายการของทาง FM 97เลยค่ะส่วนโฟกัสไทยแลนด์ของเรานะคะวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคมแล้วเพลอแป๊บเดียวมีมิถุนายนมารออยู่แล้วค่ะอีกไม่กี่วันเนาะอ่ะวันนี้ก็จะเป็นน้องจอยกับพี่เจี๊ยบนะคะน้องจอยธัญธรอุเทนพันธ์แล้วก็พี่เจี๊ยบปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณบก.ข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีของเรานะคะพี่เจี๊ยบขา
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: รายการเราคอยโปรโมทรายการอื่นๆก่อนดีไหม
1: รายการของเราไม่ใช่รายการอื่นรายการของเราวันจันทร์เราก็ต้องไปติดตามข่าวคราวข่าวสารต่างๆกับคุณหนูนาลัคนาสุริยงนะคะส่วนวันอังคารเราก็ไปติดตามเรื่องราวสุขภาพแอนตี้เอจจิ้งกับคุณวันนะคะยุคนี้เป็นยุคของการรักษาตัวเองให้มันแบบมีความสวยความงามยั่งยืนการกินอาหารการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญเนาะที่เราทุกคนเนี่ยขาดกันไม่ได้เลยทีเดียวแล้วก็วันพุธก็มาเจอกับเราสองคนทุกๆพุธเนาะแล้วก็วันพฤหัสค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาแล้วก็คุณหนูนานะคะส่วนวันศุกร์ก็จะเป็นเรื่องราวของหนังสือบุ๊กไทม์กับคุณวันค่ะอ่ะวันนี้คุณแม่เจี๊ยบมีอะไรมาเมามอยให้น้องจอยแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันบ้างคะ
2: เป็นหนังสือเล่มใหม่อ่ะลืมเลยสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมและน้องจอยค่ะ
1: จ้า
2: อากาศเมืองไทยร้อนมากบอกก่อนเลยพูดไปอาจจะเหน็ดเหนื่อยเล็กน้อยรู้เป็นนึกมันร้อนอะค่ะ
1: ที่นี่ก็ร้อนนะร้อนมั่งหนาวมั่งฝนมั่งสลับไปจนมางงไปหมดแล้วเนี่ยทำตัวไม่ถูกเมื่อวาน
2: มีฝนแต่ฝนไม่เยอะ
1: เมื่อวาน
2: ไทยอ่ะ
1: เมื่อวาน93ฟาเรนไฮต์วันนี้50ฟาเรนไฮต์ทำตัวไม่ถูกเลยค่ะ
2: จะบอกว่าที่ฝนเยอะอ่ะแถวบ้านแต่ต่างจังหวัดก็เยอะน้ำท่วมเหมือนกันเนาะที่ของไทยเนี่ยได้กลิ่นฝนก็จะน้ำท่วมแล้ว
1: ค่ะ
2: ตอนนี้มาไม่เป็นการเสียเวลาเนอะก็มาพูดถึงมีหนังสือเล่มใหม่ซึ่งเขียนโดย Florian Tardif Tardif เนี่ยก็เป็นนักข่าวสายการเมืองของปารีสแมทของฝรั่งเศส
1: ค่ะ
2: เป็นสายข่าวแต่ว่าเขาได้มาเขียนเรื่องราวความรักเรื่องราวชีวิตคู่ของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศส
1: ค่ะ
2: กับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งก็คือบริจิตเราก็เป็นที่รู้กันเนอะว่าระยะห่างระหว่างอายุของทั้งคู่เนี่ย
1: เยอะอยู
2: ่เป็นที่เรื่องลือกระฉ่อนมากเลยเพราะว่ามาครงเนี่ยอายุ48แต่ภรรยาเขาอายุ13ปีแล้วเราก็เลยมีเรื่อง
1: ทำไมไม่มาชอบเราทำไมไม่มาชอบเราถ้าชอบผู้หญิงสูงวัยทำไมไม่มาชอบเรา
2: เขาเจอกันตั้งแต่สมัยเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียน
1: okay.
2: คุณบริจิตเนี่ยก็เป็นครูคุณ oh. มาพงเนี่ยเขาเป็นนักเรียน
1: oh.
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเจอกันมาก่อนเราไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยครูกับนักเรียนน่ะ แล้วก็มีเรื่องราวระหองระแหงให้พบเห็นกันบ้างที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคิดว่าตัวเองเนี่ยมีภรรยาอยู่ในโอวาทเนี่ยมาล้อเลียนเขา ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: หนังสือเล่มใหม่เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีรายละเอียดมากมายเต็มไปหมดโดยเฉพาะที่บอกว่าบิจิตเนี่ยคิดว่าผู้หญิงทุกคนเป็นผู้ล่าและเรียกร้องให้ผู้หญิงคนไหนก็ตามที่สมัครงานเข้าไปในทำเนียบเอลิเซ่ก็คือทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยจะต้องส่งรูปถ่ายเอาไปให้ดูก่อนดูก่อนสวยหรือเปล่าใช่ไหมเซ็กซี่ไหมต้องขอตรวจสอบนิดนึง
1: ค่ะ
2: เขาบอกว่าในการรับประทานอาหารกลางวันส่วนตัวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบริจิตมาคงเนี่ยซึ่ง เขาก็รู้กันอยู่ว่าอายุมากกว่าสามีเนี่ยได้บอกกับเพื่อนๆว่าฉันกลัวนะกลัวว่าหลังจากทำทุกอย่างแล้วเขาจะทิ้งฉันไปก็คือหมายถึงว่าทำทุกอย่างในการช่วยผลักดันให้สามีได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็กลัวว่าพอเขาประสบความสำเร็จแล้วจะถูกทิ้งก็ไม่แปลกถูกปากคนเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแต่เมื่อใดก็ตามที่อีกคนประสบความสำเร็จอีกฝ่ายย่อมกลัวถูกไหม
1: ค่ะ
2: เขาบอกว่าความวิตกกังวลกับความหึงหวงของมาดามมาครงเนี่ยเป็นที่เรื่องลือภายในทำเนียบประธานาธิบดีชองอลิเซ่เลยนะเขาบอกว่าการที่ผู้ชายเนี่ยอายุน้อยกว่าผู้หญิง25ปีเพราะฉะนั้นมันเริ่มหนีข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์กับคนรักไม่ได้ถูกปะ
1: ค่ะ
2: คืออาจจะมีเรื่องแบบไปแอบกุ๊กกิ๊กไปเจาะแจ๊กับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยบอกว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสำหรับเรื่องนี้แต่มาครงก็ยืนยันว่าข่าวลือก็แค่ข่าวลือ เรื่องจุดพิษของสื่อทั่วโลกที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระแล้วก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ปฏิเสธทั้งหมดเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่ามีข่าวลือเรื่องที่ว่าบริจิตมาครงเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าอะไรมีความหึงหวงอย่างรุนแรงและมีความไม่มั่นคงทางอารมณ์อย่างมากเมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีการบันทึกภาพน้องจอยน่าจะเห็นนะตอนที่ไปเยือนเวียดนามและกำลังจะลงเครื่องบินเนี่ยบังเอิญประตูเครื่องบินเนี่ยเจ้าหน้าที่เปิดประตูเครื่องบินเห็นจะเล่นกำลังผลักหน้ามาคงจนแบบงะ
1: เงิบไปเลย
2: จำได้ใช่ไหม
1: จำได้
2: ใช่บอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยมาคงเองก็ตกใจนะเพราะว่าตู้มันเปิดพอดีแล้วเขาก็เซถอยหลังไปแล้วก็หนังสือเล่มใหม่นี้ก็คือตอกย้ำถึงความไม่มั่นคงในชีวิตสมรสของพวกเขาอย่างชัดเจนรวมไปถึงอิทธิพลที่บริจิตมีต่อสามีและความสำคัญของการให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งพึงพอใจต่อฝรั่งเศสซึ่งโดยในแล้วก็คือโดยรวมต่อสหภาพยุโรปทั้งหมดก็คือเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นช้างเท้าหลังถูกปะ
1: ค่ะ
2: การผลักดันให้สามีขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีได้แล้วก็ยืนยงคงกระพันไปจนทุกวันนี
1: ้
2: ไม่ธรรมดาน
1: ะ
2: ในการเยือนเนี่ยเห็นไหมว่ามาคงก็ต้องหนีบริจิตไปด้วยเหมือนเป็นคู่คิดอะเพราะว่าเธอมีอายุมากกว่าไงก็ย่อมมีมุมมองอย่าง
1: ไรต่างๆกว้างไกลกว่าอะไรแบบนี
2: ้ได้คือมาคงก็บอกกับเจ้าหน้าที่เรื่องที่บริจิตทำกับเขาว่าบอกว่าคือจริงๆแล้วอะถ้าย้อนกลับไปอะมาคงเคยให้สัมภาษณ์นะเมื่อปี2560เนี่ยบอกว่าบริจิตเขาต้องการมีความสุขถ้าเบื่อเธอก็จะรู้สึกไร้ประโยชน์แล้วก็ถ้าในตอนเย็นเนี่ยพอมาคงกลับบ้านไปเนี่ยพอเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่มีความสุขเท่านั้นแหละเขาจะรับมือไม่ได้เลยแล้วก็เธอก็บอกว่าเขาเนี่ยก็จะล้มเหลวในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีก็คือเธอมักจะใส่อารมณ์รุนแรงกับมาคงอ่ะต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีชื่อว่าเอิงกูปงก็คือคู่รักที่เกือบสมบูรณ์แบบแต่ปัจจุบันมันไม่มีภาษาอังกฤษนะน้องจอยมีแต่ภาษาฝรั่งเศสเอิงกูปงปาเฟ
1: เอิงกูปงปาเฟ
2: เดี๋ยวรอชื่อไทยก่อน
1: เอิงกูปง
2: ไม่รู้ว่าจะเป็นชื่อไทยว่าอะไรเน
1: า
2: ะแต่ถ้าแปลตรงๆก็คือคู่รักที่สมบูรณ์แบบอ่ะผู้เขียนคืออย่างที่บอกฟอร์เรนทาดิฟแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าบริจิตมาคงเนี่ยรู้มาตลอดว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยเป็นนักล่าใช้คำว่าพรีเดเตอร์เลยนะแล้วนั่นคือเหตุผลที่เธอเนี่ยระแวดระวังพวกผู้หญิงเหล่านี้ซึ่งเขาเรียกว่ามีส่วนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าที่ทำใหประธานาธิบดีมาครงเนี่ยเห็นไหมไปไหนมาไหนก็จะถูกหลายล้อมไปด้วยผู้ชาย
1: ค่ะ
2: คือใช้พนักงานชายเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วผู้หญิง
1: จะมีปัญหา
2: เมียบุกใช่เขาบอกว่าจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งจากมาครงเนี่ยนับตั้งแต่เขาก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเมื่อ9ปีก่อนเนี่ยมันยืนยันมุมมองเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนเลยว่านายกรัฐมนตรีหญิง7คนที่เขาแต่งตั้งเนี่ยมีคนขอโทษนายกรัฐมนตรี7คนที่แต่งตั้งมีคนเดียวที่เป็นผู้หญิงคือเอลิซาเบธบอนซึ่งมีบุคลิกแบบไหนรู้ไหมเป็นแบบเหมือนแม่บ้าน
1: อ
2: ะ
1: อ๋อไม่สวยไม่ได้ไม่มีจุดเด่น
2: ชาเซ็กซี่แต่ก็อยู่ไม่ถึง2ปีเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้บอนเนี่ยเธอถูกดูถูกว่าเป็น คนติดไดเอทแล้วก็ติดบุหรี่ไฟฟ้าติดไดเอทโค้กติดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างหนักก็เข้าใจตั้งแต่แรกละว่าคือมาทำหน้าที่ตามขั้นตอนคือช่วงนั้นมันเว้นว่างไม่รู้จะเอาใครมาแทนไง
1: ค่ะ
2: ส่วนคุณแม่สตรีหมายเลขหนึ่งก็จะขอตรวจสอบประวัติผู้หญิงที่มาสมัครงานถึงขั้นตะโกนเลยนะว่าเอาไปฉันดูแบบนี้เลยนะ มีผู้หญิงมาสมัครงานใช่ไหมเอามานี่เอาแฟ้มมาให้ฉันดูถ้าเธอไม่ประทับใจหรือไม่แน่ใจในความงามของผู้หญิงเหล่านี้ก็จะบอกว่าพวกเธออย่าหวังเลยไม่ได้มาทำงานในเอลิเซ่หรอกจะเป็นแบบนี้เลยชาดิฟเขียนว่าแค่นี้ก็เพียงพอที่จะตัดสินชะตาของผู้หญิงเหล่านี้แล้วแม้กระทั่งกฎได้รับการพิจารณาเอาเป็นว่านะการศึกษาไม่สนประสบการณ์ไม่สน
1: ขอดู
2: หน้าหุ่นด้วย
1: อ๋อหุ่นด้วยเซ็กซี่ไม่ได้ต้องป้าต้องป้าไว้โอเค
2: เพราะฉะนั้นก็บ่งชี้ว่าแหละหึงไงขี้หึงสุดๆเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คุณพ่อของน้องจอยเนี่ยตั้งพอใจที่ฝรั่งเศสเนี่ยปฏิเสธการเข้าร่วมสงครามกับอิหร่านใช่ไหมจำได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แล้วก็เลยเอาประเด็นเนี้ยเอาประเด็นผลักหน้าบนเครื่องบินเนี่ยมาเยาะเย้ยมาครงว่าโอ้หน้าสงสารเนาะเป็นผู้ชายที่ภรรยาปฏิบัติต่อเขาได้แย่มากเลยอะโอ้โหป่านนี้เนี่ยอยู่ระหว่างอะไรรู้ไห
1: ม
2: ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่กรามผลักหน้าแค่นั้นก็ทั้งบอกโอ้โหใช่ไหมส่วนมาครงพอเห็นก็บอกโอ้ผมไม่ตอบโต้หรอกแล้วก็บอกว่าความคิดที่หยาบคายแบบนั้นอะก็คงไม่คู่ควรกับการที่จะมานั่งตอบโต้หรอกแต่พอทำเนี่ยหัวเราะนะขำกลิ้งไปเลยนะว่าเขาได้ไงเยอะเย้ยเขาได
1: ้ขิงตลอด
2: แล้วเขาก็มาคงก็พูดถึงทฤษฎีสมคบคิดเพี้ยนๆที่พยายามสร้างกระแสคาดเดาเกี่ยวกับสถานะการแต่งงานของเขาเอาเหมารวมเลยว่าเป็นเรื่องไร้สาระ
1: ค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ในทำเนียบเอลิเซ่ในตอนแรกก็คิดว่าคลิปวิดีโอเนี่ย AI ทำหรือเปล่าปลอมหรือเปล่าแต่มายอมรับตอนหลังว่าเป็นของจริงแล้วก็บอกว่าโอ้โหนั่นมันเป็นก็ผัวเมียเนาะเขาไปหยอกล้อกันแบบสนุกสนุกอ่
1: ะ
2: จะผักจะอะไรกันบ้างอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไห
1: ม
2: แต่ตอนหลังมีรายงานข่าวออกมาว่าการที่บริจิตโกรธจัดถึงขั้นผลักหน้ามาครงเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะไปเห็นข้อความแชทของสามีในโทรศัพท์มือถือที่แสดงให้เห็นว่ามาครงกับโกชิปเต้ฟาราฮานีซึ่งเป็นนักแสดงชาวฝรั่งเศสเชื้อสายอิหร่านวัย42ปีก็ไปแล้วเนี่ยสนิทสนมกันเพราะความส่งหากันแบบสนิทสนมถึงแม้ว่าฟาราฮานีจะเป็นนักแสดงอิหร่านแล้วก็อายุ42แต่เธอสวยและเซ็กซี่มากเธอชอบถ่ายภาพเปลือยอกแล้วก็เล่นหนังแบบแนวบ๊อบบ๊อมแบมทำนองนี้มาคงบอกไม่ใช่แล้วความสำคัญของพวกเขาเนี่ยเป็นไปตามแบบเพื่อนสนิทแต่มีความรักใคร่กันอย่างลึกซึ้งซึ่งทาดิฟเขียนในหนังสือของเขาว่าสิ่งที่ทำให้บริจิตเจ็บปวดไม่ใช่เนื้อหาของข้อความที่ทั้งคู่แท็กหากันแต่มันสื่อถึงความเป็นไปได้ใช้คำว่าเป็นไปได้ก็บอกว่าประตูที่เปิดแง้มสู่โลกที่เธอคิดว่าเธอควบคุมได้ไม่มีอะไรจับต้องได้หรือเลวร้ายอย่างแท้จริงแต่เพียงแค่ความคิดที่ว่ามันอาจจะอยู่มีอยู่จริงก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เธอรู้สึกหึงไงตอนแรกนึกว่าคุมสามีได้ไม่ติดต่อข้องแวะกับหญิงใดได้แต่พอเห็นเท็กซ์ในโทรศัพท์มือถือก็เลยรู้แล้วว่าเอาละกฎของฉันมีรอยโหว่ซะแล้วเธอก็เลยรู้สึกเหมือนว่าถูกลบเลือนไปแล้วก็แน่นอนว่าคนที่มาทำให้เธอด้อยลงไปคือผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเธอ70กว่าแต่ผู้หญิงคนนี้เพิ่ง40กว่าถูกปะเนี่ยแหละทำให้มีจิตแบบรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสั่นคลอนอันนี้เขาบอกทันทีเพื่อบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อของนักแสดงอิหร่านคนนี
1: ้
2: ฟังอย่างเดียวก็ดูเหมือนสิ่งต้องห้ามเข้าไปแล้วเพราะในภาษาเปอร์เซียเนี่ยชื่อของเธอเนี่ยมันมีความหมายว่าดอกไม้ส่วนคำว่าชิฟเต้ซึ่งหมายมันมีความหมายว่าตกหลุมรักซึ่งชื่อเนี้ยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะตกหลุมรักดอกไม้ดอกไม้ก็คือตัวแทนของผู้หญิงสวยไงการที่มาคงไปข้องแวะกับผู้หญิงที่ชื่อแนวเนี้ยก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเขาไปตกรักไปต กหลุมรักดอกไม้งามที่เหนือกว่าภรรยาหรือเปล่าใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ค่อนข้างฟรีนะในเรื่องนี
1: ้
2: แต่เธอสำหรับบิติเธอทนไม่ได้ใช่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าการไปมีอะไรกับเสี่ยวเพนีหรือการไปมีเมียน้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ห้ามแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าด้วยเพราะว่ามาครงเป็นตำแหน่งถึงผู้นำประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องของครอบครัวมันก็จะต้อง
1: สำคัญเน
2: า
1: ะ
2: นำหน้าไว้ก่อน
1: ใช่จะมีการนอกใจ
2: จะอื้อฉาวไม่ได
1: ้
2: เขาบอกว่าในฝรั่งเศสมีวัฒนธรรมของการมีชู้ด้วยนะคะน้องจอยคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเขาพูดเลยว่าทำไมคุณจะต้องทนอยู่กับภรรยาของคุณในเมื่อคุณเนี่ยไม่ได้รักเธออีกต่อไปแล้วเขามีความคิดอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าฝรั่งเศสเขาค่อนข้างฟรีพอสมควรแต่ไม่ใช่กับลิจิตลิจิตรับไม่ได้คือเขาคือลิจิตบอกว่าอะไรรู้ไห
1: ม
2: ทฤษฎีของเธอคือผู้ชายฝรั่งเศสทุกคนต้องอยู่กับแม่ของเขาภรรยาของพวกเขาคนแรกก็คือแม่ที่พวกเขาไม่เคยมีพวกเขาไม่สามารถตัดใจจากเธอได้ยึดติดไปเลยจ้ะมีเมียเหมือนมีเหมือนมีแม
1: ่
2: ไหว
1: ไหวไหมเนี่ย
2: เขาบอกว่าถ้าเกิดเอาความรักเอาผลลัพธ์แบบนี้มาใช้กับมาครงเนี่ยผลลัพธ์มันจะรุนแรงมากเพราะว่าอะไรการที่เขาอ่อนกว่าเมียถึง25ปีเท่ากับว่าผู้หญิงอายุ25มีบางคนมีลูกตั้งเยอะตั้งแยะแล้วถูกปะ
1: ค่ะ
2: อันเนี้ยก็เหมือนเพิ่งอยู่กับแม่ตัวจริงอะแล้วที่สำคัญบิจิตเนี่ยเจอกับมาครงสมัยยังเป็นเด็กอะเป็นเด็กหนุ่มอะเธอเกิดมาแล้ว25ปีมาครงเพิ่งจะเกิดน่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เธอปฏิบัติกับมาครงเนี่ยก็เหมือนสมัยที่เขายังเป็นเด็กสมัยที่เขาเป็นนักเรียนที่เธอไปเจอไงแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่บิจิตไปเจอมาครงเนี่ยเธอเป็นครูสอนการแสดงที่แต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกเล็กๆ3คนและมาครงเพิ่งจะอายุ15เพราะฉะนั้นเนี่ยในทางจิตวิทยาหรือในทางเขาเรียกว่าอะไรในทางศีลธรรมก็ตามการไปมีอะไรกับเด็กผู้ชายอายุแค่15ทั้งๆที่ตัวเองมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยถือเป็นการขาดความรับผิดชอบอย่างอันตรายแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยปฏิเสธมาตลอดว่าไอ้ตอนนั้นเป็นแค่ความรักเฉยๆไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบทางเพศแต่มันคือชู้ทางใจถูกป่ะถ้าไม่จริงเนี่ยใช่ไหมแต่จะเชื่อได้ยังไงใช่ไห
1: ม
2: ต่อมาเนี่ยตัวมาดามมาครงก็ยอมรับว่าการถูกเชื่อมโยงในเชิงโรแมนติกกับเด็กผู้ชายที่อายุน้อยกว่าถือเป็นเรื่องเจ็บปวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนโรมันคาทอลิกที่ใกล้ชิดกันซึ่งผู้คนเนี่ยไม่หยุดติฉินนินทาเขาก็ต้องพูดถึงอ่ะอันนี้มันเลี่ยงไม่ได้น
1: ะ
2: ผู้หญิงวัย10กับเด็กผู้ชายวัย15แถมผู้หญิงมีครอบครัวแต่งงานแล้วอ่ะ
1: แต่ถ้าเป็น
2: จะไม่ให้โดนนินทาหรอ
1: ถ้าเป็นบ้านเราก็ภาคผู้เยาว์นั่นอ่ะฝรั่งเศสเขาไม่มีภาคผู้เยาว์อ
2: ่
1: ะ
2: มีแต่เขายืนยันไงว่าเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศกันแล้วอีกอย่างเธอมีครอบครัวแบบยืนยันอยู่แล้วว่าเธอมีครอบครัวไงเธอก็ไม่ต้องมาปลดปล่อยกับเด็กซึ่งเรื่องนี้มันต้องมีหลักฐานไงใช่ไหมบอกว่าบิจิตเนี่ยเธอบอกว่าเธอได้เห็นความมืดของโลกเห็นความโง่เขลาและความชั่วร้าย
1: อ
2: ันนี้ให้สัมภาษณ์นะเธอบอกรู้สึกเจ็บปวดเป็นพิเศษกับข้อกล่าวหาว่าเธอเกิดมาเพื่อเป็นผู้ชายแล้วเธอก็มองว่าพี่ชายของเธอกับเธอเนี่ยถูกมองว่าเป็นคนคนเดียวกันว่าเป็นเรื่องเจ็บปวดนะก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่บอกว่าจริงๆแล้วบิจิตมาคงมีรูปลักษณ์ที่เกิดมาคือเป็นผู้ชายเป็นข่าวคือฮาอยู่พักหนึ่งแต่ก็บอกว่าเป็นข่าวลือ บอกจริงๆเธอไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงนะถ้าเกิดมาเป็นผู้ชาย
1: อ
2: ันนี้ก็ถ้าเจ้าตัวไม่ยอมรับก็ไม่มีใครไปตรวจสอบได้หรอกใช่เขาก็เลยมองว่าเอ๊ะมีจิตนี่แบบตั้งแต่อยู่ในตำแหน่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยข่าวลือโดยสารพัดแต่เรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นเรื่องของเกลียนคีย์บอร์ดไงแล้วก็เอาไปเผยแพร่ต่อโดยอินฟลูเอนเซอร์ชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแคนเดซโอเวนส์ตอนนี้กำลังถูกฟ้องร้องจากครอบครัวของมาคงนะบอกว่าเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จทางไซเบอร์เรื่องนี้นักเขียนหนังสือเรื่องนี้บอกว่าการนินทาอย่างไม่หยุดหย่อนในทำเนียบเอลิเซ่ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ทะเยอทะยานในอาชีพการงาน และการพบปะกันอย่างลับๆเนี่ยไปเมาสุมหัวกันเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ปกติตอนปี2563เนี่ยมีจิตสงสัยว่านักศึกษาฝึกงานผู้หญิงที่เขาเรียกว่าอะไรรูปโฉมงดงามคนหนึ่งเนี่ยพยายามล่อลวงสามีของเธ
1: อ
2: ไปหึงหวงแบบนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็ตั้งฉายาให้หญิงสาวคนนั้นว่าเชเฮลาซาเดชื่อเหมือนนักแสดงอิหร่านนั่นแหละแต่ว่าชื่อนี้ก็มาจากตำนานเล่าเรื่องในนิทานอาหรับราตรีเหมือนกันนะด้วยความหึงหวงแล้วก็คิดว่ามีผู้ล่าสามีกำลังเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังตามแบบตามอ้อยมาครองอยู่เนี่ยเธอก็เลยลงมืออย่างรวดเร็วสั่งให้เจ้าหน้าที่ไล่ผู้หญิงคนนี้ออกจากงานภายในเวลาเพียงไม่กี่วันคนสนิทของมาดามมาครองก็บอกว่าเราดำเนินการค่อนข้างเร็วเพื่อปกป้องคู่สามีภรรยาประธานาธิบดีและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งทำผิดอะไรขอถามก่อนแต่อันนี้คือการจ้างมาแล้วก็ไล่ออกอย่างลับๆไงท่านี้บอกว่ามาคงยังไล่ที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งออกในอีก3ปีต่อมาคราวนี้เป็นผู้หญิงอายุแค่30กว่าแต่ว่าไปสร้างชื่อเสียงในฐานะหญิงเจ้าชู้และแทนที่เธอจะปฏิเสธเธอกลับเล่นตามน้ำไปเขาก็เลยไล่เธอออกเขาบอกว่าแขกที่ไปเยี่ยมเย็นเอลิเซ่ตอนเย็นเนี่ยต่างประหลาดใจที่เธอเห็นเธอผู้หญิงคนนี้อยู่ในทางเดินในช่วงเวลากลางดึกแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าเธออาจจะคิดไม่ดีไม่ร้ายกับมาครงหรือเปล่าแต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เล่าลือนะไม่ใช่เรื่องจริงแต่บางคนก็อ้างว่าการแต่งงานของมาครงเป็นแค่การหลอกลวงเป็นการปกปิดชีวิตลับๆของเขาซึ่งมีรสนิยมชอบเพศเดียวกันหมายถึงมาครงนะอันนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะเขาบอกว่าในเวลาไม่กี่เดือนหลังรับตำแหน่งเนี่ยมาคงต้องปฏิเสธเสียงแข็งเลยว่าเขาไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับบริการนะแล้วก็บอกตอนนั้นว่าบริการของเขาเนี่ยไม่เคยมีระดับควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ไม่เคยเป็นคนรักของเขาด้วยคือเป็นที่รู้กันอยู่ว่าประหัตควบคุมนิวเคลียร์เนี่ยประธานาธิบดีเท่านั้นถึงจะรู
1: ้
2: ว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่โตร้ายแรงการจะมอบให้ใครสักคนแบบว่าอะไรเราต้องมีความสัมพันธ์เราต้องรักเขามาก
1: ๆ
2: ซึ่งมาคนคงปฏิเสธไม่จริงนะไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วก็เป็นการตอบโต้ข่าวลือทางอินเทอร์เน็ตที่ส่วนใหญ่บอกว่ามาจากรัสเซียแล้วก็ถูกเผยแพร่โดยสื่อกระแสหลักแล้วก็มีข่าวลือว่าปาปารัสซี่มีภาพที่ไม่เหมาะสมของมาคงกับมาดิเยอร์กันเล่ซึ่งเป็นอดีตประธานสถานีวิทยุฝรั่งเศสบอกเป็นภาพที่ถ่ายได้จากในป่าสิ่งเหล่านี้ทำให้มาคงต้องออกปฏิเสธอีกบอกว่าการบอกว่าผู้ชายไม่สามารถบอกอยู่ร่วมกับผู้หญิงที่มีอายุได้มากกว่าเนี่ยโดยที่ไม่ใช่เกย์หรือเป็นชายขายบริการนั้นเป็นการดูถูกผู้หญิงเป็นการเหยียดเพศด้วยเขาบอกว่าถ้าตัวเขาเองเป็นเกย์เขาคงจะบอกหลังจากนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยซึ่งตลอดเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยมาดามมาครงต้องทนกับการแบบถูกเย้ยหยันเรื่องอายุของเธ
1: อ
2: เมื่อเปรียบเทียบกับมาครงมันเลี่ยงไม่ได้อะเนาะ
1: ใช่ถูกต้อง
2: ความเลยที่แตกต่างอ่ะเธอก็ยอมรับสารภาพว่ามีบางช่วงในชีวิตที่คุณจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญแน่นอนว่ามีการทานอาหารเช้าด้วยกันและเธอเองก็อดไม่ได้ที่จะต้องมานับรอยตีนกาบนหน้าส่วนมาคงก็อยู่กับความหนุ่มแน
1: ่
2: นมันก็เป็นแบบนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ก็เห็นใจเนาะเห็นใจมาคง
2: เดี๋ยวต้องจอยรับสารภาพมาก่อนเคยนับไหมจ๊ะริ้วรอยอะไรต่าง
1: ๆไม่นับ
2: บางคนบอกไม่นับเกลียดกระจกแหละบางทีกระจกเนี่ยส่องแค่ตอนแต่งหน้าก็พอปะล้างหน้าแล้วไม่ต้องส่อง
1: ไ
2: ม่ต้องยุ่งกับมันอะไรแบบนี้ใช
1: ่
2: เวลายังเหลือใช่ไหมคะช่วงแรก
1: ก็หมดแล้วค่ะถ้าให้หมดก็คือหมดละ
2: เราหมดก่อนดีกว่า
1: หมดเรื่องมาคงยังหมดมาคงยัง
2: ยังไม่หมด
1: ยังไม่หมดเหรออ
2: ีกนิดหน่อยเดี๋ยวต่อไปต่อช่วงหน้าก็ได้จ้ะเพราะว่าก็อาจจะยัง
1: โอเคงั้นเดี๋ยวพักกินน้ำกินท่าแล้วเดี๋ยวมาติดตามโฟกัสไทยแลนด์ในช่วงก็สิบกันต่อในช่วงที่สองพักกันสักครู่นะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงGossip บันเทิงดำเนินรายการโดยธัญญธรอุเทนพันธ์และปิยรมทรัพย์สุวรรณ
4: รายการถนนนักสู้ รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
5: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงกอสิบบันเทิงดำเนินรายการโดยธัญญาธรอุเทนพันธ์และปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณ
1: ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของโฟกัสไทยแลนด์ในช่วงก็อสซิปนะคะก็อสซิปวันนี้เราไปก็อสซิปกันต่อเมื่อช่วงที่แล้วจบยังยังไม่จบใช่ไหมมาครงมาต่อใช่ไหม
2: นิดนึง
1: อีกนิดนึง
2: เพราะว่าไม่อยากตัดทิ้งเพราะว่ามันมีคุณพ่อช้ำของน้องจอยด้วยมีอยู่นิดนึงเขาบอกว่าตอนที่คือช้ำเนี่ยกับมาคงเจอกันเนี่ยเป็นที่รู้กันดีว่ามาคงเนี่ยเขาเป็นอดีตในธนาคารพาณิชย์แล้วก็เป็นผู้ตรวจสอบภาษีแต่ว่าทุกคนก็จะเรียกเขาว่าประธานาธิบดีของคนรวยไงคือคนทำภาษีก็มักจะถูกมองว่าเข้าข้างคนรวยใช่ไหมคือชาดิฟก็เล่าว่ามีบทสนทนาระหว่างช้ำกับมาคงเนี่ยทัมก็บอกว่าตอนที่อันนี้ทัมมาเล่าทีหลังบอกว่าตอนที่คุยกับมาครงเนี่ยมาครงบอกว่าบีจิตเนี่ยไปว่ามาครงว่าทำเรื่องโง่เขลาที่ลาออกจากงานธนาคารที่มีรายได้สูงเพื่อมาทำงานทางการเมืองซึ่งค่าตอบแทนมันต่างกันมากคือฝรั่งเศสเนี่ยอาชีพที่เงินดีอ่ะไม่ใช่หมอนะแต่เป็นเชฟถูกป่ะเชฟหรือพวกนักการธนาคารนักการเงินอะไรพวกนี้เน
1: าะ
2: ตอนนี้คือทำเนี่ยก็เลยถามมาครงด้วยความตรงไปตรงมาว่าอ้าวถ้าแบบคุณไม่พอใจที่เขาแบบทิ้งงานที่เงินเดือนดีๆแล้วมาเป็นแบบนักการเมืองที่เงินเดือนน้อยกว่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ทิ้งไปล่
1: ะ
2: ใช่ไหมมาครงก็บอกว่าคือเขาคงถ้าเกิดเขาทิ้งบีจิตไปอ่ะเขาคงไม่ได้เป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสหรอกเพราะว่าบีจิตเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเขาเป็นเหมือนสมองเรือของเขาถ้าไม่มีเธอเขาก็จะเป็นคนที่แบบเป็นคนลังเลอ่ะตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้เลยตอนนี้มันก็เลยมีคำถามว่าถ้าเกิดครอบครัวเขาระหองระแหงเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้ไหมถ้ามาคงอยากจะทำงานการเมืองต่อไปเพราะอะไรรู้ไหมคะน้องจอยคุณผู้ฟังเพราะว่าพอมาคงอายุ55 ปีซึ่งเขาสามารถสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้อีกในปี2575เนี่ย
1: ค่ะ
2: ตอนนั้นบีจิตจะมีอายุเกือบ80 ปีแล้วนะ เธอจะไหวไหมแต่มาครงอ่ะตอนนั้นเนี่ย55ประมาณนั้นเลยคือนักการเมือง55ยังหนุ่มแน่นมากเลยแต่ตอนนี้พอสามีอายุแค่55แต่ภรรยาเนี่ย80แล้วเนี่ยจะไหวไหมอ่ะ
1: ค่ะ
2: จะสามารถแบบไปออกงานด้วยกันไหวไหมเดินทางไปต่างประเทศคือส่วนใหญ่แล้วก็ต้องพกเมียไปด้วยอ่ะเนาะ
1: ใช่
2: ไหมเวลาไปออกงานไปอะไรอย่างเงี้ย
1: เนาะ
2: อันนี้คือคำถามที่ถามทิ้งท้ายไว้ถ้ามาคงจะลงเล่นการเมืองอีกหลังจากพักไปคือ2สมัยแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่สามารถต่อได้ต้องพักไปก่อนแล้วค่อยลงสมัครใหม่มีอีกเรื่องนึงวกมาที่เรื่องของเมืองไทยนิดนึง
1: ได้
2: เดี๋ยวจะตกกระแสที่ห้างสรรพสินค้าชื่อวันแบงคอกไม่ทราบว่าน้องจอยคุณผู้ฟังได้ไปเที่ยวมาหรือยังน้องจอยคงไม่ได้ไปหรอกแต่คุณผู้ฟังอ่ะได้ไปมาหรือยังเขาบอกว่าเป็นแหล่งมูเตลูใหม่ใจกลางกรุงเทพจ้ะ
1: อ๋อเหรอจ๊ะ
2: พี่นี่ไปมาหลายรอบแล้วนะแต่ไม่เคยเฉียดไปน้ำพุเลย
1: พี่ไป
2: กินอาหารไปซื้อของใช
1: ่จ้ะ
2: คือคนไม่ได้คลาคล่ำไงคนไม่ได้เยอะมากแต่ไม่รู้ว่าพอมีน้ำพุเนี่ยคนจะไปคลาคล่ำไหมเขาก็มีมาพักนึงแล้วแหละแต่เราไม่ได้ไปไง ขาบอกว่าที่วันแบงคอกเนี่ยมีคนสนใจเดินรอบลานน้ำพุเป็นจำนวนมากเขาบอกว่ากลายเป็นพิกัดมูเตลูแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพหลายคนพาญาติพี่น้องไปเดินแล้วก็มีชาวต่างชาติแน่นอนว่าพลาดไม่ได้ต่างชาติเนี่ยอะไรที่เป็นกระแสในไทยถ้าเขามาเที่ยวไทยเขาไปหมดเลยนะส่วนใหญ่ก็จะไปได้ข้อมูลมาจากโซเชียลมีเดียถูกป่ะเช่นการไปเต้นที่สวนลุมอะที่กำลังฮิตสุดๆเลยตอนนี้ตอนกลางคืนอะเขาบอกว่าคนไม่รู้จักกันก็ไปเต้นด้วยกันได้เดี๋ยวก็รู้จักกันไปเอง
1: เพราะเดี๋ยวนี้คนเป็นมิตรเนาะคนเป็นมิตรกันนะเพราะเต้นข้างๆก็มีเพื่อนแล้วใช่ไหม
2: ใช่ใช่คนไทยเป็นคนที่เพื่อนเยอะไงเป็นเพื่อนกับใครก็ได้ขออย่างเดียวอย่าเป็นมิจฉาชีพเท่านั้นพิธีมูเตลูเนี่ยเกิดจากความเชื่อที่ว่าถ้าเดินวนรอบน้ำพุจะได้รับพลังงานดีๆจากฮวงจุ้ยที่เริ่มต้นจากจุด S curve ทางด้านหน้า the stories ซึ่งเปรียบเสมือนจุดรีเซ็ตพลังงานในตัวเราให้เดินให้ครบ3รอบนับดีๆด้วยน
1: ะ
2: เดินตามขุมนาฬิกาด้วยแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไปเรื่อยๆพอเดินเสร็จแล้วให้หันหน้าเข้าลานน้ำพุแล้วยืนสงบนิ่ง 1-2 นาทีเพื่อรับพลังงานดีๆส่วนทางทิศใต้เป็นการอธิษฐานเพื่อเสริมพลังด้านชื่อเสียงและความมั่นใจทิศตะวันตกเสริมพลังด้านการเงินและโชคลาภทิศเหนือเสริมพลังด้านการงานและโอกาสใหม่ๆและทิศตะวันออกเสริมพลังด้านสุขภาพและความคิดสร้างสรรค์ก็มีคำเตือนนะว่าห้ามออกทางเดิม S curve เพราะจะเป็นการรีเซ็ตพลังงานที่ได้รับใหม่อีกครั้งหนึ่งไปออกทางอื่นเขาบอกว่ามีการเปรียบเทียบลานน้ำพุของวันแบงคอกกับน้ำพุแห่งความมั่นคง Fountain of Wealth ของสิงคโปร์และศาลเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลที่ Repulse Bay ของฮ่องกงเขาบอกว่าก็เป็นลักษณะในเชิงบวก
1: อ
2: ันนี้ถือเป็นอะไรเป็น Soft Power อีกอันหนึ่งสำหรับเมืองไทยถูกปะ
1: ใช่ไหมคือจริงๆไม่ต้องไปเนาะใครไปก็ต้องมาแวะ
2: เราหาจุดหาพิกัดทำโซเชียลดีๆคนก็มาเองใช่ป่
1: ะ
2: ก็เหมือนกับพระพรห
1: ม
2: สี่แยก
1: เอราวัณสมัยก่อนโอ้ยดังไปทั่วโลกใครๆก็ต้องมาโดยเฉพาะคนจีนมาเขาแห่กันมาเป็นคันๆรถเลยนะฮ่องกงนะมาเมืองไทยนะเพราะคนฮ่องกงเขาชอบเตมูเนาะเขาชอบมูกันเนาะเหมือนคนไทยเราก็ไปมูที่ฮ่องกงก็มีเหมือนกันจุดของเขาที่แบบพีคๆอ่ะ
2: แต่จนถึงปัจจุบันศาลพระพรหมก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยนะคนก็ยังขาข้ามเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะมีการเตือนแล้วแหละว่าคุณไม่ต้องไปซื้อพวงมาลัยราคาแพงๆจากด้านนอกถ้าในบริเวณศาลพระพรหมมีทุกอย่างมีทั้งพวงมาลัยธูปเทียนจะถวายอะไรช้างม้าเขามีให้หมดอ่ะจ้ะช
1: ้
2: างตัวน้อยๆน่ารักน่ารักอ่ะเขามีให้หมดนี่ก็หนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อีกเรื่องนึงนี่ก็ซอฟต์พาวเวอร์ตัวใหม่อีกแล้วหมูแดง
1: หม
2: ูแดงเป็นลูกคิปโปแคระตัวใหม่ของสวนสัตว์แต่อันนี้อยู่ที่โคราช
1: อ๋อคนที่ตัวที่ดังๆเมื่อก่อนก็คือหมูเด้งอันนี้มาเป็นหมูแดง
2: หน้าตาคล้ายกันแยกไม่ออกหรอกถ้าเป็นเราอะเนาะแต่เจ้าของเจ้าหน้าที่เขาแยกออกแล้วเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นให้ความสนใจมากเขาก็เลยต้องมันมีสำนักข่าวหนึ่งเอามาจัดเรียงให้รู้เลยว่าหมูแดงคืออะไรหมูเด้งคืออะไรอันนี้มันเป็นซีรีส์อาหารสำหรับคนไทยเลยน
1: ะ
2: เขาก็บอกว่าทั้งหมูแดงเนี่ยเดี๋ยวแนะนำก่อนเป็นแม่เขาได้ชื่อหมูกรอบพ่อชื่อขนุน
1: ชื่อของกิน
2: ได้กินไม่ได้เป็นหมูแต่แม่นี่เป็นหมูกรอบแล้วก็เป็นหลานของหมูเด้งที่สวนสัตว์เขาเขียวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวหมูเด้งเนี่ยสร้างกระแสซุปตามาก่อนโด่งดังอย่างมากเลยใช่ไหมจำได้ใช่ไหมคนติดตามในโซเชียลมีเดีย 600,000 กว่าคน
1: ดังมาถึงเมกา
2: คนที่มีใช่บุคคลที่มีชื่อเสียงหลายแวดวงฉันจะต้องไปเจอหมูเด้งสักครั้งในชีวิตตอนนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ส่วนหมูแดงเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็เอามารายงานข่าวกันอย่างขำๆเนาะเพราะว่าหมูเด้งเขาก็อ่านหมูแดงหมูแดงก็ยังคงเป็นหมูแดงเพราะฉะนั้นไม่ต้องต่างกันเลยมันจะทำยังไงเขาก็เลยเป็นว่าอ่ะหมูเด้งเนี่ยลากเสียงสั้นหน่อยหมูเด้งส่วนหมูแดงก็หมูแดงอะไรเงี้ยก็ยืดเสียงออกไปเล็กน้อยจะได้ต่างกัน
1: เพราะมันสะกดคล้ายกันไงถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะแดงกับแดงเห็น
2: ไหมแดงอ่ะใช่ไหม
1: ใช่
2: นักข่าวถึงขั้นต้องไปเลยรู้ไหมไปร้านอาหารแล้วก็บอกว่าหมูเด้งเนี่ยมันคือลูกชิ้นหมูเด้งเนี่ยมันเด้งได้ แต่จริงๆที่เมืองไทยอ่ะหมูเด้งไม่จำเป็นลูกชิ้นเนื้อหมูก็เหมือนกันที่คือมันเคี้ยวแล้วมันหนึบก็หมูเด้งส่วนหมูแดงเขาก็พาไปกินร้านข้าวหมูแดงเพื่อให้เห็นความแตกต่างแต่ที่แน่ๆเลยว่ามันเป็นซีรีส์ตระกูลหมูคุณก็มีคนตั้งคำถามว่าคนที่ตั้งชื่อเนี่ยคนไทยเนี่ยที่ตั้งชื่ออารมณ์หมูเด้งหมูกรอบหมูแดงหมูอะไรต่างๆเนี่ยตั้งตอนหิวป่
1: ะ
2: หิวมากใช่ไหมถึงตั้งชื่อวันนี้ใช่ไหม
1: น่าจะเป็น
2: แต่อันนี้เป็นนิดกรุบกริบนิดหน่อยแต่ว่าอีกเรื่องนึงเห็นว่าน้องจอยเป็นคนที่ออกกำลังแล้วอีกอย่างนึงในรายการของเราก็มีซีรีส์เขาเรียกว่าอะไรมีรายการที่เกี่ยวกับความงามเนาะ
1: สุขภาพ
2: ใช่ไหมเป็นแบบการออกกำลังกายเกี่ยวกับสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีแบบพูดง่ายๆคือเป็นเหมือนซีรีส์ของการเดินนิดนึงเอามาบอกเล่าสู่กันฟัง
1: เ
2: ขาบอกว่าถ้าพูดถึงการเดินออกกำลังกายเนี่ยการเดินก็เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วหนึ่งคุณไม่ต้องใส่ชุดกีฬาก็ได้ใช่ไหมขอให้ใส่เสื้อผ้าสบายๆหรือเลิกงานมาต้องจอยสะบัดกระโปรงออกเหลือแต่กางเกงข้างในเป็นกางเกงขาสั้นหรือกางเกงวอร์มอะไรก็ได้
1: เดินได้แล้ว
2: น้องจอยก็ออกไปเดินได้แล้วข้อ2คือน้องจอยไม่ต้องเสียค่าสมาชิก
1: อ
2: ันนี้เขาบอกว่าเป็นคำบอกเล่าจากนักกายภาพบำบัดและผู้เชี่ยวชาญด้านชีวกลศาสตร
1: ์
2: ที่บอกตรงกันว่าวิธีการที่เราเดินเนี่ยส่งผลต่อประสิทธิภาพทางร่างกายมากกว่าที่คิดไม่ว่าจะเป็นท่าทางความเร็วการก้าวเดินรวมถึงรองเท้าที่สวมล้วนเป็นตัวกำหนดว่าเราจะได้ประโยชน์จากการเดินมากน้อยแค่ไหนทีมวิจัยจาก Journal of American College of Cardiology ที่ศึกษาอย่างกว้างขวางจากกลุ่มตัวอย่าง 110,000 คนพบว่าการเดินวันละประมาณ 8,709 ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุได้ถึง 60% เมื่อเทียบกับคนที่เดินแค่เพียงวันละ 2,009 อะไรแบบนี
1: ้
2: อันนี้เรามาดูว่าถ้าการเดินดีเนี่ยแล้วทำไมถึงยังมีความผิดพลาดในการเดินเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามไปก็คือเดินแล้วเพลินเดินช้าไปเดินแบบเดินเอื่อยเฉื่อยเขาบอกว่าการเดินเล็กๆน้อยๆแบบผ่อนคลายนั้นเอาจริงๆก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์แต่เขาบอกว่าความเร็วในการเดินต่างหากที่มันได้ประโยชน์นักกายภาพบำบัดบอกว่าความเร็วในการเดินเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรรู้ไหมสัญญาณชีพที่6ของเราซึ่งควรได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ในระดับเดียวกับอัตราการเต้นของหัวใจหรืออุณหภูมิของร่างกายเลยงานวิจัยพบว่าการเดินช้าผิดปกติมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมอันนี้แค่เดินช้านะบางครั้งนานๆอาจจะเกิดอาการอื่นๆปรากฏตามมาด้วยเขาบอกว่าให้ลองทดสอบตัวเองโดยการนับก้าวในเวลา15วินาทีแล้วคูณ4ถ้าได้ประมาณ89ต่อนาทีถือว่าช้าค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปต้องอยู่ที่ประมาณ109ต่อนาทีส่วนช่วงที่ร่างกายเริ่มเผาผลาญไขมันและระบบหัวใจเริ่มทำงานหนักขึ้นจริงๆคือประมาณ120ถึง139ต่อนาทีให้เราลองนึกภาพการเดินในสนามบินแบบมีจุดหมายชัดเจนแต่ยังไม่ถึงขั้นวิ่งก็คือการก้าวแบบยาวๆเร็วๆอ่ะเคล็ดลับง่ายๆคือการแกว่งแขนให้มากขึ้นเพราะว่าแขนทำหน้าที่เหมือนผู้นำจังหวะแกว่งแขนเร็วเท่าไหร่ขายิ่งตามเร็วเท่านั้นเขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ควรที่จะแบบเลิกซะก็คือการถือโทรศัพท์ระหว่างเดินเขาบอกว่าคนที่ชอบแกะเพลย์ลิสต์หรือสลับแอปไปมาระหว่างเดินเนี่ยให้ลองหยุดดูเพราะว่านอกจากจะเสี่ยงชนสิ่งกีดขวางหรือมัวแต่มองก้มดูหน้าจอเนี่ยมันขัดขวางการเดินด้วยทำให้อะไรรู้ไห
1: ม
2: เดินไปแล้วยังกดคอลงไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่าปวดคอปวดหลังปวดสะโพกในระยะยาวเขาบอกว่าสมองก็พลาดโอกาสพักผ่อนการเดินแบบ mindful ที่มอบให
1: ้
2: ก็คือการที่คุณจะเดินไปสบายๆคุณเอามือถือไปทำไ
1: ม
2: เขาบอกว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็คือน้องจอยคงจะทำแหละเสียบหูฟังเอาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าแล้วก็ปล่อยให้สายตามองไปข้างหน้าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรรักษาระยะในการก้าวเท้าด้วยไม่ใช่ฟังเพลินแล้วก็เดินเอื่อยๆอันนี้ไม่ได
1: ้ค่ะอันนี้เดินไปวิ่งไปแต่ก็ถือโทรศัพท์
2: ถือไม่เป็นไรไงไม่ได้ก้มดูใช่ไห
1: ม
2: ก้มปะ
1: ไม่ค่อยนะน้อยนอกจาก
2: ถ้าไม่ค่อยไม่เป็น
1: เพราะว่าส่วนมาก
2: ใส่กระเป๋าด้วยมั้ย
1: ถ้า
2: เสื้อมีกระเป๋าแบบมีจิ๊บลูก
1: ไหมถ้ากางเกงบางตัวมีกระเป๋าเราก็ใส่แต่บางตัวมันไม่มีเราก็กำเอาแต่ก็เราเวลาภาพไหนสวยแล้วก็ถ่ายอะไรเงี้ยก็มองหยุดแบบแต่ถ้าส่วนมากแล้วก็จะเดินจะวิ่ง
2: อีกอันหนึ่งคือเขาไม่ให้ก้มตัวไปข้างหน้าขณะเดินเขาบอกว่าบางคนเนี่ยไหล่กับหัวเนี่ยนำหน้าลำตัวหรือเปล่าให้สังเกตดูพบมากบ่อยๆมากเลยเขาบอกว่าต้นเหตุก็คืออะไรรู้ไหมมาจากการนั่งเก้าอี้นานๆทำให้สะโพกตึงหลังส่วนบนคองงอแล้วเมื่อลุกขึ้นร่างกายก็ยังจำไอ้รูปร่างตอนที่เรานั่งอ่ะท่าทางตอนนั้นได้เขาบอกว่าการเดินโดยการก้มตัวหรือโน้มตัวไปข้างหน้าเนี่ยทำให้น้ำหนักมันไปตกที่ปลายเท้ากล้ามเนื้อทำงานน้อยลงสมดุลแย่ลงวิธีรีเซ็ตที่ง่ายที่สุดคือไปยืนชิดกำแพงก่อนให้ก้นกับไหล่แตะผิวกำแพงสัมผัสว่าถ้ายืนตรงๆจริงๆแล้วเป็นยังไงแล้วค่อยเดินจากท่านั้นยืดตัวตรงๆก่อนแล้วก็บอกว่าเวลาเดินเนี่ยบางคนไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อในการก้าวเดินคนส่วนใหญ่เดินโดยปล่อยร่างกายให้เอนไปข้างหน้าแล้วก็รับตัวเองด้วยขาอีกข้างหนึ่งซึ่งไม่ใช่การผลักดันตัวเองไปข้างหน้าอย่างแท้จริงเปรียบเป็นการเดินที่เขาบอกว่าอะไรอ่ะการเดินที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องเหมือนพายเรือก็คือหัวใจคือการผลักพายไปข้างหน้าเพื่อให้เรือเดินไปได้เช่นเดียวกันเมื่อเท้าเหยียบพื้นกล้ามเนื้อตรงก้นเนี่ยต้องหดตัวเพื่อผลักตัวเองไปข้างหน้าดังนั้นแล้วเขาเลยบอกว่าต้องทิ้งก้าวเดินไว้ข้างหลังคุณผลที่ได้คือลดแรงกระแทกที่ข้อเข่าลดอาการปวดหลังส่วนล่างแล้วฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุดในร่างกายให้ทำงานอย่างที่มันควรทำเพราะฉะนั้นถ้ายังรู้สึกว่าเพิ่งลุกมาจากเก้าอี้อย่าเพิ่งเดินยืนตรงๆก่อนไปหากำแพงคลุมก่อน
1: ค่ะ
2: เขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าการล็อกแขนหรือปล่อยแขนห้อยไม่แกว่งเนี่ยก็ไม่ควรทำเช่นลองสังเกตคนรอบข้างตอนเดินเล่นบางคนเนี่ยจะชอบเอามือกอดเขาเรียกอะไรไขว้มือ เอามือไขว้ไว้ที่หลังเขาบอกว่าเดินเอามือไขว้หลังดูสบายก็จริงแต่อันตรายเพราะว่าถ้าเกิดเราสูญเสียการทรงตัวหรือเราสะดุดมือที่ล็อกไว้ด้านหลังจะตอบสนองไม่ทันแล้วยังทำให้ไหล่เนี่ยม้วนเข้าไปแล้วเปลี่ยนท่าเดินทั้งหมดการปล่อยแขนห้อยนิ่งไม่แกว่งก็ไม่ดีเพราะแขนช่วยประสานการเคลื่อนไหวของลำตัวและขาเขาบอกเพราะฉะนั้นเดินไปด้วยแกว่งแขนไปด้วยเขาบอกว่ามันจะรู้สึกสบายไม่ใช่แค่บ่าหรือไหล่ที่สบายเพราะเราแกว่งแต่ขาของเราอ่ะมันก็จะสบายในการก้าวตามไปด้วยแล้วเขาบอกว่ามีบางคนที่ยกเท้าไม่ขึ้นจากพื้นมีด้วยเหรอเดินยังไงอ่ะเดินแทบแทบแทบอย่างเงี้ยเดินลากอย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องยกสิ
2: เขาบอกว่าเขาบอกว่าเสียงลากเท้าพื้นขณะเดินเป็นสัญญาณบอกว่ามีบางอย่างที่ทำงานไม่ได้อย่างที่ควรการเดินที่ดีจะต้องเคลื่อนผ่านขั้นตอนส้นเท้าแตะพื้นฝ่าเท้าลงให้มันไปข้างหน้าแล้วก็ปลายเท้าเนี่ยต้องออกแต่เมื่อลำดับนี้หายไปเหลือแค่การลากหรือการกระแทกอย่างเดียวเนี่ยความเสี่ยงที่จะล้มเนี่ยมันก็มีมากขึ้นข้อต่อที่รับแรงกระแทกก็มากขึ้นด้วยเขาบอกว่าป่านนี้เนี่ยไอ้ขอโทษข่าวเนี้ยเขาบอกว่าปัญหาเนี้ยการแก้ไขได้ก็คือทำด้วยการออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงของสะโพกและความยืดหยุ่นของเท้าฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นใครเขาเดินลากเท้าถ้าเป็นคนรู้จักเขาเดินแท้แท้แท้เนี้ยลากเท้าไปเรื่อยๆถ้าไม่นั่นก็ควรจะแบบเตือนเขานิดนึงเนาะบอกว่าเอาจริงลากเท้ามันก็ส่งเสียงรำคาญคนอื่นด้วยเนาะเวลาที่ลากรองเท้าแตะแต่จริงต้องเตือนเขาว่าการเดินแบบนี้มันจะทำให้ข้อเท้าเนี่ยข้อต่อมันรับแรงกระแทกมากขึ้น
1: อ
2: ันตราย
1: ค่ะ
2: อีกเรื่องนึงก็คือการใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะกับเท้าเลยเช่นเขาบอกว่าขนาดรองเท้าไม่ได้หยุดเปลี่ยนแปลงเมื่อหยุดโตมันมีรายงานวิจัยบอกว่า 60% ของผู้ใหญ่ใส่รองเท้าผิดขนาดก็ไม่ได้มาตรฐานเดียวกันเอาง่ายๆเลยขอยกตัวอย่างแบรนด์ไม่ได้ได้อะไรแต่ว่าพูดให้ฟังว่าอย่างแบรนด์ Nike เนี่ยเบอร์10อาจจะเท่ากับ Adidas เบอร์ 10.5 เพราะฉะนั้นเราต้องลองก่อนรองเท้าเนี่ยแล้วก็วัดขนาดใหม่ปีละครั้งสิ่งที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงคือรองเท้าที่นุ่มและมีส้นสูงมากเกินไปอาจจะทำให้กล้ามเนื้อเท้าอ่อนแอลงในระยะยาวเพราะว่าอะไรเพราะว่ารองเท้าทำงานแทนเท้าทั้งหมดเขาบอกว่ารองเท้าที่แนะนำเนี่ยต้องมีช่องนิ้วเท้ากว้าง ส้นสูงต่างจากพื้นน้อยและมีเบาะรองไม่หนาเกินไปเพื่อให้กล้ามเนื้อเท้าทำงานได้ตามธรรมชาติเท้าคนบางคนมันจะแบนออกแบนออกเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่รองเท้าทรงสวยๆทรงแบบเป็นรูปหัวลีลีเนี่ยมันจะบีบเท้าใช่ไหมมันก็จะเจ็บบางคนก็เป็นเล็บขบไปเลยอะไรแบบนี
1: ้ค่ะ
2: อีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกับการออกกำลังกายคือในเมื่อเราออกกำลังกายตามร่างกายแล้วเนี่ยเราควรจะฝึกหัวนิ้วหัวแม่เท้าได้ไหมเขาบอกว่าฟังดูอาจจะแปลกแต่ความแข็งแรงของนิ้วหัวแม่เท้าเป็นหนึ่งในตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดว่าเราเนี่ยจะหกล้มบ่อยแค่ไหนเมื่ออายุมากขึ้น
1: ค
2: นวิจัยบอกว่าความสามารถในการกดหัวแม่เท้าลงพื้นมีความเชื่อมโยงกับการทรงตัวและความเสี่ยงในการล้
1: ม
2: เขาบอกว่าหัวแม่เท้ายังรับผิดชอบการผลักดันให้ก้าวสุดท้ายของทุกก้าวที่เดินทดสอบง่ายๆที่ทำได้ที่บ้านก็คือลองนั่งเท้าเปล่าแล้วยกเฉพาะหัวแม่เท้าขึ้นในขณะที่นิ้วอื่นๆต้องแนบอยู่กับพื้นนะส้นเท้าก็ยกไม่ได้นะให้ยกเฉพาะนิ้วหัวแม่เท้าขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าให้ทำแบบกดนิ้วหัวแม่เท้าลงแล้วก็ยกนิ้วอื่นขึ้นเขาเรียกว่าท่าโทโยคะโทก็คือหัวแม่เท้าแล้วก็โยคะคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ในครั้งแรกแต่ฝึกสัปดาห์เดียวเขาก็บอกว่าน่าจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็คือสลับกันยกหัวแม่เท้าก่อนแล้วค่อยยกนิ้วเท้าอื่นๆสลับกันไปเขาบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเนี่ยใช้เส้นทางเดิมซ้ำๆทุกวันก็คือว่าเส้นทางประจำวันแน่นอนมันมีเสน่ห์ของมันแต่การเดินซ้ำเส้นทางเดิมในความเร็วเดิมบนพื้นเรียบตลอดเวลาทำให้ร่างกายได้รับการฝึกการเคลื่อนไหวเพียงแบบเดียวเท่านั้นเขาก็เลยแนะนำให้เปลี่ยนพื้นผิวลองเดินบนหญ้าหรือดินที่ไม่เรียบเพื่อฝึกการทรงตัวช่วยการเดินเร็วสลับเดินปกติหาทางขึ้นลงบันไดหรือเนินเขาหรือแม้แต่เดินบนเส้นทางเดิมแต่เอาใช้แบบย้อนทิศอ่ะเคยเดินไปแบบนี้จากบ้านไปสมมติจากบ้านไปยังสวนสาธารณะให้เปลี่ยนกลับเดินจากสวนสาธารณะกลับมาที่บ้านนอกจากร่างกายได้รับประโยชน์จากการเดินที่ไม่ใช่ซับซ้อนแล้วก็เป็นการออกกำลังกายโดยที่แบบว่ามันช่วยได้ในระยะยาวเขาบอกว่าเอาง่ายๆเลยถ้ายังทำตามคำแนะนำทั้งหมดไม่ได้ก็ปรับจุดเล็กๆเช่นแกว่งแขนยกเท้าให้พ้นพื้นเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่อะไรแบบนี้เขาบอกว่าคุณก็จะได้แบบด้านสุขภาพมากกว่าที่คิด
1: อาทิตย์หน้าเปลี่ยนทางเดินใหม่ดีกว่าเปลี่ยนแบบย้อนกลับบ้าง
2: อะไรแบบนี้ลองหาดูซิเส้นทางไหนผู้ชายหุ่นดีๆเยอะๆ อ่ะมันจะกระช่วยกระตุ้นไงตุ้นการเดินให้เกิดอารมณ์เขาเรียกว่ากระชุ่มกระชวย
1: อันนั้นต้องเข้าย
2: ิม
1: ต้องเข้ายิมยิมบางที่ด้วยมันไม่ได้ทุกที่
2: เข้ายิมมันน่าเบื่อนะมันไม่ได้
1: แต่มันน่าเบื่อเราไม่ชอบเราชอบออกไปเดินวิ่งตามธรรมชาติเพราะว่าเราว่าในจิมมันอากาศมันไม่ถ่ายเทมันก็อัดอยู่ในนั้นแหละแล้วบางที่ก็โอ้โหทั้งเหงื่อทั้งไข่โอ้เหม็นไปหมด ไม่ไหวนะ
2: ม
1: ัน
2: ต้องม
1: ี
2: ทิ้งเหงื่อเพราะเขาออกกำลังกาย
1: เปียกชุ่มชุ่มเชียวแต่บางทีเขาก็เปิดแอร์จนเย็นเกินไปอีกมันอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแต่ข้างนอกมันดีกว่า
2: ก็ที่เขาเปิดใช่ไหมเขาเปิดแอร์เย็นเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหงื่อมันออก
1: มันจะร้อนไงร้อนไงอะไรแบบนี้ก็ต้องเปิดเย็นอีกอะไรเงี้ยแล้วแต่ประมาณนั้นแต่ข้างนอกดีกว่าถ้าจะเดินจะวิ่งนะแต่ถ้าต้องปั้นกล้ามปั้นอะไรอ่ะมันก็ต้องเข้าจิมอยู่แล้วล่ะอะไรประมาณนี
2: ้
1: เวลาเราเหลือประมาณสัก3นาทีไม่ถึงอะค่ะพี่เจี๊ยบ
2: ขอเล่าเรื่องนี้หน่อยสัญชาตญาณของสัตว
1: ์
2: คืออันนี้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่
1: ญี่ปุ่น
2: พูดถึงเรื่องการเดิน
1: เรารักญี่ปุ่นมากเนาะคุณทัศยะอยู่ไหมคะมีเรื่องญี่ปุ่นอะไรก็ส่งมาให้พี่เจี๊ยบ
2: มีผู้หญิงคนหนึ่งจูงหมาไปเดินเล่นที่เดิมๆทุกวันแล้วก็ต้องผ่านบ้านหลังหนึ่งมีวันหนึ่งน้องหมาไม่ยอมเดิน
1: อ้าวทำไม
2: พอจะผ่านบ้านหลังนั้นน้องไม่เดินไม่ยอมเดินแถมเอาปากเนี่ยมางับสายจูงอ่ะพาผู้หญิงคนนี้เดินกลับ
1: ทำไม
2: ให้ไปทางอื่นแบบไม่ผ่านบ้านหลังนั้นเด็ดขาด
1: เพราะอะไร
2: เพราะว่าผู้หญิงคนนี้มารู้ข่าวในวันรุ่งขึ้นว่าบ้านหลังที่เธอกำลังจะผ่านมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วสัญชาตญาณน้องหมาเขาจะรับรู้ได้ถึงกลิ่นรสสัมผัสหรืออะไรต่างๆที่เป็นเหมือนพลังแห่งเขาบอกว่ามันมีทั้งคนที่กำลังจะโดนฆาตกรรมเนี่ยเขาจะรู้สึกกลัวถูกปะเขาจะรู้สึกกลัวรู้สึกเข ครียดรู้สึกทุกอย่างเขาบอกว่าสิ่งเหล่านั้นที่เป็นระบายออกมาจากตัวมนุษย์เนี่ยมันเป็นเหมือนพลังงานอย่างหนึ่งที่น้องหมาสามารถรับรู้ได้ทางรสสัมผัสเช่นประสาทสัมผัสเช่นหูก็อาจจะได้ยินเพราะได้ยินเยอะกว่าเราอาจจะได้ยินแบบการทะเลาะกันได้ยินเหตุการณ์หรือสัมผัสได้ถึงความกลัวความเครียดที่มันถูกปล่อยออกมาจากบ้านหลังนั้น มันก็เลยทำให้น้องหมารู้ว่าถ้าน้องหมาไปกับเจ้าของเนี่ย อันตรายแน่นอน อันนี้แหละอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังว่าน้องหมามีสัญชาตญาณที่แบบสุดยอด
1: ใช่ไหมเพราะเขาหูเขาดีประมาณนั้นเขารับรู้ได้อะไรประมาณนี้ว่าภัยจะถึงตัวอ่ะเวลาหมดเวลาแล้วแหละวันนี้พี่เจี๊ยบขารายการของเราช่วงของเรานะคะพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่นะคะกับคุณวันในช่วงบุกทาไม่ใช่สิไม่ใช่พรุ่งนี้วันพฤหัสต้องไปกูรูดานีกับคุณหนูนาก่อนพรุ่งนี้เอามาสุกเข้าไปบุกทามแล้วเราสองคนกลับมาใหม่ในวันพุธหน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ
2: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงกอสซิปบันเทิงดำเนินรายการโดยธัญฑรอุเทนพันธ์และปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณ
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชน
8: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงกรณีที่ถูกหลายฝ่ายออกมาตอบโต้และวิพากษ์วิจารณ์ต่อการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินโดยระบุว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีระบบถ่วงดุลและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพยึดโยงกับประชาชนและมีความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมแสดงความเห็นว่าปัญหาการรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ที่เปิดช่องให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับที่มาขององค์กรอิสระและสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้สังคมเห็นถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองที่อาจไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและทางออกของประเทศจำเป็นต้องอาศัยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความยึดโยงกับประชาชนไม่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งนี้นายณัฐพงษ์ยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นการวิพากษ์เชิงโครงสร้างและกติกาทางการเมืองไม่ได้พาดพิงบุคคลใดหรือสถาบันใดเป็นการเฉพาะพร้อมระบุว่าประชาชนทุกคนควรมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ระบบการเมืองและสถาบันทางการเมืองได้ตามระบอบประชาธิปไตยและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการยุติธรรมหากมีการดำเนินคดีจากกรณีดังกล่าวสวิสาประทุมมารายงาน
7: จังหวัดบึงการคัดกรองเข้มผู้ถูกส่งตัวกลับจากสปป.ลาวพบเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชน
9: นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่รับมอบตัวชาวไทยจำนวน106คนจากแขวงบริคำไซสปป.ลาวหลังถูกควบคุมตัวจากคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์การพนันออนไลน์และการค้ามนุษย์ก่อนนำตัวเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เข้าสู่ประเทศไทยล่าสุดเมื่อเวลา 11:30 นขบวนรถนำตัวชาวไทยทั้งหมดเดินทางถึงหอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนตำรวจไซเบอร์สถานงานจังหวัดแรงงานจังหวัดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬร่วมตรวจสอบข้อมูลทำทะเบียนประวัติและคัดแยกบุคคลเบื้องต้นหากพบว่ามีหมายจับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีส่วนผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือถูกหลอกไปทำงานจะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองก่อนส่งกลับภูมิลำเนาต่อไปจีรพันธ์แสงกล้าสวทบึงกาฬรายงาน
7: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยติดตามการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เน้นย้ำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึง
10: นายประยูนอรันรุต

0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณธนาคารกรุงไทยสาขาหน้าศาลากลางอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยซึ่งเป็นวันที่3ของการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อรับฟังปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาใช้บริการโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมาช่วยดูแลความเรียบร้อยจัดเก้าอี้สำหรับประชาชนนั่งพักคอยระหว่างรอคิวรวมทั้งประสานการสนับสนุนน้ำดื่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเพื่อบริการประชาชนบรรเทาความแออัดและสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาลงทะเบียนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึงปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับอยู่คู่กับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00 นครับแน่นอนครับในแต่ละสัปดาห์เราจะมีแขกเวียนกันมาออกรายการนะครับเพื่อที่จะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจความสำเร็จในชีวิตข้อผิดพลาดการแก้ไขปัญหาต่างๆนานาครับและวันนี้ถือว่าเป็นคนแรกครับในสายประชาสัมพันธ์นะครับต้องถือว่าเป็น PR ตัวแม่นะครับคุยกันมา2วันแล้วครับวันนี้เป็นวันที่3นะครับดีๆต้อนรับคุณจิรนันท์มีผานะครับสวัสดีครับพี่จี
3: สวัสดีค่ะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งแล้วก็ต่อเนื่องเป็นวันที่3นะคะ
2: พีอาร์คิวทองวันนี้ต้องขอรัดคิวมาเลยนะครับพี่จีครับต่อกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะได้ไม่ลืมนะครับว่าพี่จีพูดถึงเมื่อวานพูดถึงครั้งถึงว่าทหารนะครับแล้วถ้าได้เป็นทหารจริงๆป่านนี้พี่จีก็ต้องเป็นระดับในพันในพลแล้วเน
3: า
2: ะ
3: อาจจะเป็นพลทหารก็ได้ครับเพราะความนิสัยอาจจะ
2: เป็นไงมากครับพี่จีทหารทำไมถึงไม่ได้เป็นนะครับถึงกลายมาเป็นนักพีอาร
3: ์อะอย่างนี้ก่อนนะคะก็พอขึ้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปุ๊บเนี่ยเขาก็ตอนนั้นเริ่มมีนักศึกษาวิชาทหารหญิงเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นที่2หรือเป็นที่2ก็3เนี่ยเป็นรุ่นอยู่ในรุ่นที่ก็เรียกว่ารุ่นขังอะค่ะ1 2 3เนี่ยอยู่ประมาณ
2: เนี้ยไม่ใช่รุ่นปากน้ำนะไม่ใช่รุ่นวัดปากน้ำ
3: รุ่นนี้ก็เรียกรุ่นของขังอยู่ค่ะมีทั้งหมดจำได้มีเพื่อนเรียนกันทั้งหมด5คนนักศึกษาวิชาทหารหญิงทั้งหมด5คน
2: 5คน
3: แล้วเป็นคนชอบผาดโผนชอบแบบว่าโอ้เราอยากเป็นพลล่มเราอยากกระโดดโลดโผนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: พ
3: ี่
2: จีก็เล่าให้ฟังว่าพี่จีชอบปีนต้นไม้มากไม่ใช่เหรอฮะใช่ไหม
3: ใช่ค่ะก็อยู่บ้านนอกอ่ะเวลามีต้นเราเป็นคนตัวเล็กใช่ไหมเราจะปีนไปเก็บมะม่วงเก็บผลไม้อะไรต่างๆเพื่อคนตัวเล็กน้ำหนักเบาเราก็สามารถที่ปีนไปปลายได้อะไรเงี้ย
2: แสดงโลดโผนจนทะยานมันแต่
3: เร
2: ื่อง
3: ปกติค่ะเป็นตีนตุ๊กแกมันจะเด็กเป็นเนี้ย
2: ก็เลยชอบอะไรที่แบบสูง
3: ใช่แ
2: ต่ต่อครับไปสมัครรอดอแล้วเป็นได้เรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับได้กระโดดหอไหม
3: โหกระทำทุกอย่างก็ต้องผ่านขั้นตอนการฝึกทั้งหมดอะค่ะแต่มันก็จะมีวีรกรรมอยู่บ้างเพราะว่าเราก็เป็นคนที่แบบโอ้โหเมื่อความชอบเมื่อสมหวังปุ๊บก็ไปซื้อชุดรอดอมาโอ้โหใส่คอมแบตนี่เดินไปเรียนใช่ไหมออกจากหมู่บ้านนี่แบบเดินนี่เสียงเอาคอมแบตมาเดินแบบปั๊บ
2: ในความภูมิใจแล้วพ่อแม่ก็ไม่ดูแปลกๆเหรอครับว่าลูกห้าวไปไหมอะไรเงี้ย
3: เออถึงตอนนั้นพ่อแม่ก็คงทำใจแล้วค่ะเพราะว่าดูแล้วเอาไม่อยู่แล้วล่ะลูกแบบไปไกลแล้วก็คือแบบก็เนี่ยค่ะก็แบบชอบมากเพราะฉะนั้นก็เวลาไปเรียนก็จะมีเรื่องแบบโอ้โหวันไหนจะไปเรียนแล้วนี่ดีใจมากตื่นแต่เช้าแบบว่าชุดนี่รีดไว้ตั้งกลางคืนแล้วมันต้องลงแป้งกาวให้มันแข็งให้มันแบบฟองแล้วก็ต้องขัดหัวเข็มขัดต้องขัดรองเท้าคือต้องเงาวัดนะคะ
2: บัตโซนะเพราะเราจะเรียกใช้กันว่าบัตโซนะขัดเข็มขัดอ่ะ
3: ใช่ค่ะมันไม่บัตโซก็มะขามเปียกบ้าง
2: โอ้โหโบราณจริงๆเลยมะขามเปียก
3: เพราะว่าครูฝึกมาจะต้องเอาหน้ามาส่องกับไอ้หัวเข็มขัดเราเนี่ยเราเห็นเป็นเงาเห็นหน้าอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ถึงจะผ่านใช่ไหม
3: ใช่แล้วถ้าวันไหนที่บอกว่าเราแบบรีบมากขัดเรามันมีวันหนึ่งค่ะขัดแล้วมันไม่เงามากแล้วก็นักเรียนผู้ชายเยอะเนาะนักศึกษาวิชาทหารผู้ชายเราผู้ชายเยอะผู้หญิงมีอยู่แค่ห้าคนสี่คนก็ขัดมาเงาวับเลยเราหนึ่งคนที่ขัดมาไม่เงาเสร็จเขาก็เรียกออกมาหน้าเลยหน้ากองร้อยหน้าแถวเลยมีใครบ้างหนึ่งในนั้นก็คือมีเราเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ขัดหัวเข็มขัดไม่เงาลองคุณครูก็ครูฝึกก็ให้วิ่งรอบสนามฝึกรอบกองร้อยให้ผู้ชายทุกคนตะโกนต่อกันคนแรกวิ่งไปผมไม่ได้ขัดหัวเข็มขัดครับคนที่สองก็ผมไม่ได้ขัดหัวเข็มขัดครับแบบว่าจำได้ประมาณ10กว่าคนเนี่ยแล้วผู้หญิงคนสุดท้ายให้พูดคำว่าอูด้วย จำได้
2: มาเลยไปตลกขำไปเลยนะ
3: คือว่าเราก็รู้ว่าเราผิดเราก็แบบทำใจก็แบบวิ่งไปก็ขำไปนะก็แบบว่าก็หัวเราะแบบคนทุกคนคือนักศึกษาวิชาทหารคนอื่นเราคนอื่นก็ต้องนั่งอยู่แล้วรอพวกนี้วิ่งให้เสร็จแล้วก็ตะโกนรอบอะไรเงี้ยปั่นจิ้งหรีดบ้างอะไรบ้างแบบก็โดนหมดอะค่ะ
2: ฝึกรวมกับผู้ชายด้วยใช่ไหมพี่จีฝึกรวมกับผู้ชายเน
3: า
2: ะ
3: ฝึกรวมกับผู้ชาย
2: แสดงว่าครูฝึก
3: ก็
2: ไม่ได้มี
3: มี
2: สอง
3: น
2: ม
3: ้อ
2: าย ตรฐานใช่ไหม
3: ไม่
2: รวมกันหมดเลย
3: รวมกันหมดเลยค่ะ
2: แล้ว
3: ก
2: ไป
3: ็
2: เก็บตัวที่ไ
3: น
2: หน
3: ั่นแ
2: พ
3: ห
2: ี
3: ล
2: ่
3: ะ
2: จีอย่างของพี่ว่าไปเก็บตัวที่เขาชนไก่พี่จีเก็บที่ไ
3: อ
2: ห
3: ัน นนี้เขาอีโต้ค่ะ
2: เขาอีโต้เป็นไงบ้างครับ
3: เ
2: ไ
3: ร
2: ป
3: า
2: เ
3: อ
2: ก
3: ยู
2: ็
3: ่
2: บ
3: ฝั่
2: ต
3: ง
2: ัว
3: ปราจีนบุรี
2: มีไปสร้างวีรกร
3: ใ
2: ร
3: ช
2: ม
3: ่
2: ไหม
3: ค่
2: ไ
3: ะ
2: ปเก็บตัวเนี่ย
3: ก็มั
2: ค
3: น
2: ือไ
3: ก
2: ม
3: ็
2: ่ใช่ไปเก็บตัว
3: ด
2: ไป
3: ้วย
2: เข้าค่ายพูดผิดพูดอย่างกันงาม
3: ก็ไปเข้าค่ายเนาะก็ต้องมีบ้างแบบว่าด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยเหมือนคนอื่นต้องคิดอะไรท
2: อ
3: ี่มันแปลกหน
2: ห
3: ่อ
2: ้
3: ย
2: าวห้
3: ฉ
2: า
3: ะ
2: ว
3: นั้นก็วันที่ไปเข้าค่ายเก็บตัวครูฝึกเขาก็ต้องมีวินัยถึงเวลากินข้าวต้องทุกอย่างอาบน้ําทุกอย่างมันต้องเป๊ะคุณจะอาบน้ําไปกี่ขันก็แล้วแต่ถ้าเสียงนกหวีดปี๊ดขึ้นมานี่คือ
2: เอ
3: ต้
2: อ
3: องหยุดแล้วก็ทิ้งขั
2: พ
3: น
2: ี่
3: แล
2: จ
3: ้ว
2: ี
3: ก็
2: โทษนะผ
3: ไ
2: ู
3: ป
2: ้หญิง
3: กลัน บ
2: ี
3: ไ
2: ่
3: ปแต่ง
2: ผู
3: ต
2: ้
3: ั
2: ห
3: ว
2: ญิงอาบน้ำอาบยังไงใส่กระโจมอกป่ะ
3: ใส่กระจมอกค่ะ
2: อ๋อ
3: แล้วก็ต้องมีน้ำเตะใส่
2: โอ้
3: อ่าง
2: แต่ผ
3: อ
2: ู
3: ั
2: ้
3: น
2: ชาย
3: าวๆไว้
2: ต้องใส่
3: ที่
2: ต
3: ป
2: ิว
3: ูน
2: นายผู้ชายใส่ติวนาย
3: ก็ผู้หญิงก็ใส่กระจมอกค่ะคือถ้าเป่าปี๊ดนี่ต้องหยุดแล้วทิ้งทุกอย่างแล้วก็วิ่งไปแต่งตัวให้เร็วที่สุด
2: ท
3: อะไ
2: ั
3: ร
2: น
3: เ
2: ไ
3: งี
2: ห
3: ้
2: ม
3: ยคือทุกอย่างต้องอยู่ในระเบียบ
2: ทันไหม
3: ทันค่ะเพราะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดตัวปัดจนทุกวันนี้เราก็จะเป็นคนที่อาบน้ําแบบไม่เกิน5 นาทีอะไรเงี้ย
2: อือบางคนอาบเป็น
3: เ
2: ช
3: ป
2: ั
3: ็
2: ่ว
3: น
2: โม
3: นิ
2: ง
3: สัย
2: นะ
3: ที่แบบ
2: นี่เป็นคนที่ไม่
3: ก
2: ช
3: ็
2: อบอาบน้ำนานเหมือนกัน
3: แล้วแบบด้วยวัยเด็กเราถูกฝึกมาแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะอาบน้ำนานจริงๆก็แบบในชีวิตก็อาจจะมีอยู่ปีหนึ่งอาจจะมีอยู่ไม่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าทุกอย่างก็คือแบบเราชีวิตเราเป็นมาแบบนี้ค่ะมันเหมือนอยู่ในระเบียบแล้วเป๊ะเป๊ะ
2: อ
3: เป
2: ๋อ
3: ๊ะมาเนี่ย
2: วิน
3: ก
2: ั
3: ็
2: ย
3: มันก็กลับมาใช้
2: แต่
3: ชีวิตมันก็จะเป็นแบบเนี้ย
2: ถามพี่จีนี่นะครับเป็นนักมันจะมีแคมเปญนะเป็นนักศึกษาทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดสำหรับพี่จีนี่คืออะไรครับมากกว่าที่คิดในความคิดเห็น
3: สิ่งที่ได้มากกว่าคิดก็คือหนึ่งความมีระเบียบวินัยการตรงต่อเวลานะคะการระเบียบวินัยนี่ถือว่าสำคัญสุดสำหรับการเป็นนักศึกษาวิชาทหารนะคะแล้วก็สอนให้เราเป็นคนที่แบบอดทนนะคะคือในบางอย่างมันจะลำบากมันจะอะไรทุกอย่างเราต้องผ่านการฝึกเราต้องผ่านแบบเนี่ยที่สำคัญในวันที่จะจากกันในวันที่จะจบเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกรักมันรักโดยไม่มีเหตุผลนะคะรักแบบว่าโอ้มันจะจากกันแบบว่ามันรักในสถาบันรักในความเป็นทหารมีความผูกพันกับครูฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ต่อไหม
3: ผูก
2: พ
3: พ
2: ี่
3: ัน
2: จี
3: ครูฝึกผูกพันกับทหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ต่อมาอีก2 ปีเป็นว่าที่100 ตรี
3: สาเหตุที่เราไม่ได้ไปตอนนั้นพอไปเข้าไปเรียนมหาลัยแล้วเนี่ยมันอาจจะด้วยเวลาหรืออาจจะสมัครไม่ทันจำอะไรไม่ได้สักอย่างตอนนั้นนะคะก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าก็มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ม
2: จ
3: ี
2: งร
3: ค
2: ัก
3: ว
2: ภ
3: า
2: ั
3: ม
2: กดีต่อสลัก
3: ค่ะมีความจงรักภักดีแล้วก็ระเบียบวินัยซึ่งต
2: น
3: ้
2: ะ
3: องมีอยู่
2: ก็
3: ใน
2: เชื่
3: ท
2: อ
3: ุก
2: ว่า
3: คน
2: มันปลูกฝังเนี่ยจริงๆนะพี่จีงานพีเอลพี่จีนี่ถือว่าโอ้โหมีระเบียบมีแบบแผนเป๊ะๆที่พี่จีทำอ่ะอันนี้เราจะคุยในวันต่อไปนะเพราะว่าอันนี้เป็นต้นทุนที่ดีนะคุณผู้ฟังครับความอดทนการมีวินัยเป็นทหารนะครับการรู้จักทำมาค้าขายรู้จักคุณค่าของเงินแต่เด็กนะเป็นหล่อหลอมให้เป็นคนเราประสบความสำเร็จเป็นเช่นพี่จีนะครับพี่จีต่อครับแต่นี้พี่จีขอตัดไปที่มหาวิทยาลัยเลยไหมพี่จีทำไมถึงพี่จีถึง
3: ก็จะมีนิดหนึ่งเนี่ยในตอนฝึกนักศึกษาวิชาทหารแล้วเกี่ยวโยงมาถึงทุกวันนี้และสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดนะคะก็คือว่าจากในอดีตวันนั้นวันนี้เราได้มีโอกาสร่วมทำงานกับท่านแม่ทัพกุ้งพลเอกทักษิณภาคกลาง
2: อ๋อ
3: ใช่ค่ะ
2: เออเห็นพี่จีเดี๋ยวก่อนนะเมื่อสัปดาห์หากันสัปดาห์สื่อใช่ไหมพี่จีส่งข่าวมาแม่ทับกุ้ง
3: ค่ะ
2: ออกแพ็กเกจบุ๊ก
3: ใช่ค่ะเราได้มีส่วนหนึ่งได้เป็นส่วนหนึ่ง ถ้าช่วยทำหนังสือช
2: อ
3: ี
2: ืม
3: วิตที่ไม่คิดเสียใจ
2: อ
3: ให
2: ื
3: ้
2: มอื
3: ก
2: ม
3: ับท่านแม่พระกุ้ง
2: อ
3: เป
2: ื
3: ็
2: ม
3: นหนังสือเล่มแรกในชีวิตของท่านหลังจากการเกษียณออกมาค่
2: อ
3: ะ
2: ืม
3: นี่คือแบบว่าความภาคภูมิใจที่สุดเราคิดดูนะในอดีตเมื่อ30-40 ปีที่แล้วที่เราได้เรียนดอและเรารอมาจนถึงวันนี้เป็นวันที่เราประสบความสำเร็จได้ทำงานกับบุคคลที่
2: มันจะเป็นหน้า
3: ที่เราฮะ
2: บุค
3: ท
2: ค
3: ี่
2: ล
3: เราเรียกว่าเป็นผู้กอบกู้เอาผืนแผ่นดินไทยกลับคืนมา
2: อื
3: เป็นที่รัก
2: ม
3: ของปวงชนชาวไ
2: อ
3: ท
2: ื
3: ย
2: ม
3: และเราได้มีโอกาสได้ไปทํางานกับท่านยังบอกว่าเป้าหมายเราก็ยังคงมีอยู่
2: พี่จ
3: ท
2: ี
3: ำ
2: ถ
3: หน
2: า
3: ั
2: ม
3: งสือเล่มนี้จีเป็นผู้บุกเบิกเหมือนกันค
2: อ
3: ่ะ
2: ถามนิดนึงว่าได้เรียนรู้อะไรจากแม่ทัพกุ้งเพื่อที่นำมาใช้ในชีวิตประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรา
3: อ๋อก็ท่านก็เป็นคนที่เรียบง่ายใช้ชีวิตแบบมีสติสิ่งที่ท่านมีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความรักชาติรักแผ่นดินความจงรักภักดีในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และผืนแผ่นดินไทยอันนี้นี่อยู่ในสายเลือดท่าน
2: โอ้
3: ซึ
2: จ
3: ่
2: ร
3: ง
2: ิง
3: เราน
2: ะ
3: เองก็มีเหมือนกันนี่คือสิ่งที่คิดคนเราที่เหมือนกันแล้วได้มาเจอกันแล้วในวันที่เราเรียนรอเราก็อยากจะเป็นโอ้โหเราอยากจะเจอแบบเราอยากจะไปอยู่ในกองทัพเราอยากจะเป็นนี้ณในวันนี้เราได้มีโอกาสได้ทําหนังสือให้กับบุคคลสําคัญบุคคลในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
2: พี่จีพูดถึงนะที่เห็นภาพแล้วเห็นคนลุกด้วยความปลื้มปิติก็คือว่าเด็กรุ่นใหม่โอ้โหแบบเป็นเอฟซีของแม่ทัพกุ้งเยอะมากทั้งที่แม่ทัพกุ้ง
3: ใช
2: ไม่
3: ่
2: ใช่
3: ค
2: ด
3: ่ะ
2: ารานักแสดงใดๆ
3: แ
2: เ
3: ต
2: น
3: ่
2: าะ
3: ท่านเป็นที่รักของคนรุ่นใหม่เพราะท่านอะไรเพราะท่านเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ไม่ได้ไปบอกว่าเด็กจะต้องทำแบบนี้นะแต่แม่ทัพกุ้งทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
2: อันนี้คือเหมือนกับถอดบทเรียนท่านแม่ทัพกุ้งด้วย
3: ใช่ค่ะหนังสือเล่มนี้ก็คือชีวิตที่ไม่คิดเสียใ
2: พ
3: จ
2: ี่จีหา
3: ซ
2: ซ
3: ึ
2: ื
3: ่
2: ้
3: ง
2: อได้
3: ก
2: ที
3: ็
2: ่ไหนพี่จี
3: มา
2: ห
3: จ
2: า
3: าก
2: ซ
3: ต
2: ื
3: ร
2: ้อง ได้
3: นี
2: ท
3: ้
2: ี่ไหนร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
3: ในหนังสือเดี๋ยวจีจะส่งไว้ให้ส่งกลับเข้าไปให้นะคะในตัวที่เวลาพี่บล็อกขึ้นในหน้าจอนะคะเดี๋ยวจีจะส่งเอาเข้าไปไว้ให้นะคะในช้อปปี้ก็มีนะคะในช้อปปี้
2: พ
3: ก็
2: ิมพ
3: เ
2: ์
3: ข้
2: ก
3: า
2: ็
3: ไป
2: บ้า
3: ซ
2: อะ
3: ื
2: ไ
3: ้
2: ร
3: อได้ค่ะ
2: ถ้า
3: แล้ว
2: อย่างจำไม่ได้ก็
3: สำนั
2: แค
3: ก
2: ่
3: พิมพ์วาลิก็ได้ค่ะโอ้โทษโทษสำนักพิมพ์ทับอักษรค่ะ
2: ถ้าจำไม่ได้ก็
3: ทับ
2: หน
3: ท
2: ั
3: ี
2: ง
3: ่
2: ส
3: เ
2: ื
3: ป็
2: อ
3: นทับเนี่ยทับเป็นทับที่เป็นแม่ทับเนี่ยค่ะ
2: ทับบ
3: ท
2: ก
3: ั
2: ท
3: บ
2: ับเร
3: อ
2: ื
3: ั
2: อ
3: กษ
2: เนี่ย
3: ร
2: โอเคก็
3: ค่
2: ค
3: ะ
2: ือว่าถ้าจำไม่ได้ก็เซิร์ชกับว่าหนังสือแม่ทับกุ้งก็น่าจะขึ้นมานะเสิร์ชหาเนาะ
3: ชีวิตที่ไม่คิดเสียใจก็ได้ค่ะหนัง
2: จำ
3: ส
2: ไ
3: ื
2: ว้
3: อแม
2: น
3: ่
2: ะ
3: ท
2: ค
3: ั
2: ุ
3: บ
2: ณผู
3: ก
2: ้
3: ุ
2: ฟ
3: ้ง
2: ัง
3: แล้วก็เจอค่ะ
2: ชีวิตที่ไม่คิดเสียใจชื่อก็แบบโอ้โหมันน่าจดจำแล้วมันน่าประทับใจมากเลยครับ
3: ก็เขียนด้วยภาษาที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายเป็นภาษาที่สำหรับคนรุ่นใหม่
2: แต่ว่า
3: อ
2: ด
3: ู่ าน
2: ใน
3: ง่
2: Facebook
3: าย
2: พี่จีแล้วเนี่ยพี่จีก็ยังทำงานร่วมกับแม่ทัพกุ้งด้วยเห็นไปบริจาคสนับสนุนอะไรด้วยใช่ไหม
3: ก็ได้มีการได้บริจาคจากทางสำนักพิมพ์ทับอักษรเนี่ยก็นำเงินจากการจำหน่ายหนังสือ
2: ส
3: เอ
2: ่
3: า
2: วน
3: ไป
2: หนึ่ง
3: มอบให้กับทางท่านแม่ทับกุ้งแล้วก็เป็นผู้มอบให้กับกองทัพบกนะคะเป็นจำนวน
2: โอ
3: เง
2: ้
3: ิน
2: โห
3: 100,000 บาทค่ะเพื่อช่วยเหลือทหารแน
2: เห็
3: ว
2: น
3: หน
2: ไหม
3: ้าค่ะ
2: จิตใจงดงามนะครับโอ้หลังจากฝันที่อยากเป็นทหารแต่ไม่ได้เป็นทหารแต่ก็ยังทํางานเกี่ยวข้องกับทหารด้วยนะครับว่าเป็นถือว่าเป็นความภูมิใจความประทับใจแล้วก็คืนสู่สังคมแก่ส่วนรวมด้วยนะพี่จีอ่ะตอนนี้ถ้าเราขอตั้งธงไปที่มหาวิทยาลัยพี่จีทำไมพี่จี
3: ค
2: ถ
3: ่
2: ึ
3: ะ
2: งเลือกสถาบันเขาเรียกมหาวิทยาลัยราชภัฏเนาะวลัยอลงกรณ์ฮะในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ในอดีตก็คือวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลัยกร
2: อ๋อสมัย
3: ใน
2: ก่อนเป็นวิ
3: พ
2: ท
3: ร
2: ย
3: ะ
2: าคร
3: บ
2: ู
3: รมราชูปถัม
2: เ
3: ภ
2: หมื
3: ์
2: อนวิท
3: ใ
2: ย
3: ช
2: าล
3: ่
2: ัยส
3: ค่ะ
2: ดุสิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะวิทยาลัยดุสิตคร
3: ใช
2: ู
3: ่
2: อะไร
3: ค
2: อย
3: ่
2: ่
3: ะ
2: างเงี้ยสมัยก่อน
3: เป็นครูค่ะวิทยาลัยครูในสมัย
2: เป็
3: ก
2: น
3: ่อน
2: มายังไงอ
3: ก
2: ะ
3: ็
2: ไร
3: คือ
2: เป็นแรงบันดาลใจฮะพี่จี
3: จะต้องบอกว่าชีวิตคนเราไม่มีคำว่าบังเอิญยังเชื่อคำนี้เสมอบนโลกใบนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญจริงๆด้วยเรียนมาจบออกมาด้วยเกรดเฉลี่ยที่ดีแล้วก็สามารถที่จะไปเอ็นเพื่อที่จะไปเป็นทหารเนาะ
2: เห็น
3: หน่
2: ท
3: ว
2: าย ง
3: ใด
2: นิด
3: หน
2: น
3: ่
2: ึ
3: วย
2: ง
3: หนึ่งก็ได้แต่ว่าตั้งใจจะเป็นพลร่มค่ะก็คือตั้งใจที่จะไปเอ็นให้เป็นอีกพลร่มด้วยเกรดเฉลี่ยด้วยอะไรเนี่ยเราก็คิดว่าอ่านหนังสือเตรียมพร้อมไปอย่างดีสมัยเมื่อก่อนอดีตนะคะมันก็จะมีรถ รถเมล์รถเมล์เขาเรียกว่าเป็นรถ
2: รถ
3: บ
2: ห
3: ั
2: ว
3: ส
2: าน
3: ก
2: เ
3: ็
2: ย
3: แ
2: ็
3: ล้
2: น
3: วกั
2: ใช
3: น
2: ่
3: น
2: ไห
3: ะ
2: มรถหว
3: รา ถ
2: นเ
3: บ
2: ย
3: ั
2: ็
3: ส
2: น
3: โดยสารน่ะ
2: รถหวาร น
3: ถ
2: เย็
3: บัน ส
2: สี
3: โดยส
2: ส
3: า
2: ้
3: ร
2: มๆเปล่า
3: สีส้มสีแดงอะไรเงี้ยสีส้มๆค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีตะแกรงท
2: อ
3: ี่วางอยู่ด้านด้านบนศีรษะเราค่ะ
2: อ๋อ
3: มันมีตะแกรงให
2: ใช
3: ้วาง
2: ่
3: ของ
2: ใส่ของ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นตะแกรงที่ให้วางของเนี่ยเราก็จะวางของบนนั้นก็คือเอาเอกสารที่จะไปสมัครเนี่ยค่ะตั้งแต่สำเนาทะเบียนบ้านอะไรต่างๆพวกเนี้ยตุบทะเบียนบ้านต้องตัวจริงด้วยนะทุกอย่างก็เตรียมไปหมดเลยแล้วก็วางไว้บนตะแกรงทีนี้เราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าไอ้จุดหมายปลายทางที่ไปถึงเนี่ยมันจะต้องสังเกตอะไรนั้นก็ต้องอาศัยกระเป๋ารถเมล์กระเป๋ารถอ่ะเขาบอกเราว่าเราจะถึงตรงนี้ให้ช่วยบอกด้วยเราจะลงพอเราก็ใจจดใจจ่อจะถึงหรือยังจะถึงหรือยังนั่งมองทางไปอ่านป้ายไปแล้วป้ายมันก็จะไม่ค่อยมีเยอะเราก็ต้องคอยจ้องพอเสร็จปุ๊บกระเป๋ารถเมล์บอกใกล้จะถึงแล้วนะคะแต่จะลงตรงนี้หรือโอ้โหด้วยความที่กลัวไม่ได้ลงก็ลงรถเมล์ไปเลยแล้วก็ลืม
2: นั่น
3: เอกสารทั้งหมดอยู่
2: ม
3: ข
2: า
3: ้างบ
2: แล
3: น
2: ้วมาแล้วก็แล้วแอบทักในใจนะสงสัยพี่จีต้องลืมแน่เลยจริงๆอ่ะ
3: ก็
2: ได้คืนไหม
3: ค
2: พ
3: ื
2: ี่
3: น
2: จี
3: ก็ลืมมันก็ไม่ได้ตามคืนที่ไหนอะแล้วอู่รถเขาอยู่ที่ไหนมันยากสำหรับเราเด็ก
2: อ
3: ต่
2: ๋
3: า
2: อง
3: จังหวัดค่ะ
2: โทรศัพท์ก็ไม่มีเนาะสมัยนั้นเนาะ
3: มันไม่มีอะค่ะถ้ามันจะตามที่ไหนเราจะไปหาจากใครมันก็ต้องปล่อยมันไปอะค่ะมันทําอะไรไม่ได้เมื่อมันแก้ไขไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปก็ต้องไปหาเอาสิ่งใหม่ข้างหน้าเพื่อนนั่งรถทีนี้ก็ต้องนั่งรถกลับบ้านก่อนกลับตั้งหลักก่อนเพราะเมื่อทําไงนั่งรถผ่านเห็นตอนนั้นวิทยาครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์เนี่ยเขามีอยู่สองที่ก็คือมีที่กิ่งเพชรกับอีกอันหนึ่งประตู
2: อ
3: น
2: ๋
3: ้
2: อ
3: ําพระอินทร์
2: จะว่าจะเห็นที่
3: อ
2: ก
3: ๋
2: ิ่ง
3: อ
2: เพชรเนาะจะ
3: ทท
2: ุ
3: ี
2: นท
3: น
2: ี
3: ี
2: ่
3: ้
2: กิ่ง
3: ท
2: เพ
3: าง
2: ชร
3: นี้เราจะกลับเราก็ต้องผ่านตรงประตูน้ำพระอินทร์รถเขาก็จอดมีป้ายแล้วก็มีวิทยาครูแล้วก็ขึ้นป้ายรับสมัครนักศึกษาแบบมีเอกวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์รับอนุปริญญาเอกวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์
2: เข
3: เ
2: ้
3: ห
2: า
3: ็น
2: ใจ
3: ปุ๊
2: ไ
3: บ
2: หม
3: มันสะดุดตา
2: เข้าใจ
3: ก็ก
2: ไ
3: ร
2: ห
3: ะ
2: ม
3: โดดลง
2: ว่าคืออะไร
3: มันก็ไม่เข้าใจอะค่ะแต่ว่ามันผ่านก็โดดลงรถก่อนเนี่ยไปสมัครนี่แหละเขาบอกว่าไม่ต้องสอบข้อเขียนด้วยสัมภาษณ์เลยโอ้พอไปปุ๊บก็เอาละไม่มีอะไรก็ลงไปเดินไปสอบไปสมัครกรอกใบสมัครแล้วก็ด้วยเราเรียนเนี่ยเกรดมันได้โควต้าที่จะเข้าเรียนอยู่แล้วแค่สอบสัมภาษณ์อย่างเดียวสอบสัมภาษณ์ก็ไปสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์ผู้หญิงก็คือท่านอาจารย์วิมลจิตโรจน์พันธุ์ซึ่งก็คืออาจารย์แม่นะเวลาในปัจจุบันที่เราเคารพนับถือค่ะไปถึงก็ไปก็ไปสอบสัมภาษณ์ก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้เป็นประชาสัมพันธ์นี่มันคืออะไรอาจารย์เขาถามว่าทําไมถึงคิดว่าจะมาสอบเรียนประชาสัมพันธ์ก็บอกอ๋อหนูลืมเอกสารเขาก็บอกกับคุณครูจามตรงเลยหนูลืมเอกสารไปบนรถค่ะหนูไปสอบเอนทรานซ์ไม่ได้หนูไม่รู้จะเรียนอะไรหนูก็เลยจะมาเรียนที่นี่แต่หนูอยากเรียนก็บอกเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะบอกอาจารย์ไปแบบเนี้ยแล้วอาจารย์ก็ถามว่ารู้ไหมเนี่ยประชาสัมพันธ์ทําอะไรบ้างหนูไม่รู้ค่ะว่าทําอะไรแต่หนูก็รู้ว่าต้องใช้ปากนี่แหละพูดค่ะอ๋อต้องพูดแบบเกี่ยวกับการพูดนี่แหละค่ะแต่หนูยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเพราะหนูไม่รู้แต่หนูจะมาศึกษาหนูจะมาเรียนเอาก็บอกคุณครูแบบเนี้ยคุณครูเขาก็คงเห็นว่ามันบ้านนอกแล้วก็ซื่อจริงๆก็
2: ด้
3: ก
2: ว
3: ็
2: ย
3: ไม่รู้ถ้าตอบผิดมันก็คือผิดไปเลยก็ไม่รู้ก็บอกอาจารย์ไปเลยไม่รู้แต่สิ่งที่หนูมีคือหนูมีความตั้งใจหนูคิดเป้าหมายหนูอยากจะมาเรียนค่ะหนูจะตั้งใจเรียน
2: ได้เข้าไปเรียนเลย
3: ก็ครูคุณอาจารย์คงเห็นความตั้งใจก็เลยรับเข้ามาเป็นนักศึกษา
2: หลักสูตร4 ปีหรือเปล่าวิทยาครูนี่ตอนนั้น
3: หลักสูตร2 ปีค่ะตอนนั้นอนุป
2: ส
3: ริ
2: อ
3: ญ
2: ง
3: ญา
2: อ๋อนุอันใช่ไหมสองปีคืออนุ
3: ค่ะ
2: ทำไมก่อน
3: วารสารศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: อ๋อพอแล้ว
3: เอ
2: พอ
3: กค่ะเอก
2: ได้เข้าไปเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่จีในชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับเด็กเอา
3: เข
2: พู
3: ้
2: ด
3: าไปเ
2: ต
3: ร
2: ร
3: ี
2: ง
3: ยน
2: ๆน
3: เ
2: ะ
3: หร
2: ส
3: อ
2: ำหร
3: ค
2: ับ
3: ะ
2: เด็กตจว.คนหนึ่ง
3: ก็เข้าไปคราวนี้ก็มุ่งหน้าหาทุนก่อนค่ะหา
2: อย่า
3: ทุ
2: บ
3: น
2: อกนะว่าขายของ
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้
3: ก็ยังคงยึดถือแบบเรียนก็คือหนึ่งไปถามอาจารย์ไปดูว่ามีทุนอะไรบ้างเราก็ไปขอทุนไปสอบขอทุนแล้วก็ แล้วเราก็ถ้าอย่างนั้นคือหนึ่งจะต้องเป็นทําคนทํากิจกรรมเราก็อาสาไปทํากิจกรรมเขามีคณะเขามีกิจกรรมอะไรเราต้องไปร่วมให้หมดเราต้องทําตัวให้เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องหาทุนแล้วก็เราไปอยู่แล้วก็ต้องหาหอพักที่ถูกที่สุดก็คือต้องอยู่ในมหาลัยหอพักก็เป็นวิทยาลัยครูเพราะฉะนั้นการอยู่ในวิทยาลัยครูคําว่าครูนี่คือระเบียบใส่กระโป
2: โอ
3: ร
2: ้
3: งก็ต้องเลยเข่าทุก
2: เป๊
3: อย
2: ะ
3: ่างต้องอยู่
2: เพรา
3: ใน
2: ะ
3: ร
2: จ
3: ะ
2: ะต้
3: เ
2: อ
3: บ
2: งไ
3: ี
2: ป
3: ย
2: เ
3: บ
2: ป็น
3: ต
2: ค
3: ้
2: ร
3: อ
2: ู
3: ง
2: จะไม่เป็นสอนนักเรียนในอนาคต
3: ใช่ค่ะเพราะ
2: เ
3: ฉ
2: พ
3: ะ
2: ร
3: น
2: า
3: ั
2: ะ
3: ้
2: เร
3: น
2: า
3: วิ
2: เ
3: ท
2: ป
3: ย
2: ็
3: าล
2: น
3: ัย
2: เป
3: คร
2: ๊
3: ู
2: ะ
3: คือระเบียบหอ
2: เป็นแบ
3: พ
2: บ
3: ัก
2: เนี้
3: น
2: ย
3: ี่ระเบียบมากหนึ่งทุ่มคือต้องปิดคุณจะออกไปข้างนอกไม่ได้
2: พี่
3: ต
2: จ
3: ้อง
2: ี
3: มีเหตุจำเป็นเท่านั้น
2: พี่จีขอต่อในวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังครับส่วนจะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจะโลดโผนโจรทยานแค่ไหนนะครับติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับบับบางกอกทูเดย์และคุณจีจิรนันท์มีผานะครับ PR ตัวแม่ระดับโลกนะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่จีสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัส
3: ข
2: ดี
3: อบ
2: คร
3: ค
2: ั
3: ุ
2: บ
3: ณนะคะ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น27พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับวันนี้ปปช.เป็นข่าวคณะกรรมการปปช.เป็นข่าวเพราะศาลสั่งจำคุกปปช.2คนพลตำรวจเอกรัชพลประสานราชกิจกับคุณสุภาปิยะจิตติผมไม่เปิดเผยข้อมูลนาฬิกาแหวนบิ๊กป้อมส่วนจำเลยอีก7คนยกฟ้อง2คนที่ว่านี้ประกันตัวออกไปแล้วครับศาลตัดสินจำคุกประกันวงเงินคนละ 400,000 บาทเดี๋ยวมาดูรายละเอียดส่วนเรื่องการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหมวด 15/1 โวโมเดลสสล2แบบดัดหลังคนต้องกินรวบมีประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีกลับมาแล้วตั้งแต่ 5:00 บนเครื่องก็นั่งทำงานอยู่ 3-4 ชั่วโมงบ่าย 2:00 มาเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าอาหารไทยเทรเรื่องนอมินีต่างชาติเปิดข้อมูลมหาไทยชาวอิสราเอลได้สัญชาติไทยมีอยู่จริงฝ่ายปกครองไม่นิ่งนอนใจหลังเกิดคดีกวาดล้างนอมินีบนเกาะพะงันและสมุยเตรียมหารือหน่วยงานมั่นคงหากช่อฉนทำผิดอาญาร้ายแรงกระทบความมั่นคงอาจจะเพิกถอนสัญชาติได้เรื่องของการปราบปรามเครือข่ายก๊กอ่านวันนี้บุญรวียมจินดาจี้ให้รัฐบาลปราบเครือข่ายก๊กอ่านตั้งลงขายสลากกินแบ่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ใช้เป็นแหล่งฟอกเงินภารกิจของพิพัฒน์รัชกิจประการถกรัฐวิสาหกิจจีนสมร่วมลงทุน7บิ๊กโปรเจกต์เร่งเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนด้วยเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดครับคุณดาราพงศ
4: ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเดี๋ยวจะมาดูว่าตัวเลขจำนวนสิทธิ์เหลืออยู่เท่าไหร่วันนี้ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนใหม่เร็วกว่ากำหนดครับเรื่องผู้ว่ากทม.ที่จะเปิดรับสมัครวันพรุ่งนี้วันนี้พลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวผู้สมัครของพรรคครับก็คือพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทครับส่วนอดีตผู้ว่าชัดชาตินั้นมีกำหนดออกมาแล้วครับว่าพรุ่งนี้จะไปสมัครตอน 6:00 น.ครับเรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่จะให้มีการตรวจสอบนายกอนุทินกับคุณชัยชนกแต่ปรากฏว่าฝ่ายค้านไม่เอาด้วยครับก็เลยเปลี่ยนแผนครับจะใช้วิธียื่นกกต.กับปปช.ครับเรื่องของชนพัฒน์นาคซั่วพรรคประชาชนมีมติให้ส่งตัวไปรับทราบข้อกล่าวหากับ DSI ในระหว่างสมัยประชุมแต่ว่าเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบเพื่อสละความคุ้มกันให้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายมีข่าวจากศาลฎีกาสั่งถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีเอกราชช่างเหลาคดีโกงเงินสากลครูที่จังหวัดขอนแก่นครับคุณผู้ชม
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
6: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
9: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
10: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: 24ชั่วโมงของ Gasco เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค Gasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด Gasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 Gasco เจมและสานภาโดย SN Group
6: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
2: ยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
5: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: คุณณราพงศ์เริ่มก่อนครับ
7: ครับ
8: ครับ
7: เอาดูโครงการไทยช่วยไทยครับตอนนี้เหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ 4,720,000 สิทธิ์ครับก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับ 4,720,000 สิทธิ์นะครับปลัดกระทรวงการคลังลวรนแสงสนิทพูดถึงเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนใหม่ซึ่งมีประมาณ 6,700,000 คนเดิมเนี่ยกำหนดระยะเวลาเอาไว้ประมาณ3วันแต่ว่ากระบวนการตรวจสอบตอนนี้เสร็จสิ้นไปแล้วเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาแค่วันเดียวเท่านั้นที่เหลือเนี่ยประมาณ 5,700,000 คนคาดว่าจะตรวจสอบเสร็จสิ้นภายในวันนี้ครับแล้วก็จะแจ้งให้ทราบผ่าน2ช่องทางครับก็คือผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็ข้อความทาง SMS นะครับส่วนบรรยากาศของการไปสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับโดยเฉพาะที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีก็ยังมีคนมารอเข้าคิวสแกนใบหน้ากันจำนวนมากอยู่นะครับคุณสุภาพอ้าวมีเรื่องไทยช่วยไทยวันนี้ครับคุณสุภาพครับคุณสุภาพยังอยู่ไหมครับคุณสุภาพครับ
8: ครับเชิญคุณอรง
7: ค์อ้าวจบแล้วครับไทยช่วยไทยวันนี้ครับ
8: เรื่องจากปปช.วันนี้ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเป็นโจทยื่นฟ้องผู้บริหารและกรรมการปปช.รวม12คนกรณีกล่าวหาว่ามีส่วนปกปิดเอกสารเกี่ยวกับการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอันนี้เท่าความสั้นๆก็คือว่าคุณวีระเขาไปขอให้เปิดเหตุผลที่ยกฟ้องเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรเนี่ยเขาอยากรู้ว่ามีการพิจารณากันยังไงเนื้อหาพิจารณาอย่างไงใครลงมติยังไงคดีดังกล่าวจึงไม่มีความผิดเขาอยากรู้ตรงนี้ต แต่ไม่ได้รับการเปิดเผยเขาก็ไปยื่นฟ้องฟ้องเพื่อให้เปิดเผยออกมาว่าอย่างนั้นเถอะคุณดาราพงศ
7: ์ครับ
8: ฟ้องจำเลยปปช.เลขาปปช.ทั้งหมดอ่ะทีนี้ในคำวันนี้คำพิพากษาเนี่ยฟ้องว่ายังไงยาวรายละเอียดจำเลยที่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยาวมากแต่ว่าที่พอสรุปได้ก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยการศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องทั้งสองเปิดเผยข้อมูลแก่โจทย์ทั้งสองคนก็คือพลตำรวจเอกรัชพงศ์ประสานรัชกิจและคุณสุภาปิยจิตติแต่จำเลย12คนก็ยังเลื่อมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจนศาลปกครองกลางต้องมีคำบังคับและลงโทษปรับผู้ถูกฟ้องทั้งสองฐานไม่ปฏิบัติทั้งสองไม่ฐานไม่ปฏิบัติตามคำบังคับในที่สุดปปช.โดยจำเลยที่หนึ่งได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้โจทย์ไปรับเอกสารตามคำบังคับของศาลแต่จำเลยที่หนึ่งกับพวกกับส่งมอบเอกสารไม่ครบตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและมีการคาดสีดำทับตัวอักษรและปกปิดข้อความหลายส่วนการกระทำดังกล่าวของจำเลยทั้ง12คนเป็นฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทย์หรือผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบตามมาตรา83เหตุเกิดที่ตำบลท่าทรายอำเภอเนืองเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีก็เลยขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 157ทีนี้ระหว่างไต่สวนมูลฟ้องโจทก็ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่4อ้างว่าจำเลยที่4ครบวาระการดำรงตำแหน่งอายุ70ปีไปก่อนเหตุศาลก็มีคำสั่งอนุญาตทีนี้เรื่องคุณวีระเนี่ยมีอำนาจฟ้องหรือไม่มีอำนาจฟ้องอันนี้ก็ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นนักสิทธิมนุษยชนทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการต้านภัยคอร์รัปชันการที่โจทก์ขอข้อมูลข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการปปช.และคณะกรรมการปปช.ล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันโจทก์จึงเป็นผู้เสียหายโดยตรงโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องได้อ้าวนี่เป็นอย่างนี้เพราะก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคำถามว่าเอกชนอย่างคุณวีระเนี่ยไปฟ้องปปช.แบบนี้ได้เลยศาลเนี่ยพิพากษาว่าจำเลยที่3ที่7มีความผิดตามมาตรากฎหมายอาญามาตรานั้นมาตรานี้เอาอย่างนี้ครับรายชื่อจำเลย12คนเนี่ยตั้งแผงเลยนิวัฒน์ชัยมงคลวรวิทย์สุขบุญวัชรพลประสานรัชกิจปรีชาเลิศกมลมาศพลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองณรงค์รัฐอันวริศสุภาปิยจิตติวิทยาอาคมพิทักษ์นางสุวรรณาสุวรรณจุฑะพลเอกบุญยวัฒน์เครือหงนัทจักรปัตมสิงห์นายุทธยาสุชาติตระกูลเกษมสุขรายชื่อจำเลย12คนนะแต่ที่เจอเข้าไปวันนี้สองคนคือพลตำรวจเอกวัชรพลและคุณสุภาสุดท้ายเขาก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวปล่อยตัวทั่วคราวในวงเงินคนละ 400,000 ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทั้งคู่โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลนี่ก็ถือว่า เป็นคดีที่คนจับตามองมากเรื่องหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมคำวินิจฉัยต่างๆของปปช.จึงเปิดเผยไม่ได้เพราะปกติแล้วเนี่ยเปิดเผยได้ที่ว่านาฬิกาของพลเอกประวิตรแหวนนาฬิกาเอ๊ะทำไมเท่าที่เราฟังมาก็มีความสงสัยตั้งหลายเรื่องแต่ว่าคณะกรรมการบอกว่าไม่มีความผิดไม่เป็นไปตามฟ้องเอาทำไมเป็นตามฟ้องไม่มีความผิดไหนขอดูรายงานการวินิจฉัยการประชุมสิว่าทำไมถึงไม่มีความผิดใครลงมติยังไงใครมีความเห็นยังไงแต่เมื่อขอไม่ได้ก็ต้องใช้อำนาจศาลแล้วศาลก็ตัดสินว่าสองคนมีความผิดในเรื่องจากปปช.คุณ
7: ธ
8: น
7: าครับเอาคดีของนักการเมืองอีกคดีหนึ่งครับคดีคุณเอกราชช่างเหลายักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นครับคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองนะครับปปช.ครับเป็นผู้ร้องต่อศาลฎีกาให้มีคำพิพากษาเพื่อตัดสิทธิทางการเมืองของคุณเอกราชก็คืออย่างนี้ครับคุณเอกราชตอนที่ยังเป็นส.ส.อยู่นี่นะครับตั้งแต่สมัยเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นช่วงปี2554ถึง2562ครับช่วงเกิดเหตุนะครับ16สิงหาคมปี54ถอนเงินของสหกรณ์ออกมา396ล้านบาทแล้วก็โอนเข้าบัญชีตัวเองจากนั้น14ตุลาคมปี54เอาเงินของสหกรณ์ที่ถอนออกมาเนี่ยไปซื้อที่ดิน5แปลงครับรวมเนื้อที่6ไร่2งานในราคา106ล้านบาทแล้วจากนั้นก็เอาที่ดิน3แปลงเนี่ยมาจดจำนองกับสหกรณ์เพื่อประกันหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดขวัญฤดีซึ่งเป็นลูกหนี้ของสหกรณ์แล้วก็ยังมีเงินที่เป็นส่วนต่างเหลืออีก290ล้านบาทก็ถือเป็นการยักยอกทรัพย์สินของสหกรณ์ถัดจากนั้นตั้งแต่ปี2554ถึง2562ได้แก้ไขสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์เพื่อจะได้แสดงต่อสมาชิกในการประชุมใหญ่ประจำปีว่าโดยตั้งแต่ปี2557จนถึงปี2562เนี่ยให้สมาชิกสหกรณ์เข้าใจว่ายังมีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีประมาณ400ล้านบาทแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเหลือเงินอยู่ประมาณ 70,000 กว่าบาทเท่านั้นครับอันนี้ก็ถือเป็นการปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมหลายครั้งครับนี่คือพฤติการเอาศาลฎีกาก็มีคำตัดสินครับก็คือให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของคุณเอกราชเนี่ย10ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาครับส่วนคดีอาญานั้นก็ว่าไปตามอาญานะครับอันนี้คดีการเมืองครับคุณธวัช
8: ครับ
7: ครับ
8: ตีห้ากว่าวันนี้นายกกับคณะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานกองบินบน.6แล้วก็ในช่วงบ่ายนายกก็ไปเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าอาหารเขาเรียกว่าไทยเฟกเปิดที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลลูมอิมแพคฟอรัมอาคาร8ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานีแล้วก็มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาจากรายงานมาจากคุณสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีวัฒนธรรมโพสต์ผ่านสดภาพพดภาพผ่านในอินสตาแกรมว่าระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยเนี่ยหลังจากเสร็จภารกิจประชุมที่ประเทศฝรั่งเศสนายอนุทินขณะนั่งทำงานอยู่บนเครื่องเป็นภาพคุณอนุทินนั่งทำงานอยู่บนเครื่องพร้อมข้อความระบุว่า ในขณะที่ทุกคนเหนื่อยและหลับไหลท่านนายกรัฐมนตรียังนั่งทำงานแล้วผ่านไปสักพักหนึ่งก็โพสต์ข้อความว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงผ่านไปท่านยังนั่งทำงานอยู่อันนี้โชว์ถึงความฟิตความขยันของนายกรัฐมนตรีก็คงมีแฟ้มอะไรต่ออะไรที่เตรียมไว้เยอะ
7: ครับ
8: นั่งบนเครื่องบินเนี่ยคือการเดินทางไกลและนั่งบนเครื่องบินเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มีสมาธิมากที่สุดเพราะว่ามันไม่รู้จะคิดอะไรไม่รู้จะทำอะไรนั่งเครื่องบินนานๆเนี่ยแล้วเงียบๆก็จะคิดอะไรได้เยอะว่าเอ๊ะกลับไปเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรงานนั้นควรจะเป็นยังไงเอ๊ะเรื่องนี้เราควรจะทำยังไงมันคิดอะไรได้เยอะเลยเพราะมันเป็นช่วงที่สงบและเงียบถ้าไม่หลับนะ
7: ครับ
8: สงบและเงียบบางทีถ้าได้นั่งริมหน้าต่างแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างมันจะเห็นท้องฟ้าถ้าเป็นกลางคืนก็เห็นความมืดเห็นดวงดาวบรรยากาศมันจะทำให้เราสงบนิ่งและนั่งคิดโน่นคิดนี่ผมเองเนี่ยยอมรับเลยคุณตาลาผมคิดอะไรได้หลายอย่างเวลานั่งเครื่องบินไกลๆคิดและจดไว้ว่าเออเรื่องนี้เราควรจะทำอย่างนั้นเรื่องนั้นเราควรจะทำอย่างนี้เหล่านี้เป็นต้นเป็นช่วงที่มีสมาธิมากแล้วที่นั่งระดับที่นายกรัฐมนตรีนั่งเนี่ยก็นั่งสบายไม่แออัดเป็นเก้าอี้ใหญ่ที่นั่งใหญ่นั่งสบายฉะนั้นการได้ทำงานบนเครื่อง 3-4 ชั่วโมงเนี่ยคงจะได้งานเยอะคงได้อ่านเอกสารมากเพราะความเป็นนักบริหารระดับนายกระดับรัฐมนตรีเนี่ยสำคัญที่สุดคือไม่มีเวลาที่จะอ่านเอกสารเวลามันจะถูกจำกัดจำเขี่ยมากกลางวันเนี่ยถ้าทำงานอยู่ที่ทำเนียบเนี่ยเดี๋ยวก็มีโน่นเดี๋ยวก็มีนั่นทำงานที่กระทรวงเดี๋ยวก็มีโน่นเดี๋ยวก็มีนั่นเวลาที่จะนั่งอ่านหนังสือนั่งอ่านเอกสารเงียบๆทำความเข้าใจกับเรื่องราวเอกสารต่างๆเนี่ยไม่มีเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นว่ามีคนอ่านให้อ่านแล้วสรุปให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้มีที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้คนที่เขาไม่เห็นด้วยเขามีเหตุผลอย่างนี้คนที่เห็นด้วยมีเหตุผลอย่างนี้ใครพูดอะไรสำคัญไว้อันนี้จะเป็นหน้าที่ของคนที่จะสกรีนงานให้ตัวเองไม่ค่อยได้อ่านเดี๋ยวนี้เขาถึงบอกว่าเวลาจะทำหนังสือถึงนายกถึงรัฐมนตรีถึงผู้บริหารเนี่ยหน่วยงานราชการทั้งหลายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเรียนวิธีการย่อความอย่าให้เกินหน้ากระดาษแผ่นเดียวหน้ากระดาษ A4 นะ
7: ครับ
8: ถ้าเกินมากกว่านั้นไม่ได้เรื่องไม่อ่านอ่านไปสักครึ่งหนึ่งก็ไม่อ่านแล้วฉะนั้นต้องย่อความให้เป็นสมัยก่อนเนี่ยราชการเวลาจะทำหนังสือถึงผู้หลักผู้ใหญ่อะไรทีนึงเนี่ยโอ้ยอ้างเหตุอ้างผลอ้างนั่นอ้างนี่กว่าจะเข้าเรื่องได้เนี่ยไม่รู้ตั้งกี่แผ่นเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงหมดละ
7: ครับ
8: ไม่เกินหน้ากระดาษหน้าเดียว A4 ครับ
7: อ้าวสมทายด้วยข่าวยังมีเวลาอีกนิดนึง
8: อ้าว
7: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาไปจัดรถโชว์ที่สหรัฐอาณาจักรครับคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวบอกว่าการท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว Amazing Thailand Roadshow to UK 2026ในพื้นที่ตลาดราชอาณาจักรในระหว่างวันที่19ถึง21พฤษภาคม3เมืองก็คือกลาสโกว์แมนเชสเตอร์แล้วก็ลอนดอนครับนำผู้ประกอบการจากประเทศไทย19คนครับเดินทางไปพบปะเวทีเจรจาธุรกิจในด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ ได้นำเสนอสินค้าสร้างการรับรู้และบริการการท่องเที่ยวของไทยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศต่อนักท่องเที่ยวชาวสหราชอาณาจักรซึ่งได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตกรุงลอนดอนให้การต้อนรับผู้มาร่วมงานครับคุณบา
8: ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
9: กัสโก้เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของกัสโก้ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
10: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใ

เคาะข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกุยข่าวราวนิวส์วันนี้พุธ27พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะนะครับก็เดินทางกลับจากฝรั่งเศสเดินทางมาถึงท่ากาศยานทหาร2กองบิน6หรือว่าบน6ดอนเมืองในเช้าช่วงเช้าวันนี้แล้วนะครับโดยที่ภารกิจของนายทินเองเนี่ยในช่วงบ่าย2วันนี้ก็เป็นประธานในพิธีและก็กล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2560ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม Impact Forum อาคาร80แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะครับซึ่งในการเดินทางกลับจากฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยตามที่สื่อรายงานก็คือนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการโพสต์ภาพสตอรี่ใน Instagram นะครับระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจการประชุมที่ฝรั่งเศสนะครับก็เป็นภาพของนายอนุทินขณะนั่งทำงานอยู่บนเครื่องบินแล้วก็มีข้อความระบุบอกว่าขณะที่ทุกคนเหนื่อยและหลับไหลนายกรัฐมนตรีนั่งทำงานแล้วก็ก่อนจะโพสต์อีกภาพพร้อมกับข้อความบอกว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงผ่านไปก็ยังนั่งทำงานอยู่นะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีหลังจากที่เดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสนะครับขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดรับสมัครในส่วนของผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่ากทม.นะครับโดยที่ทั้งด้านของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.เนี่ยก็จะเดินทางไปสมัครในวันแรกนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตามที่มีการรายงานมาเนี่ยนะครับว่านายชัชชาติจะเดินทางไปที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงเนี่ยในช่วง6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ28พฤษภาคมหลังจากการจับหมายเลขของผู้สมัครแล้วเนี่ยในช่วง10โมง45นาทีถึง10เอ็ดโมง45นาทีเนี่ยในชาติชาติและคณะก็จะไปขึ้นรถแห่นะครับขึ้นรถแห่เนี่ยไปที่สกายวอล์กอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ลงเดินพบปะกับประชาชนจากนั้นในช่วงเที่ยงถึงช่วงบ่ายนะครับกะกันคาดการณ์กันไว้เนี่ยตามแผนที่วางไว้เนี่ยก็คือบอกว่าช่วงเที่ยง15นาทีถึงบ่าย2เนี่ยนายชาติชาติจะนั่งรถไฟฟ้า BTS จากสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปสถานีอโศกนะครับแล้วก็เดินเท้าต่อไปที่ตลาดรวมทรัพย์ตลาดนัดมสวพบปะพูดคุยกับผู้ค้านักศึกษาและก็รับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารของมสวนะครับจากนั้นช่วงบ่าย2โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนายชัชชาติจะนั่งรถโดยสารไปที่มูลที่ดวงประทีปนะแล้วก็ชุมชนคลองเตยในการพูดคุยกับชาวชุมชนคลองเตยก่อนที่ช่วงเย็น5โมงเย็นจนถึงทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะนั่งรถ MRT จากสถานีคลองเตยไปที่สถานีสามย่านและก็ปั่นจักรยานนะครับไบค์แชร์ริ่งไปที่สเตเดียมวันบรรทัดทองเพื่อปราศัยใหญ่และก็แถลงนโยบายครั้งแรกนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับในส่วนของแฟนเพจ Facebook ของนายชัชชาติเองก็บอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะขึ้นเวทีแรกกับการเปิดตัว250บวกนโยบายจากทีมชัชชาติเพื่อพาให้คนกรุงเทพนะครับให้กรุงเทพเนี่ยทำงานในทุกระดับก้าวกระโดดไปสู่มหานครแห่งความหวังและโอกาสนะครับมีการเปิดให้ประชาชนรับฟังวิสัยทัศน์และก็แผนงานจากนายชัชชาติหลังจากประกาศลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในสมัยที่2นะครับก็แน่นอนล่ะนะครับนี่ก็ถือว่าในส่วนของการประกาศตัวว่าจะลงมาสมัครผู้ว่ากทม.เป็นสมัยที่2เนี่ยนะครับชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.สมัยที่2ก็มาพร้อมแผนงานแนวนโยบายซึ่งต่างๆนะครับที่ได้คิดไว้ก็ทำกลางที่ก็คู่แข่งเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งในนามของพรรคอย่างพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ผู้สมัครอิสระอีกนะครับหลายรายเลยทีเดียวนะครับในส่วนของขั้นตอนการรับสมัครและก็จับสลากนะครับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็พวกนี้ไม่ได้แค่เปิดรับสมัครเก้าอี้ผู้ว่ากทม.เท่านั้นนะครับยังรวมไปถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกด้วยนะครับก็จะเปิดรับสมัครกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4

0: โมงครึ่งของทุกวันนะครับที่28ถึง1มิถุนายนเนี่ยที่ห้องบางกอกชั้น B2 ของอาคารไอรวัฒน์พัฒนาสารวัตรการกรุงเทพมหานคร2ที่ดินแดงนั่นเองนะครับแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับก็แน่นอนล่ะนะครับก็เหมือนกับเรื่องของการจัดการเลือกตั้งอื่นๆในระดับที่ต้องบอกว่าเป็นระดับประเทศอย่างการเลือกตั้งส.ส.นะครับหรือการเลือกตั้งที่ดูแลนะครับโดยกกต.นั้นเนี่ยนะครับเพื่อความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่เดินทางถึงสถานที่รับสมัครก่อนเวลา 8:30 น.เนี่ยเจ้าหน้าที่จะให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อแล้วก็ระบุเวลาด้วยตัวเองในใบลงทะเบียนที่จุดตรวจเอกสารบริเวณด้านซ้ายก่อนเข้าห้องบางกอกนะครับซึ่งเขามีการเปิดโต๊ะรับสมัครจำนวน4โต๊ะซึ่งเมื่อถึงเวลา8โมงครึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะทำการขีดเส้นแดงใต้รายชื่อสุดท้ายเพื่อให้ถือว่าผู้สมัครในกลุ่มชุดแรกที่เดินทางมาถึงพร้อมกันแล้วก็มีสิทธิ์เจรจาตกลงลำดับการยื่นใบสมัครแล้วก็หมายเลขที่จะใช้ในการหาเสียงก็ถ้าตกลงกันไม่ได้ถ้าไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เนี่ยในส่วนของปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นผู้ชี้แจงแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการจับสลาก2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นการจับสลากเพื่อกำหนดลำดับผู้มีสิทธิ์จับหมายเลขแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยก็จะทำการจับสลากหมายเลขประจำตัวเพื่อใช้ในการยื่นสมัครแล้วก็นำไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยนะครับส่วนของผู้สมัครสก.เนี่ยก็จะใช้ขั้นตอนการจับสลากในลักษณะเดียวกันแต่ว่าจะมอบหมายให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการจับสลากในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถตกลงลำดับกันได้นะครับการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครก็มีการจัดเตรียมจุดลงทะเบียนแล้วก็ตรวจเอกสารเนี่ยแยกตามเขตทั้ง50เขตไว้ภายในห้องบางกอกเพื่อที่จะได้ลดความแออัดแล้วก็ระยะเวลาในการรอคอยนะครับให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในงานดังกล่าวก็ต้องบอกนะครับว่าแม้จะเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นแต่เป็นการเลือกตั้งของเมืองหลวงของประเทศนะครับผู้ว่ากทม.เนี่ยจึงได้มีการในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยจึงได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกันเกือบ 1,500 นายนะครับก็เป็นฝ่ายรับสมัครตรวจสอบเอกสารอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยแล้วก็มีการกำหนดมาตรการเข้าพื้นที่ที่เข้มงวดนะครับผู้ที่จะผ่านเข้าพื้นที่เนี่ยต้องลงทะเบียนแล้วก็มีบัตรอนุญาตเท่านั้นอนุญาตให้ผู้สมัครเนี่ยมีผู้ติดตามได้เพียง1คนนะครับแล้วก็มีการกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้รบกวนกระบวนการการรับสมัครและก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางกทม.เองก็ได้มีการย้ำเตือนให้ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยต้องตรวจสอบคุณสมบัติและก็จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนนะครับในขณะที่ผู้สมัครส.ก.เนี่ยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีแล้วก็ไม่มีการจำกัดวุฒิการศึกษาขณะที่ผู้ว่ากทม.นะครับต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่านะครับทั้ง2ตำแหน่งเนี่ยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของกระบวนการขั้นตอนนะครับในการเตรียมความพร้อมบรรยากาศพวกนี้ก็แน่นอนต้องคิดคักสื่อทุกสำนักนะครับก็ต้องจะส่งระดมกำลังนะครับไปติดตามทำข่าวในครั้งนี้แน่นอนนะครับวันนี้เรากลับมาติดตามบรรยากาศเก็บตกบรรยากาศนะครับของการเปิดรับสมัครในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของสภาใหญ่ก็คือสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็จะมีการประชุมเพื่อพิจารณานะครับระเบียบวาระเร่งด่วนขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรในการส่งตัวนายชนภัทรนาคสั่วนะครับส.ส.สงขลาของพรรคกล้าธรรมให้กับทางด้านของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตามที่มีการทำหนังสือขอตัวไปดำเนินการสอบสวนในคดีเว็บพนันออนไลน์หรือไม่นะครับในส่วนของพรรคประชาชนนางพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการและรองโฆษกพรรคประชาชนก็ได้แถลงถึงเรื่องดังกล่าวนี้นะครับว่าในส่วนของพรรคประชาชนในที่ประชุมส.ส.ของพรรคมีมติอนุญาตตามที่ส.ส. ทางตามที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์ไปรับทราบข้อกล่าวหาและก็ทำการสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับตามที่ DSI ร้องขอในส่วนเหตุผลของพรรคประชาชนที่เห็นด้วยที่จะให้ส่งตัวไปนั้นเนี่ยนะครับก็คือเจตนารมณ์ของความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยมีเจตนารมณ์สำคัญในการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.เพื่อสามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างอิสระโดยเฉพาะในระหว่างเปิดสมัยประชุมไม่ให้ถูกกระบวนการใดๆมาขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติหน้าที่ในสภาและการป้องกันการกลั่นแกล้งทางการเมืองบทบัญญัติเรื่องความคุ้มกันนี้เนี่ยมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งหรือสร้างอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ในระหว่างเปิดสมัยประชุมจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารหรือองค์กรอื่นใดได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีนี้เนี่ยทางพรรคประชาชนก็เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมควรดำเนินไปตามปกติเพื่อความโปร่งใสและก็เห็นว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อประชาชนตัวผู้ถูกกล่าวหาควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศต่อสาธารณะในการสละความคุ้มกันดังกล่าวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเร็วที่สุดนั่นก็เป็นส่วนของพรรคประชาชนนะครับขณะที่พรรคภูมิใจไทยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยโฆษกพรรคนะครับก็แถลงผลการประชุมในส่วนของส.ส.พรรคนะครับว่าในเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของนายชนพัฒน์เนี่ยได้มีการโพสต์นะครับว่ามีความประสงค์ที่จะให้ปากคำตามที่ DSI ได้ออกหนังสือซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็เห็นว่าหากจะเดินทางไปให้ปากคำสามารถไปได้เลยในวันพรุ่งนี้เช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระของสภาแต่ว่าโดยหลักการเรื่องของการดูแลส.ส.สมัยเปิดประชุมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลักการปกป้องสมาชิกก่อนนี่จะว่าเสียงในที่ประชุมสภามีเสียงปริ่มน้ำทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเพื่อปกป้องไม่ให้มีการใช้อำนาจทำให้เสียงของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดลดลงหลักการดังกล่าวเนี่ยถูกใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นพรรคภูมิใจไทยก็พูดคุยกันนะครับว่าจะใช้หลักการที่มีอยู่แต่ก็ต้องรอดูว่าในส่วนของผู้ที่ถูกร้องขอตัวนั้นเนี่ยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเปรียบเทียบกับสมัยประชุมสภาชุดที่แล้วเนี่ยที่มีการขออนุมัติให้ส.ส.รายหนึ่งเดินทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่แต่สุดท้ายสภาก็ไม่ได้พิจารณาเนื่องจากว่าส.ส.คนดังกล่าวเนี่ยไปมอบตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ก็หวังว่าคงไม่ต้องให้สภาต้องมาลงมติถ้าเจ้าตัวยินยอมพร้อมใจไปตามที่ตั้งใจแต่หากต้องถึงขั้นตอนของการลงมติเนี่ยอีกเพียง1เดือนครึ่งก็จะถึงเวลาปิดสมัยประชุมแล้วไม่ว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าอีก1เดือนเนี่ยก็ในส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ต้องไปให้ปากคำตามที่ DSI ร้องขออยู่แล้วนะครับเรื่องเงื่อนระยะเวลาก็จะมองอีกมุมได้ว่าในบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการตัดสินใจแต่ว่ามันเป็นการเชิญไปสอบสวนเมื่อฉะนั้นก็จะถูกมองว่าฝ่ายผู้ที่มีอำนาจเนี่ยกลั่นแกล้งให้ฝ่ายค้านมีเสียงลดลงหรือไม่ซึ่งในความจริงก็ไม่เกี่ยวกันเป็นเรื่องของหน่วยงานเนื่องจากว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีความประสงค์ไม่ให้เสียงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดลงไปจากการโหวตของส.ส.ด้วยกันเองนะครับถ้าขั้นตอนการลงมติพรรคภูมิใจไทยจะโหวตส่งตัวนายชนพัฒน์หรือไม่นั้นเนี่ยคงต้องขึ้นอยู่กับตัวของนายชนพัฒน์เองนะครับถ้าเดินทางไปสอบปากคำด้วยตนเองแล้วยังและแจ้งมายังสภาเรื่องนี้ก็จบไม่ต้องมีการโหวตแต่ว่าถ้าจะต้องมีการพูดคุยกันในที่ประชุมสภาเนี่ยก็ต้องดูท่าทีของนายชนพัฒน์เนี่ยว่ามีความเห็นในประเด็นของตัวเองยังไงแต่ด้วยหลักการเนี่ยเป็นพรรครัฐบาลก็ไม่ต้องการตัดสินของฝั่งหนึ่งฝั่งใดด้วยวิธีการเช่นนี้นะครับหลังปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยเจ้าตัวก็ต้องเดินทางไปให้ปากคำอยู่ดีไม่สามารถหลีกหนีสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับย้ำว่าเอกสิทธิ์ส.ส.ไม่ใช่ว่าจะเป็นส.ส. 4 ปีแล้วได้ครอบคลุมทั้ง4 ปีแต่ว่าจะคุมเฉพาะช่วงระยะเวลาสมัยประชุมเท่านั้นเนื่องจากว่าต้องปกป้องเสียงของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้วิธีการลดถอนเสียงเพื่อให้ตัวเองเป็นเสียงข้างมากแล้วชนะนะครับถ้ามองอีกมุมหนึ่งภูมิใจไทยอุ้มหรือปกป้องนายชนพัฒน์หรือเปล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้มองว่าเป็นการอุ้มใครหรือว่าพยายามช่วยใครต้องอธิบายให้ชัดเพราะมีหลายคนสับสนว่าใช้เอกสิทธิ์แต่ว่าเอกสิทธิ์ส.ส.ใช้ได้เฉพาะช่วงเปิดสมัยประชุมเท่านั้นนะครับถ้าพิจารณากฎหมายแล้วเนี่ยเสนอประชุมกันแค่4เดือนเมื่อปิดสมัยประชุมถ้ามีเรื่องต้องสสารก็ต้องไปจะมาใช้เอกสิทธิ์ในช่วงสมัยปิดประชุมไม่ได้ก็เรื่องนี้ทุ่มเทียงถกเถียงกันมานานแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าถึงขั้นต้อง ใช้มติจากที่ประชุมสภาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็มักจะมีมตินะครับในการให้ความคุ้มครองนะครับเพราะว่าก็นั่นแหละนะครับมันเป็นเรื่องของหลักการเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันมาอย่างนี้อย่างยาวนานละดังนั้นก็เลยมันก็คงไม่ได้ไปมองเป็นประเด็นจังอีกนะครับที่ว่าอ้าวมันเป็นเรื่องของเกมการเมืองมันเป็นเรื่องของพรรคต่างฝ่ายต่างพวกเนี่ยนะครับรัฐบาลฝ่ายค้านข้อก่อนในอดีตที่ผ่านมาไม่ค่อยเกิดภาพในลักษณะอย่างนี้กับกรณีที่มีการขอตัวนะครับส.ส.ไปดำเนินคดีในระหว่างสมัยประชุมนะครับพอพูดถึงเรื่องคดีความวันนี้มันมีคดีที่เคยพูดกันมาโดยตลอดพูดกันมาก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยนะครับว่ากรณีเรื่องของนาฬิกาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกับที่มีการร้องขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบของปปช.กระทั่งมีการฟ้องไปที่ศาลปกครองและศาลปกครองสั่งให้ทางปปช.มีการเปิดข้อมูลกับผู้ถูกกับผู้ยื่นร้องก็คือนายวีระสมความคิดนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่ากกต.ก็ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดกระทั่งนะครับมีการยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับซึ่งวันนี้ครับที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีศาลนัดฟังคำพิพากษาที่นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเป็นโจทยื่นฟ้องผู้บริหารและกรรมการปปช.รวม12คนนะครับกรณีกล่าวหาเนี่ยนะครับว่ามีส่วนปกปิดเอกสารเกี่ยวกับการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับซึ่งสิ่งที่ทางโจทก็คือนายวีระฟ้องเนี่ยนะครับก็คือทางด้านของโจทเนี่ยเป็นนักสิทธิมนุษยชนเป็นประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการต้านภัยคอร์รัปชันนะครับจำเลยที่1และที่2เนี่ยเป็นเลขาธิการสำนักงานปปช.นะครับจำเลยที่3ถึงจำเลยที่12เนี่ยเป็นกรรมการปปช.นะครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2562ต่อเนื่องถึง23พฤษภาคม2567เวลากลางวันนะครับซึ่งจำเลยทั้ง12คนเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันกระทำผิดกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมนะครับก็คือมีในส่วนของจำเลยที่2ที่3ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9แล้วก็ที่10เนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเฉยไม่ส่งมอบข้อมูลข่าวสารที่ทางโจทขอให้ทางปปช.ดำเนินการไต่สวนกรณีพลเอกประวิตรจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จและปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบโดยไม่แสดงว่ามีนาฬิกาข้อมือราคาแพงอยู่เป็นจำนวนมากและแหวนประดับมีค่าหลายรายการนะครับซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและก็การปกบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีคำวินิจฉัยให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารกับโจทย์3รายการนะครับก็คือรายการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ทุกคนที่รับผิดชอบและรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ที่เกี่ยวข้องเรื่องที่โจทย์ขอให้ดำเนินการไต่สวนพลเอกประวิตรนะครับซึ่งจำเลยที่1ที่3ที่7ที่8ที่11และที่12เนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับฝ่าฝืนคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิใช้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งจำเลยที่1 3 7 8 9 11และที่2ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองกลางที่มีคำสั่งให้ปปช.ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับแล้วก็ในเรื่องดังกล่าวนั่นก็เป็นเรื่องของข้อความตามข้อกฎหมายนะครับซึ่งในเรื่องของรายละเอียดนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับจะมีคำวินิจฉัยนะครับตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะครับดังกล่าวแล้วเนี่ยแต่ว่าจำเลยทั้ง12คนก็ยังร่วมกันฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดจนศาลปกครองต้องมีคำบังคับแล้วก็ลงโทษปรับผู้ถูกฟ้องคดีนะครับไม่ปฏิบัติตามคำบังคับในที่สุดนะครับซึ่งจำเลยที่1นะครับมีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้โจทก์ไปรับเอกสารตามคำบังคับของศาลแต่ว่าจำเลยที่1กับพวกเนี่ยกลับส่งเอกสารไม่ครบตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้วก็มีการคาดสีดำทับตัวอักษรแล้วก็ปกปิดข้อความหลายส่วนการกระทำของจำเลยทั้ง12คนเนี่ยเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์หรือผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้น นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับก็นั่นแหละครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบมาตรา83นะครับโดยที่ระหว่างไต่สวนมูลฟ้องเองเนี่ยโจทย์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่4นะครับก็โดยระบุเหตุผลเนี่ยนะครับว่าจำเลยที่4เนี่ยครบวาระการดำรงตำแหน่งอายุ70ปีไปก่อนเกิดเหตุศาลก็มีคำสั่งอนุญาตนะครับขั้นชั้นไต่สวนมูลฟ้องศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1พิพากษาว่าพฤติการการกระทำของจำเลยที่3ที่7ที่8และที่11ที่ลงมติไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมีมูลว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับจึงประทับรับฟ้องจำเลยที่3ที่7ที่8และ11ไว้พิจารณาก่อนนะครับแล้วก็ยกฟ้องจำเลยที่1ที่2ที่5ที่6ที่9ที่10และก็ที่12นะครับระหว่างการพิจารณาโจทก็คือนายวีระเนี่ยก็ถอนฟ้องจำเลยที่8ที่11นะครับ3ศาลอนุญาตวันสืบพยานเนี่ยโจทก็ขอถอนฟ้องจำเลยที่3แล้วก็จำเลยที่7ศาลยกคำร้องนะครับด้วยเหตุคำร้องขอถอนฟ้องของโจทเนี่ยไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะและก็อาจจะเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญนะครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งวินิจฉัยบอกว่าโจทย์เป็นนักสิทธิมนุษยชนทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการต้านภัยคอร์รัปชันการที่โจทย์ขอข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปปช.และคณะกรรมการปปช.ล้วนแต่เป็นไปเพื่อการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันโจทย์จึงเป็นผู้เสียหายโดยตรงนะครับจึงมีอำนาจฟ้องก็มีคำพิพากษานะครับว่าจำเลยที่3และ7มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบมาตรา83จำคุกคนละ3ปีนะครับก็คือจำคุก3ปีโดยไม่รอลงอาญานะครับจำเลยที่3และจำเลยที่7นั่นก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานปปช.นั่นเองและก็นางสาวสุภาปิยะจิตินะครับซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็ทำเรื่องขอยื่นประกันตัวในชั้นอุทธรณ์นะครับส่วนจำเลยที่1 2 5 6 9 10และก็12เนี่ยยกฟ้องรวม7คนนะครับก็ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับในส่วนของจำเลยที่4นะครับก็คือโจทนายวีระเนี่ยได้ยื่นถอนคำฟ้องกันไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ประดานแล้วก็จำเลยที่เหลือนะครับจำเลยที่8นะครับจำเลยที่8ก็คือนายวิทยาอาคมพิทักษ์นะครับที่ทางด้านของฝ่ายโจทย์เนี่ยได้มีการยื่นขอถอนคำฟ้องไปก่อนหน้านี้นะครับก็ดังนั้นเองเนี่ยนะครับสรุปแล้วเนี่ยนะครับก็ในส่วนของการยกคำร้องนะครับยกฟ้องเนี่ยก็มี7คนนะครับมีการถอนฟ้องเนี่ยไป3นะครับแล้วก็ดำเนินคดีนะครับมันปัญหาโดยไม่ใช่ดำเนินคดีจำคุกพิพากษาจำคุกนะครับ3ปีโดยไม่รอลงอาญาก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจและก็นางสาวสุภาปิยะจิตินะครับอันนี้ก็คือ เรื่องราวที่ก็ต้องบอกนะครับว่าบางทีก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับในแง่ของการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกันเรื่องของแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนเนี่ยนะครับมันก็มี ข้อเคลือบแคลงมีความสงสัยกันอยู่มากพอสมควรณช่วงเวลานั้นนะกระทั่งมีการร้องขอนะครับตามกระบวนการขั้นตอนนะครับที่เห็นเคลื่อนไหวกันมาจนกระทั่งวันนี้เนี่ยศาลมีคำพิพากษาให้จำคุก2รายนั้นเนี่ยนะครับก็ เป็นเรื่องที่นายวีระสมความคิดนะครับประธานประชาชนเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยที่เคลื่อนไหวในเรื่องนี้มาโดยตลอดนั่นเองนะครับก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ที่ตัดสินของปปช.แล้วสังคมเกิดข้อกังขาว่าเอ๊ะมันมีปัญหาทางข้อกฎหมายจะมีการดำเนินการอย่างอื่นอย่างใดต่อหรือไม่นะครับอย่างน้อยก็มีเรื่องของคดีก็กรณีที่มีการยกคำร้องในส่วนของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับที่ปปช.ได้มีมติไปก่อนหน้านี้ก็มีการขจับทางซีของฝ่ายค้านอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูกันเช่นเดียวกันครับก่อนที่จะพักกันนะครับขออนุญาตย้ำกับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอรันนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงผ่านทาง Facebook นะครับเสิร์ชหาคุยข่าวเป็นภาษาไทยตามด้วยอรันนิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับ MHZ นะครับตัวย่อของ Megahertz เป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอรันนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ ช่องทางผ่าน X นะครับเสื้อสา @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 เดี๋ยวเราประกาศช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนะชัย
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
4: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่าน
5: ฮ่า
4: และคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ที่จะไปติดตามช่วงครบเครื่องคมนาคมนะครับก็ญาติรบกวนเวลาของคุณผู้ฟังในการแจ้งข่าวกับการติดตามคุยข่าวออนไลน์ดิวส์ของเราเพิ่มเติมกับ2ช่องทางผ่านทาง Facebook และก็ผ่านทาง X นะครับในส่วนของ Facebook นะครับค้นหาด้วยการพิมพ์คำว่าคุยข่าวตามคุยข่าวเป็นภาษาไทยตามด้วยอราว News FM 97.0 MSZ นะครับ MSZตัวย่อของเมกาเฮิร์ตซ์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ นะครับแล้วก็ผ่านทาง X ช่องทาง X เสิร์ชหา @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางดังกล่าวนี้นะครับ Facebook แล้วก็ช่องทางผ่าน Xกลับดูการปิดเบี่ยงการจราจรที่แจ้งมาจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับวันนี้แจ้งเรื่องที่ทางกิจการร่วมค้า CKSTPL ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาพิเศษสัญญาที่1ช่วงเตาปูนหอสมุทรแห่งชาติมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสนบริเวณแยกวชิระถึงแยกสังฮีนะครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีวชิระพยาบาลตั้งแต่1มิถุนายนนะครับจนถึงเอาละ1มิถุนายนปีนี้ไปจนถึง1มิถุนายนปีหน้านะครับ1ปีเต็มๆเป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นผลให้ผู้ที่จะใช้เส้นทางบนถนนสามเสนที่ต้องการเดินทางจากแยกวชิระมุ่งหน้าแยกสังฮีเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายที่แยกวชิระเข้าสู่ถนนสุโขทัยแล้วก็เลี้ยวขวาที่แยกสวนรื่นรื่นดีเข้าสู่ถนนนครราชสีมาจากนั้นก็เลี้ยวขวาที่แยกการเรียนเพื่อเข้าสู่ถนนราชวิถีแล้วก็มุ่งหน้าไปอย่างแยกสังฮีนะครับส่วนผู้ที่ต้องการเดินทางไปโรงพยาบาลวชิระพยาบาลสามารถสัญจรจากแยกร่วมจิตเลี้ยวขวาที่แยกสวนรื่นรื่นดีแล้วก็เข้าสู่ถนนสุโขทัยชิดซ้ายเพื่อมุ่งหน้าเข้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลนะครับส่วนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นเนี่ยสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับและในส่วนของแยกสังฮีผู้ที่สัญจรมาจากถนนราชวิถีฝั่งสะพานสังฮีสามารถเลี้ยวขวาไปทางหน้าโรงเรียนเซนคราเบียวได้เฉพาะช่วงเวลาตีห้าครึ่งถึงเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็ช่วงบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นนะครับแล้วก็จากถนนสามเสนเนี่ยสามารถเลี้ยวขวาขึ้นสะพานสังฮีได้เฉพาะช่วงเจ็ดนาฬิกา31นาทีนะครับ7โมง31นาทีถึงบ่าย2แล้วก็ช่วง4โมง4โมง1นาที4โมงเย็น1นาทีจนถึงตี5ครึ่งนะครับก็การปิดเบี่ยงการจราจรทุกครั้งบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันมาโดยตลอดนะครับทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็จะมีเรื่องเสียงดังรบกวนพื้นที่ที่มีการดำเนินการนะครับทางรฟม.ก็ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าวแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ไม่มีความจำเป็นนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางใครที่ใช้เส้นทางนะครับอันนี้กรณีของถนนสามเสนนะครับแยกสังฮีแยกวชิระในโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่มีการจราจรหนาแน่นอยู่แล้วเนี่ยนะครับสอบถามรายละเอียดนะครับของการเบี่ยงการจราจรบริเวณดังกล่าวได้ที่หมายเลข0659280597นะครับ0659280597ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทางเว็บไซต์ mrta.com นะครับเพื่อผู้หลาย soft.com mrta.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะครับอันนี้เป็นช่องทางของ Facebook นะครับแล้วก็ LINE @mrt_purpleline นะครับ @mrt_purpleline ครับไปดูเรื่องของทางด้านการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยจำนวน5ล้านบาทแล้วก็สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจำนวน3ล้านบาทตามนโยบาย1รัฐวิสาหกิจ1สมาคมกีฬานะครับซึ่งทางด้านของผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนายสุรเชษฐ์เองเนี่ยก็บอก ว่ามีทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลโดยเฉพาะกีฬายิงเป้าบินและก็กีฬาเทคบอลที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลกและก็ถือว่ามีศักยภาพสูงในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินะครับก็ถือว่าเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์อย่างสร้างสรรค์และก็ยั่งยืนเพื่อคนไทยทุกคนอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทยแล้วก็ประเทศชาติในการพัฒนาด้านกีฬาให้เกิดความยั่งยืนนะครับซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เห็นศักยภาพและก็ความสำคัญของกีฬายิงเป้าบินแล้วก็กีฬาเทคบอลนะครับซึ่งก็เป็น2ชนิดกีฬาความหวังของคนไทยในการประสบความสำเร็จในระดับสากล นะครับซึ่งในการมอบเงินสนับสนุนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะครับจำนวนทั้งสิ้น8ล้านบาทเนี่ยเป็นการให้การสนับสนุนต่อเนื่องระยะเวลา4ปีเพื่อให้ทั้ง2สมาคมเนี่ยสามารถพัฒนานักกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องประกอบกับความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักกีฬาผู้ฝึกสอนและก็ทีมงานเนี่ยส่งผลให้นักกีฬาไทยสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับ9ถึง20ธันวาคมนั่นเองนะครับโดยที่สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยเนี่ยคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งหมดนะครับ3เหรียญทอง1เหรียญเงินและก็1เหรียญทองแดงขณะที่สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยอันเนี้ยได้5เหรียญทองนะครับล่าสุดยังสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการคว้า3เหรียญทองประเภทหญิงคู่คู่ชายแล้วก็คู่ผสมจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมครั้งที่6เมื่อช่วงวันที่22ถึง30เมษายนที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็หวังนะครับว่านักกีฬาทีมชาติไทยทีมงานแล้วก็ผู้ฝึกสอนของสมาคมเนี่ยจะมุ่งมั่นทุ่มเทฝึกซ้อมพัฒนาทักษะเพื่อความสำเร็จนำไปสู่ชัยชนะและก็สร้างความสุขความภาคภูมิใจให้กับคนไทยในอนาคตต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลนะครับการช่วยเหลือสังคมนะครับการมีส่วนร่วมกับสังคมการสนับสนุนนักกีฬาไทยในการสร้างชื่อเสียงนะครับให้กับประเทศไทยของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ติดตามกันมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของเครนถล่มนะครับโดยทางกระทรวงคมนาคมได้มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเป็นเรื่องของความบกพร่องในการทำงานแล้วก็ไม่ใช่อุบัติเหตุครับโดยที่นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เปิดเผยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสัญญาที่3ถึง4หล่นทับขบวนรถไฟ4คิ้วนครราชสีมาเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาและก็กรณีคานปูนและเครนพังถล่มทางหลวงพิเศษหมายเลข82เนี่ยนะครับหรือว่า M82 ถนนพระรามที่2เมื่อวันที่15มกราคมทั้ง2กรณีมีบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือว่า ITD เป็นผู้รับงานซึ่งได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวม45วันนะครับกรณีของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสัญญาที่3ถึง4ซึ่งเป็นโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยผลการตรวจสอบได้ข้อสรุปว่าสาเหตุเกิดจากผู้ปฏิบัติงานข้ามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือซึ่งวิศวกรสนามและหัวหน้าคนงานยอมรับว่าละเว้นขั้นตอนนี้เป็นประจำโดยเห็นว่าไม่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็มีการเริ่มงานโดยพละการใบโดยไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ไม่แจ้งวิศวกรผู้ควบคุมโดยอ้างว่าผู้ควบคุมงานมาสายและที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทักท้วงนะครับแล้วก็ไม่มีการแจ้งการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อขอระงับการเดินรถในขณะที่ทำงานเหนือทางรถไฟทั้งที่สัญญากำหนดชัดเจนว่าต้องทำแล้วก็ไม่เปลี่ยนเหล็กยึดเครนตามรอบที่กำหนดไม่ตรวจสอบความปลอดภัยเครนตามรอบที่กฎหมายกำหนดโดยข้อบกพร่องทั้งหมดไม่ใช่ความผิดพลาดของช่างคนเดียวแต่ว่าเป็นความล้มเหลวเชิงระบบจากทุกฝ่ายก็คือผู้จ้างนะครับนั่นคือทางบริษัท ITD ที่ปรึกษาควบคุมงานและการรถไฟแห่งประเทศไทยเจ้าของโครงการส่วนกรณีคานปูนและเครนพังถล่มในงานก่อสร้างตอนที่7ของโครงการ M82 ซึ่งเป็นโครงการของกรมทางหลวงเนี่ยสรุปได้ชัดเจนว่าสาเหตุหลักไม่ใช่วัสดุด้อยคุณภาพไม่ใช่ดินสุดแล้วก็ไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่เกิดจากความบกพร่องในการติดตั้งที่สะสมกันหลายจุดทำให้ระบบ บยึดเครนถูกติดตั้งผิดแบบและเมื่อมีแสงแดดเนี่ยทำให้อุณหภูมิของโลหะเพิ่มขึ้นประมาณ8องศาเซลเซียสนะครับทำให้โครงสร้างขยายตัวแผ่นเหล็กเริ่มถลายออกอย่างรวดเร็วจนขาที่รองรับเครนพังทลายทำให้เครนทั้งหลังเนี่ยถล่มลงมานะครับซึ่งจากการสอบสวนทั้ง2กรณีครั้งนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เป็นผลจากความบกพร่องในการทำงานซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยและกรมทางหลวงจะต้องพิจารณาตามเงื่อนไขในสัญญาเพื่อเรียกค่าเสียหายจากเอกชนผู้รับงานแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องต่อไปนะครับส่วนมาตรการสมุดพกผู้รับเหมาและก็การขึ้นบัญชีดำนั้นเนี่ยยังอยู่ระหว่างการจัดทำของกรมบัญชีกลางหากการรถไฟแห่งประเทศไทยและกรมทางหลวงมีการเปิดประกวดราคาโครงการก่อสร้างระหว่างนี้เนี่ยทางบริษัทไอทีดีก็ยังสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ถ้ามีกุศลบัตรตรงตามเงื่อนไขของการประกวดราคาหรือว่าตรงตาม TOR นะครับด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางการรถไฟก็ได้นำส่งเรื่องการบอกเลิกสัญญากับ ITD ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาแล้วแต่ว่ายังให้ ITD ทำการก่อสร้างต่อนะครับเนื่องจากว่าตามสัญญาระบุว่าห้ามผู้ว่าจ้างสั่งหยุดการก่อสร้างเกิน90วันโดยสัญญาที่3และ4เนี่ยมีความคืบหน้า 99%แล้วเหลืออีก 1% ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3-4 เดือนซึ่งหากงานแล้วเสร็จก่อนที่อัยการสูงสุดจะมีข้อยุติเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะถือว่างานแล้วเสร็จตามสัญญาไม่มีการบอกเลิกสัญญาอีกส่วนมูลค่าความเสียหายในส่วนของการรถไฟที่ต้องเรียกจาก ITD เนี่ยอยู่ที่ประมาณ120ล้านบาทไม่รวมความเสียหายแก่บุคคลที่3ก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ ITD ได้รับผิดชอบทั้งหมดไปแล้วนะครับซึ่งวงเงินประกันงานก่อสร้างที่ ITD ทำไว้583ล้านบาทเพียงพอต่อการชำระค่าเสียหายแก่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับขณะที่นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลนะครับอธิบดีกรมทางหลวงก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อประเมินความเสียหายรวมทั้งการเอาผิดทั้งทางแพ่งและอาญาและก็ทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเบื้องต้นโครงสร้างงานมีความเสียหายจากเครนที่ถล่มลงมาและก็ต้องสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับมูลค่าประมาณ11ล้านบาทซึ่ง ITD ได้รับผิดชอบดำเนินการไปแล้วนะครับขณะเดียวกันก็ยอมรับว่ากรมทางหลวงเนี่ยคงไม่สามารถบอกเลิกสัญญากับทาง ITD ได้เพราะว่าพิจารณาแล้วนะครับว่าจะมีความเสียหายมากขึ้นด้วยงานก่อสร้าง M82 ซึ่งอยู่บนถนนพระราม2นั้นเนี่ยได้ใช้เวลามายาวนานหลายปีแล้วและตอนที่7ปัจจุบันเนี่ยมีความคืบหน้า 88% หากบอกเลิกสัญญาจะทำให้งานหยุดชะงักยาวนานต้องหาผู้รับงานใหม่ขณะที่ถนนพระราม2เนี่ยมีการสัญจร24ชั่วโมงถ้ามีพื้นที่ก่อสร้างคาไว้ก็จะยิ่งสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยก็สรุปแล้วเนี่ยนะครับว่าโดยข้อเท็จจริงนะครับจากสภาพของเนื้องานแล้วก็เรื่องของเงื่อนไขในสัญญาต่างๆเรื่องของการบอกเลิกสัญญาเนี่ยก็คงจะยากล่ะนะครับแต่ว่ากรณีที่เป็นความบกพร่องจากการทำงานเนี่ยไม่ใช่อุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการเรียกร้องความค่าเสียหายนะครับเป็นการที่ทางด้านของบริษัทผู้รับเหมา ITD เนี่ยก็จะต้องชดเชยจ่ายชดเชยให้กับทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็กรมทางหลวงนั่นเองนะก็มีบทสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจาก2กรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม2ข่าวรอบโลกก็ยังคงอยู่กับเรื่องของสถานการณ์ในอิหร่านกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
4: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
5: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
4: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
0: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: อยากถึงที่หมายเร็วไว
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ลดการสร้างมลพิษ
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ยกระดับคุณภาพชีวิต
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: หลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ทำการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่คลังเก็บขีปนาวุธและก็เรือที่จะวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซนะครับพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเนี่ยล่าสุดนะครับในส่วนของทางการอิหร่านได้ออกมาประณามสหรัฐต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างน่ารังเกียจและก็ยืนยันนะครับว่าจะตอบโต้กลับนะครับกับการโจมตีของสหรัฐแน่นอนนะครับซึ่งในเรื่องของการที่จะยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นการเพิ่มความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแล้วก็โอกาสเนี่ยมันก็ดูแล้วนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยแม่งคงอึมครึมกันต่อนั่นแหละนะครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐหรือว่าเซนคอมบอกว่าการโจมตีทางตอนใต้ของอิหร่านเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็คุ้มครองทหารสหรัฐในภูมิภาคจากภัยคุกคามของอิหร่านซึ่งสหรัฐอย่างนิวยอร์กไทม์เนี่ยก็รายงานบอกว่าการโจมตีทางอากาศในครั้งนี้มีขึ้นใกล้กับเมืองบันดาอับบาสที่ตั้งของฐานทัพเรืออิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ได้ออกแถลงการบอกว่าสหรัฐเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ก้าวร้าวและไม่ยุติธรรมในภูมิภาคนะครับโดยที่อิหร่านจะตอบโต้กลับการโจมตีในครั้งนี้รวมถึงจะไม่ลังเลที่จะปกป้องแผ่นดินอิหร่านนะครับด้านของอายาตุลลอฮ์มูจัตตาบาคาเมดีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็ได้ระบุผ่านทางเทเลกราฟนะครับว่านับแต่นี้ไปคำขวัญว่าอเมริกาจงพินาศอิสราเอลจงพินาศจะเป็นคำขวัญของอิหร่านและทุกคนในโลกนี้ที่ถูกกดขี่นะครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าการโจมตีล่าสุดจะส่งผลต่อการเจรจาสันติภาพหรือไม่ยังไงนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งอิหร่านและก็สหรัฐเนี่ยก็พูดถึงความคืบหน้าที่ดีเกี่ยวกับการเจรจาบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU นะครับซึ่งพูดถึงการขยายเวลาหยุดยิง60วันการเปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็รวมไปถึงการปูทางไปสู่การเจรจาที่มีข้อตกลงเรื่องของนิวเคลียร์ด้วยนะครับซึ่งอิหร่านเองเนี่ยนะครับช่วงที่ผ่านมาก็ได้เริ่มทยอยอนุญาตให้เรือสัญชาติต่างๆแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะครับโดยเฉพาะเรือที่เป็นธรรมนิตใกล้ชิดหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านแต่ว่าหน่วยปฏิบัติการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรหรือว่า UKMTO เนี่ยก็บอกว่าเรือบรรทุกน้ำมัน1ลำเกิดระเบิดนอกชายฝั่งโอมานเมื่อวานนี้26พฤษภาคมซึ่งเรือดังลำดังกล่าวเนี่ยชื่อว่าโอลิมปิกไลฟ์นะครับของบริษัทสัญชาติกรีซนะครับรายงานระบุว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นจากวัตถุไม่ทราบชนิดแต่ว่าลูกเรือทั้งหมดปลอดภัยนะครับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้น้ำมันเตาบางส่วนรั่วไหลลงทะเลแต่ว่าเรือลำดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ขนน้ำมันอยู่ในขณะที่เกิดเหตุระเบิดซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปทางอ่าวโอมานนั่นเองนะครับก็สัญญาณที่บอกว่าเอ๊ะนะครับเรื่องของการเจรจานำไปสู่การยุติสงครามนั้นเนี่ยนะครับมันอึมครึมมันซับซ้อนมันจะมีแนวโน้มที่ดีตามที่มีการพูดกันทั้งฝั่งอิหร่านและสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดวันนี้เนี่ยนะครับทางสำนักข่าว BBC ก็รายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31รายจากการโจมตีระลอกล่าสุดของกองทัพอิสราเอลนะครับถล่มทั่วพื้นที่ทางตอนใต้และก็ทางตะวันออกของเลบานอนหลังจากเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลประกาศยกระดับการโจมตีเลบานอนไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามุ่งหมายขจัดทำลายต่อเป้าหมายกลุ่มฮิสบอลกองกำลังติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนอย่างหนักหน่วงยิ่งขึ้นนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนบอกว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย31รายรวมถึงเด็กผู้บริสุทธิ์อีกหลายคนที่ถูกสังหารในการโจมตีระลอกล่าสุดของอิสราเอลนะครับด้านกองทัพอิสราเอลเองก็บอกว่ามีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮิสบอลไปมากกว่า100แห่งตลอดจนนักรบฮิสบอลในปฏิบัติการทิ้งระเบิดโจมตีที่หนักหน่วงที่สุดในค่ำคืนหนึ่งนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลเลบานอนที่มีสหรัฐเป็นตัวกลางเริ่มมีผลในกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะที่เนทันยาฮูได้กล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีอิสราเอลเมื่อวานนี้ว่าอิสราเอลกำลังขยายปฏิบัติการในเลบานอนโดยที่กองทัพอิสราเอลเนี่ยกำลังปฏิบัติการด้วยกำลังพลจำนวนมากทางภาคพื้นดินและยึดครองพื้นที่สำคัญพร้อมทั้งกำลังเสริมสร้างเขตปลอดภัยเพื่อปกป้องชุมชนทางตอนเหนือของอิสราเอลจากการโจมตีของกลุ่มฮิสบอลาห์ นะครับโดยที่รายงานข่าวได้บอกว่าการโจมตีทางอากาศและก็การยิงปืนใหญ่โจมตีของอิสราเอลยังคงดำเนินต่อไปโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงหุบเขาเก่าและก็เมืองบูชอัลชามารีนะครับซึ่งสื่อทางการรายงานบอกว่าการโจมตีส่วนหนึ่งเนี่ยยังเกิดขึ้นใกล้กับปราสาทโบฟอร์ดซึ่งเป็นป้อมปราการอายุเกือบ900ปีที่ได้รับการยอมรับจากองค์การยูเนสโกว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของปราสาทสมัยกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับขณะที่กลุ่มฮิสบอร์ได้ยิงจรวดและก็โดรนโจมตีใส่ชุมชนทางตอนเหนือของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าของทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังส่งผลคุกคามที่จะทำให้การเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านเนี่ยอาจจะล้มเหลวนะครับเนื่องจากว่าการเรียกร้องให้ยุติการสู้รบในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งเงื่อนไขของอิหร่านที่ระบุไว้ในข้อเสนอเพื่อยุติสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับสหรัฐนั่นเองนะครับทำกลางความอึมครึมดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับหลังจากการสู้รบยืดเยื้อกันมาโอ้โหนะครับเรียกว่าหลายเดือนละตั้งแต่28กุมภาพันธ์ล่าสุดเนี่ยนะครับชาวอิหร่านบางส่วนได้กลับมาใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับโดยโมฮัมหมัดเลซาอาเลฟรองประธานาธิบดีลำดับที่1ของอิหร่านได้มีการโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X นะครับบอกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเริ่มกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วในบางส่วนของประเทศหลังจากที่ถูกตัดขาดไปกว่า88วันนับแต่สงครามกับสหรัฐและก็อิสราเอลปะทุขึ้นโดยที่นายอาเรฟเนี่ยบอกว่าก้าวแรกสู่การเข้าถึงพื้นที่ไซเบอร์อย่างเสรีและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ NetBlocks และก็ Kentik 2 องค์กรเฝ้าระวังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็รายงานบอกว่ามีการกู้คืนระบบอินเทอร์เน็ตกลับมาได้บางส่วนช่วงบ่ายโมงของเมื่อวานนี้ตามเวลากรีนิชนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทาง Kentik เองก็ออกมาเตือนว่าเครือข่ายส่วนใหญ่ในประเทศยังคงใช้งานไม่ได้นะครับรัฐบาลอิหร่านเนี่ยได้สั่งตัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั้งหมดหลังจากที่สหรัฐและก็อิสราเอลเปิดฉากโจมตีตั้งแต่28กุมภาพันธ์โดยอ้างว่าเป็นการทำเพื่อป้องกันการสอดแนมการจารกรรมข้อมูลและก็การโจมตีทางไซเบอร์ก็ถือว่าเป็นการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตระดับชาติที่ยาวนานที่สุดครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนะครับโดยที่Kentik Creator นะครับซึ่งเป็นครีเอเตอร์รายหนึ่งที่กลุ่มเตหะรานของอิหร่านเนี่ยได้บอกกับทางสำนักข่าว BBC นะครับบอกว่าตัวเนี่ยเริ่มกลับมาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ที่บ้านได้แล้วในวันอังคารแล้วก็ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือรายได้บางส่วนของตนกำลังจะกลับคืนมานะครับทางด้านของ NetBox เองก็บอกว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการกลับมาใช้งานอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้เนี่ยจะดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่แล้วก็ให้ข้อมูลกับทาง BBC บอกว่าลักษณะการกลับมาของสัญญาณสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่มีการยกเลิกมาตรการตัดสัญญาณในอดีตซึ่งกระบวนการกู้คืนระบบทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับโดยที่อิซิกเมเตอร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ NetBox เองเนี่ยก็บอกว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมทั้งหมดทั่วประเทศโดยยังมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคนะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่ามีสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการปิดกั้นและก็การคัดกรองเนื้อหาที่เข้มข้นกว่าเดิมถ้าเทียบกับช่วงก่อนเดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วงที่เคยเกิดการตัดอินเทอร์เน็ตลักษณะเดียวกันระหว่างที่รัฐบาลใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการเพิ่มข้อจำกัดให้แอปพลิเคชันส่งข้อความอย่าง WhatsApp ด้วยนะครับก็หมายความว่าในเวลานี้เนี่ยหลายๆครอบครัวอาจจะยังคงประสบความยากลำบากในการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เป็นที่รักนะครับจากสถิติที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการกู้คืนระบบอินเทอร์เน็ตหลังจากสั่งปิดไปในอิหร่านเนี่ยสัญญาณจะกลับมาพร้อมกับข้อจำกัดที่หนักหน่วงขึ้นแล้วก็การควบคุมที่เข้มงวดมากกว่าเดิมเสมออ้าวก็กลับมามีอินเทอร์เน็ตใช้นะครับแต่ว่าก็มีความเข้มข้นก็เข้าใจได้เนี่ยนะครับในภาวะของการสู้รบในภาวะของสงครามแล้วก็เป็นการสู้รบที่เข้มข้นกับยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาด้วยเนี่ยสหรัฐด้วยเนี่ยนะครับมันก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังในแง่ของความมั่นคงนะครับกันมากขึ้นนั่นเองเอาละครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอาลาวนิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอาลาวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตรัฐบาลยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศประธานาธิบดีอิหร่านยืนยันความมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทย

0: ประเทศไทยเราน่าจะมีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการให้ความมั่นใจกับนานาชาติในส่วนที่เป็นความมั่นคงของอาหารสถานการณ์ของโลกแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่สามารถผลิตอาหารป้อนโลกได้เอาจุดแข็งของเราตรงนี้ไปทำให้เรามีอำนาจในการที่จะเจรจาในการที่จะได้ดีลต่างๆที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศของเราให้มากที่สุดในเรื่องของอาหารซึ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งความเป็นประเทศที่เป็น Kitchen of the World อย่างประเทศไทยอุตสาหกรรมอาหารของเรานะครับด้วยพื้นฐานของประเทศที่มาจากประเทศเกษตรกรรมทำให้เรามีการพัฒนามีการยกระดับมีการลงทุนทำมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารของเราเนี่ยให้เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆในประเทศอื่นๆ
1: ทั้งนี้งานไทเฟกอนูก้าเอเชีย2026จัดขึ้นระหว่างวันที่26-30พฤษภาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุดโดยครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง12ฮอลและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,600 บริษัทจากทั่วโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: ขณะที่สถานการณ์ไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าการหารือเรื่องดังกล่าวระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเรื่องดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดคุยเมื่อใดกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมการแล้วซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้คือการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมาม
0: ีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับเรามีข้อตกลงมีข้อสรุปนะครับในระดับหนึ่งแล้วว่าเราจะยึดถือถ้าตรงไหน1ต่อ 50,000 ไม่ได้1ต่อ 200,000 นี่ไม่มีแล้วนะครับสำหรับถ้าจังใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศ
3: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสแม้นายเสียศักดิ์จะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและกัมพูชาสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายได้ก่อนไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วย
4: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมี

0: ผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับเพราะสิ่งที่ผมนำเสนอนี่คือว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามดูว่าใครจะมีไพ่เหนือกับใครมันไม่ใช่ละมันไม่ควรจะมาเล่นเกมนี้ตอนนี้มาคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเดินหน้ากันยังไง
1: นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันที่11มิถุนายนนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขณะนี้ได้มีการเริ่มการผลิตแล้วซึ่งในวันที่11มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอต่อที่ประชุมที่จะเป็นการดูแลเกษตรกรอย่างรอบด้านรวมไปถึง3มาตรการของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยที่เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568-69 กว่า 230,000 รายวงเงินกว่า 1,700 ล้านบาทรวมไปถึงมาตรการเสนอของเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทรายละไม่เกิน20ไร่และมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปซื้อปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่
4: ซึ่งอันนี้ก็คงต้องร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับช่วยกันดูว่าเป็นยังไงมันจะมีคณะกรรมการนโยบายครับตอนนี้กำลังทางกรมการค้าก็เตรียมไว้แล้วครับก็คงต้องเสนอเข้าไปมาตรการที่จะคงต้องอยู่ในที่ประชุมนะครับครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเปิดเผยถึงความพร้อมของสุขภาพในขณะนี้ว่าขณะนี้ถือว่าแข็งแรงเต็มร้อยแล้วและได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งในเรื่องหัวใจและสมองเป็นปกติแล้วสาเหตุมาจากแค่พักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นพร้อมทั้งขอบคุณทุกความห่วงใยจากสังคมชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบาย Work Smart ลดภาระงานให้ครูมีเวลาสอนในห้องเรียนได้เต็มที
5: ่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดคือการดูแลและพัฒนานักเรียนในห้องเรียนโดยจากการลงพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าครูจำนวนไม่น้อยมีภาระงานด้านเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาจากการเรียนการสอนโดยข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสะท้อนว่าครูร้อยละ 47.7 มองว่าภาระงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอนและร้อยละ 63 ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตหรือ work-life balance ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่ากระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการบูรณาการระบบข้อมูลและตัวชี้วัดพร้อมยกเลิกภาระงานด้านพัสดุและงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยดำเนินการแทนโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสารและการประเมินจากโครงการสถานศึกษาสีขาวรวมถึงการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
6: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนครับวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
5: ด้านนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่า ครงการสถานศึกษาสีขาวจะถูกยกเลิกในปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมกับโครงการอื่นอีก6โครงการอาทิโครงการประเมิน ITA ออนไลน์กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 4-5 ดาวและโครงการยกระดับสมรรถนะความรู้ของผู้เรียนตามกรอบประเมินระดับนานาชาติสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยจะยกเลิกการประเมินทั้งหมดและให้หน่วยงานที่กำกับดูแลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปศิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: โฆษกกระทรวงแรงงานปฏิเสธข่าวลือนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
7: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยหลังการพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนไรเดอร์กว่า100คนที่เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ว่าหลังการหารือมีทิศทางที่ดีที่จะร่วมกันเดินหน้าหาแนวทางดูแลแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสมโดยยืนยันว่ายังไม่มีข้อสรุปในการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ตามที่เกิดกระแสกังวลขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางหลายรูปแบบยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องการให้ไรเดอร์ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมหากยังปล่อยให้แรงงานกลุ่มนี้อยู่นอกระบบภาครัฐจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องสวัสดิการความมั่นคงในการทำงานและข้อขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกับไรเดอร์พร้อมกันนี้ยังปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มองว่ารัฐบาลต้องการดึงไรเดอร์เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุนประกันสังคมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและหากเข้าระบบประกันสังคมในบางมาตรากองทุนอาจเป็นฝ่ายขาดทุนด้วยซ้ำแต่สิ่งสำคัญคือแรงงานกลุ่มนี้ต้องได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม
8: ท่านรัฐมนตรีท่านจุลพันธ์เองคือท่านเป็นห่วงเรื่องสวัสดิการเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ได้ไปชี้เฉพาะเจาะจงว่าไปมาตราไหนมาตราไหนท่านก็ยังบอกเราต้องหาทางยังไงให้เกิดความสบายใจที่สุดแต่ว่าถามว่าเราอาจจะหาเงินเข้าประกันสังคมไม่ใช่เรื่องนั้นครับแล้วจริงๆถ้าพอข้ามาเสร็จในมาตราอื่นๆถือว่าเราขาดทุนด้วยเราขาดทุนด้วยแต่ว่าเขาต้องได้ก็สรุปก็คือวันนี้ตั้งคณะทำงานแล้วก็คือสรุปว่าทำความเข้าใจกับพี่น้องไรเดอร์ว่าสิ่งที่พี่น้องไรเดอร์เข้าใจผิดว่าท่านรัฐมนตรีจะเอาเข้าประกันสังคมแล้วไปเข้ามาตรา33ที่เราไม่ใช่ก็คือมันเป็นประเด็นออกไปคือเขาไปตกใจว่าเข้ามาตรา33แล้วสิทธิ์ในการใช้ที่ถ้าเขาเกิดมันน้อยแต่เราก็ต้องไปหาทางออก
7: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองระบุด้วยว่าหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขบนโต๊ะหารือเดียวกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
2: พรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2ฉบับเน้นย้ำหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้สว.พร้อมกำหนดแนวทางในการเลือกส.ส.ร.
9: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำนวน2ร่างต่อรัฐสภาพร้อมระบุว่าทั้ง2ร่างยึดหลักการร่วมกัน3ประการได้แก่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการป้องกันการผูกขาดกระบวนการยกร่างโดยกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สมาชิกรัฐสภากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยยืนยันว่าร่างทั้ง2สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายพฤฒิวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างทั้ง2ฉบับมีข้อแตกต่างกันเฉพาะวิธีการได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.โดยร่างแรกกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.จำนวน150คนโดยตรงแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต100คนและบัญชีรายชื่อ50คนก่อนส่งให้รัฐสภารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ให้ประชาชนเลือกแคนดิเดตส.ส.ร.จำนวน300คนก่อนให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ150คนผ่านระบบลงคะแนนลับที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการผูกขาดของเสียงข้างมาก
10: ทั้ง2ร่างนะครับปลายทางเนี่ยจะมีส.ส.ร.ทั้งหมด150คนในทั้ง2ร่างแต่กระบวนการการเลือกตั้งจะมีความแตกต่างกันในส่วนของร่างที่1ครับเราจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าคูหาไปเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด150คนพอได้แคนดิเดตส.ส.ร. 150คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเราจะมีการส่งรายชื่อทั้ง150คนเนี่ยไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะถ้ารัฐสภาไม่รับรองก็จะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้ง150คนร่างที่2ครับเราจะให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งแคนดิเดตส.ส.ร.เนี่ย300คนพอได้รายชื่อที่มาจากการเลือกตั้ง300คนแล้วนะครับก็จะส่งมาให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150
9: นอกจากนี้ทั้ง2ร่างมีสาระสำคัญที่เหมือนกันอีก5ประการได้แก่ การเปิดทางให้สสรตั้งกรรมาธิการยกร่างและดึงบุคคลภายนอกเข้าร่วมได้การให้อำนาจสสรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับภายใต้กรอบที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐและระบอบการปกครองการกำหนดกรอบเวลาการยกร่างให้แล้วเสร็จภายใน360วันการให้สสรปฏิบัติหน้าที่ต่อได้แม้เกิดการยุบสภาและการกำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งก่อนนำไปทำประชามติชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้บริหารบริษัทบางจากชี้แจงกรณีการลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีของบริษัท BCPG ยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีโปร่งใสและตรวจสอบได้
11: นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบมจ. BCPG ร่วมกันชี้แจงกรณี BCPG เข้าลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านบาทว่าการลงทุนดังกล่าวเกิดจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่นน้ำมันที่พระโขนงไม่มีระบบคลังน้ำมันขนาดใหญ่รองรับการขยายกำลังการกลั่นเป็น 120,000 บาร์เรลต่อวันทำให้ต้องจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมซึ่งจากการศึกษาทางเลือกตั้งแต่ปี2553ถึงปี2562โครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีมีความเหมาะสมทั้งถังจัดเก็บน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจาก16ถังเป็น20ถังความจุจัดเก็บเพิ่มจากประมาณ500ล้านลิตรเป็น720ล้านลิตรระบบท่อส่งน้ำมันเพิ่มจาก3ท่อเป็น5ท่อท่าเทียบเรือเพิ่มจาก2จุดเป็น6จุด
12: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับถูกกว่าอันที่2เนี่ย2553กับ2566เนี่ยมันห่างกัน13ปีเนาะของ13ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่วันนี้เรายังซื้อก๋วยเตี๋ยวราคา13ปีที่แล้วได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันที่3ก็คือสภาพต่างกันเยอะนะครับอย่างที่คุณประวีเรียนเมื่อสักครู่ว่าถังใหญ่ขึ้นนะครับท่อยาวขึ้นเยอะขึ้นท่าก็จอดเรือได้มากขึ้นนะครับเป็นการเปลี่ยนให้กับสกายมันเป็นการชักจูงนะผมมีความรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ไม่แฟร์กับบริษัท
11: นายชัยวัฒน์ยังกล่าวอีกว่ากลุ่มบริษัทบางจากยังยืนยันว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ฝ่ายบริหารคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ BCPG ซึ่งได้พิจารณารายละเอียดโครงสร้างธุรกรรมความเหมาะสมทางธุรกิจและการประเมินมูลค่าอย่างรอบคอบก่อนที่คณะกรรมการ BCPG จะตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายโดยไร้ผลประโยชน์ทับซ้อนนพศรแก้วคำรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
18: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีอับเดลฟาตาอัลซิซีผู้นำอียิปต์ประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีชีคทมิมบิลฮามัดอัลทานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาและสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮทัมบินทาริกอัลซาอิดแห่งโอมานเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดทำร่างข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางอย่างครอบคลุมและเป็นธรรมขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลอัลซิซีประธานาธิบดีแอร์ดวนชีคทามิมและสุลต่านไฮทัมบินเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิมสนับสนุนการเจรจาที่ดำเนินอยู่และหวังว่าอิหร่านและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้พร้อมให้คำมั่นว่าจะเป็นตัวกลางการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ต่อไปนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ 1,000 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตมากกว่า200รายพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่ารัฐบาลดีอาร์คองโกกำลังวางแผนปฏิบัติการรับมือกับการระบาดของไวรัสดังกล่าวซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนนายกัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจแพร่ระบาดก่อนที่รัฐบาลดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสอีโบลาที่นานถึง21วันและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่สามารถระบุตัวผู้ป่วยรายแรกจากการระบาดในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

นี้นะใครพอใครใครแม่ใครใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้นั่นแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เขาสู้กันด้วยสตรีทอาร์ตนะคะซึ่งพอทำออกมาแล้วเนี่ยมันงดงามมันสวยงามจากที่เคยว่ามันมองเป็นเพียงแค่สตรีทอาร์ตคำว่าสตรีทแปลว่าถนนถูกไหมศิลปะริมถนนเนี่ยณวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ริมถนนแล้วเดี๋ยวนี้นะคือคนดังๆศิลปินดังๆเนี่ยนะทำสตรีทอาร์ตเนี่ยมีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นอเล็กเฟสนะคะก็แบบมาทำเรื่องของสตรีทอาร์ตและมากกว่านั้นผลงานนะคะเพนติ้งก็คือผลงานภาพวาดเขาเนี่ยค่ะก็ยังมีราคาสูงอีกด้วยนะคะดังนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยถือว่านะคะกำลังมาแรงนะคะเรียกว่าร่วมลงมือภาพสตรีทอาร์ตร่วมลงสีภาพสตรีทอาร์ตบนกำแพงเขื่อนค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสตรีทอาร์ตนะคะของที่จังหวัดสิงห์บุรีก็อย่าลืมนะคะว่าหากใครมีเวลานะคะก็ไปร่วมกันนะคะกับคืออุปกรณ์ไม่ต้องอะไรเดี๋ยวทางนู้นเขาจัดให้ไม่ว่าซงไม่ว่าซีไม่ว่าอะไรเขามีให้เรียบร้อยนะคะเอาใจแล้วก็ฝีไม้ลายมือไปโชว์สกิลกันนะคะค่ะวันนี้เนี่ยเรื่องที่โยจะมาเล่าก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทประมูลงานศิลปะนะคะซึ่งโยที่อย่างที่บอกค่ะว่าโยไปหาข้อมูลมานะไม่ใช่แบบว่านั่งเทียนมาพูดนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทประมูลงานศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเนี่ยมีอายุถึง352ปีนะคะได้แก่บริษัท Stockholm Auction House นะคะซึ่ง352ปีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านแบบนานมากนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีที่ลดหล่อนลงมานะคะคือบริษัทเหล่านี้บริษัทอันดับแรกที่บอกสต็อกโฮล์มอยู่ที่สวีเดนนะคะแต่บริษัทที่นะคะเก่าแก่ลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะคือโซเดบี้ค่ะคุณไหมคะเพราะว่าโซเดบี้นะคะจนถึงณปัจจุบันนี้โซเดบี้ก็ยังคงทำการประมูลอยู่เหมือนเดิมนะคะโดยก่อตั้งที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะในปีคริสตศักราชนะคะ1744นะคะก็มีอายุประมาณ282ปีนะคะซึ่งถือว่าเก่าแก่มากนะคะหรือแม้กระทั่งคริสตี้นะคะคริสตี้บริษัทประมูลชื่อดังที่มียอดขายสูงสุดระดับในระดับสากลเนี่ยค่ะก่อตั้งที่กรุงลอนดอนนะคะนะคะปีพุทธปีคริสตศักราช1766มีอายุก็คือ260ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโซเดบี้กับคริสตี้เนี่ยก็จะอายุห่างกันประมาณ22ปีค่ะแต่ฟังแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยาวนานขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเขามีประวัติยาวนานเป็น200-300ปีนะคะเท่านี้ว่าลองมาดูของประเทศไทยเรานะคะอย่างบริษัทประมูลงานศิลปะในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีแบบคืออายุอ่ะอายุอาจจะสู้เขาไม่ได้นะคะเพราะว่าประมูลงานศิลปะอย่างเช่นสมมุติเอาเป็นประมูลงานศิลปะนะคะเฉพาะศิลปะเนี่ยนะคะอายุเนี่ยถ้าเรียกว่าเก่าหน่อยก็น่าจะได้ประมาณ20ปีนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็น่าจะประมาณ5ปีเมื่อเทียบกันกับของอังกฤษที่200กว่าปีเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยแนวทางในการคือโยเอามาวางว่าเอ๊ะเรามาส่องความต่างของตลาดไทยกับตลาดสากลคือบริษัทประมูลของไทยกับบริษัทการประมูลของต่างชาตินะคะมันต่างกันลิบลับเลยค่ะเพราะว่าบริษัทประมูลในต่างประเทศเนี่ยฮะคือระดับสากลเนี่ย cover wide แล้วถามว่าถ้าโยมานั่งวิเคราะห์เองนะคะว่าคือแค่เฉพาะคืออย่างที่อังกฤษเนี่ยอย่างตัวของงานศิลปะต่างๆที่จัดแสดงที่เขาอะณปัจจุบันเพราะว่าเราเกิดณปัจจุบันเนี่ยฮะมันก็จะมาจากประเทศต่างๆที่เอามาจัดแสดงนะคะแล้วก็ร่วมปักกันประมูลดังนั้นเนี่ยถ้าเฉพาะในประเทศไทยเองของไทยเองเนี่ยนะคะมันยังมีได้ไม่เยอะขนาดนั้นเพราะว่าการประมูลงานในประเทศไทยเนี่ยมันแบ่งเป็นสองลักษณะคือหนึ่งการประมูลเพื่อการกุศลนะคะกับการประมูลเชิงธุรกิจนะคะ
ในสมัยก่อนตอนที่โยทำเนี่ยค่ะ

0: แล้วก็รู้สึกว่าโอเคโยทำเรื่องของการการกุศลเป็นส่วนหลักนะฮะแล้วก็มีธุรกิจคือครั้งหนึ่งเนี่ยทำให้รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันต่างกันมากแต่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะและถ้าเป็นธุรกิจเทรนด์ณปัจจุบันนี้เป็นยังไงแต่ว่าต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
0: ค่ะเรากลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการประมูลนะคะคือถ้างานประมูลเพื่อการกุศลกับงานประมูลทางธุรกิจมันต่างกันยังไงมันต่างกันเยอะมากนะคะคืองานประมูลเพื่อการกุศลเนี่ยแน่นอนนะคะทําขึ้นมาเพื่อที่จะนําเงินไปมอบให้กับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นต่างๆดังนั้นเนี่ยการที่นำสินนำรูปนะคะมาให้เนี่ยก็มาจะเป็นศิลปินโดยตรงนะคะโดยทางนี้เนี่ยมูลค่าของการประมูลอันนี้เราเอามาเปรียบเทียบอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าคนประมูลมาเขาก็ต้องการที่จะช่วยเหลือการกุศลนะคะแต่ถ้าเป็นการประมูลทางธุรกิจเนี่ยนะคะแน่นอนคนส่งมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มักจะมาจากนักสะสมงานศิลปะเองดีลเลอร์เองก็คือผู้คอยสอดส่องงานนะฮะแล้วก็แต่ศิลปินส่งเองเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะคะคราวนี้ว่าตัวของงานเนี่ยที่เวลาที่ส่งมาเนี่ยในลักษณะที่เป็นดีลเลอร์เนี่ยดีลเลอร์คำว่าดีลเลอร์เนี่ยชัดๆก็คือคนที่ทำหน้าที่ดีลนะคะแล้วก็เอางานมานะคะแล้วก็เอางานมาส่งซึ่งอันนี้เราก็จะบอกว่าเอ๊ะงานที่เอามาส่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการคัดสรรนะคะก็เขาก็จะมีสถาบันในการคัดสรรนะคะอย่างเช่นอาจจะมีเราเรียกหมอศิลปะง่ายๆนะคะคือนักอนุรักษ์ต่างๆนะคะที่เป็นเฉพาะนะคะเฉพาะในส่วนของบริษัทนั้นๆนะคะแล้วเอามาดูนะคะว่างานชิ้นนี้เป็นยังไงดีหรือไม่อะไรยังไงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะนำเอามาประมูลกันนะคะส่วนถ้าเป็นอย่างสถาบันอย่างพวกโซเดบี้คริสตี้และฟิลิปเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีหลากหลายมันอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ผลงานศิลปะเท่านั้นนะคะเขาก็จะมีตั้งแต่นาฬิกาเพชรทั้งหลายอะไรเงี้ยเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่างานศิลปะในโลกเนี้ยมันน้อยลงแล้วศิลปินหนึ่งท่านผลิตผลงานออกมาได้เนี่ยนะคะเฉพาะศิลปินดังๆเนี่ยอาจจะมีไม่กี่ร้อยชิ้นเท่านั้นแล้วลองคิดดูสิคะว่าบริษัทประมูลงานศิลปะระดับโลกอะค่ะผ่านมา200 กว่าปีงานมันจะไปถึงไหนถูกไหมคะแต่ว่านะคะในประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกงานเช่นเดียวกันนะคะงานซึ่งเราจะได้ยินคำว่างานโอมาสเตอร์นะคะก็คืองานของศิลปินที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะจริงๆแล้วต้องอยากจะใช้คำว่าเดสมาสเตอร์นะคะโอมาสเตอร์ก็น่าจะอาจจะเป็นศิลปินผู้ใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะอย่างเช่นอย่างอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์นะคะอาจารย์ชำเลืองเนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะอาจารย์ชลูดนิ่มเสมอเนี่ยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ย ก็ผลงานของท่านก็จะมีนะคะแต่ว่าถามว่าการที่เราจะประมูลงานหรือเก็บสะสมงานของอาจารย์ที่เดสมาสเตอร์ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของความถูกต้องของผลงานเหมือนกันคือถ้านะคะเหล่าแกมีทายาทและเหล่าทายาททั้งหลายเนี่ยให้ความร่วมมือช่วยกันดูเนี่ยมันก็อาจจะสะดวกแต่ถ้าไม่มีขึ้นมาเนี่ยค่ะอย่างนักสะสมบางท่านอย่างบางคนก็บอกว่าทายาทบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นงานมากเท่ากับนักสะสมที่เก็บสะสมมาเป็นระยะเวลานานอันนี้ก็จะมีข้อที่ถกกันนะคะกันอยู่ซึ่งหลายบางท่านเนี่ยก็คือก็จะมีความมั่นใจเป็นของตัวเองอะนะคะซึ่งตรงนี้ก็นะคะก็แล้วแต่นะคะซึ่งต่อมานะคะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของบริษัทนะคะระดับประเทศระดับโลกนะคะก็จะเป็นพวกประวัติศาสตร์โลกทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโมเดิร์นอาร์ตพวกปิกัสโซนะคะเหล่านี้เนี่ยที่เขาจะเก็บแล้วเขาก็จะใช้วิธีการใช้สำนักนะคะในการที่จะมาช่วยในการที่จะดูแล้วก็ประมูลงานเช่นกันนะคะคราวนี้ความแตกต่างในเรื่องของกลุ่มผู้ซื้อนะคะคือคอร์เรคเตอร์นะคะการเติบโตของนักสะสมชาวไทยนะคะขยายกลุ่มก็คือเดี๋ยวนี้จะมีพวกยังคอร์เรคเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นพวก Gen Y Gen Z เนี่ยเยอะนะคะแล้วก็นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มองเห็นคุณค่ากันทางใจและมูลค่าทางการลงทุนเห็นไหมคะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมาลงที่เรื่องของการลงทุนนะคะคือสำหรับโยนะคะคือมองว่าคอลเลกเตอร์เนี่ยนะคะก็คอลเลกเตอร์เนี่ยอาจจะแบ่งเป็นซีเรียสคอลเลกเตอร์ก็เหล่าบรรดาพวกคอลเลกที่เก็บมานานมากแล้วแล้วยังคงเก็บอยู่ต่อไปนะคะกับการเก็บเพื่อการลงทุนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทั้งสองแบบอยู่ได้ในคนเดียวก็คือคนหนึ่งอย่างประสบการณ์ที่เคยมีมาบางคนก็คือที่บอกค่ะว่าเวลาเก็บงานนะเก็บเพื่อการเก็บนะคะแบ่งเป็นสองแบบเก็บงานที่เราชอบซึ่งเก็บงานที่เราชอบเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้มีราคาแต่เก็บงานที่นะคะมันก็จะมีในส่วนของเก็บงานเพื่อที่จะเอาไปต่อนะคะและไอ้งานที่เอาไปต่อเนี่ยแหละค่ะเพื่อเอาเงินมาเก็บงานที่เราชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บงานที่ดีมันก็ควรที่จะต้องเก็บทั้งสองแบบค่ะคือเก็บที่เราชอบแต่เราก็จะต้องหาเงินนะคะเอามาในส่วนที่เราชอบด้วยเพราะว่าไอ้ที่เราชอบมันอาจจะอยู่ติดมือเราอาจจะไม่ไปไหนเลยนะคะส่วนของนักสะสมในส่วนของต่างประเทศนี่จะเป็นกลุ่มทุนระดับโลกนะคะอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์นานาชาติและมหาเศรษฐีข้ามชาติพวกเหล่านี้จะมีพลวัตในการเก็บที่เยอะมากแล้วก็มีเม็ดเงินมหาศาลซึ่งเห็นไหมคะว่าความต่างกันต่างแล้วเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปดูงานประมูลงานศิลปะเราจะเห็นตัวแทนของพิพิธภัณฑ์เยอะมากนะคะอย่างเช่นสิงคโปร์อาร์ตมิวเซียมนะคะจำได้ว่าเราเองเรามีนักสะสมแต่ไม่ขออนุญาตออกนามนะคะในเมืองไทยเหมือนกันที่ไปแข่งประมูลงานในต่างประเทศนะคะแล้วศิลปินที่สามารถไปยืนอยู่ตรงต่างประเทศได้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะคะที่สามารถไปอยู่ในคริสตี้ได้เนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยราคาจึงมหาศาลในประเทศไทยนะคะแต่ที่บอกค่ะว่าเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีการดูงานที่เรียกว่านะคะละเอียดยิบเลยนะใครที่สามารถผ่านด่านคริสตี้โซโดบี้ฟิลิปไปได้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นงานที่สุดยอดมากๆนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเขาก็ยังจะมีเรื่องราวของระบบนะคะของการประกันการันตีนะคะซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องราวมันซับซ้อนนะคะของเรื่องของสถาบันนะคะเทรนคราวนี้ว่าเทรนร่วมที่น่าจับตามองในปี2026เนี่ยนะคะจะมีความต่างทางด้านขนาดและพื้นที่นะคะเนี่ยแหละค่ะเป็นที่โยพูดบอกแล้วว่าตลาดไทยกับตลาดต่างชาติเนี่ยมันต่างกันนะคะคืองานที่มันเป็นแมสมากๆอย่างเช่นงานระดับโลกอย่างเงี้ยค่ะอย่างใครๆก็รู้จักนะคะอย่างเช่น โมดิกินี่นะคะหรืองานของปิกัสโซเหล่านี้นะคะแน่นอนหรืองานของเดอมัวเหล่านี้ประมูลได้ไม่เสียหายแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะไปประมูลแข่งกับเขาได้หรือเปล่าเหล่านี้เก็บได้นะคะแต่ว่างานที่เป็นของศิลปินรุ่นใหม่นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าในประเทศเนี่ยนะคะอาจจะยากสักหน่อยแต่ว่าอาจจะง่ายสักหน่อยแต่ถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยอาจจะยากเพราะว่าคือการประมูลเดี๋ยวนี้มันมีทั้งการประมูลทางออนไลน์นะคะแล้วก็ออฟไลน์นะคะอย่างเช่นอย่างการประมูลออนไลน์เนี่ยก็จะมีการที่แบบว่าส่งรูปไปซึ่งบางครั้งนี่จริงๆแล้วอยู่บอกเลยว่ารูปถ่ายนะคะมันไม่เท่ากับเห็นรูปจริงเพราะรูปจริงมันจะมีเรื่องราวของเท็กเจอร์ต่างๆที่จะมามีส่วนที่ทำให้เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเห็นแล้วมันโดนต้องบอกว่าเห็นแล้วมันโดนนะคะเหล่านี้ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าผลมันจะเป็นยังไงนะคะหรือไม่อย่างตลาดระดับกลางผลงานราคาจะต้องได้อันเนี้ยคือตอนเนี้ยอัตราทางด้านของคนที่มีผลงานที่จับต้องได้เนี่ยตอนนี้กำลังแรงเลยมาอย่างรุนแรงมาอย่างแรงมากนะคะอาจจะเพราะว่าเป็นการขยายตัวอย่างรุนแรงของนักสะสมรุ่นใหม่แต่ว่าต้องบอกว่านักสะสมหรือนักลงทุนรุ่นใหม่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่บางทีเนี่ยกว่าจะกลายเป็นรุ่นเก่านะคะหรือว่าอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทอยลงทอยลงทอยลงบางคนก็ให้ความสนใจกับเรื่องอื่นแล้วบางคนก็อาจจะมาให้ความสนใจกับในเรื่องราวของศิลปะแค่ช่วงเวลาหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้สนใจเขาอาจจะเปลี่ยนไปเก็บสะสมอย่างอื่นแทนอย่างเช่นรถอย่างเช่นนาฬิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืนยงของนักสะสมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญของทำที่จะทำให้บริษัทประมูลเนี่ยอยู่ได้ยาวนานนะคะซึ่งถามว่าการที่อย่างเอาง่ายๆอย่างโยเองเนี่ยอย่างถ้าเห็นอย่างเช่นอย่างสมัยก่อนเนี่ยค่ะอย่างถ้าหากจะเล่นงานที่เป็นเล่นงานของรุ่นใหม่เลยเนี่ยอย่างเมื่อก่อนนี้ก็จะมีงานที่เป็นงานของศิลปินหญิงอย่างคุณลำพูนะคะการสนอนะคะและจากรุ่นของคุณลำพูมาก็จะเป็นของน้องอัญชลีนะคะและจากน้องอัญชลีมาก็จะเป็นของน้องโบนะคะจากของน้องโบตอนนี้ก็จะเป็นแวนดาซึ่งถามว่าณวันนี้เนี่ยพอมาดูของอัญชลีบางคนยังไม่รู้จักอัญชลีละนะคะหรือไม่บางคนก็อาจจะไม่ได้รู้จักลำพูซึ่งตอนนั้นเมื่อสมัยก่อนนั้นแย่งกันซื้อมากเนี่ยค่ะแล้วถามว่าพอมันแย่งกันซื้อมากมันก็จะทำให้มูลค่าของผลงานศิลปะเนี่ยมันสูงขึ้นแต่ในเมื่อระยะเวลาผ่านไปอะค่ะมันก็อาจจะไม่ได้มีการแข่งขันกันมากเหมือนเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอไม่มีการแข่งขันมากเหมือนเดิมเนี่ยบางคนเนี่ยที่เขาเก็บมานานๆเนี่ยเขาก็จะอาจจะมีการปล่อยออกได้นะคะดังนั้นตอนนี้ยกก็คืออยากที่จะคิดว่าการประมูลงานศิลปะเนี่ยผลงานที่เอามาประมูลเนี่ยมันก็อาจจะเป็นที่จะต้องเป็นผลงานที่มีคุณภาพสูงแต่ผลงานที่มีคุณภาพสูงในเมื่อถ้าเกิดว่าด้วยความที่วงการศิลปะเราเล็กนิดเดียวอะค่ะผ่านไป10 ปี20 ปีเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะมีผลงานดีๆมากแค่ไหนเอามาให้เราหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าก็ต้องให้กำลังใจในส่วนของคนที่ทำบริษัทประมูลนะคะทั้งหมดว่าเพราะว่าพอโยมมานั่งดูระหว่างบริษัทประมูลต่างประเทศที่หลายๆคนพูดถึงกับในประเทศไทยเนี่ยนะคะด้วยระยะเวลามันทำให้บริบทของผลงานศิลปะเนี่ยมันต่างกันปัญหามันก็จะเยอะมากขึ้นนะคะแต่อย่างว่าค่ะมันเป็นการเริ่มต้นจริงๆแล้วเป็นการเริ่มต้นทั้งในส่วนของบริษัทประมูลเองทั้งในส่วนของนักสะสมงานศิลปะเองที่จะต้องประคองเหล่าบรรดานักสะสมให้ดิ้นมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดังนั้นเนี่ยการทำบริษัทประมูลงานต่างๆนะคะดังนั้นในประเทศและต่างประเทศในต่างประเทศโซเดอร์บี้นะคะหรือว่าคิสซี่เขาถึงได้มีการเปลี่ยนไป เป็นงานอย่างอื่นที่จะนำมาประมูลด้วยเขาคงจะเขาไม่ได้นำเพียงแค่งานศิลปะอย่างเดียวแล้วเพราะฉะนั้นในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะคะอาจจะต้องมีการนำงานอื่นๆมาร่วมในการประมูลด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะเรียกว่านะคะการทำงานนะคะในการที่จะทำบริษัทประมูลงานศิลปะเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องลำบากนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรายังไงเราก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่านะคะให้เราได้อยู่กันไปหลายร้อยปีนะคะสำหรับนะคะบทสรุปคือการประมูลงานศิลปะในประเทศในเมื่อเปรียบเทียบพื้นที่แห่งความผูกพันทางวัฒนธรรมและวงการศิลปะไทยในขณะนี้เนี่ยการประมูลงานต่างประเทศคือเวทีการแข่งขันระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกทางการเงินนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับ2เวทีนะคะก็ทำหน้าที่สำคัญแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะที่จะผลักดันให้ผลงานศิลปะนะคะก้าวไกลไปยังต่างประเทศได้ซึ่งก็ต้องให้กำลังใจนะคะสำหรับทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการประมูลงานศิลปะแล้วในบริบทของทั้งงานประมูลศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะนะคะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนเนี่ยคงจะต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะคะติดตามรายการ Variety Art ได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นค่ะวันนี้โยและทีมงานควรจะต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะใครขับรถอยู่ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะวันนี้คงต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการVariety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกลานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
1: เตรียมพบกับรายการ
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30
1: เริ่ม1มิถุนายนนี
2: ้มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้รัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์1นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกา 2. นายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 3. นายนพิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 4. นายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 5. นายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัย ศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษา 1. นายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกา 2. นางสาวณัฐนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ 1. นายวรวัฒน์โคสิตรังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 2. นางสาวณภิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้เวลา 13:46 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมนะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและคณะเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอรือส
2: อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่สิทธิเอกมูฮัมหมัดอามูดีแวซอฮะสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152และเด็กหญิงนูตฟิดดาวตาเละอายุ7ขวบซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวสร้างความปลื้มปิติและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายไพศาลล้อมทองอธิบดีกรมกิจการพิเศษผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีนำข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณ อาคาร606สนามเสือป่าโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน165คนได้โลหิตรวม 74,250 ซีซีโดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ครั้งนี้แสดงถึงความเสียสละมีจิตอาสาช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการศาสนาเตรียมจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาสร้างพลังศรัทธาในพุทธศาสนา2แผ่นดิน
3: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนา2แผ่นดินระหว่างวันที่29ถึง30พฤษภาคมนี้ณวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเพื่อสานความสัมพันธ์ในมิติศาสนาส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยวันที่29พฤษภาคมมีพิธีเปิดเสวนาเรื่องเส้นทางบุญเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีจุดประทีป 1,000 ดวงและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยวาววันที่30พฤษภาคมจัดงานที่วัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กร่วมพิธีตักบาตร2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าและถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุสามเณรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมสักการะพระมหามายมุนีเจดีย์ชเวดากององค์จำลองและอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนองนอกจากนี้กรมการศาสนายังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาโดยส่วนกลางจัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและยกระดับจัดกิจกรรม9จังหวัดอาทิจังหวัดนครศรีธรรมราชพะเยาเพชรบูรณ์สกลนครซึ่งกิจกรรมจุดประทีปเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่ออกแบบการจัดวางโคมประทีปให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์มาริชโยรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เมื่อเวลา 18:00 น.ของวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนนโยบายทส.1เดียวมุ่งแก้ปัญหาป่าไม้น้ำที่ดินและมลพิษอย่างเป็นระบบ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานภายใต้หลักทส.1เดียวที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและโปร่งใสในด้านการจัดการป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมป่าไม้ทำงานด้วยความตรงไปตรงมายึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เข้มงวดการป้องกันการบุกรุกป่าและดูแลสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่สำหรับปัญหาน้ำและที่ดินได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนส่งเสริมการกักเก็บน้ำฝนเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพื่อลดปัญหาเสี่ยงภัยแล้งขณะเดียวกันได้เร่งขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคทช.เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลรักษาป่านอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบและควบคุมปัญหากลิ่นควันน้ำเสียและฝุ่นละอองเพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนพร้อมขอความร่วมมือจังหวัดราชบุรีบูรณาการข้อมูลจุดความร้อนเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคตะวันตกอย่างเข้มงวดต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040หลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความ
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีกลุ่มมิจฉาชีพช่วยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนพร้อมแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการส่งต่อข่าวปลอมที่อาจสร้างความสับสนในสังคมและขอให้ยึดแนวทางป้องกันภัยด้วยหลัก4ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั้งนี้กระทรวงดีอีขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองฮับบูชเมืองมาราเคและเมืองนาบาติเยเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก40รายขณะที่กองกำลัง IDF อ้างว่าสามารถโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์มากกว่า100แห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสั่งยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายจดตั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติของญี่ปุ่นแห่งใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านข่าวกรองโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องปรามสายลับต่างชาติป้องกันการก่อการร้ายปกป้องเทคโนโลยีที่สำคัญและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่าสำนักข่าวกรองแห่งใหม่นี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นสามารถบูรณาการกิจกรรมด้านข่าวกรองอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเพื่อรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงการป้องกันวิกฤตร้ายแรงล่วงหน้า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นเร่งด่วนอีกครั้งนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับจีนปะทุขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันสำนักข่าว AFP รายงานว่าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้อนุมัติข้อตกลงเรื่องค่าจ้างและโบนัสกับฝ่ายบริหารโดยพนักงานประมาณ 78,000 คนจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสประมาณ 370,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้ซึ่งจะคำนวณจากตัวเลขประมาณการของตลาดต่อกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปีสหภาพแรงงานบริษัท Samsung Electronic กล่าวว่าสมาชิกกว่าร้อยละ73ให้การสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวซึ่งบรรลุการเจรจาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันที่ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ความต้องการชิปหน่วยความจำให้กับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจนส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทซัมซุงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ4ของรายการและมืออันดับ7ของโลกเอาชนะเคิร์สตี้กิลมัวร์มืออันดับ32ของโลกไป2ต่อ0เกม 21-14 และ 21-19 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนัสกินิไดระมือวางอันดับ21ของรายการและมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกม 21-9 และ 23-21 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิมูคามิกับไซยากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นปิดท้ายที่คู่ผสมอีก1คู่โอโมภาคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับสิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบเอาชนะมาวินไซเดลกับเหงียนทุฟองคู่มืออันดับ26ของโลกจากเยอรมนีไป2ต่อ1เกม 18-21 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับตังชุนมานและซื่อหญิงซวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและคู่มืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกงต่อไปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกร่วมกับ Triple Nine Network จัดการแข่งขัน Golf Color of the East Golf Paradise 2026เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬานอกฤดูการท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงาน
9: นางกนกกิตติกากริตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารสนามกอล์ฟชั้นนำในภาคตะวันออกและบริษัท Triple Nine Network จำกัดแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการColor of the East Golf Paradise 2026สีสันตะวันออกกอล์ฟพาราไดซ์ภายใต้แนวคิด Play Stay Safe เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือ Green Season โดยนางกนกกิตติกากริตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภาคตะวันออกถือเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับคุณภาพมีความพร้อมทางด้านคมนาคมและสนามกอล์ฟมาตรฐานสากลจึงต้องการใช้กีฬากอล์ฟเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพพร้อมสร้างรายได้หมุนเวียนสู่พื้นที่ในช่วงโลว์ซีซั่นโดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดโปรโมชั่นภายใต้แนวคิดสมัครแข่งขันรับทันทีคูปองส่วนลดที่พัก800บาทสำหรับใช้กับโรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักกอล์ฟและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวควบคู่กัน
10: เราก็จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะอยากจะให้นอกจากนักกอล์ฟแล้วนะคะพาครอบครัวและก็นักท่องเที่ยวในทุกๆกลุ่มค่ะเดินทางท่องเที่ยวภาคตะวันออกในวันธรรมดาค่ะซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยโดยที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและก็ได้ครบทุกสีสันในภาคตะวันออกค่ะ
9: ครั้งนี้การแข่งขันจัดขึ้นใน4สนามกอล์ฟชั้นนำของภาคตะวันออกประกอบด้วยวันที่19มิถุนายนที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกวันที่17กรกฎาคมที่สนามเซนต์แอนดรูว์ 2,000 จังหวัดระยองวันที่7สิงหาคมที่สนามโรตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราและวันที่4กันยายนที่สนามบางพระกอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่โรงแรมสนามกอล์ฟและชุมชนท้องถิ่น พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนปริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิก2030นั้นสถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพถือว่ายังทรงๆอยู่เนื่องจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะถอนตัวก็ควรต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในส่วนของโอลิมปิกไทยได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสารและก็เป็นช่วงที่ IOC เองก็ชะลอการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพด้วยแต่เชื่อว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรยืนยันว่าคณะกรรมการโอลิมปิกจะอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อในฐานะที่เป็นสมาคมกีฬาของไทยและหากทางสมาคมต้องเจอบทลงโทษแบนก็พร้อมหาทางช่วยเหลือในทุกกรณีเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมที่สุดผานิตคาดนาครายงาน
11: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
12: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
11: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
12: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
11: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
13: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
14: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เตรียมพบกับรายการ Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 20:30 เริ่ม1มิถุนายนนี้มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา18:00 น.ถึง19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
8: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น. ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
9: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเสร็จเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัว

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
3: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: ทราบแล้วเปลี่ยน
5: เศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 ถึง 4:00 นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
7: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
8: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
9: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
10: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
11: สวัสดีค่ะแฟนนี่ฟักจีราค่ะ
12: สวัสดีครับพันศิษย์เชียวคุปครับ
13: และนี่คือรายการ
14: กีฬาพารวยนะคะ
12: ทำไมอ่ะไม่ต้องเรียนแบบด้วยอ่ะ
11: ทำไมต้องมาทำเสียงสดใส
12: อะไรวะ
11: อ้าวก็เมื่อกี้ไงทำเสียงสดใส
12: ก็แกมาทำเสียงต่ำ
11: เลยแบบก็เห็นพี่ทำเสียงเข้มก็เลยทำเสียงเข้มบ้าง
12: ก็เสียงใช้เท่านี้
11: พออ๋อแล้วก็มาโมโนโทนนะ
12: ใช่ใช่ใช่
11: ช่วงนี้กำลังควบคุมเสียง
12: ทำไมอ่ะ
11: เอาเปล่าพี่ก็ควบคุมตามพี่อ่ะ
12: อ๋อ
11: สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะไม่มีเจอพี่ต้อมนานเลย
12: อิ่ม
11: อิ่มหรอกินอะไรมาคะ
12: โอ้โหกินกินกันปานรู้ว่าจะถูกหวยอ่ะ
11: จริงเหรอ
12: เออคือถ้าเกิดว่าไม่ถูกหวยก็ชิเป่งแล้ว
11: กินอะไรมากินอะไรมาก
12: ินสเต็ก
11: สเต็กกินกี่คน
12: สเต็กแม่ only two
11: เหรอ
12: ใช่ with our producer เนี่ยแหละ
11: อ๋อกี่จานกี่จาน
12: how many dishes ล่ะ four
11: กิน two แต่ว่าสั่ง four
12: เออ
11: ว้าวเนี่ย nice โอเคกำลังโต
12: two steaks
11: two steaks
12: what spaghetti
11: yeah
12: and one salad
11: อ๋อ oh, ยังดีมีสลัดนะคะ
12: โอ้โหแต่โหดมากอะราดน้ำ
11: จานมันใหญ่ใช่ไหม
12: ราดน้ำสลัดยังว่าน้ำซุป

0: กใจเลยแบบ
1: เออ
0: โอ้โหพันศิษย
1: ์ยากนะเดี๋ยวนี้นะหายากนะร้านอาหารที่ให้พอชาเยอะ
0: ตั้งแต่แบบป่วยมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: นี่อาจจะเป็นน้ำสลัดที่เหมือนกับว่านะครีมสลัดนั่งกินวันเนี้ยเออน่าจะกินแบบเหมือนกับว่าตั้งแต่สิงหามาจนถึงก่อนถึงเมื่อวานเนี่ยรวมกันเนี่ยยังไม่เท่าวันนี้เลยอ่ะ
1: วันนี้เยอะจริงเหรอ
0: เฮ้ยไข้มาขนาดนี้เลยวะแล้วแบบกูจะเขี่ยออกจากผักยังไงเนี่ยเหมือนกับแบบว่าเขามีเขาอาจจะมีปรัชญาหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าผักทุกใบต้องเปื้อน
1: ต้องเปื้อนน้ำสลัด
0: น้ำเปื้อนน้ำสลัด
1: ไม่อร่อย
0: เออเขาก็เลยแบบจัดมาแบบแล้วเขาโอ้โห
1: แต่เด็กๆหนูก็กินนะหนูก็กินสลัดกับน้ำสลัดเท่านั้นหมายถึงจะไม่กินผักล้วนๆนะผักเปล่าๆอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่ารสชาติมันแบบมันไม่อร่อย
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่พี่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ เดี๋ยวนี้ก็เหมือนว่ากินตามลิสต์ให้ครบ
1: อ๋อแต่หมายถึงว่าเราต้องมีห้ามมีอะไรไหมคะก็ยังก็แบบว่าต้องควบคุมเหมือนเดิมห้ามเหมือนเดิม
0: ใช่ใช่ก็
1: ได
0: ้
1: ไม่ได้
0: คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าแบบโอ้ยพอดีทำแล้วมันได้ผลไง
1: ค่ะ
0: ทั้งน้ำหนักที่ลงทั้งผลกับยาที่กินผลกับยามุ่งเป้าที่กินอยู่อะไรเงี้ยมันก็ได้ผลมันก็ได้ผลเป็นรูปธรรมว่ากลุ่มก้อนที่เหลืออยู่มันเล็กลงก็ทำตัวแบบนั้นต่อไป
1: แล้วน้ำหนักยังเท่าเดิมไหมเมนเทนไว้เท่าเดิม
0: ก็เดี๋ยวจะเริ่มลดต่อเพราะว่า
1: เขา
0: ไม่ได้สั่งว่าแบบจะต้องเมนเทนเท่าไหร่แล้วไง
1: ค่ะ
0: เนื่องเพราะตอนแรกเขาคิดว่าแบบอาจจะต้องแบบไปในขั้นแบบว่าให้ยาอย่างอื่นเพิ่มไอ้ยาที่แบบมันจะทำให้ร่างกายแบบสุดอะ
1: แสดงว่าตอนนี้ทิศทางมันดีถูกไหม
0: ก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ก็ไม่ประมาทอะไรแต่นั้นก็กะไว้เพราะเขาบอกว่าเพราะเขาบอกว่าถ้าต่ำ85เนี่ยจะหล่อละ
1: หล่ออันนี้คือหมอบอกเหรอ
0: โอ้ยไม่ยังมีใครบอกกูรู้มาแต่ไหนแต่ไรละ
1: เอา
0: สูง183ไง
1: อ๋อหมายถึงว่ามันแบบพอดีถูก
0: มั้ยมันจะBMI อะไรมันก็จะได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็แบบเหมือนกับว่าแบบไปวัดกับนาฬิกาไปวัดกับเครื่องนู่นนี่นั่นก็จะแบบปิ่มๆเกินมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอย่างสูง183น้ำหนักควรจะอยู่ที่ประมาณ 75-80
1: ค่ะแล้วตอนนี้เท่าไหร่พี่ต
0: ั้มตอนนี้หรอประมาณถ้าวันไหนกินน้อยออกกำลังก็ตื่นมาจะ88 88
1: 89ก็โอเคป่ะก็ไม่แย่
0: ก็88เนี่ยหมอตกวันนั้นเคยมีวันนึงไปตรวจหมอตกใจ88ไปทำอะไรมา
1: ทำไมมันน้อยไปหรอ
0: กินได้หรือเปล่าเหมือนเขาจะเป็นห่วงว่าเรากินไม่ได้เว้ย
1: เข้าใจอ
0: ะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าออกไปวิ่งมาอะไรเงี้ยไปวิ่งอะไรไปวิ่งอะไรยังไงก็แบบเปิดให้ดูปึ้งแบบอ๋อวิ่งเก่งนะ
1: ขอบคุณนะ
0: รอบนั้นแบบเดือนนั้นวิ่งไปประมาณ120โลแล้วไอ้วันก่อนที่จะไปหาเขาอ่
1: ะ
0: ก่อนจะไปหาหมออ่ะ
1: ก็ไปวิ่งมา
0: ก็กดไปประมาณ10กว่าอะไรเงี้ยแล้วยังแบบแล้วแบบคิวมันก็พอดีอ่ะก็คือกินไอ้วิ่งเสร็จก็ไปเลยอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อ๋อมันก็ยิ่งแบบ
0: ยังไม่ได้กินอะไรเลยอะไรเงี้ย
1: แล้
0: วตอนนั้นก็ทำ IF ไง
1: วิ่งอย่างนี้ได้สมัครงานวิ่งหรือเปล่าส่วนใหญ่พี่ตั้มแบบงานวิ่ง
0: รอน้องเอามาให้มากเลยอ่ะ
1: น้องอะไรมาให
0: ้งานวิ่งเนี่ย
1: นี่ไงงานวิ่งดิสนีย์แลนด์นี่ไงที่เขาแยกกันกดตายกันอยู่เนี่ย
0: มีฟรีไหม
1: ไม่มีอุ้ม
0: พี่ไปกดตอนนั้นพี่แบบโทษนั้นไม่จำไม่ได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นไปจิตตกมาสักอย่างนึงแล้วก็ไปกดไว้เดินไปที่ Decathlon นะครับแล้วก็ไปเข้ารับสมัครมาถึงงานวิ่งครั้งต่อไปที่จะไปวิ่งอะนะที่จะลงไว้เนี่ยช่วงวันเกิดตัวเองต้นเดือนกรกฎาคม เห็นว่ามันเป็นงานวิ่งข้าม4สะพานแถวออฟฟิศเธอด้วยอ่ะพระราม8อรุณอมรินทร์อะไรอย่างนั้นอ่ะเราก็แบบไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเว้ยก็เลยแบบนึกกันแล้วก็โทรไปถามไอ้น้องคนนึงว่าแบบว่าแบบถ้าเกิดว่ามันไปกูก็ไปอะไรเงี้ย
1: ม
0: ันก็พูดมาคำเดียวกันบอกว่าแบบพี่ไปผมก็ไปแบบเอ้
1: าก็ไปสิครับ
0: ก็ไปเลยแล้วแบบอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าอ่ะงั้นเอากี่โลวะอะไรเงี้ยแบบเราก็ดู5โลแม่งจอกว่ะเสียได้ตังค์อะไรเง
1: ี้ย5โลจอกวอร์ม
0: โอ้10โลยังไม่ทัน
1: หัวใจเหนื่อยเลย
0: หัวใจยังไม่ทันสูบฉีดเลยเหงื่อยังไม่ทันวิ่งเหงื่อยังไม่ทันออกเลยอ่ะคนแข็งแรงอย่างเราปุ๊บอ่ะ
1: 21
0: เดี๋ยวไหนมีเสื้อให้ดูไหมนี่
1: ขอเช็คของก่อนเช็คของ
0: เขาก็มีเอามาแฝงดูเลยปุ๊บ
1: สวยไหมสวยไหม
0: ก็โอเคเออจำไม่ได้แล้วด้วยเออแต่จำได้ว่าต้องวิ่งไกลสุดถึงจะได้เสื้อแขนกุด
1: อ๋อเราอยากได้แขนกุด
0: เออแบบโอ้แบบอืมว่าโอเคนะเอาแต่ก็ดูตอนนั้นยังไม่รู้ว่าต้องไกลสุดดูดีไซน์เอานี่แล้วกันว่าสีแดงขีดทอง
1: นี
0: ่เออโอ้ดีครับพี่ดีดีดีดีพี่ทำได้แน่นอนมาถึงเสร็จปุ๊บแม่งวาง10แปลง20กิโลเนี่ยถ้าเกิดอันเนี้ยดีครับพี่เก็บ4สะพาน
1: โอ้โหเราวิ่งขึ้นสะพาน
0: เออเก็บ4สะพานชื่องานอะไรไม่รู้ลองเสิร์ชดูดิแบบ
1: วิ่งขึ้น
0: วิ่ง4สะพาน
1: วิ่ง4สะพาน
0: เดือนกรกฎาโอ้โหแล้วแกหาเสิร์ชเอนจินยี่ห้อนี
1: ้อะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะยาฮู
0: เออยาฮูมันเป็นของนอกโลก
1: นี่โครมโครม
0: โครมโครม
1: เฮ้ยใช่ปะเนี่ยเฮ้ยเหมือนหนูไม่เคยใช้คอมเลยอ่ะแล้วยังไงเล่าไปด้วย
0: วิ่งสี่สะก็เนี่ยแหละก็เลยจัดการไปด้วยความงงๆอะไรเงี้ยว่าเออปรากฏว่าพอมานั่งอ่านเว้ย
1: ค่ะ
0: เออพอมานั่งอ่านออกสตาร์ทตีสาม
1: ก็พี่วิ่ง21โลปะ
0: มันต้องออกสตาร์ทอย่างนั้นเลยเหรอ
1: เออมันก็ต้องออกสตาร์ท
0: พี่เคยแบบวิ่งออกสตาร์ทตีห้าอะไรเงี้ยก็เช้ามากเลยนะ
1: สี่สะพานใช่ไหม
0: ใช่
1: 4นี่แน่เลย
0: เออนี่แหละ
1: ดับเบิลบริดจ์ฮาฟมาราธอนเนี่ยพี่ลงฮาฟมาราธอนเนี่ย
0: เออใช่ใช่ใช่
1: โคตรโหดเลย
0: เออเนี่ยแหละร่วมสร้างสะพานแห่งหัวใจเนี่ยแหละ
1: กรกฎาคมปักหมุดวิ่งสะพานเหนือแม่น้ำเจ้าพระยา4แห่งพร้อมกันสะพานพุทธยอดฟ้าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานปกเกล้าแล้วก็สะพานพระราม8
0: เ
1: ออ my god2โลธรรมดา2โลนี่คือ
0: 2โลกระจกมาก
1: ไม่ต้องมาไม่ต้องตื่นไม่ต้องตื่นหรอกค่ะ
0: อันนี้แซวเล่นนะครับ2โลเนี่ยเอาแบบพาเด็กๆวิ่งอ่ะโอเค
1: 7โลไหนอ่ะไหน7โลอุ๊ยเค้ามีโทรฟี่ด้วยนะ
0: ใช่
1: พี่ต้องได้มานะโทรฟี
0: ่อ่ะกูแค่จบก็พออ
1: ุ้ยเขามียอดบริจาคด้วยอ่ะอุ้ยแต่ดีจังเลยคอนเซปต์ดี
0: เออ
1: แล้วทำไมมีแค่เสื้อแค่นี้ล่ะไหน
0: ไปดูอีกด
1: ีอ๋อนี่
0: นี่
1: แต่เสื้อเขาก็น่ารักนะ
0: เออ
1: สิบโล
0: นี่แล้วอย่างงี้ดำทอง
1: มาดูอีลิตดีอันเนี้ยด
0: ู
1: อีลิตมาก
0: ดูนึกว่าตัวเองเป็นแบบว่านักแบด
1: จริงดู
0: แล้วก็แบบ
1: ดูโปรเฟ
0: สชั่นแล้วก็แพงด้วยอ่ะแบบฮะ
1: พันสอง
0: เออเขาบอกไอ้น้องที่เป็นพนักงานเด็กแ
1: ค่
0: ทั้งบอกอ๋อไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหาส่วนลดให
1: ้
0: สมัครไปสมัครมาเหลืออยู่ประมาณเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 8-900 เนี
1: ่
0: ยได้กระเป๋าอาบน้ำมา1ใบ
1: ก็เหมือนเป็นการช่วยทำบุญไปในตัวถูกไหมเพราะว่าอ่านในฟันลาน2กิโลเมตรไมโครมาราธอน7โลมินิมาราธอน10โล
0: คือเหมือนกับว่า2ฮะคือถ้ามันมีสัก15เนี่ยคงกำลังสวยอ่ะมันไม่มีไงมันแบบ2 5 7เออ10โลก็ไม่ค่อยท้าทาย
1: เข้าใจได้ก็เลยโดดไปเป็นฮาล์ฟมาราธอนเลย
0: แล้วมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ด้วยนะออกสตาร์ทตรงไหนอ
1: ่
0: ะ
1: นี่อ่ะดูให้นี่เราดูไปพร้อมกันนะคะนี่เดี๋ยวพี่ตั้มนะคะจะเอาประสบการณ์มาเล่าให้กับพวกเราฟัง
0: โอ้ยอีบ้าอีกตั้งเป็นเดือน
1: เริ่มต้นตี 3:30 ค่ะปล่อยตัวตรงสะพานอะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นสะพานแถวๆวัดอรุณ
0: วัดอรุณอยู่ไหนครับ
1: วัดอรุณ
0: วัดอรุณคือศิริราชป่ะ
1: แถวศิริราช
0: ศิริราชใช่ไหม
1: แล้วพี่ก็จะต้องนี่มุ่งหน้าไปทางแถวโรงเรียนสุขาการี
0: หนูก็คลิกให้มันใหญ่ขึ้นสิลูก
1: มันไม่ได้อะค่ะมันคลิกไม่ได้ใช
0: ่เออเนี่ยครับก็จะไปวิ่งนี่มา
1: โอ้โหนี่คือวิ่งอ้อมไปตรงสะพานนี่พระราม8นี่แล้วก็ไป
0: แล้วสะพานพระราม8มันสูงมากนะเว้ย
1: คือมันโหดตรงที่วิ่งเฉยๆก็เหนื่อยแล้วนะนี่ต้องวิ่งขึ้นสะพาน4สะพาน
0: ก็ไม่ได้คิดอะไรไง
1: พี่
0: เดินเอา
1: พี่เขามีคัตออฟด้วยนะ
0: 3ชั่วโมง
1: เอออันเนี้ยเนี่ยๆๆนะ21นี่ปล่อยตัวใช่มั้ยคัตออฟ1
0: เออ
1: คัตออฟนี่คัตออฟที่4คือตอน 6:30
0: เ
1: ออได้สบาย
0: ก็ประมาณแบบว่า
1: ได
0: ้ก็ประมาณแบบว่าก็ไม่จบก็เดินไปขอถ้าไม่จบกูจะนั่งแท็กซี่ไปแล้วก็แบบว่าไปเอาของกินกลับบ้านทั้งหมดเลยอ่ะ
1: เออได้ปะ
0: ไม่รู
1: ้ได้ไหมอ่ะได้ไหมอันได้นี่แมนอ๋อถ้าเกิดจบพี่ถ้าพี่จบ21โลพี่จะได้ผ้าขนหนูผืนนี
0: ้เดี๋ยวถ้าเกิดได้มาเนี่ยแล้วไม่ลืมเนี่ยอาทิตย์ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอามาห่มในรายการ
1: เออต้องพี่แต่หนูคาดหวังพี่จะได้นี่เลยโทรฟี
0: ่ไม่มีทาง
1: เฮ้ยพี่เขาสวย
0: ไม่มีทาง
1: ใครที่อยากไปวิ่งเจอพี่ตั้มก็ไปสมัครได
0: ้นี่คือว่าตั้งแต่ซ้อมมาเนี่ยยังไม่เคยไปถึงเลยนะ
1: ผมก็ค่อยๆไง
0: อย่างตอนเนี้ยประมาณแบบว่าถ้าเกิดซ้อมถ้าเกิดว่าซ้อมเทรดมิลอะซ้อมในฟิตเนสเนี่ย15โลไกลสุดแต่ถ้าเกิดว่าซ้อมตามสวนเนี่ย10โล
1: จ้ะ
0: คือแม่งร้อนแล้วไม่ไหวแล้วอะ
1: แล้วพี่ก็ลองจำลองหนิตื่นมาวิ่งตอนตีสามครึ่งโอ้แค่ฟังยังเหนื่อยเลยแล้วไม่ใช่วิ่งทวิ่งขึ้นสะพานสี่สะพาน
0: เหนื่อยหรอ
1: แต่สบาย
0: ยากอะไรวะ
1: ร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วใช่ป่ะ
0: เดิน
1: เดินก็ได
0: ้เดิน
1: แค่ทันคัตออฟพ
0: อ
1: สบาย
0: ใช่เดินเดินแน่นอนอ่ะมันเนี่ยข้างล่างมันมีอะไร21โลเนี่ยแพ็คเกจเนี่ย
1: อ๋อนี่ไงเนี่ยเขามีบีบให้มีชิปให้มีเสื้อมีเหรียญแล้วก็มีเนี่ยไงผ้า
0: ขน
1: ม
0: ไอชิปคืออะไร
1: ชิปอ๋อชิปที่มันติดกับบีบหรือเปล่าใช่ป่ะ
0: โอ้เอามาทำไมวะ
1: ก็จะได้รู้เวลาไงรู้เวลาของตัวเองมันจะได้เหมือนแบบมีบันทึกเก็บไว้
0: อู้ก็รู้เลยสิ
1: รู้เลยว่าระยะไหน
0: เข้าใจ
1: สองโลไม่มีบีบให้ไม่มีคลิปให
0: ้
1: เขาไม่เป็นฟันรันแต่ว่าตั้งแต่7กิโลเมตรลงไปก็คือจะมีชิป
0: แล้วชวนลูกกับเมียเนี่ยพอรู้ว่าตีสามปุ๊บไม่มีใครไปเลยนะ
1: โอ้โหใครจะไปวิ่ง21โล
0: เออ
1: ไปบอกนี่ไงบอกที่บอกครอบครัวว่าไปวิ่งฟันรันรอรับกลับบ้าน
0: ไม่ไปกำลังคิดอยู่ว่าจะเอารถไปจอดโรงแรมแถวนั้นอ่ะเปิดโรงแรมนอนสักคืนนึง
1: เนี่ยเสร็จเราก็ไปวิ่ง
0: ตีสามอ่ะ
1: เผลอๆเนี่ยเสร็จแล้วได้นอนแล้วตื่นกินเบรกฟาสทัน
0: ไม่คือกลับไปกินเบรกฟาสที่โรงแรมเลยแบบอาจจะแบบถ่ายรูปกับวัดอรุณหนึ่งอะไรเงี้ย
1: อุ้ยสู้ๆค่ะพี่ตั้มเป็นอย่างน้อยเป็นแบบว่าเป็นการวิ่งที่ได้บริจาคไปด้วยนะเพราะเขา
0: หวังว่า
1: ช่วยเหลือสภากาชาติ
0: แต่ว่างานวิ่งที่เคยไปหลายๆไม่ใช่หรอกไปอยู่ไม่กี่ทีนะแต่ว่าหลายครั้งที่วิ่งในกรุงเทพอ่ะมันจะไม่สนุกอย่างมันก็เหมือนกับงานที่ล่าสุดที่หนูไปวิ่งกันอ่ะ
1: ร้อนเนาะแล้วคนเยอะ
0: ไฟแดงเยอะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ปะล่ะ
1: อ่ะเข้าใจได้แต่เขาก็น่าจะต้องเขาเรียกอะไรแบบว่ากันทางให้ไหม
0: นี่คือสะพานอาจจะ
1: ไม่คือสะพานเขาบอกพี่ไปเลยมันไม่มีไฟแดงแล้ว
0: แต่แบบพอสักพักหนึ่งก็คุยกับไอ้รุ่นน้องแบบเฮ้ยมึงกูกลัวความสูงเนี่ยกูจะวิ่งได้ป่าววะมันก็บอก
1: อุปสรรคเริ่มเยอะขึ้นเลย
0: แล้วแบบมันเหรอเฮ้ยแต่กลัวจริงโอ้ย
1: แล้วไม่แล้วขึ้นสะพานได้ไหมถ้ากลัวความสูงเบอร์ขึ้นสะพานได้ไหมพี่ตั้ม
0: ยังไงอ่ะ
1: หมายถึงว่าแบบก็ตอน
0: ขับรถได
1: ้อ๋อขับรถได้เดินอ่ะเดิน
0: ไม่เคยขึ้นไม่เคยเดิน
1: อ๋อไม่เคยเดินโกโกลีฟิลนั้นไม่เคย
0: อ๋อไอ้ตอนสมัยเรียนสะพานที่เดินมันไม่สูงบอกว่ามันไม่ใหญ่อ่ะไอ้สะพานสังฮีอ่ะ
1: อ๋อ
0: แล้วตอนนั้นก็เดินกับหญิงไง
1: อ
0: ๋
1: อแล้วก็จะกลัวได้ยังไงเนาะไม่ได้เนาะโอ้โหแล้วพี่ดูผ่านแต่ละสะพานสูงทั้งนั้นโชคดีละกัน
0: สะพานพระราม8นี่มันข้ามไปไหนวะมันไกลมากนะเว้ย
1: เน
0: ี่
1: ยสะพานที่มันเป็นแบบที่มันเป็นขึงอ่ะเป็นเส้นสายๆเนี่ย
0: มันข้ามไปอีกฝั่งนึงเลยนะแต่อย่าสะพานพุทธไม่ค่อยน่ากลัวเตี้ย
1: ค่ะโอ้นี่เขามีเวลาเลยนะพี่ผ่านจุดนี้พี่ต้องคัตออฟเท่าไหร่
0: ใช่
1: เท่าไหร่
0: สอบชิงช้าด้วยเหรอ
1: โอ้นี่ผ่านสอบชิงช้าค่ะจุดที่4นี่ไงนี่แล้วก็อ๋อมานี่ไปตรงวัดพระแก้วพระแก้วปุ๊บไปตรงป้อม
0: พระสุเมน
1: แล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
0: นี่แหละนี่แหละเธอต้องพาฉันไปเทคคอร์ส1เดือน
1: ค่ะ
0: ห
1: นูเหรอ
0: ใช่หรือแกก็ไม่รอดเหมือนกัน
1: ไม่รอด21โลไม่เคยแตะเลย
0: เหรออีป๊อปอ่ะอีป๊อปอ่ะ
1: ป๊อปปี้เคยจบได้ป๊อปปี้พอไกด์ได้แต่ป๊อปปี้เคยจบ50โลนะ
0: เหรอ
1: แต่เมื่อนานมาแล้ว
0: ว่างขนาดนั้นเลย
1: ชีวิตว่างมากช่วงนั้นปล่อยเขาย
0: ังไม่หลงผิดเนี่ยชีวิตตอนนั้น
1: ยังไม่เจอกัน
0: อ๋อ
1: แต่ว่าเอ้ยงานวิ่งอย่างนี้ดีกว่างานวิ่งที่เขาไปแย่งชิงกันไงใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องแย่งชิง
0: พี่เคยวิ่งครั้งแรกที่ลงอ่ะคืองานวิ่งที่โดเรมอน
1: อ
0: ่ะโอ้โห
1: ของเนี่ยของตึกนู้นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ใช่พาลูกไปโอ้โหเหนื่อยเลย
1: ทำไม
0: ก็ลงไว้10โลวิ่งจริง13โล
1: อ้าวเหรอทำไมทำมันเกินอีก
0: แล้วก็แบบประมาณแบบว่าไอ้จุด 2-3 จุดหลังมันน้ำไม่มีอ่ะจำได้
1: ไม่ดีเนาะ
0: จำได้ว่าต้องเดินซื้อน้ำกิน
1: อุ้ยสำคัญนะ
0: ใช่
1: งานวิ่งพวกนี้จุดแบบว่าจุดต่างๆสำคัญมาก
0: แล้วที่แย่ที่สุดคือมันไม่ได้เคลียร์ที่จอดรถไว้ไงอ้
1: าว
0: มันไม่มีเจ้าหน้าที่เลยเว้ยรถก็ติดอยู่ในแล้วก็ติดอยู่ในแบบว่าที่จอดรถใต้ดิน
1: อ
0: ่ะของรถไฟฟ้าชื่ออะไรกรุงเทพพิวัตรก็หวังใจไว้เล็กๆว่ามันจัดกันแทบทุกอาทิตย์อ่ะมันควรจะดีอ่ะ
1: ใช่
0: ทั้งหมดมันอยู่ที่ตังค์
1: อ
0: ่ะถ้าลงทุนมันก็ดีอ่ะ
1: แต่หนูว่างานนี้มันช่วยสภากาชาดน่าจะงานใหญ่อยู่
0: อะไร
1: ก็เนี่ยเขาช่วยสภากาชา
0: ดแสดงว่าฉันไม่ต้องกลัวเป็นลมใช่ป่ะ
1: ไม่ต้องกลัวพี่ดูนี่นี่เขามีจุดบอกเลยว่ามีจุดให้ความช่วยเหลือตรงไหนบ้างตึ้งๆอะไรเงี้ย
0: มั่นใจได้เลยว่าแอมโมเนียเยอะ
1: เยอะเยอะแน่นอน21โลเนี่ยมีบวกเกือบทุกจุดเลยเนี่ย
0: เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็บัตรไว้ให้ดูว่าผมบริจาคเลือดไปแล้วทั้งหมด47ครั้ง
1: ค่ะ อ
0: ย่างเท่
1: เผื่อลดได้เผื่อลดสัก4 5โลได้ไหม ขอไปเยอะกว่า16โล
0: คุยอะไรกันวะเนี่ยจะหมดช่วงแรกอยู่แล้ว
1: เรื่องงานวิ่งเห็นตรงนี้ว่าเป็นเทรนด
0: ์
1: เพราะว่างานวิ่งอ่ะหนูว่ามันมีทุกวีคเลยในช่วงนี
0: ้ใช
1: ่แล้วหนูว่ามันเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ดีคือตอนนี้ออกกำลังกายเยอะขึ้น
0: พี่ว่า2อย่างวิ่งกับเต้นแอโรบิกหน้าห้างเนี่ยโอ้โห
1: มันกลับมาฮิตอีกรอบนะเพราะแบบไอ้วิ่งเต้นแอโรบิกอ่ะหนูรู้สึกว่าเคยเห็นแบบตอนเด็กๆอ่ะหน้าแบบหน้าตามแบบซุปเปอร์หน้าตามอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ไปเต้นอ่ะก็จะคนมีอายุหน่อย
0: รุ่นพ่อรุ่นแม่เรา
1: ใช่ใช่แต่ว่าพอตอนนี้เหมือนแบบมันก็กลับมาเป็นเทรนด์อีกครั้งเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็กลับมา
0: คนทำงาน
1: คนทำงาน
0: ใช่ใช่
1: เหมือนเลิกงานแล้วก็ไปแบบแอโรบิก
0: ตอนเช้าก็เยอะมากนะอย่างสวนแถวบ้านพี่อ่ะ
1: มีแอโรบิกตอนเช้าเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่เสาร์อาทิตย์นะ
1: อ๋ออ๋อเสาร์อาทิตย
0: ์แบบเสาร์อาทิตย์ก็แบบเป็นแบบหนุ่มสาวอ่
1: ะ
0: คือทุกทีเขาก็จะเริ่มอะตัวยืนเขาก็จะแบบวัยเกษียณ
1: อ
0: ่ะสักพักนึงเขาก็แบบเหมือนกับว่าตอนแรกเขาจะยังมีป้ายเขาเขียนว่าเป็นชมรมลายดานซ
1: ์
0: พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าลายดานซ์มันคืออะไรเว้ยลายบรรทัดอ่ะหรือว่ามันคือลายแบบลายที่เราคุยกันบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคือลายดานซ์มันคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็มาแล้วสักพักนึงพอเหมือนเนี่ยนี่แหละแล้วเขาก็ไปได้เป็นเทรนเนอร์มาเป็นแบบว่าหนุ่มๆ หน่อยเด็กกว่าพี่หน่อยดูแล้วน่าจะ30กว่าแล้วพอมันก็เริ่มเป็นเทรนเรื่อยๆก็เริ่มเป็นคนแบบว่ารุ่นเรารุ่น40กว่ามาเต้นหุ่นดีๆหน้าตาดีแต่ว่าแบบดูก็รู้ว่าแบบอายุพอๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็จนเป็นแบบบรรดาน้องนางงามกระแสสวนลุมอ่ะโอ้โหโนโคชิแป้งแล
1: ้วเคยได้ไปเห็นแล้วใช่ไหมคะ
0: สวนลุมเหรอสวนลุมไม่เคยไปไม่ชอบ
1: คนมันเยอะใช่ไหม
0: มันไกลบ้าน
1: อ๋อเออ
0: ใช่ก็ไปในก็แต่เราก็คิดว่าแบบมันถ้าเกิดกระแสมีจริงเนี่ยมันควรจะไปทุกหัวระแหงซึ่งบ้านกูมีแล้วนะ
1: เริ่มกระจายตามพื้นที่ต่างๆ
0: ใช่แล้วเขาก็แบบเหมือนเป็นประจำนิสัยกันเป็นประจำปกติกันว่าแบบเสร็จปุ๊บเขาก็มี QR code อ่ะเหมือนดูนักดนตรีเล่นอ่ะมาเสร็จก็ให้กับท่านผู้นำที่มาเตรียมเพราะเขาก็ต้องเตรียมลำโพงอะไรมา
1: ก็ต้องมีการ
0: โอเคนี่คือช่วงแรกนะครับก็เพอเจอไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูเขาบอกว่าหนึ่งในค่าตั๋วรอบชิงชนะเลิศของอเมริกันเกมส์แขนงหนึ่งที่กลับมาดีดแพงที่สุดเป็นประวัติศาสตร
1: ์
0: เตรียมตังเอาไว้ฮะคุณผู้ชมฮะ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละ
7: คิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
11: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกฉกรรภ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที
13: ่นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าได้รับรายงานเหตุอุกฉกรรภ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่มีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาของตำรวจเสียชีวิตขณะอุ้มลูกโดยกำชับให้แม่ทัพภาคที่4และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปดูแลและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้ติดตามความคืบหน้าการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้จากพลตำรวจเอกสำราญวนมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังโดยที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและจะทราบผลในเร็วๆนี้ย้ำว่าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลและจะดำเนินคดีกับทุกฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมการปกครองชี้แจงคณะกรรมการการปกครองดำเนินการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนยกระดับความมั่นคงข้อมูลประชาชน
14: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงต่อคณะกรรมการการปกครองถึงมาตรการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนโดยระบุว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อปราบปรามกระบวนการทุจริตทางทะเบียนและสัญชาติที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างจริงจังที่ผ่านมาได้ดำเนินปฏิบัติการสำคัญหลายกรณีอาทิปฏิบัติการปราบเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระบวนการสวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยเครือข่ายจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทยและขยายผลเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ใช้การสมรสเท็จสวมสิทธิ์เพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยพบจุดเสี่ยงของระบบทะเบียนใน5กระบวนการหลักได้แก่การใช้เอกสารรับรองการเกิดปลอมการเพิ่มชื่อโดยใช้พยานเท็จการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยไม่มีการอยู่อาศัยจริงการสวมตัวทำบัตรประชาชนและการจดทะเบียนสมรสอำพรางนอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับระบบพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงพร้อมใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตยืนยันว่าจะไม่มีที่ยืนให้ผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและความมั่นคงของประเทศให้ถึงที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดเต็มรูปแบบกำชับ13อำเภอเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืน
15: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมวอร์รูมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลของ13อำเภอโดยที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งหลายอำเภอมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมสอดรับนโยบายรัฐบาลบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการการทำงานเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นความเดือดร้อนอันดับแรกของประชาชนพร้อมกำหนดชัดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้องปลอดผู้ค้าและผู้เสพเพื่อยกระดับสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน373หมู่บ้านและอยู่ระหว่างพัฒนา หมู่บ้านต้นกล้าอีก15หมู่บ้านเพื่อเตรียมยกระดับเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในอนาคตโดยจังหวัดได้ตั้งวอร์รูมประชุมติดตามงานทุกวันเวลา 8:00 น.เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดประพิชานันทเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
16: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: ช็คตามระยะทางนะคะ
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
2: เข้ารายการแล
3: ้
2: วเอาให้มันกระปี้กระเป๋าหน่อย
3: มาอ่ะเนี่ยให้เปรี้ยวก่อนละไม
2: ่โอ้เอเนอร์จี้มีอยู่3วิ
3: อ๋อแผ่วมากเลยเหรอ
2: เออ
3: มามาต่อกันดีกว่าค่ะ
2: ตามอายุเนี่ยเธอสาวสุดเลยนะ
3: จริงเหรอ
2: เออ
3: ไม่หรอก
2: เธอเนี่ยแทบจะเป็นหลานโอปอได้เลยนะ
3: เบอร์มากหลานเลยเหรอ
2: รอบหนึ่งปะ
3: ใช่
2: อ
3: ่
2: ะ
3: แล้วรอบหนึ่งเป็นหลานได้เลยเหรอ
2: ทำไมจะไม่ได้อ่ะ
3: ก็น่าจะได้
2: ได้ดิ
3: ได
2: ้ได้ได
3: ้ดิเฮียปอกสะดุ้งเลย
2: ทำไมต้องโดนกูด้วยอะไรเงี้ย
3: โดนอีกแล้ว
2: อะไรอย่างเงี้ยนะต้องกระปี้กระเป๋าโอดูโอปอดิ
3: เออทำไมอ่ะพี่ปอกเป็นไงอ่ะ
2: โอ้โหเฟิร์มมากมาแต่ละวี
3: คเขาแบบว่าหรอ
2: ใช่
3: จริงเหรอจริงดีด้าเลยเหรอ
2: ใช่ดีด้าดีดเลยพอออกนอกห้องปุ๊บค่อยหมดเลย
3: ค่อยไม่ไหวแล้ว
2: ไม่ไหวแล้ว
3: มาเรื่องตั๋วดีกว่ามันคืออะไรพี่ตั้ม
2: อ๋อเรื่องตั๋วเหรอครับ
3: ใช่
2: ชิบเป่งแล้วกูก็ปิดไปแล้วด้วย
3: ตัวที
2: เออคือมันอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าล่าสุดนี่นะครับไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องเงินทองใช่ไห
3: ม
2: ช่วงนี้เนี่ยบาสเกตบอล NBA นะครับมันเดินทางมาถึงรอบชิงแชมป์สายแล้ว
3: ว้าวเพราะก่อนอันนี้มันเพลย์ออฟ
2: ใช่มีความรู้ไหมเนี่ยอ่านข่าวต้องผ่านหูผ่านตาบ้างหรอวะ
3: ผ่านหูผ่านตามาว่าผ่านรอบเพลย์ออฟมาแล้ว
2: จนมาถึงชิงแชมป์สายนะครับตอนนี้เนี่ยมันได้1ทีมกลับเข้าไปชิงละ นะครับนั่นก็คือตัวแทนของสายตะวันออกเป็นทางด้านของนิวยอร์กนิกส์นะครับที่เอาชนะโอเคซีทันเดอร์เอ้ยไม่ใช่สิขอไฟที่เอาชนะทางด้านของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สไปได้4-0แบบเป็น4-0แบบไม่เห่าเลย
3: เ
2: ดี๋ยวว่าจะกัดเลยไอ้ทีมแพ้เนี่ย
3: อ๋อไม่แบบไม่มีขู่ไม่มีแง่งเลยเหรอ
2: ถอดใจตั้งแต่เริ่มเลย
3: ทำไมอ่ะแบบมันมีเหตุผลไหมคะต
2: ั
3: วหลักเจ็บหรืออะไรหรือยังไง
2: ไม่นะตัวหลักก็ยืนยิ้มอยู่ในสนามอ่ะ
3: หรอ
2: เชื่อเรื่องนี้ไหมอ่ะเชื่อเรื่องคำว่าโชคไหม
3: โชคคือ
2: มันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีผู้เล่นอยู่2ประเภทในเกมใหญ่อ่ะถ้าดีเลยเนี่ยเขาจะว่าพวกคลัชclutch ตัวนี้ clutch ถึงเวลาชี้เป็นชี้ตายเนี่ยนะนะอมไว้ไม่กล้าหาก
3: ำลังตั้งใจฟังอยู่ไงแล้วพี่หาว่าหนูง่วงไม่ง่วง
2: เอาปีกหมวกกลับไปข้างหลังให้คนดูเห็นชัดๆไอ้แฟ
3: ป
2: ิ
3: ดไว้ดีกว่าขออภัยค่ะ
2: อันนี้น่าจะกินเยอะ
3: ไม่ได้กินเยอะเลย
2: อ๋อเหรอโอเคคือมันจะมีคำว่าคลัชกับคำว่าโชคคลัชเนี่ยมันจะเป็นผู้เล่นที่เหมือนกับแบบว่าเป็นภาษาไทยก็คงหมายถึงแบบชี้เป็นชี้ตายอ่ะผู้เล่นที่เกิดมาสำหรับเกมใหญ
3: ่
2: แล้วจังหวะที่แบบเหมือนกับว่ามันดีไซน์สีมากๆในเกมใหญ
3: ่
2: ไอคนพวกนี้มันจะทำได้อยู่เสม
3: ออ
2: ย่างแรกคือมันไม่กลัวที่จะเรียกบอลมาเอออย่างแรกเนี่ยถ้าเป็นนักบอลก็นาทีที่90ของเกมหนีตกชั้นหรือเกมที่จะเป็นแชมป์อ่ะได้จุดโทษเพื่อเป็นแชมป์หรือเพื่ออยู่รอดเนี่ยไอ้เนี่ยจะเป็นคนเดินไปลูกบอลแล้วก็แบบมากูเองพวกนี้จะดีแต่ทางฝั่งคีฟแลนด์เนี่ยมันก็จะมีซูเปอร์สตาร์ชื่อว่าเจมส์ฮาร์เดนก็เก่งนะก็เคยเก่งมากเก่งเกือบที่สุดในโลกอยู่พักหนึ่งเป็นอเมริกันคนล่าสุดที่ได้ MVP ของ NBA แต่ถึงเวลาเนี่ยจะโชคมือไม้อ่อนมือลอย
3: ถึงตอนที่แบบว่าต้องตัดสิน
2: ใช่
3: ชี้เป็นชี้ตายนี่
2: ไม่เคยอยู่ในฟอร์มที่ดีเลยในเกมชี้เป็นชี้ตายไม่เคยเป็นที่พึ่งได้เลยจะหายไปจากเกมตั้งแต่ยังเดินทางมาไม่ถึงช่วงชี้เป็นชี้ตายเลยจะหายไปเลยนั่นคือสตาร์ทางฝั่งคีฟแลนด์ราคาเหนื่อยก็มหาศาลเลยนะแต่เป็นอย่างเงี้ยนะครับ
3: มันถือว่าก็ไอตอนที่มันไม่ใช่จังหวะชิปเป็นชิตายคือเขาก็ดีถูกไหม
2: มีบ้าง
3: แล้วทำไมเขาถึงได้ขั้นไหนเยอะ
2: ก็มันเก่งไงทำแต้มแบบว่าสามารถทำได้20แต้ม10รีบาเอา20แต้ม10แอสซิสต์เป็นขนมเลยในช่วงระยะเวลาแล้วก็มีแบบจังหวะเข้าทำคือให้เป็นตัวทำแต้มอ่ะได้แต่เป็นตัวปิดเกมไม่ได้
3: เข้าใจ
2: แต่นึกออกไหมแต่ว่าค่าเหนื่อยมันขนาดนี
3: ้
2: มันก็ทุกคนก็ต้องคาดหวังว่าม
3: ึ
2: งควรจะต้องเป็นปิดเกมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได
3: ้
2: ผิดกันครับกับนิวยอร์กนะครับที่ห่างหายในเรื่องการเข้ารอบมาอย่างยาวนานเนี่ยก็ตอนนี้เล่นแร่แปรธาตุมีตัวผู้เล่นที่ครบเครื่องนะครับนำโดยเจเลนบรันซันนะครับแล้วก็มีอย่างใครอะคาร์ลแอนโทนีทาวส์น้องแคทแต่ว่าเป็นแคทตัวเคเขาชื่อคาร์ล KARL คาร์ลแอนโทนีทาวส์นะครับแล้วก็จะมีอีกสัก 2-3 คนอะที่เจ๋งๆของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนโค้ชใหม
3: ่
2: นะฮะทุกอย่างดูดีไปหมดเลยแล้วก็จับเจอคู่แข่งที่ดีถูกโฉลกนะครับก็เลยเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อย 40-40 ชนะมาตลอดในรอบเพลย์ออฟจะเจอใครยังไม่รู้นะครับเพราะว่าคู่ของ OKC Thunder กับทางด้านของ San Antonio Spurs ก็ดูแล้วสูสีมากแล้วดูเหมือนหลายๆคนก็บ่นกันหลายๆคนก็ด่ากันทั้งโลกว่าแบบกรรมการเนี่ยอุ้มให้ OKC แม่งเข้ารอบให้ได้อะอะไรอย่างเงี้ยนะ
3: เป็นทุกกีฬา
2: ก็แล้วแต่นะครับเป็นทุกกีฬาเหรอพรีเมียร์ลีกนี่เป็นพรีเมียร์ลีกนี่เขาอุ้มใครอ่ะ
3: ก็แล้วแต่นัด
2: เหรอเคยได้รับการอุปถัมภ์คำจุนไหม
3: เคยบ้างก็เจ้ากันไป
2: โอเค
3: ค่ะ
2: โดนไป11ใบแดงเนี่ยจะพูดได้ไหมอ
3: ันนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วหรือเปล่า
2: เ
3: ป็นการที่ได้ใบแดงไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีการค้านสายตามีบ้างไหมคันสายตา
2: เขาน่าจะสัก8ใบครึ่ง จาก11ใบเนี่ย ไม่มีวัวปนเลยล่ะ
3: ไม่มีวัวปนเลย
2: ล้วนเลยอ่ะ
3: ฝีมือ
2: โอ้โหใช่เลยอ่ะสมองลืมเอาลงมีแต่
3: กำลังเหรอ
2: มีแค่อะดรีนาลีนที่สูบฉีดโดยไม่มีสติ
3: เด็กยุคใหม่เด็กรุ่นใหม
2: ่ก็27เข้าไปแล้วนะ
3: เป็นอะไรอ่ะไม่ร
2: ู้
3: เป็นอะไรนะ
2: คู่แข่งใส่เสื้อแดงหรือเปล่าไม่รู
3: ้เห็นแล้วมันแบบอยากขวิดอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ไล่ขวิดไปเรื่อยเปื่อยนึกว่าคู่แข่งเป็นมาทาดอร์หรือไงอะไรเงี้ย
3: ขั้น NBA นิดนึงเขาบอกว่าเชลซีมีสถิตินึงก็คือเป็นทีมที่ได้ใบแดงเยอะสุด
2: ใช่
3: ในฤดูกาลนี้ถูกไหมคะแต่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยถูกไหมไม่ได้เล่นถ้วยไหนเลย
2: ใช่ต้องการอะไร
3: อยากให้พูดให้ฟังจริ
2: งอ๋อได้มีปัญหา
3: ต่อ
2: ไม่มีปัญหาเราจะเรียนรู้จากแมนยูไนเต็ด
3: เพราะว่า
2: เราก็ตั้งเป้าไว้ไงว่าแบบเอาการเล่นน้อยๆมันมีประโยชน
3: ์จริง
2: ม
3: ีหน้าของจริง
2: เดี๋ยวมาถึงเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถทำตัวได้อย่างยูไนเต็ดหรือเปล่าไง
3: เพราะว่า
2: 40เกมเนี่ยโอ้โหโคตรสูตรแห่งความสำเร็จอ่ะ
3: จริง
2: ห้ามชนะแม้แต่เกมเดียวนะเว้ยฟุตบอลถ้วยอ่ะ
3: ใช่คือต้องตกรอบไปหมดเลย
2: ใช่นัดแรกด้วย
3: ใช่
2: ดีมาก
3: ก็จะได้เหลือเล่นแค่นั้น
2: 7วันนัด
3: เจ็ดวันนั้น
2: มีช่วง
3: รอไปเหอะเหมือนนี่เลยเหมือนฟีฟ่าเดย์อะที่มีช่วงที่เขาแบบว่าหยุดพักกัน
2: ถ้ามันมีช่วงนึงอะคนหนึ่งเขาเตะกันโคมๆไอ้นี่แบบพักแค่15วัน
3: เหงามากแล้วแบบว่าคอนเทนต์ของสโมสรก็คือแบบว่าไปเรื่อยไปเปื่อยมาครบไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วจริง
2: ใช่ไหมนะครับอ้าวกลับมาสู่ NBA ขออนุญาตถอดแว่น
3: ค่ะ
2: เสียดายตังค์มากอุตส่าห์ไปตัดมาอ่านไม่ออกอยู่ดี
3: อะไรอะ
2: แว่นโปรเกรสซีฟ
3: อ๋อมันต้องมองแต่ข้างล่างใช่ไหมถึงจะเห็น
2: มันต้องจริงมันปรับได้แหละแต่มันก็ไม่ชินคือตอนนี้เขาก็ประกาศมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยนิวยอร์กซิตี้เมืองที่เธอเคยไปอยู่หรือเปล่า
3: อุ้ยไม่เคยไปแตะเลย
2: นะครับนิวยอร์กซิตี้เขาบอกว่าหนึ่งในเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเมืองที่เหมือนกับว่าคนบ้าคลั่งกีฬามากที่สุดในโลกก่อนหน้านี้ก็มีทีมที่ได้ลุ้นอยู่ทุกปีอย่างเบสบอลก็ต้องเป็นนิวยอร์กรู้จักไหมที่เป็นลายทางว้าใช่ส่วน NFL เนี่ยก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่เจ๋งเลยทั้งคู่ทั้งไจแอนท์แล้วก็เจ็ทส์ในระยะหลังอะไรเงี้ยนะครับส่วน NBA นะครับก็จะมีอยู่หนึ่งทีมครับก็คือนิวยอร์กKnicks นะครับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นทีมที่แบบเก่งก็ไม่มากเอาที่ผมเกิดทันเลยนะดูบาสมา30ปีอะไรเงี้ยเก่งก็ไม่มากเก่งก็ไม่มากแต่ว่าสำรวจกี่ที ก็จะแพงเหลือเกินค่าตั๋วแพงประเมินสินทรัพย์แพงสนามของเขาเนี่ย Madison Square Garden เนี่ยนะครับซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับสถานีรถไฟตรงนั้นด้วยนะครับเหม็นฉี่มากเขาบอกมาไม่เคยไปอะไรเงี้ยซับเวย์เขาบอกว่าเนี่ยชื่ออย่างนี้เนี่ยเก่าๆอะไรเงี้ยแต่ว่าประเมินเท่าไหร่ก็จะแพงนะขึ้นอีกอย่างนึงที่ขึ้นชื่อมากคือแฟนๆเอาแต่ใจเศรษฐีไม่พอใจก็พร้อมจะไม่ต้องรอให้ใครด่ากูด่าทีมตัวเอง อยู่เสมอบรรดาคนดังโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ด่าจะมีผู้กำกับหนังชื่อสไปลีมีชื่ออะไรเบนสติลเลอร์รู้จักไหมไม่รู้จักอีกคนหนึ่งน่าจะมั้งทีโมธีชิมโมเน่อะไรเนี่ย คนนี้หลายที่ดังๆที่เป็นยุคปัจจุบันดาราเพียบนะครับล่าสุดก็อย่างที่บอกว่าเข้าชิงแล้วมันเป็นการเข้าชิงที่รอมาอย่างยาวนานมากครับเพราะครั้งล่าสุดเนี่ยตอนนั้นเกิดยังไม่รู้นะอาจจะสักขวบ2ขวบปี1999
3: เกิดมา1ขวบแล้ว
2: ใช่ไหมซึ่งปีนั้นน่ะเป็นปีล็อกเอาท์เป็นปีที่เหมือนกับว่ากว่าจะได้เปิดเนี่ยมันนานมากเวลามันเนิ่นนานไปมากเพราะว่าลีกกับสหภาพผู้เล่นตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของสัญญาในเรื่องของค่าเหนื่อยก็เลยล็อกเอาท์ไปประท้วง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับก็เลยล็อกเอาท์เรื่องก็เลยประท้วงกันไปจนสุดท้ายก็กลายมาเป็นฤดูกาลสั้น
3: ๆ
2: นะครับก็ครั้งนั้นนิวยอร์กนิสก็เข้าชิงได้ตอนนั้นมีแพทริกอีวิงมีมาร์คัสแคมบี้มีราเทอร์สปรีเวลอารันฮิวสตันนะครับก็ณตอนนี้กลับมาได้แล้วในเมื่อกลับมาได้แล้วปุ๊บแน่นอนครับสิ่งที่ทุกคนจับตาก็คือว่าราคาตั๋วจะดีดไปถึงขนาดไหน
3: uh-huh. อ
2: ันนี้ต้องบอกก่อนว่าราคาตั๋วนี้เป็นราคารีเซลนะครับ
3: uh-huh.
2: เป็นราคารีเซลทันเป็นราคารีเซลสำหรับคนที่กดทันทีที่ทีมเข้าชิง
3: uh-huh.
2: คือรีเซลแล้วนะนึกออกป่ะคือแบบว่ามันจองๆพอรู้ว่าเริ่มชิงเนี่ยมันก็เริ่มมีออกมาปุ๊บมันก็ซื้อราคาหน้าตั๋วไปแล้วมันก็ร้านนี้เขาออกมารีเซลเลย
3: ค่ะ
2: คือจะเป็นราคานั้น
3: นั่นแปลว่าไอ้บัตรที่ไม่ใช่รีเซลคือมันหมดเร็วมาก
2: ใช่ซึ่งนั่นแปลว่าถ้าคุณไปหาวันนี้เนี่ยราคานี้อาจจะต้องขึ้นไปอีก 30%
3: 30เลยหรอ
2: 30ราคาหน้าตั๋วที่ถูกที่สุดเนี่ยนะครับคือเหมือนกับแบบว่าสูงสนามมี Madison Square Garden ก็ประมาณสักหมื่นปลาย
3: ๆ
2: นะครับมองลงมาก็จะแบบเห็นเป็นถุงอกอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาหน้าตั๋วที่ถูกที่สุด540
3: 540อันนี้คือ
2: เหรียญ
3: เหรียญ
2: คูณเลย
3: 540เหรียญ
2: 3เหรียญเท่าไหร่วะเดี๋ยวนี้30 32 32อ่ะโชว์อาชีพภาพทางคณิตศาสตร์
3: 530ใช่ไหม
2: 540ประมาณนั้นตีกลมๆ
3: คูณเท่าไหร่นะ32
2: เหรอ
3: 16,960 บาท
2: นี่คือราคาหน้าตั๋วที่ถูกที่สุดครับ
3: ที่เห็นริบๆเหรอเห็นไกลๆเนี่ยนะ
2: แต่เราก็ต้องคิดว่าถ้าเกิดสมมติเราจบปริญญาตรีอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้อ่
3: ะ
2: เราก็อาจจะได้แบบเดือนละสักประมาณ10,000 11,000 9,000เนี้ยกัดฟันดูสักเกมนึง
3: ก็
2: จะเป็นไปได
3: ้
2: สำหรับราคาหน้าตั๋วแต่ในความเป็นจริงนะครับราคามันขึ้นมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเลเวล1เนี่ยนะครับไอ้500กว่าเหรียญเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยราคาที่เขาขายกันครับมันดีดขึ้นไปนะครับ3,160ครับ
3: 101,000
2: ใช่แล้ว
3: นี่คือตั๋วถูกสุดเหรอ
2: เขาจะเรียกว่าโซน414ครับ
3: Oh
2: โซน414ก็คือจะอยู่บนสุดหอคอยริบๆเลยนะครับเหมือนกับว่าบางคนก็แซวว่าแบบว่าแบบแหมกูกระโดดอีกหน่อยนึงก็แตะหลังคาแล้ว
3: โอเค
2: ประมาณแบบนั้นเลยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นเวสต์วาโคนี่นะครับเป็นหลังสุดติดเพดานสนามภาพผู้เล่นเนี่ยเรียกว่าถั่วงอกชัดเจนเลยนะครับจะบอกบางคนว่าเหมือนมดเดินก็ว่าได
3: ้
2: เขาไปแล้วคนที่ไปดูตรงนี้เนี่ยเขาดูอะไรกันเขาก็จะไปเก็บบรรยากาศดูจอใหญ่ๆอ่ะมีจออยู่จอใหญ่ๆนะครับก็
3: เหมือนดูคอนเสิร์ตเน
2: า
3: ะ
2: ใช่เหมือนคอนเสิร์ตอยู่บนสุดอ่ะไม่มีภาพให้คุณผู้ชมดูแต่ให้พาลี่ดูอย่างนี้แต่อันนี้จะแพงมาหน่อยนึงละ นะครับนี่คือ
3: ตัวถูกสุด
2: นะครับ ต่อมานะครับมันจะเป็นเลเวล2อันนี้แบบบอกว่าพอมีฐานะ
3: กลาง
2: กลาง
3: เริ่มเห็นตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึง
2: ได้ละนะครับจะเป็นโซนชั้นกลางล้อมรอบนะครับราคาเนี่ยจะแล้วแต่ว่าคุณอยู่มุมไหนหลังแป้น45องศาขนานตรงกลางสนามหรือว่ามุมไหนอะไรยังไงเนี่ยก็แล้วแต่นะครับ 4,000 จนถึง 7,500 ฮะ
3: 4,000 ต่ำสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ 128,000 แต่ถ้าเกิดว่าเท่าไหร่นะคะ 7,500
2: ครับ
3: แพงสุดจะอยู่ที่ 24,000 กลางๆแล้วนะ
2: กลางๆ
3: กลางๆ
2: กลางๆ
3: ถ้าอย่าง 24,000 ก็คืออาจจะเป็นแบบเป็นมุมองศาที่เห็นหมดเห็นทั้งสนาม
2: ก็คือแบบอยู่ตรงเส้นทิปออฟอ่ะอยู่ตรงไอ้วงกลมที่จับจัมบอลอ่
3: ะ
2: นะครับก็มุมเนี้ยเป็นมุมจริงก็เป็นรูปเป็นร่างนะครับจะเริ่มเห็นเหมือนกับว่าคนวิ่งละจะเริ่มแบบว่าไม่
3: พอเห็นเกมละว่าเป็นยังไง
2: จะเริ่มเห็นชัดๆแล้วว่าอ้าวไอ้นี่ตีศอกจะเริ่มเห็นละนะครับตัวผู้เล่นก็จะอัปเกรดมาเนี่ยเอาถ้าเกิดจะเปรียบเทียบกันก็จะเป็นประมาณแบบว่าจากถั่วงอกจะขยายขึ้นมาเป็นปากกาด้ามหนึ่งนึกออกไหม
3: เ
2: หมือนกับว่าคุณมีปากกาอยู่ในมือเนี่ยคุณเอามาถือไว้อย่างเงี้ยแล้วมองไปเนี่ยไอตัวผู้เล่นที่คุณเห็นเนี่ยก็จะไซส์เท่าปากกา
3: ก็ชัดอยู่
2: โอเค
3: โอเคไม่แย่
2: เออนะครับพอตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่าแบบอ๋อมันวางเท้าแบบนี้มันวิ่งชนกันอย่างนี้แล้วเซตแขนเซตอะไรเพื่อยิง3คะแนนแบบนี้ได้นะครับแต่ก็ยังค่อนข้างสูงหน่อยนะครับก็ต้องเลือกเอาครับว่าราคานี
3: ้
2: ถ้าเกิดว่าเป็นคนไทย 206,000 คุณอาจจะเริ่มได้บิ๊กไบค์สำหรับบิ๊กไบค์ญี่ปุ่นหรือเปล่าวะได้ประมาณ 200,000 น่ะ
3: อาจจะได้เป็นการวางเงินดาวรถยนต์สัก1คัน
2: โอเคนะครับหรือแต่สำหรับพี่จิ๋วอาจจะข้าวมือนึง
3: อ้าวว้าวหูยิ่งกว่าโอมากาเ
2: ซ่อยู่ที่ว่าไปกับใคร
3: ใช่ใช่ใช่
2: นะครับผมต่อไปครับอันนี้เนี่ยเราเห็นมาแล้วกับสู้เพื่อประวัติศาสตร์คือแบบเข้าไปแค่มีส่วนร่วมกับอันนี้พอมีฐานะลุ้นได้ไกลๆหน่อยก็นั่นได้ช้อปปิ้งได
3: ้
2: นะครับอย่างที่3ครับเลเวลที่3เขาบอกว่าอันนี้รวยแบบเป็นผู้บริหาร
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วก็รวยแบบว่าเศรษฐีท้องถิ่น
3: ตะโกนอ๋อยังไม่ตะโกนใช่
2: ยังไม่ตะโกน
3: โอ้ยัง
2: สุดท้ายจะไปจบที่รวยไม่ไหวแล้ว
3: โอเคนะฮะอันนี้เป็นรวยเฉย
2: ๆรวยเฉยๆนะครับอันนี้เนี่ยก็จะชื่อเป็นชั้นล่างใกล้จะขอบสนามแล้วนะครับมันจะมีเนี่ยตรงนี้อาจจะแบบจากหลังของซุ้มมานั่งสำรองเนี่ยขึ้นไปอีกสักแถว2แถว
3: น่าจะเป็นมุมที่ดูน่าจะดูดีสุดแล้วไหม
2: ใน
3: การ
2: แบบ
3: กันมอง
2: ใช่ก็จะเริ่มแบบมีเจ้าหน้าที่มายืนเพ่งเล็งแล้วเพราะอาจจะอยู่ในระยะที่คว้างแก้วลงไปได
3: ้
2: แบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นราคาเนี่ยนะครับค่างวดเลยมันก็ต้องออกมานิดหนึ่งนะครับเริ่มต้นพร้อม
3: 32คูณ
2: เริ่มต้น 10,000 กับอีก530 300,000
3: 336,000
2: 337
3: ประมาณอ่ะ
2: ตอนซื้อไฟฟ้าคันแรกในชีวิตเท่าไหร่
3: ถูกกว
2: ่
3: าน
2: ี้อ๋อเหรอ
3: ก็ถูกกว่านี้
2: นะครับ
3: ค่ะ
2: ส่วนแพงที่สุดของโซนนี้จะอยู่ที่16,000นะ
3: 500,000ค่ะ500,000ต่อเกมนัดเดียว
2: 500,000นะครับคือแข่งจริงอ่ะ2ชั่วโมงครึ่ง
3: ค่ะ
2: มึงต้องรีบไปกันก่อนเลยนะครับไปดื่มดำ
3: 60,1202ชั่วโมงใช่ไหมคะ
2: 2 150นาที
3: 150นาทีนาทีละ 3,400 บาท
2: ไม่นับค่าเบียร์นะครับ
3: ไม่กินไม่กิน
2: หมดแล้วหมดแล้ว
3: ไม่กินไม่ซื้อไม่อะไรเลย
2: เขาบอกว่ามุมนี้จะเห็นอะไรบ้างนะครับมุมนี้จะเห็นอะไรบ้างนะครับก็เนี่ยมุมนี้เห็นอะไรบ้างเห็นแล้วครับหน้าตาของนักกีฬาเป็นอย่างไร
3: เห็น
2: กล้ามเนื้อละเห็นกล้ามเนื้อเห็นรอยสักได้ยินเสียงรองเท้าเอียดอาร์ดกับพื้นคอร์ตนะครับชัดเจนนะครับตัวผู้เล่นแทบจะเท่ากับสายตาคนปกติมุมจริงเหมือนนั่งดูไฮไลท์ในทีวีนะครับมีมิติสมจริงราคานี้ก็ถือว่าโอเคแต่อย่าเปรียบเทียบนะครับเพราะมันก็แบบเอาไปดาวบ้านได้ฮะยิ่งกว่าดาวรถฮะดาวบ้านได้ซื้อรถไฟฟ้าจากประเทศจีนได้แบบโดยไม่ต้องทอนอ่ะ
3: เออจริงใช่
2: แบบได้ไซส์แบบประมาณนึงอ่ะ 5,700 อ่ะ
3: ค่ะ
2: นะครับแต่ ถ้าเกิดคุณอยากจะแสดงแสนยานุภาพ
3: อภินิหาร
2: เออนะครับ
3: รวยไม่ไหว
2: เออพอคุยเรื่องเงินนี
3: ่
2: เริ
3: ่
2: มตัดต่อรวยไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรเงี้ยเออกดแอปก็ไม่ค่อยทันเว้ยอะไรเงี้ยได้ยัง
3: สิทธิได
2: ้
3: แล้วค่ะ
2: เออได้เหมือนกัน
3: เขาจริงๆรวยไม่ไหวเออ
2: ตัวแพงที่สุดนะครับจะอยู่ที่ 65,457
3: 2,094,000 กว่าบาท
2: นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกกันว่าตำแหน่งคอร์ดไซส์
3: ค่ะ
2: ซึ่งมันจะมีบัตรห้อยคอด้วยนะถ้าเกิดบัตรห้อยคอก็จะแพงไปอีกเป็นพวก VIP
3: ค่ะ
2: นะครับคอไซส์เนี่ยก็จะเป็นที่นั่งระดับเดียวกับพวกของสไปลีของไอ้ทิโมธีชิมอนเน่อะไรแต่พี่ก็จำชื่อเขาไม่ได้น
3: ะ
2: พวกเซเลบฮอลลีวูดทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะนั่งอยู่แถวหน้าสุดเลยครับ
3: ค่ะ
2: เออคุณก็จะได้แบบประมาณแบบว่าเออเป็นภาพเหมือนกับว่าคุณสูง2เมตรได้กระดาษ2เมตรอ่ะนะครับวิ่งผ่านหน้าคุณนะครับจนเหงื่อกระเด็นใส่ได้
3: ขนาดแบบตาเราไปเลย
2: ประมาณแบบว่าแบบถ้าเกิดสมมุติเขาอารมณ์ดีมากอะไรเงี้ยเขาอารมณ์ดีมากเนี่ยนะแล้วสมมติยิงลงปุ๊บอะไรเงี้ยแล้ววิ่งผ่านหน้าคุณยื่นมือออกไปเนี่ยเขาก็อาจจะตีมือคุณ
3: กล้าสิ่งนั้นเลย
2: แบบนี้นะครับได้ยินแม้กระทั่งเสียงโค้ชเรียกแผนไอ้ฟ้าวิ่งดิ อาจารย์มึงตาบอดมั้ยเนี่ยได้ยินเสียงเลยได้ยินเสียงเลยพอมาอย่างนี้เลยนะครับได้ยินผู้เล่นด่ากันไอ้ออนเตี้ยล็อกประตูบ้านป่ะมึงอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าแบบนั้นได้เลยนะฮะได้เห็นจะแจ้งทุกแอคชั่นทุกอนุไม่มีใกล้กว่านี้แล้วนะครับผมก็ดูแล้วกันนะครับว่าคุณจะได้ขนาดไหนความรวยระดับนี้เนี่ยมันก็ต้องรวยไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับเพราะตัว1ใบเนี่ยต่อให้เป็นที่อเมริกาเอง 65,000
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้ที่อยู่อาศัยเป็นเดือนนะครับ
3: ก็ค
2: งน่าจะได้หลายเดือนนะแม้จะเป็นนิวยอร์กเองก็ตามค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ค่าอะไรเงี้ยก็น่าจะได้เยอะอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยเนี่ย2,200,000
3: ค่ะ
2: รถยุโรปได้ยัง2ล้าน
3: ได
2: ้
3: แล้ว
2: ด้วยไม่ใช่ตัวเริ่มต้นนั้นใช่ไหม2ล้านตัวประมาณหนึ่งแล้วป่ะ
3: ตัวล่าง
2: ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นก็ตัวนั่นแล้ว
3: ท็อปได้เลย
2: รถไฟฟ้าจีน
3: ก็ได้สัก5คันวางเรียงกัน
2: อ่ะเอาแล้วมาถึงแบบมันก็จะได้เป็นตัวใหญ่ไง
3: SUV ไปเลย
2: เออรถตู้อะไรเงี้ยลองดูครับว่าคุณจะประกาศสัปดาห์แบบไหนฮะ
3: ตั้งแต่ถั่วงอกก็ไม่มีตังขนาดถั่วงอกแล้วค่ะ
2: เนี่ยเราก็ดูถ่ายทอดสดไป
3: ง่ายสุด
2: เออ
3: ชี้ให้ดูได้ไหมไอ้สองล้านนี่จะได้นั่งตรงไหน
2: นี่ไง
3: โอเค
2: ขอบเลยแต่ถ้าไม่ไหวเนี่ยเขาก็จะมีขายแค่แบบหลัก10กว่าเหรียญก็มีนะ
3: อยู่ตรงไหนเนี่ย10กว่าเหรียญเน
2: ี่ย10กว่าเหรียญไม่ได้เข้าสนามแต่จะเป็นแฟนโซน
3: อ๋อข้างนอกก็อยู่บ้านเถอะ
2: ถ้างั้นแต่บางคนก็บอกว่าแฟนโซนก็มันมากแล้วเมาเละ
3: แบบแฟนมากๆอยากไปดูมากๆอยากได้บรรยากาศก็อยู่แค่แฟนโซน
2: ค่าเข้า10เหรียญเบียร์30เหรียญต่อแก้วเบียร์30เหรียญ
3: เบียร์30เหรียญต่อแก้ว
2: เออ
3: จริงหรอ
2: ใช
3: ่พันกว่าบาทหรอ
2: น่าจะใช่นะเขาเรียกพายอ่ะ
3: โหอื
2: ม
3: 960
2: จนก็อย่าไป
3: โอ้ยแรงมาก
2: อ้าว
3: ก็จริงก็จริงจนก็อยู่บ้าน
2: ใช่ไหมล่ะ
3: ไม่บางคนอาจจะไม่ได้จนแต่บางคนอาจจะไม่ได้อยากใช้จ่ายตรงนี้หรือเปล่า
2: อืมนี่นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับหมดแล้วด้วยครับ
3: โ
2: หไอ้ที่เรา
3: เดี๋ยวนะหมดแล้วคือที่รีเซลหรอ
2: ใช่ครับคือมันจะมีหลายเจ้าครับที่มันเอาไปได้เนี่ย
3: ค่ะ
2: เนี่ยอันนี้เขาร
3: ีเซลแบบถูกกฎหมายถูกไหม
2: นะครับเขาของยี่ห้อไหนก็ไม่รู้เนี่ยพี่ก็จำไม่ได้ละเออแต่เนี่ยชัดเจน
3: แต่ด้วยความเป็นนัดชิงมันก็เลยราคา
2: ด้วยความต้องบอกว่าด้วยความเป็นนิวยอร์ก
3: ค่ะเอาที่มันไม่ได้เข้ามานาน
2: ใช่เมืองมันแพง
3: ค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าจะแพงที่สุดเนี่ยลองนิวยอร์กเจอกับนิกส์เจอเลเกอร์สบอสตันเซลติกเจอเลเกอร์สเนี่ยโอ้โหแพงทั้งสองฝาก
3: อ
2: ันนี้ละแบบแม่แพงสะใจไปเลย
3: ตัวตึงทั้งคู
2: ่นะครับ NBA ยิ้มอีกสายนึงจะเป็นใครก็ได้แล้วล่
3: ะคุ้มแล้ว
2: เออมาเหอะ
3: เข้าล็อกนะ NBA เขามองว่าเข้าล็อกนะ
2: ใช่ แล้วยิ่งแบบคีฟแลนด์มันห่วยเองด้วยอ่ะไม่ต้องช่วยเลยเออนะครับผมอ่ะไปดูกันดีกว่าครับ
3: อืมนะเอาว่าใครไปก็ยินดีด้วยใครจะไปใครจะไปราคานี้อ่ะปิดท้ายคอมเมนต์นิดนึงแล้วกันนะคะ
2: จะมีอินฟูที่ไหนในเมืองไทยกล้าพาไปดูป่าววะ
3: จัดทัวร
2: ์เออ
3: ก็ได้ไปดูก็น่าจะไปดูด้วยกันที่ไทยด้วยนะไปจัดดูด้วยกันที่ไทย
2: เออจัดดูแบบว่าอาจจะจ่ายกับเจ้าของลิขสิทธิ์เนาะ
3: ไปขนาดนั้นหนูว่าไงก็ไม่คุ้ม
2: แล้วบ้านเรามีคนถือเจ้าของลิขสิทธิ์บอลโลกยัง
3: ก็คงมีแต่เรายังไม่รู้หรือเปล่า
2: อ้าวดูแล้วเหรอ
3: ไม่รู้ค่ะ
2: อ่ะ
3: รู้แค่ล่าสุดว่าเขาจะไม่จ่ายเหมือนรัฐบาลจะไม่จ่ายเอง 100% ไงถูกไหม
2: ไม่ควรควักมาจ่ายเลยครับ
3: เออเขาก็เลยต้องหาแบบ
2: แม้ว่าจะมี
3: Party.
2: แม้ว่าจะมีใครหลายๆคนจะมีแบบรุ่นพี่อะไรเงี้ยนะก็แต่ก็ธรรมชาติคนเราคิดไม่ตรงกันได้แต่ว่าจะมีรุ่นใหญ่ออกมาพูดบอกว่าไอ้คนที่มาทำงองแงงองแงว่าจ่าย 1,300 เป็นการเปลืองเงินเนี่ยเป็นการมองอย่างเป็นการมองอย่างไม่มีวิสัยทัศน
3: ์
2: รู้มันจะต้องมันจะปั่นเงินได้ตั้งเท่าไหร่ยังไงนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นครับตามสบายครับ
3: แต่ว่าก็ยังไม่ประกาศออฟฟิเชียลนะว่าใครจะเป็นคนถ่ายแต่ว่า
2: ก็สัก3วันน่ะ
3: ค่ะ
2: 3วัน
3: ก่อน
2: เออ
3: ก็ปกติ
2: ใช่3วันก่อนแข่งทีเนี้ยมันก็ดูรู้อยู่แล้วแหละ3วันก่อนแข่งเจ้าที่จะสามารถจัดได้3วันก่อนแข่งมีอะไรบ้าง
3: ก็ต้องเป็นคนที่
2: ที่เขาจัดอยู่สุดสัปดาห์อยู่แล้วอะเออ
3: เอาซึ่ง
2: แต่มันก็มีอยู่สัก 2-3 เจ้าหรือวะก็อยู่ที่ว่าจะไปลงที่ไหน
3: แต่ได้ดูไหมได้ดูแน่ๆล่ะได้ดู
2: จะผิดไหมวะทำอาชีพนี้แต่ผ่านมาขนาดนี้เฉย
3: ๆว่าจะได้ดูหรือไม่ได้ดูใช่ไหม
2: จริงๆอยากให้มันไม่ได้ดูด้วยซ้ำเลยนะ
3: เพราะว่า
2: เอาชีวิตเกิดมาได้ดูตลอดอะ
3: ลองดัดนิสัยไม่ดูบ้าง
2: เอาให้มันรู้ไปว่าดูต้องเสียตังค
3: ์แต่หนูเห็นด้วยนะถ้าสมมติว่าได้ดูแล้วเสียตังค์
2: เดือนหนึ่งยอมทัวร์นาเมนต์นี้ยอมจ่ายกี่ตังค์อ่ะ
3: เรนจ์มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก่อนปกติแล้ว
2: เอางี้
3: ค
2: ิ
3: ดว่าค่ะ
2: มาพูดออกมาเมื่อได้ยินตัวเลขที่พอใจ
3: โอเค
2: นะครับ2,000 1,600 1,500พันสามพันหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบแปดร้อย
3: ก็ได้อยู่แปดร้อยได้อยู
2: ่สู้ที่แปดร้อยนะ
3: สู้ที่แปดร้อย
2: สู้ที่แปดร้อยนะ
3: ค่ะ
2: พี่ว่าอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นประมาณสัก 3% ตรง
3: หรอ
2: แปดร้อย
3: แพง
2: สำหรับคนไทยแพงเออแพง
3: แต่ว่าพอทัวร์นาเมนต์มันแค่ทัวร์นาเมนต์ไม่กี่เดือนเข้าใจได
2: ้บอลร้อยนัด
3: โอเคถ้าแบบร้อยก็อาจจะแพงไปอ
2: ะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้อง
3: 399
2: อาจจะต้องแบบต้องอาจจะ399แล้วให้เลือกดูได้แล้วก็จัดเป็นแพ็คมาเลยให้ดู7นัด
3: เอ
2: า399
3: เลือกเอา
2: ถูกป่ะนัดเปิดแล้วก็ให้จิ้มทีมที่คุณชอบในรอบแรกได้สัก2ที
3: ม
2: แล้วก็ที่เหลือก็เป็น8ทีมที่มองว่าเป็นคู่เอกรอบรอง2นัดรอบชิงนัด1

0: นะคะบอกว่าเคยไปงานวิ่งขึ้นสะพานอนุอมรินทร์ปิ่นก้าผ่านเส้นปิ่นวิ่งไปวิ่งกลับสนุกมากมีหน่วยพยาบาลตลอดมีจุดบริการน้ำผลไม้กินด้วยอ๋อนั่งเรือใบ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือแบบมันวิ่งสะพานสูงๆเลยใช่ไหมมันไม่ใช่มีทางลัดทางลาดอะไรใช่ไหม
0: คงมีทางลาดแหละแต่ว่าส่วนใหญ่คือขึ้นสะพานเนี่ยพี่ก็ตามที่ชื่อสี่สะพาน
1: โอ้ยจะสูงแค่ไหนวะ
0: ยากเลยอะก็แค่วิ่งขึ้นสะพาน
1: ขับรถยังเหนื่อย
0: โอ้ฟังแล้วหมดกำลังใจคุณกิจชัยสวัสดีนะคะแล้วก็มีพี่จิ๋วเมื่อวานโอปอฝากถามแฟรี่ด้วยว่าลายแฟรี่ค้าง
1: อ่าน
0: กี่ข้อความของโอปอ700บวก
1: ๆเด็กเจนซีเขาค้างไว้เท่าไหร
0: ่ 5,000
1: จริงเหรออันนี้หนี้สินหรืออะไร
0: นี่ไง 5,034
1: มีปัญหาอะไรกับการ มีโทรศัพท์วะ
0: มีส่วนใหญ่มันไม่คือส่วนใหญ่มันคือ
1: Line
0: Official
1: นี่ติดต่อด้วยนะจะมีคนติดต่องานด้วยนะ
0: ใช่ส่วน
1: แล้วไม่ปิดไปหรอ Line Official
0: ขี้เกียจเปิดได้บางอันมันร้อย
1: ไม่ได้ทำไมแกไม่ปิดบล็อกไปล่ะ
0: ขี้เกียจ
1: อ๋อเรื่องมึง
0: หนูเป็นคนตอบ Line หมายถึงว่าแบบติดต่อแต่ตอบยากมากหมายถึงคือเราเห็นนะแต่ว่าเรายังไม่มี energy ในการตอบพี่เกียจไหม
1: ก็ขี้เกียจอะ
0: เออถูกอ่ะใช่ตีมกบก็ถูก
1: เอาหมดยัง
0: หมดแล้วนี่ค่ะประมาณนี้
1: นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับ
0: จ้า
1: ดูกันนะติงอะไรฮะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งไม่รู้นะติงหมาเปล่าม
0: าไม่ก่อนไม่มาด้วย
1: นะครับโอเคได้แล้วครับ
0: ค่ะ
1: ก็อยู่กับนะติงแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: นัตติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานาน

0: ล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บวกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูตรเขาเป๊ะปังโป๊ะ
0: ไหนไหนไหนแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
1: ๊การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
0: นั่นไงชะตาจะไม่เงียบถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: ทราบแล้วเปลี่ยน
7: เสี่ยงเศรษฐกิจ
6: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สวัสดีครับพบกับรายการนาติงมาแล้วนะครับกลับมาพบกับแฟนๆรายการอีกครั้งหนึ่งทุกค่ำๆวันพุธอย่างเงี้ยนะครับเวลาประมาณสัก3ทุ่มครึ่งบวกลบนิดหน่อยนะแล้วไม่ว่ากันนะครับบางทีก็เราปล่อยเวลาให้รายการก่อนหน้าเราเนาะกีฬาพารวยเขาพาแฟนๆรวยกันไปก่อนเนาะวันนี้ก็โอ้โหคุยกันเรื่องตั๋วใบละล้าน2ล้านตั๋วดูบาสใบละล้าน2ล้านเรื่องของคนรวยแท้ๆนะครับก็ปล่อยให้คุยไปยาวหน่อยทางเราก็จะเข้ารายการกันช้าหน่อยนะครับวันนี้อยู่กับลุงรักฟันศอกนะครับอาจารย์รักฟันศอกเป็นลุงจริงๆไปเลยเอ้าอาจารย์รักฟันศอกนะครับนัตติงเนี่ยต้องฝากขออภัยแฟนๆรายการจริงๆคือจริงๆอ่ะวันนี้คิวนัตติงมาเข้ากับอาจารย์รักนะครับแต่บังเอิญแกเกิดอุบัติเหตุรถเสียโทรมาเมื่อกี้เสียงเศร้ามากเลยนะติงแบบว่าโอ้โหน้ำเสียงเศร้ามากเลยบอกรักอยู่คนเดียวนะไหวไหมนะพอดีรถเสียเนี่ยนะครับแล้วก็มีการอดครวญขอความเห็นใจแฟนๆรายการเล็กน้อยเนาะบอกว่าช่วงนี้สุขภาพก็แย่รถก็มาสุขภาพแย่ไปอีกอะไรเงี้ยนะครับก็เลยนะติงมาเข้ารายการไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องขอให้แฟนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับลุงรักฟันศอกไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็คุยกันไปนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกค่ำวันพุธอย่างที่บอกนะคืนวันพุธทาง FM 97นะครับหรือจะดูทาง Facebook ไลฟ์สดนะทาง Facebook รักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันนะครับเชียร์ถ้าดูทาง Facebook ก็เห็นหน้าเห็นตากันส่งข้อความมาทักทายพูดคุยเมามอยกันได้นะครับสำหรับรายการของเราเหมือนเดิมนะครับต้องขอขอบคุณสสส.นะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าแล้วก็มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับที่ช่วยสนับสนุนนะรายการนี้ให้เราได้มาพบกันได้มาพูดคุยกันเป็นประจำนะครับก็ เข้ามาเรื่องแรกก่อนเลยขอวันนี้ขอไปเรื่องกีฬาก่อนเลยเนาะเพราะว่าต้องข่าวดีนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยที่ คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพนะครับประจำปีฤดูกาล2526ได้สำเร็จนะครับโดยที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย บุรีรัมย์เราไปเยือนเซลังงอของมาเลเซียนะครับแล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยไปคว้าชัยชนะกลับมาได้1ประตูต่อ0จากถิ่นของเขาแล้วถึงตรงนั้นเราก็มองกันว่าโอเคบุรีรัมย์ได้เปรียบละผลนัดแรกเนี่ยเป็นใจนะครับแต่ก็ยังถ้าจำได้อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์รักคุยกับพี่กุ้งเนี่ยก็คุยกันอยู่ว่าใจเย็นนะเพราะกลับมาบ้านเราเนี่ยรอบรองเนี่ยไปเจอกับยะโฮบุรีรัมย์ก็ไปอัดเขาถึงถิ่นแล้วกลับมาบ้านโดนยะโฮตีเสมอแล้วสุดท้ายต้องลากกันไปจนต่อเวลาอะไรต่ออะไรกันอุตลุดไปเลยนะครับ สำหรับคราวนี้กลับมาเล่นในบ้านของบุรีรัมย์เกือบไปเหมือนกันนะครับเพราะว่า พอเล่นมาได้สักพักเดียวแค่18นาทีครับทางเซลังงอยิงไกลเข้ามาแล้วก็นิวเอทเทอริตครับล้มช้าปัดไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้าดูจริงๆก็บอลมันไซส์ออกนอกตัวนิดนึงนะครับก็ทำให้ล้มแล้วกะจังหวะผิดปัดไม่ได้นะครับลูกก็ลอดตัวเข้าประตูไปเซลังงอนำในนัดนี้ 1-0 และทำให้ประตูในเกมเนี่ยมันกลับมาตีเสมอกัน 1-1 แล้วถึงตรงนั้นเรียกว่ายกแคนเซิลไปแล้วนะไอประตูความได้เปรียบที่บุรีรัมย์ไปเอาได้เปรียบมาจากนัดแรกนะครับก็เรียกว่าหายกันไปแล้วนะครับแต่ว่าบุรีรัมย์เล่นในบ้านวันนี้โอ้โหคนกองเชียร์เข้าไปแน่นสนามเลยครับก็ดูก็บุรีรัมย์ก็เริ่มต่อเกมกันได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็พอนาทีที่28เท่านั้นเองนะครับเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับได้บอลผ่านแบบโอ้โหสุดยอดคลาสสิกเลยจากโกอุ้มนะธีรธรเจ้าแบงค์ก็หลุดเข้าไปแล้วก็ดีดลูกบอลเข้าประตูไปตีเสมอสำหรับนัดนี้ให้บุรีรัมย์ตีเสมอเป็น 1-1 ประตูรวมก็ยังได้เปรียบอยู่2ประตูต่อ1นะครับ พอมาครึ่งหลังเริ่มไม่ได้10นาทีครับนาทีที่55คราวนี้โกอุ้มจัดการเองเลยจากลูกเตะมุมนะครับเซลังงอเตะบุรีรัมย์ขออภัยบุรีรัมย์ได้ลูกเตะมุมเข้ามานะครับแล้วก็ทางโกเนี่ยออกมาชกลูกหลุดมาถึงอยู่ประมาณหน้ากรอบเขตโทษซึ่งธีรธรเนี่ยยืนรอจังหวะ2อยู่แล้วแล้วยิงแบบสุดงามเลยครับคือวอลเล่ตูมเดียวไม่ต้องจับเลยนะครับบอลไม่ตกพื้นเลยนะครับธีรธรเนี่ยวอลเล่ด้วยซ้ายตูมเดียว ลูกละลิ้วเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยนะครับถึงตรงนั้นบุรีรัมย์นำเฉพาะนัดนี้เป็น 2-1 แล้วประตูได้เสียรวม2นัดเนี่ยนำ 3-1 ตรงนั้นก็เรียกว่าโอ้โหโอกาสทองแล้วบรรยากาศแบบโอกาสดีงามแล้วที่จะไปถึงแชมป์ได้นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆบุรีรัมย์จริงๆมีโอกาสบุกมาเป็นระยะนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายไม่เด็ดขาดนะครับไม่เด็ดขาดเองทำให้จบการแข่งขันเนี่ยหมดเวลาเนี่ยบุรีรัมย์ก็ชนะในนัดที่2นี้ไปนะครับแล้วก็ชนะในนัดนี้2ประตูต่อ1นะครับประตูรวมก็ชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์ช้อปปี้ครับไปครองแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับเป็นแชมป์ครั้งที่2ติดต่อกันเพราะว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วแฟนๆจำได้นะครับทางบุรีรัมย์เนี่ยก็ชนะคองอันจากเวียดนามสโมสรจากเวียดนามไปนะครับก็เป็นแชมป์ไปในฤดูกาลที่แล้วส่วนฤดูกาลนี้ก็เรียกว่าคว้าป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับก็เรียกว่าแฟนๆดีใจไปกันไปหมดนะครับแล้วก็อันนี้ก็ล้มมาเลมา2รอบเลยนะครับผมก็มีรอยด่างเล็กๆนะโกอุ้มนะก็สมศักดิ์ศรีไว้ลายนะครับช่วงท้ายเกมไปเอาคืนทางผู้เล่นของเซรังงอแล้วตัวเองติดใบเหลืองอยู่แล้วนะครับก็โดนผู้ตัดสินแจกใบแดงให้โกอุ้มนะครับอันนี้ก็นะสไตล์ของเขาแหละเป็นมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะจนกระทั่งถึง จุดนี้แล้วนะครับก็เรียกว่าทางผู้ทำทีมผู้จัดการทีมอะไรก็ต้องระวังไว้เลยจริงๆเนี่ยเราเกมมันขาดไปแล้วนะสกอร์เราก็นำเรากำลังจะได้แชมป์อยู่แล้วแล้วก็นะถ้ายังไงถ้าโกอุ้มคุมสติอารมณ์ไว้ได้ก็จะดีกว่านะครับหลายครั้งเราเห็นนะจะอุ้มเนี่ยที่ฟิลขาดสติหลุดหรืออะไรเงี้ยบางครั้งเป็นเพราะว่าเราตามอยู่หรือบางครั้งเป็นเพราะว่าเราเหนือกว่าแต่โดนตอดโดนเตะโดนอะไรต่ออะไรแล้วก็สุดท้ายก็จะเกิดอารมณ์เดือดนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะเข้าใจแหละมุมนึงก็พอจะเข้าใจแต่อย่างวันนี้จริงๆก็น่าเสียดายนะครับมันไม่น่าไงเกมมันขาดอยู่แล้วเรากำลังจะเป็นแชมป์อยู่แล้วสถานการณ์ได้เปรียบทุกอย่างแล้วก็นาทีสุดท้ายแล้วด้วยนะครับก็ไม่น่านะอันนี้นะแต่ว่าก็มันเป็นจังหวะในเกมตอนนั้นนะครับก็โดนใบแดงไปก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับผมก็แต่ก็สุดท้ายก็โอเคตรงที่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยก็ยังคว้าแชมป์ไปได้สมใจนะครับก็เรียกว่าปีนี้บุรีรัมย์ก็เหมือนเดิมเป็นแชมป์ไทยลีกเนาะแล้วก็เป็นแชมป์ช้อปปี้คัพนะครับส่วน AFC Elite ก็ไปได้ถึงรอบ8ทีมนะครับก็เรียกว่ารักษามาตรฐานเอาไว้ได้นะครับฟุตบอลไทยลีกปีนี้ก็ดูเดือดตื่นเต้นนะครับแล้วก็จบไปอย่างสวยสดงดงามนะครับที่คุยกันไปแล้วนะมีความเซอร์ไพรส์ที่มีทีมยักษ์ใหญ่อย่างเมืองทองหล่นไปลีก2นะครับไทยลีก2แต่ขณะเดียวกันก็ได้ต้อนรับทีมน้องใหม่ที่เป็นเรียกว่าโอ้โหทีมท้องถิ่นแท้ๆเลยอย่างปัตตานีขึ้นมาเล่นในไทยลีกในปีหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะครับก็เรียกว่าฤดูกาลหน้าแฟนบอลก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลช้อปปี้คัพนะที่เตะไปเมื่อค่ำนี้เองนะครับเลยขออนุญาตรายงานก่อนเลยด่วนๆเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาคุยกันในเรื่องของประเด็นของปัจจัยส่งปัจจัยเสี่ยงอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งในโอกาสต่อๆไปนะครับตรงนี้นะครับในตอนนี้ขออนุญาตเลี้ยวมาทักทายแฟนๆรายการหน่อยนึงนะครับมีนี่โอ้โหเดี๋ยวดูหน่อยนึงอ้อนี่คุณพนลินขอบคุณมากครับทักทายบอกเป็นรายการน่ารักมาแล้วไปแล้ว นะครับก็แล้วแต่จังหวะเนาะอย่างที่บอกเนาะมันเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดจริงๆนะครับนะติงโอ้ต้องฝากขอโทษแฟนๆจริงๆแกก็เสียดายนะครับจริงๆก็ตั้งเป้ามาคุยกับแฟนๆรายการเต็มที่นะครับแล้วก็มีคุณละพีตันมีสุขนะครับนัดเรือใบบอกสวัสดีครับพี่รักฟันศอกหน้าตาดีและทีมงานทุกคนนัดเรือใบแม่ขอบคุณมากคุณนัดเรือใบนะครับก็ทักทายกันมาเหมือนเดิมแฟนรายการก็ทักทายกันมาได้นะครับผมวันนี้ลุงรักฟันศอกอยู่คนเดียวเนี่ยหวาดเสียวหน่อย ก็ค่อนข้างจะอุตลุดหน่อยนึงนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเรามีเรื่องของวงการกีฬาเรื่องของปัจจัยเสี่ยงเรื่องของอะไรต่างๆหลายอย่างที่เดี๋ยวจะต้องได้คุยกันนะครับผมอ่ะ ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับขออนุญาตเข้าไปดูอีกนิดนึงนะว่า เราเตรียมเรื่องอะไรมาคุยกันเนาะ เดี๋ยวเราเมื่อกี้นี้เขาคุยเรื่องฟุตบอลโลกเอาไว้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาดูตรงนี้นิดนึงเรื่องของฟุตบอลไทยลีกเมื่อกี้เนี่ยเราคุยเอาไว้ว่าปัตตานีเนี่ยขึ้นมาเป็นน้องใหม่ล่าสุดและเป็นทีมท้องถิ่นแท้ๆนะครับแล้วปัตตานีเนี่ยคือเป็น1ใน4จังหวัดภาคใต้นะอยู่ใต้สุดๆเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทาง AS Sport นะครับก็เลยทำเขาทำเป็นอินโฟกราฟิกขึ้นมานะครับว่า ปีนี้ฤดูกาลใหม่เนี่ยนะครับปัตตานีเนี่ยตอนเป็นเจ้าบ้านก็ไม่เป็นไรหรอกก็คนอื่นมาเยือนนะก็ลำบากเหมือนกันนะต้องลงใต้ไปเนี่ยนะครับโอ้โหไม่ง่ายนะครับแต่ตัวปัตตานีเองเวลาที่จะไปเยือนคนอื่นเขาเนี่ยโอ้โหคราวนี้ดูไม่จืดนะครับปัตตานีเนี่ยจะต้องไปเยือนทีมอย่างสมมติไปเยือนแชมป์อย่างบุรีรัมย์เนี่ยปัตตานีต้องเดินทาง 1,428 กิโลอันนี้น่าจะเป็นระยะทางไปกลับนะครับระยะทางไปกลับถ้าไปเยือนการท่าเรือ FC มาถึงกรุงเทพเนาะก็ 1,000 กิโลนะครับโอ้นี่มันไปกลับหรือมันเที่ยวเดียวเนี่ยน่าจะดีไม่ดีเที่ยวเดียวเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงเนาะแต่อันนี้คือปัตตานีอยู่ทางใต้เนาะแต่ถ้าไปทางเหนือนะครับไกลสุดก็นี่เลยครับไปเยือนสิงห์เชียงรายสิงห์เชียงรายคือ เหนือสุดแดนสยามเนาะปัตตานีนี่ใต้เกือบจะใต้สุดแล้วมันอีกนิดเดียวก็ถึงยะลาแล้วนะครับผมถ้าไปเยือนเชียงรายเนี่ยปัตตานีจะต้องเดินทาง 1,826 กิโลโอ้โหจะไปกันยังไงพ่อคุณเอ้ยบินนี่ยังต้องมี 2-3 ชั่วโมงนะครับดีไม่ดีต้องมี 2-3 ชั่วโมงทางเหนืออีกทีมหนึ่งคือลำพูนวอริเออร์นะครับ 1,712 กิโลนะครับไม่ก็ต่างกันประมาณ100กิโลถือว่าอุตลุดมากนะครับถ้า ใกล้ที่สุดสำหรับปัตตานีนะครับก็คือไปเยือนทีมทางใต้ด้วยกันซึ่งทางใต้ด้วยกันตอนนี้ก็เหลือใต้แบบบนมากเลยคือประจวบ FC นะครับขนาดนั้นยังมี764กิโลนะครับรวมแล้วเนี่ยปัตตานีถ้าไปเยือนทุกทีมในไทยลีกนะครับนัดเยือนทุกนัดของปัตตานีเนี่ยจะต้องเดินทางทั้งหมด 18,323 กิโลเมตรนะครับอันนี้เรียกว่าทั้งโอ้โหทั้งผู้จัดบอกว่าไม่รู้เป็นทุกขลาภหรือเปล่าเนาะเพราะว่าได้ขึ้นมาไทยลีก1จริงนะครับแต่โอ้โหต้องลงทุนเรื่องการเดินทางเยอะมากนะครับมาเจอช่วงค่าน้ำมันแพงๆอย่างนี้ด้วยเนี่ยก็เรียกว่าต้องใจรักจริงนะทางทีมงานเนี่ยต้องเรียกว่าใจรักจริงๆนะครับที่จะทำทีมปัตตานีเดินทางกันไกลขนาดนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีนะไปทางอีสานเนี่ยไกลหมดเลยราศีสไลศรีสะเกษนะครับ 1,600 กว่าโลทั้งนั้นเลยนะครับบุรีรัมย์เราคุยไปแล้ว 1,400 กิโลราชบุรีก็คือ966กิโลเรียกว่ามีแค่ไปเยือนประจวบกับราชบุรีเท่านั้นนะครับที่เดินทางไม่ถึง 1,000 กิโลเมตรคือไปประจวบ764กิโลแล้วก็ราชบุรีเนี่ย966กิโลนะครับก็เรียกว่าทุกขลาภเนาะสำหรับทีมบริหารนะทีมผู้จัดทำทีมผู้ทำทีมของปัตตานีนะครับรวมถึงนักบอลด้วยนะที่ต้องเดินทางกันแบบโอ้โหเรียกว่าทุกขลาภสุดๆนะครับผมก็แต่ว่าเชื่อว่านักฟุตบอลทุกคนสนุกแน่นอนนะครับอยากจะเดินทางยินดีเดินทางเราบางครั้งเห็นข่าวฟุตบอลทีมฟุตบอลในยุโรปเองก็จะมีเดินทางไกลๆกันอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ของไทยลีกเราก็จะมีเดินทางไกลก็คือปัตตานีนี่แหละนะครับผมอ่ะช่วงต้นนี้เราก็คุยกันสั้นๆพอหอมปากหอมคอนะครับช่วงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพักตั้งหลักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงที่2ครับ

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัสดิ์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์รัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปี
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณท่าอากาศยานานาชาติอุดรธานีซึ่งการเยือนของประธานาธิบดีแห่งเวียดนามในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารกิตติยศและการหารือข้อราชการเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานไทยและเวียดนามและร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและการแถลงข่าวร่วมณตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลชวนันท์มาลีรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการเร่งหามาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป เปิดเผยถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะความกังวลเรื่องการรับชมวิดีโอสั้นเป็นเวลานานของกลุ่มนักเรียนซึ่งอาจส่งผลให้เด็กเสียสมาธิในการเรียนยืนยันเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจล่าสุดได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวเพื่อวางแนวทางควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและร่วมกันพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยในอนาคตอาจมีการยกระดับมาตรการด้วยการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะเลือกใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้เฉพาะในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงขับเคลื่อนการสื่อสารผ่านช่องทางหลักอื่นๆควบคู่กันไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: สำนักงานกสทช.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าทั่วประเทศยกระดับความปลอดภัยในชุมชน
11: นายสุทธิศักดิ์ตันตโยธินรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคมเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในการเดินหน้าโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามแผนงานและเส้นทางสำคัญเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลความพิเศษของโครงการในครั้งนี้คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้วยโมเดลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานซึ่งระบบข้อมูลที่เชื่อมถึงกันนี้จะช่วยให้การพิจารณาอนุญาตผ่านสายสื่อสารเป็นไปด้วยความรวดเร็วและแม่นยำเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบขีดความสามารถในการรองรับน้ำหนักของเสาไฟฟ้าแต่ละต้นได้ทันทีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนสำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปสโดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนสำคัญในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศก่อนเป็นอันดับแรกและจะมีการติดตามพร้อมรายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและสร้างความมั่นคงสูงสุดให้กับระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าของประเทศต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: โอเคครับผมกลับมาช่วงที่2นะครับกับนาติงมาแล้วนะครับทางคลื่น FM 97นะครับทุกค่ำๆวันพุธอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าจะฟังแบบเป็นไลฟ์สดนะก็ทาง Facebook นะครับรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันนะครับก่อนอื่นก็เหมือนกันนะครับเรารายการเราเนี่ยต้องขอบคุณทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.มากนะครับที่ช่วยสนับสนุนนะครับรายการของเราให้ได้มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกันกีฬาเป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่าให้การพนันมาทำลายนะครับเราคุยกันมาหลายทีแล้วนะเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่างๆอันนี้นะครับรวมถึงเครือข่ายทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะครับแล้วก็มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันและภาคีเครือข่ายนะครับที่ช่วยกันรณรงค์อยู่เราช่วยกันสื่อกันในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของการที่พยายามลดปัจจัยเสี่ยงลดไม่ให้เรื่องของการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในกีฬาที่เรารักนะครับ อย่างที่พี่กุ้งริมเส้นเคยพูดเอาไว้เนาะว่าปีนี้นะเราใช้โครงการว่าชนะมารโอ้โหฟังดูนะครับก็จริงนะครับก็คือว่าเราต้องใจแข็งเนาะที่จะชนะมารชนะสิ่งที่มายั่วยุเย้ายวนต่างๆให้เราถลำไปในปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหากับ เรื่องของสภาพเรื่องของตัวเราเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องของสังคมแวดล้อมของเรานะครับผมอันดับแรกขออนุญาตอ่านข้อความทางแฟนๆรายการทักทายกันมานิดนึงนะคือส่งมาเนี่ยคุณนัทเรือใบเนี่ยส่งมาเป็นชุดเลยตั้งแต่เมื่อตะกี้นี่แหละแต่ทำไมเน็ตมันกากหรือไงวะพี่เติร์ดมันข้อความไม่ขึ้นนะมันเพิ่งโผล่ขึ้นมานะคุณนัทเรือใบยังฟังอยู่วะเนี่ยบอกนะอุตส่าห์ทักมาบอกวันนี้พี่รักฟันศอกมาแบบโดดเดี่ยวอีกเลยครับนัทเรือใบครับผมคืออย่างที่บอกนะนัทติงพอดีเกิดขรุขระเล็กน้อยรถไม่ให้ความร่วมมือนะครับกำลังจะเดินทางมาบอกว่ารถเสียนะครับตอนแรกแกก็สปีดแรงนะบอกว่าเดี๋ยวขอหาช่างมาแล้วเดี๋ยวตามมาเข้ารายการแต่รายการเรา1มันดึกมากแล้วเนาะ2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันนานก็จริงนะแต่ว่าในมุมที่นัตติงเองจะต้องหาคนมาดูรถมาอะไรต่ออะไรกว่าจะซ่อมเสร็จกว่าจะอะไรแล้วกว่าจะมาถึงอีกนะครับก็เลยบอกว่านัตติงไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เฝ้าคนเดียวขอ2แรงแล้วกันนี่มันตรงนี้แหละนะครับสำคัญตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็มีคุณอักษรนะบอกสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากคุณอักษรเราเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อนคุณอักษรวันนี้อุตส่าห์เข้ามาร่วมฟังด้วยเพิ่งได้อ่านข้อความขอไปไม่รู้ยังฟังอยู่เปล่านะครับคุณนัทเรือใบทักมาเยอะเลยบอกว่าฟุตบอลโลกจะมีโอกาสได้ดูหรือเปล่าครับถ้าไม่ได้ดูก็ไม่ถึงตายแล้วก็ฟุตบอลโลกปีนี้พี่รักฟันศอกเชียร์ทีมไหนส่วนตัวผมเชียร์อังกฤษกับนอร์เวย์แล้วอิหร่านก็เชียร์เงียบๆนัดเรือใบอ๋อเดี๋ยวเราคุยเรื่องฟุตบอลโลกกันเพราะว่าโอ้มีเรื่องคุยเยอะเลยนะครับแต่คุณนัดเรือใบนี่นึกออกเลยเชียร์นอร์เวย์เนี่ยคือเชียร์ตามฮาลันละสิเนาะแล้วก็ส่วนอังกฤษเนี่ยแฟนบอลชาวไทยเราก็จะเชียร์เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วส่วนตัวเดี๋ยวค่อยเมาส์กันเดี๋ยวค่อยเมาส์กันนะครับแล้วก็คุณนัดเรือใบยังทักมาอีกอันนึงนะบอกว่าคิดยังไงกับผลการตัดสินของกรรมการตะกร้อไทยกับมาเลย์บอกเลยนะกรรมการคนนี้อย่ามาเมืองไทยนะโดนแน่นอนใจเย็นใจเย็นนะครับคืออย่างนี้อ่ะงั้นขอเรื่องนี้ก่อนเรื่องของตะกร้อก่อนเพราะว่ายังสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อ2วันก่อนนี่เองเนาะมันมีประเด็นเนาะตะกร้อชิงแชมป์โลกเลยนะครับไทยชิงกับมาเลย์นะครับแล้วก็ชิงประเภททีมชุดด้วยนะซึ่งถือว่าเป็นศักดิ์ศรียิ่งใหญ่ที่สุดของตะกร้อนะครับมาเลย์เนี่ยบอกเลยว่าเขาพลาดประเภททีมเดี่ยวไปแล้วเพราะเขาพลิกล็อกแพ้พม่าตกรอบรองไปนะครับไม่ได้เข้าชิงด้วยซ้ำไปนะครับพอถึงทีมชุดซึ่งเขาเข้าชิงกับไทยเราเนี่ยก็เรียกว่าเขาก็หมายมั่นปั้นมือมากนะครับแล้วก็ไปเล่นที่บ้านเขาด้วยนะครับปรากฏว่าทีม A กับทีม B เนี่ยขออภัยจำรายละเอียดไม่ได้จริงๆว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะแหละนะครับทีม A ทีม B เนี่ยไทยชนะทีมหนึ่งทีม B มาเลย์ชนะไปทีม B ก็มาเลย์ทีม A กับทีม B เนี่ยไทยชนะทีมหนึ่งมาเลย์ชนะอีกทีมหนึ่งส่วนทีมก็กำลังมาตัดสินกันในทีม C ทีม C เนี่ยเซตแรกมาเลย์ชนะไปแล้วเซต2เนี่ยไทยเรานำ10โนเรา13เท่าคะแนนคือ13เท่าตะกร้อนี่เกมที่15นะครับ15แต้มถึงตรงนั้นเนี่ยทีมมาเลย์เสิร์ฟมาไทยเราเปิดเสิร์ฟได้นะครับแล้วพอเปิดเสิร์ฟเราชงมาเนี่ยตัวฟาดเราขึ้นฟาดลงไปนะครับพอลงไปเนี่ยถ้าเกิดเราขึ้นนำ14-13แล้วเราก็จะได้เสิร์ฟเพื่อปิดเกมแล้วตีเสมอเป็น1เซตเท่ากัน แล้วก็มาตัดสินกันในเซตที่3นะครับของทีม C นะครับแต่ถ้าแต้มนี้มาเลได้เท่ากับมาเลขึ้นนำ 14-13 แล้วเขาก็จะได้เสิร์ฟปิดเกมเหมือนกันปิดเซตเหมือนกันแล้วถ้าเขาชนะในเกมนี้เนี่ยในเซตนี้เนี่ยเท่ากับทีม C ชนะแล้วมาเลจะชนะคว้าเหรียญทองไปเลยนะครับบอกว่าลูกปัญหาตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าตัวฟาดของไทยเราเนี่ยขึ้นฟาดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกรรมการชี้ปี๊ดเลยครับทำมืออย่างนี้เลยครับแปลว่ามีการเหยียบเส้นข้ามตะข่ายนะครับมีการเหยียบเส้นข้ามแดนออกมาซึ่งพระอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพอดูภาพช้าเนี่ยส้นเท้าของผู้เล่นเราเนี่ยตัวฟาดเราซึ่งยืนรอฟาดตั้งรอฟาดอยู่หน้าเน็ตเนี่ยล้ำเส้นที่ตีที่พื้นล้ำเส้นเขียนแนวเข้ามาจริงๆนะครับทีนี้ต้องไปดูตัวกติกาของตะกร้อเนี่ยกติกาเขาไม่เหมือนแบดมินตันหรือวอลเลย์บอลแบดหรือวอลเลย์บอลเนี่ยถ้าตัวผู้เล่นล้ำไปฝั่งตรงข้ามปุ๊บฟาวทันทีเสียแต้มทันทีนะครับแต่ตะกร้อเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเขารู้แหละว่าในลักษณะการเล่นเนี่ยมันต้องมีการไปยืนค้ำกันหน้าเน็ตอย่างนี้เนี่ยกติกาเขาบอกว่าการข้ามแดนไปเนี่ยไม่ถือเป็นการฟาวจะถือเป็นการฟาวต่อเมื่อไปกีดขวางหรือขัดขวางการเล่นของอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะครับในที่นี้ก็คือถ้าสมมติว่าเท้าของเราล้ำเส้นเข้าไปแล้วไปขัดขาฝ่ายตรงข้ามล้มเงี้ยสมมตินะครับหรือไปขวางทางทำให้ฝ่ายตรงข้ามวิ่งเข้ามาเทคตัวขึ้นบล็อกไม่ได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยประมาณนี้ไปกีดขวางการเล่นของฝ่ายตรงข้ามอันนี้ถึงจะฟาวแต่ตอนที่ส้นเท้านะเป็นส้นเท้าด้วยนะเพราะการฟาดของตะกร้อแฟนๆน่าจะพอนึกออกนะคือส่วนใหญ่ตัวฟาดเขาจะหันหลังให้เน้นเนาะแล้วก็พอลูกชงมาเขาก็ลอยตัวฟาดกับหลังนะครับ อันนี้ส้นเท้าเราเนี่ยล้ำเข้าไปในแดนจริงแต่มันล้ำเข้าไปแค่ประมาณเฉพาะแนวส้นเท้าเท่านั้นไอ้ตรงอุ้งเท้าเนี่ยยังคาบอยู่บนเส้นเลยนะครับตัวเท้าเนี่ยไม่ได้เหยียบลงไปบนพื้นด้วยซ้ำไปเพราะมันเป็นการยืนแบบยืนด้วยปลายเท้านะยืนเขย่งเท้าขึ้นมาอยู่รอเตรียมจะขึ้นนะครับส้นเท้าเนี่ยมันยกขึ้นแต่ว่ามันล้ำเข้าไปในแนวเส้นจริงๆนะครับแต่ไม่ตัวผู้เล่นของมาเลเนี่ยไม่ได้อยู่ในรัศมีรอบๆเลยเพราะเขายืนกันประจำจุด3มุมรอตัวบล็อกเนี่ยเขายังไม่วิ่งเข้ามาบล็อกไงเขายืนอยู่2ข้างนะครับแล้วก็ตัวแบ็คเนี่ยเขายืนอยู่ข้างหลังรอรับที่จะลูกที่จะฟาดมาพอเราจะขึ้นฟาดเนี่ยตัวบล็อกเขาถึงวิ่งเข้ามาขึ้นบล็อกนะครับแล้วก็บล็อกไม่อยู่นะครับโดนตัวฟาดเราเนี่ยฟาดลงไปปรากฏว่ากรรมการคนนี้เป็นกรรมการชาวสิงคโปร์นะครับยกมือปี๊ดเลยว่ามีการข้ามเส้นไปนะครับแล้วไม่แล้วให้ฟาวพอให้ฟาวก็เท่ากับว่ามาเลย์ได้แต้มมาเลย์ขึ้นนำ 14-13 และจะได้เสิร์ฟต่อด้วยเป็นลูกที่เป็นเรียกว่าเป็นแมตช์พอยต์เลยนะครับอันนี้ทางเราก็รีบประท้วงนะครับยกมือประท้วงในกติกาวอลเลย์มีนะครับมีการเชลเลนมีการดู VAR กันได้นะครับก็กรรมการข้างขอบสนามเนี่ยก็ดูจอกันแล้วดูภาพกันแล้วนะครับแล้วก็ลงมาชูป้ายขอบสนามเลยว่าไม่ถือเป็นการล้ำเส้นอ่ะพอเป็นอย่างนี้ก็เท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่ากรรมการ VAR เนี่ยบอกว่าของเราไม่ผิดเราควรจะได้แต้มนี้แล้วเราก็ขึ้นนำ 14-13 จะได้เสิร์ฟปิดเกมเพื่อไปวัดกันต่อในเซตที่3ปรากฏว่ากรรมการที่เป็นกรรมการชี้ขาดชาวสิงคโปร์ที่ว่าเนี่ยแฟนกีฬาตั้งอวยยศให้เลยว่าเป็นไอ้งอกขอให้แฟนรายการนะคือเขาผมงอกหมดทั้งหัวเลยนะครับเขาเรียกไอ้งอกนะครับกรรมการตัวบนเนี่ยเขาเรียกตัวบนนะบอกว่าไม่สนใจสิ่งที่กรรมการ VAR ชี้เขาถือว่าคำตัดสินของเขาเป็นที่สุดแล้วก็ให้แต้มมาเลยโอ้โหพอเป็นอย่างนี้ก็เกิดเรื่องเลยครับวุ่นวายกันใหญ่เลยครับไทยเราก็ประท้วงบอกว่าเอ้าคุณให้เราประท้วงให้สิทธิ์เราประท้วงเราประท้วงแล้ว VAR ก็บอกแล้วว่าไม่ฟาวแล้วไม่เอาตามนี้ได้ยังไงนะครับแล้วที่สำคัญที่เป็นสิ่งที่ทั้งแฟนๆวอลเล่ทั้งแฟนๆตะกร้อที่ติดตามกันมาตลอดทั้งทางผู้เกี่ยวข้องในวงการตะกร้อของทีมตะกร้อไทยอะไรต่างๆเนี่ยพูดเหมือนกันตลอดพูดเหมือนกันก็คือว่ากรรมการคนนี้นะครับตลอดเวลาในการตัดสินเนี่ยก็มีการล้ำเส้นกันเนี้ยตลอดล้ำแนวอย่างเงี้ยตลอดนะครับบอกว่ามาเลก็ล้ำไม่ใช่ไม่เคยไม่ล้ำมาเลก็ล้ำในลักษณะนี้มีภาพช้าไหมมีการไปแคปภาพจากการถ่ายทอดสดเนี่ยมาให้ดูเลยว่ามีหลายแต้มมากนะครับที่มาเลเนี่ยก็ล้ำไปแบบเนี้ยนะครับกรรมการคนนี้ไม่ขานล้ำเส้นนะครับแล้วมาขานเราล้ำเส้นในแต้มสำคัญแต้มเป็นแต้มตายอย่างนี้นะครับ มันก็เลยทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นสุดท้ายทางทีมเราก็ตัดสินใจไม่แข่งต่อนะครับพอไม่แข่งต่อก็ภาษาทางพวกกีฬาพูดตรงๆก็คือ walk out walk out เดินออกเลยนะครับไม่แข่งต่อพอไม่แข่งต่อกรรมการก็ตัดสินให้มาเลชนะคว้าแชมป์ไปเลยนะครับซึ่งทางผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเล่นไปก็พออย่างนี้เล่นไปก็เท่ากับเรามันก็เหมือนยกแชมป์ให้มาเลยนะครับเพราะว่าเขาได้14 13เขาชนะเซตแรกไปแล้วเซต2ก็จะขึ้นนํา14 13ได้เสิร์ฟปิดแมตช์นะครับโอกาสสู้ได้ไหมมีนะครับแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าคือทางทีมเราก็มองว่าถ้าสมมติสู้ต่อโดยความเราเจอความไม่ยุติธรรมแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วสู้ต่อเนี่ยแล้วแพ้ขึ้นมาเลเขาก็สามารถอวยตัวเองได้เต็มที่เนาะว่าโอ้ได้แชมป์อย่างสมศักดิ์ศรีชนะทีมชาติไทยมาได้แชมป์ทีมชุดซึ่งมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากของกีฬาตะกร้อนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะวอล์กเอาท์แบบเนี้ยพูดจริงๆมันก็ลดศักดิ์ศรีของการเป็นแชมป์ของมาเลย์ลงไปเพราะเขาได้แชมป์จากการที่ไทยวอล์กเอาท์ไม่ใช่จากการชนะไทยนะครับมันต่างกันตรงนี้นิดนึงนะต่างกันนิดนึงนะถ้าได้แชมป์นะได้แต่ได้จากการที่ไทยวอล์กเอาท์ไม่ใช่ได้แชมป์จากการชนะไทยนะครับถามว่าความเห็นเป็นยังไงความเห็นของลุงลักษ์ก็คือว่าอันที่จริงเนี่ยนะครับ เรื่องของกีฬานะครับเรื่องของสปิริตของการแข่งขันกีฬาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันควรจะปล่อยให้เป็นไปตามเกมนะครับผู้ตัดสินรายนี้มีการไปขุดประวัติเยอะแยะเลยโอ้โหเคยถูกสมาพันธ์ตะกร้อแบนมาแล้วจากการที่ตัดสินไม่โปร่งใสไม่ยุติธรรมโอนเอ็นเอียงอะไรต่างๆมีประวัติเยอะแยะโดนแบนเป็นเวลานานด้วยนะแล้วก็กลับมาตัดสินใหม่ก็มีปัญหาตลอดแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกมาเลยทำไม่ฟาวพอไทยเราทำไปจับฟาวเลยต้องยอมรับผู้ตัดสินมีปัญหาหมดนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการแข่งขันกีฬาเนาะในความเห็นของอาจารย์ลักษณ์เนาะยอมรับว่าโลกสวยนะอาจารย์ลักษณ์เนี่ยยังติดตามกีฬาแบบโบราณอยู่นะแบบโลกสวยอยู่นะครับก็ยอมรับว่ายังรู้สึกว่าเราไม่ควรจะวอล์กเอาท์นะครับถึงแพ้ก็แพ้ไปก็แพ้ไปเรื่องการกีฬาแล้วเราจะไปประท้วงจะไปห้ามกรรมการอะไรก็ได้นะครับก็ว่ากันไปนะครับเราเองเราติดตามวงการฟุตบอลเนี่ยโดยเฉพาะฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากรรมการมีปัญหาให้แฟนด่ากันทุกนัดนะครับทีมฟุตบอลเขาไม่เห็นมีใครวอล์กเอาท์เลยนะครับเขาก็ไม่แม้แต่จะไปแตะตัวกรรมการแล้วก็ไม่เอามาหัวร้อนเดือดกับอารมณ์ในเกมด้วยนะครับเขาก็มายืนอย่างมากก็โวยวายกันนิดหน่อยนะครับจบเกมอย่างมากก็เดินเข้าไปบ่นเข้าไปประท้วงนู่นประท้วงนี่นะครับแล้วก็สัมภาษณ์ออกมาก็อาจจะมีการสัมภาษณ์แต่ไม่มีการวอล์กเอาท์นะไม่มีการวอล์กเอาท์นะครับเล่นต่อแพ้ก็ต้องยอมรับไปกลืนเลือดไปว่ามันแพ้จะบอกว่าแพ้เพราะกรรมการก็ต้องบอกว่าแพ้เพราะกรรมการนะครับ สุดท้ายกรรมการอาจจะโอ้ยเราก็สัวแสนจะเบื่อนะแฟนฟุตบอลอังกฤษเนี่ยแสนจะเบื่อเลยแฟนบอกว่ากรรมการออกมาขอโทษแล้วขอโทษนะครับตัดสินผิดไปแล้วแต่ยังไงอ่ะผลการแข่งขันมันออกไปแล้วคะแนนก็ออกไปแล้วให้ฝั่งตรงข้ามไปแล้วเราไม่ได้คะแนนไปแล้วสถิติก็บันทึกไปแล้วว่าเราแพ้นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่วอล์กเอากันเขาก็ไม่มีการประท้วงอะไรกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่วงการกีฬาของเราควรจะต้องพยายามก้าวข้ามให้ได้เนาะเรื่องของการตัดสินเนี่ยมันจะมีความโอ้โหขัดใจเอางี้แล้วกันมันเป็นความขัดใจเราไม่เราอย่าเรียกว่ามันโอนเอียงหรือเอ็นเอียงเลยนะครับแต่มันเป็นการตัดสินที่ขัดใจเนี่ยต้องทำใจให้ได้นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเราในฐานะที่เป็นนักกีฬานะครับนักกีฬาต้องรู้แพ้รู้ชนะนะครับต้องสู้กันด้วยสปิริตของนักกีฬาสู้กันด้วยเรื่องของจิตใจของความเป็นนักกีฬาที่แท้จริงนะครับแต่พูดไปเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าเราก็เข้าใจนะเข้าใจทางทีมบริหารกีฬาตะกร้อของเรานะครับว่าแบบในสถานการณ์ตรงนั้นน่ะเราเขาก็อยากจะแบบปกป้องเรื่องของศักดิ์ศรีของทีมเรื่องของผลการแข่งขันเรื่องของนักกีฬาที่ถูกกดดันต่างๆนานายอมรับว่าเข้าใจนะครับต้องบอกก่อนว่าเข้าใจนะครับต้องบอกก่อนว่าเข้าใจแต่ว่าก็อยากให้นะทางทีมกีฬาของเราเนี่ยลองพิจารณากันด้วยเนาะว่ามันยังไงกันดีนะทำยังไงที่มันแบบว่าเราสู้กันด้วยเรื่องของสปิริตเรื่องของมีความเป็นนักกีฬาจริงๆนะครับอันนี้ก็ ็ต้องบอกว่าเป็นความเห็นของอาจารย์รักคนเดียวเนาะซึ่งเราก็เป็นคนพูดกันถือว่าเราคุยกันเองก็แล้วกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของตรงนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปนะครับตอนนี้ปัญหาที่ตามมาคือว่าสหพันธ์ตะกร้อซึ่งต้องยอมรับว่าคนไทยเราก็เป็นประธานอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ต้องออกมารักษาความยุติธรรมเนาะพูดในแง่ของสหพันธ์ที่ต้องดูแลชาติสมาชิกทุกชาติรวมถึงต้องดูแลการแข่งขันการจัดการแข่งขันต่างๆการตัดสินต่างๆด้วยเนี่ยเขาก็ออกมาแล้วว่าการกระทำของทีมไทยนั้นไม่สมควรนะครับแล้วก็ อาจจะมีมาตรการลงโทษออกมาคราวนี้ยังไงล่ะเดือดร้อนสิถ้าสั่งแบนทีมชาติไทยขึ้นมาผลกระทบตามมาเลยนะครับเอเชียนเกมกำลังจะแข่งอยู่แล้วอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ถ้าแบนทีมชาติไทยเรานะครับเราไม่ได้ไปแข่งในเอเชียนเกมความหวังเหรียญทองเราหายไปเลยนะครับอันเนี้ยนะอย่างที่บอกเนาะมันเป็นปัจจัยแวดล้อมที่เรานะทางทีมผู้บริหารตะกร้อของเราเนาะก็อยากให้สูดหายใจลึกๆนะลืนเลือดเจ็บช้ำอะไรก็จะด่าอะไรก็มาด่ากันข้างนอกเนาะแต่เรื่องของการแข่งขันอยากให้มันเป็นไปตามวิถีของการแข่งขันไปกันให้จบนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นความเห็นส่วนตัวเนาะว่าเป็นยังไงนะครับก็ต้องก็ขอโอกาสขออนุญาตแสดงความคิดเห็นไปนะครับอ่ะก่อนจะไปอื่นนะขออนุญาตทักทายแฟนๆรายการมีทักทายมาคุณกัญจนทวินนะคุณหน่อยอ๋อขอบคุณมากบอกทักมาว่าดีครับขอบคุณมากนะครับคุณหน่อยนี่รู้จักกันที่สวนจตุจักรเป็นนักวิ่งจ็อกกิ้งออกกำลังนะครับคุณหน่อยก็เป็นสายกิจกรรมและสักสายกีฬานะก็วันนี้อุตส่าห์เข้ามาฟังแล้วก็เข้ามาทักทายกันขอบคุณมากครับส่วนทางเพจและกีฬาก็แจ้งมานะครับว่าน้าติงติดธุระด่วนก็ต้องขออภัยจริงๆคือมันไม่ใช่ธุระด่วนหรอกมันเป็นเรียกว่าความขลุกขลักเนาะรถยนต์ไม่ให้ความร่วมมือตัวจะมาใจจะมานะครับแต่รถยนต์ไม่ให้ความร่วมมือน้าติงก็เลยมาไม่ได้นะครับต้องขออภัยแฟนๆรายการด้วย ฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกก่อนไปฟุตบอลโลกขอไปเรื่องมวยอีกทีเรื่องกรรมการดีไหมเนี่ยโอ้โหพอดีอย่างนี้ครับเมื่อ2วันก่อนนี้เองมีประเด็นเรื่องมวยเนาะเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงเนาะเรื่องตัดสินเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาข้อมูลนิดนึงเมื่อวันจันทร์ครับตอนค่ำนะครับที่เวทีมวยสยามตะวันนาเนาะก็อยู่ใกล้ๆเดอะมอลล์บางกะปินะครับมีมวยมาเฟียสิทธิ์อภิเดชฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะคะแนนน้องกิฟช่อ5พยัคฆ์ฝ่ายแดงนะครับปรากฏว่าชกมวยชกจบพี่เลี้ยงไม่จบพี่เลี้ยงของน้องกิฟช่อ5พยัคฆ์คือพี่เลี้ยงแกชื่อมะละกอนะแกเป็นนักมวยเหมือนกันมะละกอช่อ5พยัคฆ์นี่เลยค่ายนี้เลยเป็นนักมวยเก่านะครับแกก็พอตัดสินเรียบร้อยนักมวยกำลังไปกอดกันอยู่นะครับขออภัยกันพี่มะละกอแกขึ้นเวทีไปแล้วก็ไม่ฟังอีราคาอีลมเลยครับพุ่งเข้าไปทิ่มขวาตรงนักมวยเก่าไงขึ้นไปก็ทิ่มขวาตรงเต็มกรามกรรมการเลยครับกรรมการเนี่ยจริงๆนักมวยเก่านั่นนะครับแต่ว่าด้วยหน้าที่ด้วยศักดิ์ศรีของกรรมการเนาะแกก็ไม่โต้ตอบนะครับแล้วก็มีการมาแยกย้ายกันไปนะครับแล้วก็ทางพี่เลี้ยงมะละกอเนี่ยก็หลังจากปล่อยหมัดขวาตรงออกไป1หมัดแล้วนะครับก็ได้สตินะครับก็มีการกราบขอโทษขอโพยกันมีภาพที่ขอโทษขอโพยกราบกรรมการยกมือไหว้แหละไปกราบที่อกนะครับกราบที่อกของกรรมการขอโทษขอโพยแล้วก็ลงมาก็โพสต์ขอโทษนะครับโพสต์ขอโทษทั้งกรรมการขอโทษทางเสียสมหมายซึ่งเป็นโปรโมเตอร์มวยรายการนี้นะครับแล้วก็ขอโทษวงการมวยต่างๆที่ทำให้เสียชื่อเสียงนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงเนาะพูดตรงๆเลยเป็นอีกตัวอย่างนึงที่เรายังมีประเด็นเรื่องนี้กันเยอะในวงการกีฬาเราเนี่ยเนาะเรื่องของการไม่ยอมรับคำตัดสินเรื่องของการไม่ยอมรับผลการตัดสินนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องของกรรมการเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแหละนะครับมุมมองเขาจะเห็นไม่ตรงกับเราเขาอาจจะอะไรต่างๆนานาก็ตามเราเป็นนักกีฬาเข้าแข่งนะครับสุดท้ายแล้วเราต้องให้เกียรติกรรมการต้องยอมรับนะว่ามันกรรมการเขาตัดสินเนี่ยเข้าใจยิ่งวงการมวยเนี่ยโอ้โหอย่างเคสของคู่นี้เนี่ยมาเฟียกับน้องกิฟต์เนี่ยชิงทุนการศึกษา300,000เงิน300,000หายวับไปกับตาก็ ก็เข้าใจหรอกว่าจะต้องขัดใจเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตรงนี้บอกตามตรงเลยว่าวงการกีฬาเรามันจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องนี้จริงๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผลที่ตามมาคือมะละกอโดนแบนไม่ให้เข้าสนามมวยตะวันนาสยามตะวันนานะครับไปเรียบร้อยตลอดชีวิตเลยนะครับแบนตลอดชีวิตเลยแต่ว่าอาจจะมีการสุดท้ายจะมีการพิจารณาลดโทษหรืออะไรกันหรือเปล่าแล้วจะส่วนจะมีโทษอย่างอื่นตามมาหรือเปล่าก็ต้องว่ากันอีกทีนึงนะครับก็ต้องพิจารณาดูอีกทีนึงเรื่องมวยเนี่ยอันนึงที่แฟนๆมวยเขาบ่นกันนะคือว่ากรรมการบนเวทีเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะเขามีหน้าที่ควบคุมการแข่งขันคอยแยกคอยสั่งให้ชกคอยดูแลการแข่งขันเขาไม่ได้ให้คะแนนนะครับกรรมการบนเวทีเนี่ยไม่เกี่ยวกับการให้คะแนนคนให้คะแนนคือตัวล่างกรรมการข้างเวที3คนให้คะแนนกรรมการบนเวทีเขาก็คอยดูแลคอยห้ามคอยแยกคอยอะไรต่ออะไรแล้วพอจบเขาก็ไปดูใบคะแนนแล้วเขาก็เป็นคนชูมือให้ว่าฝ่ายแดงหรือน้ำเงินชนะแค่นั้นเองพี่ขึ้นไปชกเขาเนี่ยมันไม่ถูกเรื่องเลยนะไม่ถูกใจคะแนนเอาพูดจริงถ้าจะชกนะก็ไปชกกรรมการให้คะแนนสิไปชกเขาทำไมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันวุ่นวายนะครับไอ้ตรงนี้มันไม่ถูกเรื่องอย่างแรงนะครับก็ต้องหวังว่าทางพี่เลี้ยงเนาะพี่มะละกอเนี่ยแกก็ต้องมีสติกว่านี้นะครับแล้วก็จากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแกก็ต้องมีสติกว่านี้ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเอาไว้นะครับว่ามันมีประเด็นเรื่องนี้อยู่เนาะเรื่องของการตัดสินเรื่องอะไรพวกนี้ที่ทางเราเนี่ยต้องยกระดับกันจริงๆอีกทีนึงนะครับผมอ่ะมาเรื่องของฟุตบอลโลกต่อหน่อยนึงถ้าถามว่าจะได้ดูหรือไม่ดูตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีวงในสารภาพว่าไม่มีวงในนะครับก็แต่เชื่อว่าเนาะก็เขาก็คงมีการชักเยอะกันอยู่อะไรต่างๆกันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราเองกับฝ่ายฟีฟ่าเองอะไรต่างๆนะครับตามถ้าดูตามข่าวคราวที่ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟีฟ่าวางกลยุทธ์ผิดอันนี้พูดจริงเลยนะฟีฟ่าเขาไม่ได้มาฟังเราหรอกเนาะแต่ว่าเราคุยกันเองอย่างเงี้ยความเห็นของอาจารย์ลักษ์ก็คือว่าฟีฟ่าวางกลยุทธ์ผิดแล้วล่ะคุณจะมาบอกว่าโอ้โหคนไทยบ้าบอลมากไม่ดูไม่ได้อะไรต่างๆนานาเนี่ยที่คุณนัดเรือใบส่งมาเนี่ยถูกเลยบอกว่าไม่ได้ดูก็ไม่ถึงตายนะครับมันก็ถูกตามนั้นถ้าดูอาจจะตายได้นะครับเพราะว่าบอลเตะดึกมากสุขภาพเสียแน่นอนนะครับแล้วถ้าดูไปถึงคู่เช้าคู่บ่ายอะไรเนี่ยเสียการเสียงานไปอีกนะมันฟีฟ่าอันนี้วางกลยุทธ์ผิดละเวลามันไม่เหมาะที่จะให้มาในการจัดกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยมันขายยากแน่ๆนะครับขายยากแน่ๆส่วนถ้าจะบอกว่าต้องให้คนไทยเสียสตังดูเนี่ยอันดับแรกมันเป็นอะไรที่ยังไม่เป็นมาตรฐานการใช้ชีวิตของเรานะเราต้องยอมรับว่าเราเคยชินกับการดูทีวีฟรีๆนะครับหรือถ้าดูแบบเสียเงินยอมรับว่าที่ผ่านมาเราก็สมัครเคเบิลทีวีหรือทุกวันนี้เราสมัครสตรีมมิ่งเจ้านู้นเจ้านี้เราก็เสียสตังค์กันอยู่แต่มันได้ดูอะไรมากกว่าดูฟุตบอลไงมันได้ดูอย่างอื่นไปด้วยนะครับแม้แต่อย่างโมโนแม็กซ์เองเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าลิขสิทธิ์ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยตอนนี้ก็ยังต้องออกโปรแกรมมาที่คุณซื้อแพ็กเกจของเขาแล้วไม่ใช่ดูแค่พรีเมียร์ลีกคุณได้ดูทั้งวอลเลย์บอลคุณได้ดูทั้งฟุตบอลนู่นนี่นั่นได้ดูกีฬาอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับหรือ AIS ที่โคกับโมโนแม็กซ์เอาพรีเมียร์ลีกไปออกเนี่ยเขายังต้องทุ่มทุนไปซื้อกีฬาอื่นๆมาไม่ว่าจะเป็นอเมริกันฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆ True Vision เจ้าแห่งกีฬาเก่าๆรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็ยังต้องมีกีฬาอื่นๆคือคุณสมัครแพ็กกีฬาเนี่ยคุณได้ดูหลายๆอย่างยากมากที่เราจะจ่ายเงินเพื่อดูฟุตบอลเพียงอย่างเดียวให้ชอบแค่ไหนก็ตามนะครับประเด็นก็คืออย่างที่คุณนัดเรือใบส่งมาได้ถูกเลยเชียร์ทีมไหนงั้นเชียร์ทีมไหนเราก็อยากดูทีมที่เราเชียร์เนาะไอ้ทีมที่เราไม่เชียร์เราก็โอเคนะเราก็อยากดูแหละบอลโลกนะครับแต่ว่าพอฟุตบอลโลกเพิ่มมาเป็น48ทีมแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าไอ้บอลแมตช์ประเภทว่าบอลโนเนมหรือบอลที่แบบทีมระดับไม่ใช่ระดับอีลิตมาเจอกันเนี่ยโอกาสที่จะขายให้เราดูเนี่ยมันให้เราอยากดูมันความอยากดูมันไม่เท่ากันก็แล้วกันนะครับงั้น FIFA บอกว่าโอ้โหมีแมตช์เพิ่มขึ้นเยอะ เป็น100แมตช์ตอนนี้48ทีมเตะกันเยอะแยะคุณซื้อแล้วมันได้ดูเยอะแต่ไอ้แมตช์ที่คนอยากดูจริงๆอ่ะมันมีน้อยเอาจริงรอบแรกเนี่ยไอ้48ทีมเนี่ยอาจารย์ลักดูโปรแกรมแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะอยากดูสักกี่แมตช์เอาพูดจริงๆนะครับเพราะว่าถ้ามันต่อให้ทีมเราทีมซุปตาร์อย่างเราติดตามนะอังกฤษเยอรมันสเปนฝรั่งเศสอะไรพวกนี้เตะนะอาร์เจนตินาบราซิลเตะอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปเตะกับทีมที่มันโนเนมมากๆมาตรฐานฟุตบอลตอนนี้ยอมรับก่อนนะว่ามาตรฐานฟุตบอลมันใกล้เคียงกันเนาะเกมมันอาจจะสูสีดูเดือดตื่นเต้นก็ได้นะครับแต่ว่าพอมันเป็นลักษณะว่าทีมยักษ์ไปเจอกับทีมโนเนมเราก็รู้สึกโอ้มันดูไปก็เท่านั้นมันไม่ได้ความต่อมความอยากมันกระตุ้นไม่ติดเนี่ยนะยิ่งที่ทีมโนเนมเตะกับทีมโนเนมเนี่ยยิ่งเตะไปเลยไม่เป็นไรนะนอนดีกว่ายิ่งเวลาแบบนี้ด้วยนะครับนอนดีกว่านะครับถ้าทีมยักษ์ชนกันอันนี้โอเคอยากดูแล้วพอถึงรอบลึกๆที่จะมีทีมยักษ์ชนกันเนี่ยมันจะเริ่มมีความอยากดูเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ขอบอกเลยว่าความเห็นของอาจารย์ลักคือฟีฟ่าวางกลยุทธ์ผิดทำให้พอวางราคามาแบบนี้เราก็เลยยังไม่มีใครที่ไปซื้อลิขสิทธิ์จากฟีฟ่านะครับก็ต้องดูว่าแล้วว่าชักเยอะตรงนี้ว่าฟีฟ่าจะยอมลดราคาลงมาไหมนะครับหรือว่าจะมีใครที่แบบใจปั้มหน้ามืดตามัวหรือเปล่าของไทยเรานะครับที่ไปซื้อลิขสิทธิ์มาให้แฟนๆได้ดูกันนะครับพอพูดถึงตรงนี้ขออนุญาตโยงมาถึงเรื่องของที่ทางมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเรากำลังพยายามรณรงค์อยู่ก็คือเรื่องของการที่อยากจะให้ลดเรื่องของการพนันนะพอดีเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยนะครับทางมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเนี่ยมีการทำข้อมูลออกมาเรื่องเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลนะครับที่บอกว่าความลุ้นที่เปลี่ยนเป็นความเสี่ยงเกมกีฬากลายเป็นเกมเดิมพันนะครับคือตรงนี้เราทางมูลนิธิเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้คนไทยเราเนี่ยเป็นคอพนันบอลประมาณ4ล้านคนคนไทย70ล้านคนเป็นคนพนันบอลซะ4ล้านคน 5% นะครับไม่น้อยเลยนะครับ 5% เนี่ยที่เป็นคนพนันบอลไปแล้วนะครับเงินหมุนเวียนเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆ นะครับแต่ว่ายังเป็นรองหวยนะหวยยังเยอะกว่านะครับจำนวนคนเล่นอาจจะไม่ค่อยเพิ่มนะครับแต่เล่นแล้วต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มจำนวนไม่หยุดมันไหลแต่คนรุ่นประเด็นที่คนไม่ค่อยเพิ่มเพราะอะไรเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วนะครับคือเรื่องของพนันฟุตบอลเนี่ยลดลงไม่ค่อยดึงดูดความสนใจเท่าเขาหันไปพนันเกมออนไลน์รู้ผลเร็วกว่าทันใจกว่าเสียเงินเร็วกว่าคือฟุตบอลเนี่ยเอาจริงคือหนึ่งเตะจะกี่คู่หรืออะไรก็ตามเนาะสุดท้ายแล้วก็คือต้องรอลุ้นผลไปแต่เกมออนไลน์เนี่ยไปจิ๊บจิ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บรู้ผลเลยนะครับผมแต่ว่าพอถึงทัวร์นาเมนต์ใหญ่คนมันสนใจพนันมากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีกระแสแรงมีข่าวคราวมีความดราม่ามีข่าวคราวต่างๆเยอะแยะมีเรื่องของการพลิกล็อกหรือการที่ทีมตัวเต็งสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับยิ่งถ้ามีถ่ายทอดสดเนี่ยยิ่งเข้าถึงง่ายดูได้หลายช่องทางนะครับมันกลายเป็นเรื่องของ Talk of the Town ในสังคมและในโซเชียลนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจพนันในรายการทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆมากขึ้นรวมถึงขาจรเนี่ยจะตามเข้ามาเล่นเพิ่มขึ้นประมาณ 25% จาก4ล้านคนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก1ล้านคนนะครับประเด็นที่สำคัญที่เราทางพุ่นนี้ที่รณรงค์หยุดพนันเขาสำรวจมานะครับเราพบเนี่ยครับพบว่านักพนันเนี่ยสนใจผลการพนันมากกว่าเกมการแข่งขันอ่ะพูดอันนี้ต้องบอกเลยว่าอย่างเรานะเป็นแฟนกีฬาเนาะแต่แฟนเราดูกีฬากันเนี่ยเราติดตามผลการแข่งเราติดตามเกมแข่งขันเราอยากดูนักฟุตบอลที่เราชื่นชอบโชว์ฝีเท้าได้ดูการเข้าทำเกมต่างๆ

ลุ้นว่าจะได้หรือเสียนะครับถ้าเสียก็อย่าเอาคืนเล่นต่อเนื่องเพิ่มเงินเรื่อยๆนะครับหาช่องทางดูผ่านเว็บพนันหรือโต๊ะบอลที่คุณเคยอยู่แล้วนะครับงั้นอันนี้เป็นอีกปัจจัยนึงเนาะที่ทาง FIFA เนี่ยคิดผิดนะครับการช่องทางการดูทุกวันนี้มันไปในช่องทางที่เป็นสตรีมมิ่งหรืออะไรพวกนี้ไปแล้วนะครับเพราะงั้นการที่จะมาขายแล้วหวังว่าจะให้มาดูฟรีดูอะไรในทางช่องทางทีวงทีวีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับการพนันฟุตบอลยุคใหม่เนี่ยเขาออกแบบมาให้เลิกยากแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการพนันสดคืออะไรมีการเพิ่มเดิมพันได้ตลอดเวลาเอาจริงเนี่ยพูดจริงๆเหมือนมวยนะแต่ก่อนนี้เนี่ยแต่ละยกนี่เขาพนันกันออกตัวกันอุตลุดเลยเนาะครบยก1แดงเป็นต่อพอยก2พลิกน้ำเงินเป็นต่ออะไรเขาพนันกันตลอดเวลานะครับพอเป็นฟุตบอลเนี่ยจะเหมือนกันเลยแทงได้ตลอดเวลาดูสถานการณ์เกมใครเป็นตรงเป็นต่อโอ้โหมันสามารถมีการได้เสียกันหลาย10ครั้งมีการแจ้งเตือนผ่านแอปมือถืออยู่แล้วนะครับทุกวันนี้แล้วมีแรงจูงใจล่อใจให้เล่นเพิ่มไม่ว่าจะเป็นโบนัสไม่ว่าจะเป็นเครดิตต่างๆแล้ว AI เนี่ยยิ่งวิเคราะห์พฤติกรรมเนี่ยจะยิ่งทำให้มีอะไรออกมาล่อใจให้มีการเล่นพนันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ดึงเงินและดึงเวลาของผู้ที่เล่นการพนันให้มากที่สุดนะครับผลกระทบของสังคมเนี่ยนี้ขออาจารย์ละขอไปเร็วๆเนาะเพราะว่า เราพูดคุยกันเยอะแล้วว่าผลกระทบเรื่องการพนันไม่ใช่เฉพาะพนันบอลหรอกพนันทุกประเภทเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบกับเราเยอะแยะเลยนะครับมีความเสียหายต่างๆมากมายนะครับแต่ที่มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันสรุปมาคืออันตรายที่สุดไม่ใช่จำนวนคนเล่นครับอันตรายที่สุดตอนนี้คือสังคมเริ่มมองว่าการพนันเป็นเรื่องปกติของการดูบอลนี่อันนี้อันตรายจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรสิ่งที่มันเป็นการเรื่องของความเสียหายเนาะมาเล่นแล้วเสียหายหมดเนื้อหมดตัวอะไรที่สำคัญที่สุดคือมันผิดกฎหมายนะครับสิ่งที่มันผิดกฎหมายกลายเป็นสิ่งที่สังคมกำลังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วคนที่ดูบอลแล้วเล่นพนันบอลดูเหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้วอันนี้เป็นอะไรที่เป็นความเสี่ยงมากๆเป็นอันตรายมากๆนะครับเป็นอะไรที่เราอยากจะให้สังคมเราเนี่ยต้องกลับมาหวนคิดเนาะว่ามันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับผมสิ่งที่รัฐบาลจะทำได้เนี่ยตอนนี้นะครับคืออยากให้สร้างเงื่อนไขทางสังคมที่ไม่เอื้อต่อการพนันฟุตบอลกวดขันจับกุมจริงจังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไม่ใช่เข้มข้นแค่ช่วงแรกแล้วก็แผ่วช่วงท้ายซึ่งบังเอิญบ้านเราก็เป็นเช่นนี้เสียด้วยนะครับผมตัดวงจรเว็บพนันและเส้นทางการเงินพยายามทำนะครับทำต่อเนื่องโปร่งใสจริงจังสร้างความเชื่อมั่นว่าเอาจริงข้อ2คือสื่อสารรณรงค์อย่างแข็งแรงใช้โอกาสให้คุ้มค่าช่วงนี้ในขณะที่เป็นช่วงทัวร์นาเมนต์อย่างนี้กระแสการพนันมันแรงขึ้นเนี่ยเราอยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยออกมาทำกระแสอะไรก็ได้ที่ทำให้มันคุ้มค่านะให้มันเกิดความตื่นตัวทางสังคมขึ้นมาจริงๆเนาะว่าการดูบอลไม่ควรจะมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผม อย่าส่งสัญญาณให้การพนันเป็นเรื่องปกติไอ้ประเภทนี้ต้องขอเบรกเลยนะครับอย่าให้เสนอให้การพนันบอลเป็นเรื่องถูกกฎหมายอย่ายืนยึดหลักการปกป้องสังคมและเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญนะครับอีกอย่างนึงที่อยากให้ทางรัฐบาลทำเสริมนะครับก็คือว่าคุมโฆษณาแฝงหรืออินฟลูเอนเซอร์อันนี้จริงเลยนะครับขออนุญาตบอกเลยนะไม่ได้ว่าจะมาคุยโมโอ้อวดนะแต่อย่างรายการเรานะติงมาแล้วเนี่ยเรายึดมั่นมาตลอดนะครับว่ารายการเราไม่สนใจเรื่องของการพนันไม่สนับสนุนการพนันนะติงพูดมาตลอดว่าตัวแกไม่ว่าจะไปที่ไหนจัดรายการที่ไหนไปออกรายการที่ไหนหรือว่าไปเป็นโฆษกรายการที่ไหนก็ตามต้องไม่มีเรื่องของการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องต้องไม่มีเว็บพนันเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นนัตติงเนี่ยเป็นอินฟลูที่คลีนสุดๆจริงๆนะครับเราเนี่ยพูดจริงๆนะเราก็เห็นอินฟลูสื่อกีฬาหลายท่านหลายเจ้าเลยที่รับเรื่องของเว็บพนันรับเรื่องของการพนันเข้ามาเอาจริงๆสื่อกีฬาก็มานานแล้วครึ่งเสาไฟฟ้าเลี่ยงไปใช้คำพวกนี้เนาะ อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเนี่ยมันเป็นการปลูกฝังแล้วก็เป็นการมอมเมาจริงๆนะครับเราอยากจะให้สื่อและอินฟลูเหล่านี้นะครับกลับมาช่วยกันช่วยเราในการรณรงค์เรื่องของทำยังไงจะลดการพนันจะดีกว่านะครับทำงานเชิงรุกกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนี้เยาวชนเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักๆเลยของกลุ่มเว็บพนันเหล่านี้นะครับมันก็จะอยากให้ทำงานเชิงรุกนะครับสนับสนุนการเชียร์บอลแบบสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ติดทางเรื่องของการช่วยเหลือผู้ติดพนันเนี่ยต้องให้เข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่าย
มีการบำบัดมี

การมีการให้คำปรึกษาต่างๆเหล่านี้นะครับต้องเอาจริงเอาจังจริงจังต่อเนื่องเพื่อสังคมที่ปลอดภัยจากการพนันฟุตบอลนะครับฟุตบอลควรเป็นพื้นที่ความสนุกความฝันและมิตรภาพของผู้คนไม่ใช่ประตูผ่านเข้าสู่วงจรหนี้สินและการเสพติดทางการพนันนี่คือสิ่งที่ทาง มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับกำลังพยายามจะสื่อเข้ามาให้กับพวกเราในช่วงนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้เหมือนกันนะครับว่าตรงนี้วันนี้พอดีมาพูดในช่วงท้ายเนาะก็อยากจะฝากแฟนๆรายการแฟนๆกีฬาของพวกเรานะครับว่าต้องพยายามเอาจริงนะครับพยายามอยากให้คือกีฬาเป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่าให้การพนันมาทำลายจริงๆนะครับทางอาจารย์ลักษ์ก็พูดอยู่เลยว่าเราดูกีฬาเราก็สนุกแล้วไม่ต้องไปหาอะไรทำให้สนุกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องฝากเลยนะครับว่าทำยังไงให้มันอย่ามีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอ่ะมาดูนิดนึงเนาะตอนนี้ก็เข้าสู่เรื่องของฟุตบอลโลกเต็มตัวแล้วนะครับทีมชาติต่างๆก็เริ่มประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับที่ฮือฮาหน่อยก็ทีมชาติอังกฤษเนาะที่ตัวเต็งๆหลายคนหลุดโผเฉยเลยนะครับแล้วมีตัวเซอร์ไพรส์เข้ามาอย่างไอแวนโตนี่เนี่ยเอาพูดจริงแฟนบอลอังกฤษยังเอามือเกาหัวติดมาได้ยังไง นะครับ ซึ่งตรงนี้โทมัสทูเคิลเขาเรียกตัวมาแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นทีมของเขาไปนะครับถ้าไม่ดีพี่แกคงพร้อมจะไปนะครับนะครับวันนี้ล่าสุดเมื่อตอนค่ำนี้ก่อนจะเข้ารายการมาทางเนเธอร์แลนด์ก็ประกาศรายชื่อมานะครับก็ที่คุ้นก็ติดกันหมดแหละครับนะครับโคดี้กักโปลูกรักของอาร์เน่สล็อตก็ติดนะแล้วเขาก็ทำผลงานดีๆซะด้วยในทีมชาตินะอันนี้ต้องบอกตรงว่าเขาก็ทำงานผลงานได้ดีนะครับที่หลุดโผไปจริงๆที่เห็นกันจริงๆก็คือเจเรมี่ฟิมปงเนาะแบ็คขวาของลิเวอร์พูลนี่แหละที่ซื้อมานี่แหละนะครับจนแฟนบอลบนอาร์เน่สล็อตกันเป็นแถวว่าซื้อแต่ตัวนักเตะดัชอะไรเงี้ยนะครับเจเรมี่ฟิมปงซื้อมาปีนี้ฟอร์มไม่เปรี้ยงนะครับและยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บออดแอดแอดแล้วก็ลงไปเล่นตรงไหนก็ทำไม่ดีจนตกลงซื้อมาแต่ไม่มีคู่มือใช้งานหรือยังไงนะครับสุดท้ายผลที่เกิดขึ้นกับตัวนักเตะก็คือว่าหลุดนะครับหลุดโผทีมชาติฟริมปงไม่ติดทีมชาตินะครับก็เป็นเรื่องเศร้าไปย้อนกลับไปทีมชาติอังกฤษก็มีนะแบ็คขวาอย่างเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนะย้ายตามความฝันไปที่เรอัลมาดริดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าฟอร์มก็ไม่เปรี้ยงระบบการเล่นก็ยังไม่ลงตัวและยังมีปัญหาดราม่าอะไรกับทีมอะไรเยอะแยะนะครับสุดท้ายเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนก็ไม่ติดอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็เรอัลมาดริดเนี่ยที่เซอร์ไพรส์มากๆก็คือว่าทีมชาติสเปนไม่มีนักเตะของเรอัลมาดริดติดทีมชาติเลยนะครับตัวดังๆในทีมชาติแดนนี่คาบาฮาวอะไร 3-4 ตัวนะครับไม่ติดทีมชาติเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นปีที่ตกต่ำจริงๆของเรอัลมาดริดนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าประกาศรายชื่อผู้เล่นตอนนี้เนี่ยเรียกว่าฮือฮามากมีอะไรฮือฮาจริงๆนะครับผมสำหรับฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยจะเริ่มการแข่งขันก็คือ11มิถุนายนนะครับนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่27พฤษภาเนาะ27อีก4วันโอ้อีก2อาทิตย์เอง15วันเองนะครับก็จะถึงฟุตบอลโลกแล้วนะครับฟุตบอลยุโรปเนี่ยยังไม่จบสักทีเดียวเนาะคืนนี้มียูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะคริสตัลพาเลซของอังกฤษยังจะได้ชิงกับลาโยบายกาโน่นะครับของสเปนอีกนะครับก็ยังต้องลุ้นกันอยู่นะครับว่าอังกฤษจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึงลาโยบายกาโน่หรือเรียวบายโดริดวะเนี่ยนะครับขออภัยอุ้ยโอ้ปะโถยลาโยบายกาโน่ถูกแล้วนะครับลาโยบายกาโน่นะครับก็คืนนี้ตีสองนะครับก็ถ้าพูดจริงๆก็ตอนนี้อังกฤษเนี่ยในฟุตบอลระดับยุโรปเนี่ยก็แกร่งจริงๆนะครับแล้วก็ดูแล้วก็อยากจะคิดว่าคริสตัลพาเลซน่าจะเหนือกว่านิดหน่อยนะครับผมก็แต่ถึงได้แชมป์มาก็ทำให้คริสตัลพาเลซได้อัปเกรดไปเตะยูโรป้าลีกในฤดูกาลหน้านะครับถ้าได้แชมป์นะครับทีมจากอังกฤษก็จะได้ไปยูโรป้าลีกเพิ่มขึ้นอีก1ทีมเพราะคริสตัลพาเลซเนี่ยไม่อยู่ในโควต้าที่จะได้ไปฟุตบอลยุโรปนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอถึงวันเสาร์นะครับก็จะเป็นศึกใหญ่นะครับนัดสำคัญก็คือUEFA Champions League นะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงกับอาร์เซนอลนะครับ
ทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นแชมป์ลีกของประเทศตัวเองไปแล้วนะโอ้โหแซงแชกแมงก็เป็นแชมป์ลีกแบบลอยล้ำเลยขาดๆเลยส่วนอาร์เซนอลก็มาได้แชมป์เอาตอนนัดรองสุดท้ายหลังจากจบนัดรองสุดท้ายที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถเอาชนะคริสตัลพาเลสได้นะครับขออภัยเชลซีเนาะก็เลยทำให้อาร์เซนอลลอยลำเป็นแต้มขาดเป็นแชมป์ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเท่ากับทั้ง2ทีมเป็นแชมป์แล้วมาชิงแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกกันเนี่ยใครจะได้เป็นแชมป์อันนี้น่าตื่นน่าสนใจนะครับแฟนๆอาร์เซนอลก็ต้องหวังว่าโอ้โหอยากจะคว้าแชมป์ถ้วยยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ให้ได้นะครับแต่ทางแซงแชกแมงเขาคือแชมป์เก่านะเขาก็ต้องอยากที่จะเป็นทีมที่สามารถป้องกันแชมป์ได้นะครับแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยดูเหมือนว่าไม่มีทีมที่ป้องกันแชมป์ได้มานานมากแล้วนะมีข้อมูลกันอยู่นะครับแต่ว่าทางอาจารย์รักไม่ได้เตรียมมาขออภัยนะครับแต่ว่าถ้าแซงแชกแมงป้องกันแชมป์ได้ก็เรียกว่าต่อยอดความสำเร็จจากปีที่แล้วแล้วก็จะสถาปนาตัวเองเป็นทีมยักษ์ใหญ่ระดับยุโรปจริงๆจังๆได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็แฟนๆของทั้งสองทีมก็ติดตามกันได้นะครับในวันเสาร์นี้เวลา5ทุ่มก็ยังไม่ดึกจนเกินไปนะครับสำหรับนัดใหญ่แล้วหลังจากนั้นพอไป11มิถุนายนก็ไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันนะครับถึงช่วงท้ายแล้วนะครับตรงนี้ขออนุญาตมาดูข้อมูลขออนุญาตมาดูแชทแฟนๆส่งข้อความเข้ามาคุณลาเมสอนก็บอกว่าไม่ใช่นัทรักนะเป็นลุงรักมาแล้วนะครับผมนั่นลุงจริงๆนะครับคุณนัทเรือใบขอบคุณมากทักมาตอนท้ายอีกทีนึงบอกว่าค่าลิขสิทธิ์แพงดีนักไม่ต้องไปซื้อดัดลังฟีฟ่าให้เข็ดเลยนะครับเชื่อว่าตอนนี้แฟนฟุตบอลชาวไทยก็คิดแบบนี้จริงๆนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่าฟีฟ่าคิดผิดเนี่ยที่ผิดอีกอย่างคือพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคนจะดูฟุตบอล90นาทีนี่คือต้องรักจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยดูไฮไลท์ก็พอแล้วทุกวันนี้นะครับผมก็ฟีฟ่าคิดผิดจริงๆแหละนะมาตั้งราคาแบบนี้ก็ต้องดูนะครับว่าจะลดราคาไหมนะครับแล้วก็มาทักว่าช่วงท้ายปลายชั่วโมงแล้วมารอส่งพี่รักฟันศอกแล้วเดี๋ยวเตรียมเดินทางกลับบ้านแล้วช่วงนี้ฝนตกบ่อยรักษาสุขภาพด้วยครับคุณนัทเหลือใบขอบคุณมากคุณนัทนะครับมาช่วยมาอยู่เป็นเพื่อนกันทั้งช่วงแรกช่วงท้ายแล้วก็ส่งข้อความมาทักทายเยอะเลยทำใหอาจารย์รักลุงรักเนี่ยมีเรื่องเมาเยอะเลยวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณคุณนัทเรือใบมากนะครับผมวันนี้นะครับถึงช่วงตรงนี้ก็จะต้องขอบคุณทางสสส.อีกครั้งหนึ่งนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับกีฬาเป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่าให้การพนันมาทำลายนะครับแล้วก็รวมถึงมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเครือข่ายองค์กรงดเหล้าแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับที่ช่วยกันเรื่องของวงการสื่อที่จะลดปัจจัยเสี่ยงนะครับก็ฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดูกีฬาขอให้ห่างไกลจากการพนันนะครับวันนี้นะครับนาติงมาแล้วนาติงขออภัยส่งท้ายทีแทนขออภัยแทนนาติงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีขลุกขลักเรื่องของรถเสียนะครับก็เลยมาเข้ารายการไม่ได้เดี๋ยวเดือนหน้าต้องจัดคิวให้นาติงมาบ่อยๆแล้วนะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์รักฟันศอกเฝ้ารายการคนเดียวเสียงแหบแล้วขออนุญาตลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: นติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: เตรียมพบกับรายการ
4: Boomer and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 นถึง 3:30 นเริ่ม1มิถุนายนนี้มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 ถึง 11:00 นวันอาทิตย์เวลา 13:00 ถึง 14:00 นปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์ไวยวัฒน์
11: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เสี่ยงเศรษฐกิจ
3: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
14: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
15: ้ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
16: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังหารือสภาพัฒน์วางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กระทรวงการคลังหารือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลก
8: นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายในโลกยุค Security First ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงในทุกมิติโดยเศรษฐกิจไทยต้องเตรียมรับมือกับ3คลื่นวิกฤตรุนแรงได้แก่ราคาพลังงานที่พุ่งสูงภาวะเงินเฟ้อที่ดันต้นทุนและค่าครองชีพและภาวะกำลังซื้อถดถอยที่กระทบทั้งการส่งออกการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งบีบคั้นภาคครัวเรือนและธุรกิจ SME ที่ปัจจุบันมีกรอบป้องกันเปราะบางอยู่แล้วจากปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงระดับ87%ของ GDP และยอดสินเชื่อที่หดตัวต่อเนื่องมากกว่า3ปีทั้งนี้จุดอ่อนสำคัญที่สุดของไทยคือความมั่นคงทางพลังงานจากการพึ่งพาการนำเข้าในสัดส่วนที่สูงที่สุดในเอเชียทางกระทรวงการคลังจึงได้หารือร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อออกแบบนโยบายรับมือผ่านยุทธศาสตร์ 5Tประกอบด้วยการช่วยเหลือเยียวยาที่ตรงจุดทาร์เก็ตการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานและเศรษฐกิจสีเขียว transition การพลิกโฉมใช้โอกาสดึงดูดนักลงทุนที่ย้ายฐานการผลิต transform การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสผ่านระบบดิจิทัล transparent และการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน together เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำมาตรการแก้ปัญหาไฟป่าอาชญากรรมและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน
9: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนราชการและนายอำเภอทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างจริงจังโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งถึงแม้ขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนและไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่แล้วก็ตามแต่ยังคงต้องดำเนินมาตรการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรับมือในปีถัดไป รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกอำเภอและทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มข้นทั้งอาชญากรรมไซเบอร์แก๊งสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการถือครองที่ดินและการสวมสิทธิ์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างกฎหมายในการก่อเหตุสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยการสื่อสารการบัญชาการเหตุการณ์รวมถึงการเตรียมกำลังพลเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติการได้ตลอดเวลาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในทุกอำเภอพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
10: นายประทีปบริบูรณ์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ยังคงไม่คลี่คลายโดยมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งใน7อำเภอได้แก่อำเภอเมือง300ยอดหัวหินปราณบุรีทับสะแกบางสะพานและบางสะพานน้อยครอบคลุม18ตำบล159หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 68,000 คนหรือกว่า 34,700 ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สูบส่งน้ำและแจกจ่ายน้ำไปแล้วรวมกว่า543ล้านลิตรและอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายโดยสิ้นเชิงเพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมทั้งเตรียมรับมือปัญหาฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งจะทำให้หน้าแล้งปีนี้ยาวนานปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งทางจังหวัดมีแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อรับมือภัยแล้งด้วยการประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยขออนุญาตใช้พื้นที่ขุดสร้างสระกักเก็บน้ำขนาดเล็กกระจายในพื้นที่ทั้ง8อำเภอปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว7แห่งและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก26แห่งธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
4: แล้วพบกันนะครับ
6: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
7: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าตาปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
8: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
9: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
10: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
11: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพรรณ โทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
12: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
11: โอ้โหแหนมุกลูกเล่นของนักพูดสองสุขเขาเป๊ะปังโป๊ะ
12: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
11: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
12: นนั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิด
11: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
13: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
14: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
15: นราพงศ์วยวัฒน์
16: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
15: ชัดทุกประเด็น
16: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
15: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
17: ทราบแล้วเปลี่ยน
18: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
19: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
20: ยูโรลีกโฟกัส
21: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วง EuroLeague Focus 5:00 น.ถึงเที่ยงคืนครับมีผมมุกสวัสดิ์สวรรค์จันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมนะครับก็จบลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับสัปดาห์สุดท้ายของเกมการแข่งขันฟุตบอลลีกก่อนที่จะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะหลายๆท่านหลายๆคนนะครับนักกีฬาหลายๆคนนะก็จะได้เดินทางไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในนามทีมชาติสำหรับชาติที่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกในกลางปีนี้นะครับที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมนะก็มหกรรมฟุตบอลโลกนี่จะเริ่มทำการแข่งขันกันในค่ำคืนวันที่11มิถุนายนนะครับคู่แรกก็จะเป็นเม็กซิโกลงเล่นกับทางแอฟริกาใต้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเม็กซิโกจะประเดิมสนามกับทางแอฟริกาใต้ก็เม็กซิโกนี่ก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในเจ้าภาพร่วมนะครับส่วนทางแคนาดาเนี่ยจะได้เปิดสนามพบกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนนะบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะได้เจอกับปารากวัยเนี่ยก็ ม็กซิโกจะได้เล่นกับทีมตัวแทนจากสวีแอฟริกาแคนาดาจะได้เจอตัวแทนของยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะได้เจอตัวแทนของอเมริกาใต้นะครับทีนี้เนี่ยสำหรับเกมลีกที่จบไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นฟุตบอลอังกฤษเนี่ยแหละที่มันโอ้โหเวสต์แฮมนะครับตกชั้นนะสุดท้ายเกมสุดท้ายแม้ว่าจะเก็บชัยชนะได้นะครับส่งท้ายในแมตช์สุดท้ายนี่ก็สามารถเอาชนะลีดส์ไปได้ถึง3ประตูต่อ0แต่ว่าคะแนนมันตามไม่ทันครับลีดส์ยูไนเต็ดเนี่ยก็มีคะแนนนำนะทางเวสต์แฮม2แต้มด้วยกันนะครับก็ตกชั้นหลังจากที่อยู่รอดในพรีเมียร์ลีกมาได้ถึง14ปีสำหรับเวสต์แฮมนะเป็นแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกได้ด้วยนะครับเวสต์แฮมในยุคของเดวิดมอยแล้วก็จนแล้วจะรอดครับโดยการบริหารทีมของประธานสโมสรอะไรก็แล้วแต่นะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชมีแกรมพอตเตอร์เข้ามาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ต่อมาก็ไปเอาทางนูโน่เอสปิโตซันโตเข้ามาก็ไม่เวิร์กอีกต่างหากแล้วก็ตกชั้นจนได้นะเวสต์แฮมก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ทีมนึงแหละของกรุงลอนดอนในขณะเดียวกันครับทอตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยอยู่รอบใดนะเรียกได้ว่าฉิวเฉียดเลยแหละฤดูกาลที่แล้วก็อยู่ในกลางตารางค่อนล่างนะครับอยู่ในอันดับ 14-15 อะไรประมาณนั้นนะเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับพอมาฤดูกาลนี้เนี่ยหนักเข้าไปอีกหล่นไปอยู่อันดับ17ของตารางนัดสุดท้ายเอาชนะเอเวอร์ตันได้ 1-0ก็เลยทำให้อยู่รอดได้นะครับก็ฉิวเฉียดเลยนะสำหรับสเปอร์ฤดูกาลที่ฤดูกาลที่แล้วจบอันดับ17เหมือนกันแฮะฤดูกาลนี้ก็จบอันดับ17นะครับโอ้โห2ปีติดต่อกันนะที่เรียกได้ว่าหนีตายสุดๆนะครับสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์หลังจากปลดอันเจ้แล้วครับเนี่ยก็ทำให้สถานการณ์อะไรหลายๆอย่างนี่ก็แย่ไม่ต่างจากเดิมนะเพราะว่าปีสุดท้ายของอันเก้แม้ว่าจะได้แชมป์ยูโรนะครับแล้วก็ทำให้ได้ไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ไปตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับทอตแนมฮอตสเปอร์ในฤดูกาลนี้นะฤดูกาลที่แล้วก็อันเก้ก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงอันเก้ก็ต้องบอกว่ามีการสัมภาษณ์อันเก้แล้วเขาก็เคยพูดไปแล้วนะครับว่าฤดูกาลที่2เนี่ยเขามักจะพาทีมได้แชมป์แล้วก็ไม่ผิดจากที่เขาพูดนะเมื่อฤดูกาลที่2เขาก็พาสเปอร์ไปได้แชมป์ยูโรปาลีกนี่ครับแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยความต่อเนื่องในการทำทีมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยต้องเริ่มต้นกันใหม่หมดโทมัสแฟรงค์เข้ามาก็มาปูระบบใหม่ซึ่งเอาจริงส่วนตัวผมว่าโค้ชอย่างโทมัสแฟรงค์มันต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับในการที่จะมาวางระบบแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องบารมีแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการปลูกสัมพันธ์กับนักเตะให้นักเตะเชื่อมั่นในระบบการเล่นของโค้ชนะแต่ก็ไปมาแล้วด้วยความที่สเปอร์เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งแหละนะครับมีซูเปอร์สตาร์เยอะแยะในทีมมากมายนะแล้วก็มีพวกหัวแข็งพวกอะไรเงี้ยเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนโรเมโร่นะเซนเตอร์แบ็กชาวอาร์เจนตินานะครับที่เราเห็นอยู่แล้วว่าไอ้คนนี้มันก็นะนิสัยใจคอก็ค่อนข้างที่จะดูจะเป็นพวกดื้อด้านนะครับรวมไปถึงมิกกี้ฟันเดอร์เวนเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นพวกเด็กดื้อนะก็มีออกมาไม่พอใจสโมสรไม่พอใจเพื่อนร่วมทีมโน่นนี่นั่นไม่พอใจโค้ชนะครับให้เห็นอยู่บ้างนะแล้วก็ จนแล้วจนรอดนี่ก็กลายเป็นว่าโทมัสแฟรงก์ก็อยู่ไม่รอดนะครับแล้วก็ไปเอาอีกอร์ทูดอมาทูดอก็ไม่เวิร์กแล้วก็สุดท้ายก็มาจบที่โรเบโต้เดชาบีต้องดูว่าพออยู่รอดได้แล้วเนี่ยสเปอร์ในฤดูกาลหน้าเนี่ยจะกลับมาได้เลยหรือเปล่านะครับภายใต้การคุมทีมของโรเบโต้เดชาบีนะโดยดีลแรกเนี่ยที่ตามข่าวเนี่ยมันมีการเล่นข่าวว่าเดชาบีกำลังจะเปิดโต๊ะเจรจาดีลกับทางลาพ็อกนะครับเซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสของคริสตัลพาเลซที่กำลังจะหมดสัญญากับสโมสรนะก็ลาพ็อกนี่ก็ถือว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ผลงานดีใช้ได้เลยนะครับนั่นก็หมายความว่าเดชาบีน่าจะเริ่มจ็อบแรกของการปรับปรุงทีมโดยการเนี่ยแหละปรับที่จุดอ่อนหลักเลยของสเปอร์ในช่วง 2-3 ฤดูกาลที่ผ่านมานั่นคือเกมรับนั่นเองส่วนคริสเตียโนเมโลเนี่ยที่มีข่าวมาตลอดว่ามีทีมจากสเปนให้ความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลน่าก็เคยมีข่าวแล้วมาดริดก็เคยมีข่าวรวมไปถึงอัลเลติโกมาดริดแล้วก็ดูท่าว่าสำหรับอัลเลติโกมาดริดเนี่ยน่าจะเป็นข่าวมากที่สุดแล้วแหละนะเพราะว่าโค้ชอย่างดีโก้ซิเมโอเน่ก็เป็นอาร์เจนไตอยู่แล้วนะครับอาร์เจนติน่าอยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าจะดึงคริสเตียนโรเมโร่ไปร่วมทีมมันก็ไม่ดูจะไม่ค่อยแปลกสักเท่าไหร่นะครับก็เหลือสัญญา1ปีก็มีความเป็นไปได้สูงนะกับการที่เจ้าตัวแน่นอนแหละนักเตะระดับนี้มันก็ต้องการอยากจะไปเล่นฟุตบอลยุโรปทุกปีอยู่แล้วแหละก็จะเป็นอีก1เหตุผลนะครับที่อาจจะมีการเรียกร้องสโมสรให้ขายเขาออกไปนะรวมไปถึงนักเตะอย่างมิกกี้ฟันเดเวนนะครับเซนเตอร์แบ็กชาวเนเธอร์แลนด์วัย25ปีนี้ก็มีโอกาสสูงที่อาจจะโดนปล่อยตัวถ้านักเตะต้องการที่อยากจะย้ายออกนะคนนี้นี่ก็หลายทีมในอังกฤษรวมถึงหลายทีมในยุโรปให้ความสนใจหนึ่งในนั้นก็คือทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีข่าวว่าถ้าหากว่าสเปอร์ตกชั้นเนี่ยก็อยากจะดึงมิกกี้ฟันเดเวนไปร่วมทีมนี่ครับสำหรับมิกกี้ฟันเดเวนนี่ก็ถือว่าผลงานดีเลยครับแต่ว่าโอ้โหสัญญาเขาอยู่กับสเปอร์ไปถึง2029นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสเปอร์อยู่รอดไม่ตกชั้นแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าค่าตัวก็ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะราคาประเมินในตลาดณเวลานี้ก็62ประมาณ63ล้านยูโรนะครับก็ถือว่าราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะก็เป็น2ทีมนะครับที่โอ้โหต้องมาดิ้นหนีตายแล้วสุดท้ายก็เหลือรอดเพียงทีมเดียวก็คือทางTottenham Hotspurนั่นเองนะแล้วก็ผมเชื่อว่าด้วยโค้ชอย่างเดชาบีมีโอกาสที่ฤดูกาลหน้าสเปอร์จะกลับมาทำผลงานได้ดีขึ้นนะครับได้ดีขึ้นแต่จะถึงขั้นกลับไปอยู่ในกลุ่มท็อป5ท็อป6ได้ไหมอันนี้เนี่ยต้องดูจากช่วงซัมเมอร์นี้แหละครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะขนาดไหนคริสเตียโนเมโลจะออกทีมไหมฟันเดเวนจะโดนปล่อยออกจากทีมไหมรวมไปถึงบรรดาพวกแนวรุกนะครับชาบี้ซิมงโซลันเก้อย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งลิชาริซอนเนี่ยจะโดนปล่อยออกจากทีมไหมนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าหลังจากที่สูญเสียทั้งแฮร์รี่เคนแล้วก็ซอนเฮงมินออกมาจากทีมแล้วเนี่ยปัญหาในเกมรุกมันก็ชัดเจนมากขึ้นรวมไปถึงปัญหาในเกมรับนะครับด้านไหนจะแผงกลางของสเปอร์ที่ดูแล้วมันไม่แข็งเหมือนแต่ก่อนนะพวกเบนทันคูพวกใครต่อใครในทีมเนี่ยนะครับปาปซาบิสซูมาอะไรเงี้ยมันก็ดูจะแบกทีมไว้ไม่ไหวนะลูคัสเบิร์กวอลเนี่ยดาวรุ่งสวีเดนวัย20ปีก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับในช่วงท้ายของฤดูกาลเนี่ยนะแต่ว่าก็มันก็ยังเป็นมิดฟิลด์วัยหนุ่มนะครับวัย20ปีเท่านั้นเองเจ้าปริญญานี่ก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่ต้องดูว่าสเปอร์จะปิดดีลกับทางบาเยิร์นมิวนิกได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นดีลยืมมาจากบาเยิร์นนะครับก็ถือว่าเป็นหัวใจหลัก ในแดนกลางในช่วงหลังจากโรเบโต้เดชาบีเข้ามาคุมทีมด้วยเลยก็ว่าได้นะสำหรับเจ้าปาลินญานะครับนี่ก็คือสถานการณ์ของสเปอร์ส่วนในโอ้โหต้องบอกว่าเวสต์แฮมเนี่ยน่าจะหนักครับน่าจะทีมแตกเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันก็มีหลายๆตัวที่น่าสนใจอย่างมาลิกดิยูฟเนี่ยนะครับแบ็กซ้ายเซเนกัลวัย21ปีเนี่ยก็ถือว่าฤดูกาลนี้ก็ทำผลงานได้โอเคนะฤดูกาลแรกนะครับทำไป5แอสซิสต์แล้วก็เป็นตัวจริงของเวสต์แฮมแทบจะทุกเกมเลยเนี่ยก็น่าจะพอจะขายได้แหละนะครับมาลิกดิยูฟรวมไปถึงชองแคลโตดิโบนะครับเซนเตอร์แบ็กฝรั่งเศสคนนี้นี่ก็ไม่ดีแต่ก็ไม่ถึงกับว่าแย่นะฟานวิซักก้าเงี้ยนะครับก็น่าจะพอขายออกไปได้เพราะว่าหลังจากตกชั้นเนี่ยมันหมายความว่ามันต้องควบคุมการเงินเพื่อไม่ให้ติด financial fair play ก็ต้องพยายามขายนักเตะที่ขายได้ออกไปมาเทอุสเฟรนันเดสเนี่ยที่น่าจะทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำเลยแหละมิดฟิลด์โปรตุเกสนะครับวัย21ปีเท่านั้นเองนะแล้วก็มีข่าวว่าแมนยูให้ความสนใจและจริงๆแล้วก็ให้ความสนใจตั้งแต่ตอนอามอลิมแล้วด้วยแหละนะสำหรับมาเทอุสแฟนันเดสนะครับแล้วก็รวมไปถึงศูนย์หน้าอังกฤษแนวรุกชาวอังกฤษอย่างเจอร์ร็อดโบเวนนี่ก็ที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ก็คือลิเวอร์พูลเล็งว่าจะดึงไปเป็นตัวแทนของโมเมนต์ซาร่าที่จะออกจากทีมไปหลังจากจบฤดูกาลนี้นั่นเองแล้วก็แมนยูก็ให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะเจอร์ร็อดโบเวนนี่ก็น่าจะพอจะทำเงินให้ได้แหละครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ30กว่าล้านถึง40อ่ะน่าจะพอทำได้อยู่นะแล้วก็อีกคนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าก็มีหลายทีมให้ความสนใจอยู่นั่นก็คือไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลนะแนวรุกวัย24ปีชาวเนเธอร์แลนด์นี่ก็น่าจะพอทำเงินได้ระดับนึงเลยแหละครับย้ายมาจากทางลีดส์ยูไนเต็ดมาอยู่กับเวสต์แฮมแล้วก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในเกมรุกของเวสต์แฮมในฤดูกาลนี้แบบเต็มๆเลยนะถึงขั้นที่ว่านักวิเคราะห์วิจารณ์ตามสื่อต่างประเทศเนี่ยถึงขั้นที่บอกว่าถ้าเกมนี้ซัมเมอร์วิลได้ลงเล่นก็มีโอกาสที่เวสต์แฮมจะทำผลงานที่ดีนั่นหมายความว่ามีความสำคัญมากในเกมรุกของเวสต์แฮมมากๆนะครับสำหรับซัมเมอร์วิลนะก็น่าจะต้องปล่อยหลายตัวเลยครับเพราะว่าโอ้จะพูดว่าไงดีล่ะมันก็ต้องอย่างที่ผมบอกไปนะมันต้องบริหารการเงินกันใหม่หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เวสต์แฮมก็ถือว่าแบกค่าเหนื่อยนักเตะอยู่หลายคนเหมือนกันนะแล้วก็พอตกชั้นไปนั่นก็หมายความว่าเงินรายรับต่างๆมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับก็เป็น2ทีมนะจากลอนดอนที่ต้องมาดิ้นหนีตายแล้วก็หนึ่งในนั้นก็ต้องตกชั้นไปส่วนแชมป์อย่างอาร์เซนอลนี่ก็เดี๋ยวในวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับจะลงแข่งนัดชิงแชมเปี้ยนลีกกับทางปารีสแซงต์แชร์แมงแข่งกันในเวลา 20:00 นนะที่บูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะครับอุสกัดอารีนาส่วนในกลางสัปดาห์นี้ก็จะเป็นคิวของอีก1ทีมจากอังกฤษครับคริสตัลพาเลซจะลงนัดชิงกับทางลาโยบาเยกาโนในถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับจะแข่งกันในค่ําคืนวันที่27นะเวลา 14:00 นะครับค่ำคืนวันพุธก็จะไปแข่งกันที่สนาม Red Bull Arena นะครับไลฟ์ซิกที่เยอรมันก็ต้องดูว่าจะทิ้งทวนได้ดีขนาดไหนนะสำหรับทางโค้ชของคริสตัลพาเลซนะครับอย่างทางโอลิเวอร์กาสเนอร์นะที่มีข่าวว่าเจ้าตัวจะออกจากสโมสรหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับก็มีการคอนเฟิร์มมาแล้วแหละนะแล้วก็ก่อนที่จะเข้ารายการมาก็เห็นข่าวแวบๆนะครับว่าคริสตัลพาเลซเล็งที่จะดึงทางอันโดนี่ลาวล่าเข้ามาทำงานแทนกาสเนอร์ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะถ้าหากว่าคริสตัลพาเลซดึงลาวล่ามาได้จริงแล้วเนี่ย บอนมัธจะดึงใครมาทำทีมเพราะบอนมัธในฤดูกาลหน้าได้โควต้าไปเล่นในถ้วยยูโรปาลีกนะครับมันก็น่าจะตลกดีอยู่เหมือนกันนะถ้าหากว่าเคสซันทะเลไปดึงเราอิลาล่ามาทำทีมได้นะแล้วก็บอนมัธก็ดันไปดึงโอลิเวอร์กลาสเนอร์มาทำทีมเนี่ยมันก็สรุปแล้วก็คือการสลับขั้วกันเท่านั้นเองนะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าดึงอิลาล่ามาได้แล้วโอลิเวอร์กลาสเนอร์สามารถพาทีมเป็นแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกได้นะครับนั่นก็หมายความว่าจะเป็นอังกฤษทีมที่3ที่ได้ไปเล่นในถ้วยยูโรปาลีกหรือเปล่านะต้องมาดูกันนะครับว่ากลางสัปดาห์นี้เนี่ยคริสตันพาเลทของเอลิวูดกาสเนอร์จะทำผลงานได้ดีขนาดนั้นหรือเปล่านะพาทีมเป็นแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกได้หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยการเจอกับลาโยบาเยกาโน่ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวรุกของคริสตันพาเลทก็ถือว่าจัดจ้านใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเบนเน่จอห์นสันนะครับเยอร์เกนสตาร์ลาเซนชองฟิลิปมาเตต้าเยเรมี่ปีโนอิสมาอิลาซาอะไรพวกนี้โอ้โหแต่ละตัวปี๊ดๆทั้งนั้นเลยนะรวมไปถึงแดนกลางนะครับวิลฮิลส์ไดจิคามาดะนะครับแล้วก็น่าเสียดายเหมือนกันนะที่อดัมวอลตันเนี่ยไม่รู้ว่าจะหายเจ็บทันนัดชิงหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าลาคล็อกเนี่ยจะทิ้งทวนก่อนที่จะออกจากสโมสรไปด้วยการพาทีมเป็นแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกได้หรือเปล่านะสำหรับทางแม็กซิมลาคล็อกนะครับก็ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ40ล้านนะก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเซนเตอร์แบ็กฝรั่งเศสวัย26ปีนะส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์ถ้าจะเอาไปจริงๆแล้วก็ต้องดูว่าเม็ดเงินที่เขาจะใช้ลงทุนในตลาดซัมเมอร์นี้เนี่ยจะมีมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าพอมาพูดถึงเรื่องเม็ดเงินแล้วเนี่ยก็มีข่าวว่าอาร์เซนอลเนี่ยเตรียมที่จะเบิกเงินในแบงค์ให้อาร์เตต้ามาทำทีมรีบิวต์ทีมใหม่เนี่ยตามข่าวนะครับบอกว่าอยู่ที่ประมาณ300ล้านปอนด์เลยนะเช่นเดียวกันกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็มีข่าวว่าจะให้งบไมเคิลคาลิกเนี่ยที่ประมาณ200ล้านปอนด์เลยเหมือนกันนะคือฟังดูเหมือนเยอะนะครับ300ล้าน200ล้านเนี่ยแต่เอาเข้าจริงอ่ะต้องยอมรับว่าตลาดทุกวันนี้เนี่ยราคาค่าตัวนักเตะเนี่ยมันบ้าบอมากนะเซนเตอร์แบ็กสักคนนึงเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าเป็นชื่อดังมากมายอะไรสักเท่าไหร่มันก็สตาร์ทอยู่ที่ประมาณ 30-40 ล้านไปแล้วนะก็โอ้โหเรียกได้ว่าซื้อเซ็นเตอร์แบ็กสักคนหนึ่งหรือแมนยูที่มีข่าวว่ากำลังจะดึงเอเดอร์ซอนนะครับเอเดอร์ซอนน่ะจากแอตแลนต้าเนี่ยนะมิดฟิลด์บราซิเลียนจากแอตแลนต้านะครับที่ว่ากำลังจะเปิดดีลเจรจาในเร็วๆวันนี้แล้วเนี่ยนะแล้วก็คาดการณ์กันว่าเจ้าตัวก็น่าจะตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมแมนยูด้วยนะครับสำหรับมิดฟิลด์ชาวบราซิลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของแมนยูมาก็ตั้งแต่ซัมเมอร์แล้วนะผมเห็นชื่อเขาบัวพันกับแมนยูมาโดยตลอดอยู่เหมือนกันนะสำหรับเอเดอร์ซอนนะครับค่าตัวประเมินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ39ล้านยูโรสัญญาหรืออีก1ปีก็น่าจะถ้าซื้อขายกันจริงๆก็น่าจะประมาณนี้แหละครับ35ถึง36ล้านน่าจะอยู่ได้อยู่เหมือนกันนะสำหรับการที่ดึงตัวเอเดอร์ซอนมานะครับส่วนเป้าหมายอื่นของแมนยูอย่างเอเลียสเอเดอร์สันของนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะอังกฤษนะครับอายุน้อยผลงานดีนั่นหมายความว่ามันไม่จบที่ 40-50 ล้านแน่นอนมันจะต้องก้าวกระโดดบ้าบอขึ้นไปถึงโอ้โหนู่นเลยอ่ะ 70-80 ล้านนะครับราคาประเมินของเอเลียส เอเดอร์สันก็อยู่ที่ประมาณ64ล้านยูโรสัญญายาวถึง2029ถ้าแมนยูจะเอาจริงๆก็ต้องนู่นแหละต้องมี80ล้านต้องมีอ่ะนะเผลอๆแล้วแทมฟอร์เรสต์ถ้าไม่อยากปล่อยถ้านักเตะยังไม่ได้งองแงอยากย้ายทีมก็อาจจะโดนนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์เรียกโป่งค่าตัวไปถึง100ล้านด้วยก็ว่าได้นะส่วน สรุปกันหน่อยนะครับสำหรับฟุตบอลอังกฤษว่าใครได้ไปเล่นถ้วยไหนกันบ้างนะตัวแทน5ทีมจากอังกฤษนะครับไปแชมเปี้ยนลีกก็มีอาร์เซนอลที่เป็นแชมป์ซิตี้เป็นรองแชมป์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ3แอสตันวิลล่าอันดับ4แล้วก็ลิเวอร์พูลอันดับ5นี่คือ5ทีมที่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าตัวแทนจากอังกฤษแล้วก็เนี่ยการเสียใจเล็กๆให้กับอันดับ6นะเมื่อแอสตันวิลล่าเนี่ยไม่ยอมพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนลิเวอร์พูลก็ไม่ยอมชนะครับทำได้เพียงแค่เสมอในนัดส่งท้ายนะก็เลยกลายเป็นว่าโอกาสที่ได้เห็นทีมจากอังกฤษ6ทีม

โรปาลีกแล้วก็อันดับ8คือไบรตันได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีก3ทีมตกชั้นก็เป็นเวสต์แฮมเบิร์นส์ลีย์แล้วก็วูลฟ์นะครับลีกเอิงฝรั่งเศสแชมป์นี่ก็เป็นของทางปารีสแซงต์แชร์กแมงนั่นเองเนี่ยแล้วก็สำหรับทีมที่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกนี่ก็มีลองกับลิวนะครับเป็นอีก2ทีมที่ได้ไปแล้วก็สำหรับโอลิมปิกลียงเนี่ยพวกเขาจะต้องไปเล่นเพลย์ออฟนะครับในการรอบคัดเลือกนะเพลย์ออฟรอบคัดเลือกนะครับที่จะได้เล่นแชมเปี้ยนลีกนะก็เป็นอันดับ4แต่ว่าต้องไปเล่นเพลย์ออฟนั่นเองส่วนอันดับ5อันดับ6ที่ได้ไปยูโรป้านะครับก็เป็นมักเซกับทางแลนนะแล้วก็อันดับ7คือโมนาโกนะครับที่ได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีก3ทีมตกชั้นก็เป็นน้องกับเมตนะครับที่ตกชั้นส่วนนีสก็ต้องไปเล่นเพลย์ออฟกับแซงเอเตียงทีมอันดับ3ของลีกลีกรองของฝรั่งเศสนะครับส่วนเกาโชเซียแชมป์เนี่ยตกเป็นของทางอินเตอร์มิลานแล้วก็เป็นดับเบิลแชมป์ด้วยเมื่อพวกเขาคว้าถ้วยโคปาอิตาเลียได้ด้วยนะครับในการเอาชนะลาซิโอมา2-0รองแชมป์เนี่ยเป็นนาโปลีอาร์เอสโรม่ากับโคโมครับอันดับ3อันดับ4นี่คือ4ทีมที่ได้โควต้าไปแชมเปี้ยนลีกก็ฤดูกาลหน้าอิตาลีได้ไป4ทีมนะครับอันดับ5อันดับ6ครับไปยูโรปาลีกก็คือเอซีมิลานกับยูเวนตุสอันดับ7คืออาตาลันต้าได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีก3ทีมตกชั้นครับเคโมเนเซ่เวโรนาแล้วก็ปีซ่านะความเก๋าของเชมี่วาร์ดี้ไม่สามารถช่วยให้เคโมเนเซ่รอดตกชั้นได้นะทีนี้ครับความน่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือผลงานของเชสฟาเบกาสครับปี2023เขาประกาศแขวนสตั๊ดนะครับในการเป็นนักเตะอาชีพแล้วก็เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมสตาฟของโคโมนั่นเองนะปี2024นะครับก็ขออภัย2023เนี่ยถูกละประกาศแขวนสตั๊ดแล้วก็มาเป็นทีมสตาฟนะครับ2024ก็พาโคโมเลื่อนชั้นขึ้นมาในเกาโชซิเลียณเวลานั้นเนี่ยเขาเป็นฐานะผู้ช่วยโค้ชปี2025ก็คือฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นโค้ชอย่างเต็มตัวแล้วก็พาโคโมจบอันดับ10ของเกาโชซิเลียซึ่งเป็นฤดูกาลแรกของโคโมที่ได้ขึ้นมาเล่นในเกาโชด้วยนะในซิเลียด้วยนะครับก็จบฤดูกาลแรกด้วยการอยู่กลางตารางที่อันดับ10แล้วก็พอมาปีนี้ครับปีที่เชสฟาเบกาสได้คุมทีมเป็นปีที่2เขาสามารถพาโคโมจบอันดับ4ของตารางเกาโชแล้วก็พาโคโมไปแชมเปี้ยนลีกผลงานดีมากๆครับสำหรับเชสฟาเบกาสนะก็ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าฟาเบกาสจะคุมทีมได้ดีขนาดนี้เพราะว่าหลังจากที่แขวนสตาร์ทเขาก็มาเป็นสตาฟมาเป็นผู้ช่วยโค้ชแล้วก็พอปีต่อมาก็โดนจับขึ้นมาเป็นโค้ชก็ดันทำทีมจบอันดับ10ปีต่อมาจบอันดับ4ไปแชมเปี้ยนลีกโอ้โหผลงานนี้สุดๆไปเลยครับแต่ก็อย่างว่าฟาเบกาสก็ผ่านงานกับโอ้โหหลายคนเลยนะที่แน่ก็มีนี่แหละอาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยแหละนะครับที่ดึงเขามาจากลามาเซียของบาร์เซโลนานะตอนอยู่กับเชลซีนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาได้ร่วมงานกับใครบ้างเพราะว่าเชลซีช่วงเวลานั้นมันก็โอ้โหเปลี่ยนแปลงโค้ชเยอะมากนะอันเชลอตติไม่แน่ใจว่าได้ร่วมกับอันเชลอตติในยุคเชลซีหรือเปล่าบูรินโญ่ด้วยคนหนึ่งนะครับส่วนตอนไปอยู่กับบาร์เซโลนานี่ก็น่าจะเป็นในยุคของเป๊ปแล้วก็ต่อเนื่องมาก็เป็นพวกหลุยส์เอริเก้ตีเต้อะไรอย่างเงี้ยตาต้านะครับน่าจะใช่ในยุคประมาณนั้นนี่ครับก็เอาจริงก็ต้องยอมรับว่าฟาบริกาสก็ผ่านงานกับโค้ชระดับบิ๊กเนมมาหลายคนแหละก็น่าจะสั่งสมประสบการณ์ความคิดวิธีคิดต่างๆระบบการเล่นอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เขาส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาก็เป็น
ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ที่ผลงานดีนะครับเป็นมิดฟิลด์ที่เชิง

0: สูงคนหนึ่งเลยแหละนะอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ของเชสฟาเบการนะครับเขาก็บอกว่าเมื่อ4 ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เขาตัดสินใจมาร่วมทีมโคโมเนี่ยในฐานะนักเตะขนาดจะเปลี่ยนชุดเพื่อลงไปเล่นในแมตช์การแข่งขันเนี่ยยังต้องขอใช้บาร์ในการเปลี่ยนชุดนี่ครับเนี่ยหลังจากเปลี่ยนชุดในบาร์เสร็จก็ค่อยเดินออกมาเดินในสนามแล้วก็เข้าไปแข่งนะก็บ่งบอกว่าโคโมเป็นทีมเล็กๆทีมหนึ่งในอิตาลีนะครับไม่ได้ว่าเป็นทีมใหญ่โตอะไรมากมายขนาดนั้นนะแต่ใครจะไปเชื่อครับระยะเวลาแค่ปี2023 2024 2025 4 ปีฟาบริกาสพาโคโมไปแชมเปี้ยนลีกได้มันเป็นอะไรที่แบบสุดๆไปเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็คือ AS โรม่านะครับของโค้ชอย่างทางกัสเปรินีนะกัสเปรินีก็ทำผลงานได้ดีกับอัตแลนต้าพาอัตแลนต้าได้แชมป์ยูโรปาลีกนะครับก่อนที่จะออกจากอัตแลนต้ามาแล้วก็เป็นโรม่าครับที่ไปดึงตัวมาคุมทีมแล้วก็ทำผลงานดีมาโดยตลอดในฤดูกาลนี้โอ้โหสามารถพาโรม่าจบอันดับ3ของตารางเกาโชแล้วก็พาไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้ด้วยนะหนึ่งในไฮไลท์สำคัญก็ต้องคนนี้เลยครับดึงตัวมาจากแอสตันวิลล่าแล้วกลายเป็นว่าระเบิดฟอร์มสุดๆไปเลยสำหรับเจ้าดอนเยลมาเล่นนะครับก็จบเป็นรองดาวซันโวร่วมกับทางดูวิกาสนะศูนย์หน้าของโคโมนะครับที่14ประตูเท่ากันนะตอนเดียวมาเล่นแค่ครึ่งฤดูกาลนะครับมาตอนมกราคมก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ4 เดือนกว่าๆกดไป14ประตูในการลงเล่นให้กับอาร์เอสโรม่านะส่วนดูวิกาสเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ต้นฤดูกาลและทำไป14ประตูลาวตาโร่มาร์ติเนสคือดาวซันโวเกาโชซิลาในฤดูกาลนี้นะครับทำไป17ประตูด้วยกันเมื่อพูดถึงรางวัลดาวซันโวแล้วก็ต้องบอกว่าแฮร์รี่เคนครับได้อีกหนึ่งรางวัลส่วนตัวนะเมื่อเขาได้รางวัลดาวซันโวนะครับของยุโรปกดไป36ประตูครับสำหรับต้องบอกก่อนว่าการคิดคะแนนเนี่ยสำหรับลีกใหญ่ๆนะครับเขาจะให้คะแนนเนี่ย1ประตูเนี่ยให้2คะแนนแฮร์รี่เคนกดไป36ประตูได้ไป72คะแนนในขณะที่เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับกดไปทั้งหมดเนี่ย20เดี๋ยวผมขอดูหน่อยฮาแลนด์นี่เขาทำไป20เท่าไหร่ประตูสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับฤดูกาลนี้เนี่ยก็เป็นดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะทำไป27ประตูนะครับคูณ2ก็คือ54คะแนนแล้วก็อันดับ3ครับคือคิลแยนเอ็มบัปเป้นะทำไป25ประตูมี50คะแนนนะครับก็เลยเป็นแฮร์รี่เคนครับได้รางวัลรองเท้าทองคำนะดาวซันโวดาวยิงสูงสุดของยุโรปไปนะครับก็มันเคยมีอยู่ปีหนึ่งที่วิกตอร์โยเคเลสเนี่ยโหถล่มประตูไปเยอะแยะมากมายเลยแต่ด้วยความที่ว่าวิกตอร์โยเคเลสเนี่ยเล่นอยู่ในลีกโปรตุเกสซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ในการคิดคะแนนเนี่ยมันเลยได้น้อยกว่าพวกบรรดา5ลีกใหญ่ของยุโรปนะครับก็คือพอเป็นลีกโปรตุเกสเนี่ยเขาจะให้คะแนน 1.5 วิกตอร์โยเคเลสก็คือต้องยิงเบิ้ลให้ได้มากกว่าแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนกดสมมุตินะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะสมมุติแฮร์รี่เคนกดไปเนี่ย30ประตูคูณ2คือ60คะแนนนะในขณะที่30ประตูของลีกโปรตุเกสเนี่ยนะครับจะได้เพียงแค่45คะแนนนะนั่นหมายความว่ายูเคเลสเนี่ยต้องยิงเบิ้ลไปอีกเกือบเท่าตัวต้องยิงสักประมาณ40ถึง40กว่าประตูถึงจะได้คะแนนเทียบเท่ากับที่แฮร์รี่เคนยิงได้ในบุนเดสลีก้านะครับอันนี้คือการยกตัวอย่างนะเพราะว่าการคูณคะแนนเนี่ยมันจะต่างกันลีกรองๆเนี่ยมันจะได้เพียงแค่ 1.5 ลีกเล็กๆก็อาจจะได้สักประมาณ1นะครับแล้วก็สำหรับลีกใหญ่ๆก็จะได้ไป2คะแนนต่อลูกนะ มันก็เลยทําให้ในปีนั้นเนี่ยหลายคนก็มองว่าเฮ้ยโอ้โหไอ้เจ้ายูเคเลสมันระเบิดฟอร์มไปขนาดนี้เนี่ยแต่ทําไมมันไม่ได้ดาวซันโวมันไม่ได้รางวัลรองเท้าทองคําของยุโรปอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมาดูกันที่เนี่ยแหละอย่างที่ผมบอกนะว่ามันต้องมาดูการคูณคะแนนนะครับก็นี่ก็คือดาวซันโวของยุโรปสำหรับแฮร์รี่เคนนะทีนี้ก็เลยมาพูดถึงบุนเดสลีกาเยอรมันกันต่อเลยนะครับว่าโควต้าของเยอรมันเนี่ยได้ไปเนี่ย4 ทีมด้วยกันบาเยิร์นเป็นแชมป์ครับแล้วก็เป็นดับเบิลแชมป์ด้วยเมื่อเขาคว้าเดเบโพคาวได้ด้วยนะครับจากการเอาชนะสตุตการ์ตได้ถึง3-0แล้วก็แฮร์รี่เคนทำแฮตทริกได้ด้วยนะบ้าบอมากและสำหรับแฮร์รี่เคนนะครับทำแฮตทริกส่งท้ายฤดูกาลนี้ได้ด้วยนะในการเอาชนะสตุตการ์ตในนัดชิงเดฟเวโพคาลทำให้พวกเขาเป็นดับเบิลแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็อันดับ2ของบุนเดสลีก้ายังมันก็คือดอร์ทมุนด์อันดับ3คือไลป์ซิกอันดับ4คือสตุตการ์ตเป็น4 ทีมที่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าอันดับ5อันดับ6ครับฮอฟเฟนไฮม์กับเลเวอร์คูเซ่นได้ไปยูโรปาลีกแล้วก็อันดับ7ไฟบวกครับได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีกไฟบวกนี่ก็เพิ่งจะอกหักมาจากยูโรปาลีกนัดชิงนะครับพวกเขาก็แพ้กับแอสตันวิลล่าไปถึง0-3เลยนะส่วน2 ทีมตกชั้นเบื้องต้นครับไฮเดนไฮม์กับซังเปาลีแล้วก็วอล์ฟบวกที่จบอันดับ16นะครับก็ต้องไปแข่งเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นกับพาเดนบอร์นัดแรกเสมอมา0-0นะแล้วเดี๋ยวต้องมารอดูนัดสองนะครับว่าไฟบวกจะอยู่รอดได้ไหมหรือว่าจะเป็นฝ่ายตกชั้นไปซะเองแล้วก็ทําให้ฮันเดบอได้เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับปิดท้ายที่ลาลีกาสเปนลาลีกาสเปนเนี่ยได้โควต้าไปแชมเปี้ยนลีก5 ทีมด้วยกันอันดับ1คือบาร์เซโลนาครับอันดับ2คือเรอัลมาดริดอันดับ3ครับบีแล้วแล้วอันดับ4คืออาตเลติโกมาดริดอันดับ5คือเรอัลเบติสเกมส่งท้ายนะครับชิงเก้าอี้อันดับ3ของลาลิก้าสเปนวิยาเรอัลนี่โหฟอร์มสุดยอดมากๆครับเปิดบ้านเอาชนะอาตเลติโกมาดริดไปได้5-1ทำให้เขี่ยมาดริดตกไปอยู่อันดับ4แล้วก็เป็นสมัยที่2ของดีโก้ซิมิโอเน่ถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเป็นสมัยที่2นะครับที่ซิมิโอเน่ไม่สามารถพาอาตเลติโกมาดริดติดท็อป3ได้นะครับแล้วก็โหต้องให้เครดิตกับคนนี้เลยครับก็คือทางมาเซริโน่นะที่ทำผลงานกับบียาริเอลได้ดีมากๆครับพาบียาริเอลจบอันดับ3ได้ไปแชมเปี้ยนลีกแต่มันก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะที่มีข่าวว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้เนี่ยทางบียาริเอลก็ไม่ได้ต่อสัญญาเพิ่มกับมาเซริโน่นะครับก็อดพาแล้วมาดิกไปขออภัยอดพาบีเอเรลไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าเลยนะสำหรับทางมาเซลิโน่นะครับโค้ชชาวสเปนวัย61 ปีแล้วนะแล้วก็สำหรับโควต้ายูยูโรป้านะครับก็เป็นของเซลตาบีโก้ที่จบอันดับ6แล้วก็แล้วเซเซดัตเนี่ยแม้ว่าจะจบอันดับ10แต่เขาได้เป็นแชมป์โคปาโดเรนะครับก็เลยได้ไปนะแล้วก็อันดับ7เนี่ยเซอร์ไพรส์สุดๆครับที่ได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีกคือเกตาเฟ่ทีมที่โดนวิพากษ์วิจารณ์รูปแบบการเล่นเยอะมากๆนะครับว่าเป็นบอลที่น่าหงุดหงิดบอลที่ดูแล้วเล่นคือผลการแข่งขันล้วนๆอ่ะไม่สนว่าจะชนะเยอะจะชนะน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเน้นผลการแข่งขันอย่างเดียวเกตาเฟ่จบอันดับ7ของตารางลาลิก้าสเปนพวกเขายิงได้32 ประตูยิงได้น้อยสุดในลีกเป็นอันดับ2นะครับอันดับ1คือโอเวียโดยิงไปได้เพียงแค่26 ประตูแต่สิ่งที่น่าสนใจมันคือพวกเขาเสียประตูเป็นอันดับ2นะครับได้น้อยเป็นอันดับ2นะบาร์เซโลนาขออภัยเกตาเฟ่เป็นอันดับ3นะครับอันดับ1ที่เสียประตูน้อยสุดในลาลิก้าสเปนคือเรอัลมาดริดเสียไปเพียงแค่35 ประตูอันดับ2คือบาร์ซ่าครับเสียไปเพียงแค่36 ประตูแล้วก็อันดับ3คือเกตาเฟ่ครับเสียไปเพียงแค่38 ประตู ยิงได้น้อยเป็นอันดับสองเสียประตูได้น้อยเป็นอันดับสามนะสำหรับทางเกตาเฟ่นะครับส่วนสามทีมตกชั้นครับของลาลิก้าสเปนคือมายอร์กาจิโรน่าแล้วก็โอเวโดนะครับเป็นสามทีมของลาลิก้าสเปนที่ตกชั้นในฤดูกาลนี้นั่นเองนะก็ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสรุปตารางต่างๆนะใครได้เลื่อนชั้นใครได้ตกชั้นนะครับของทั้งห้าลีกใหญ่ของยุโรปนะทีนี้มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือการที่ทีมชาติสเปนเนี่ยประกาศรายชื่อผู้เล่นออกมาแล้วนะครับที่จะได้ไปฟุตบอลโลกกลางปีนี้นะผู้รักษาประตูสามคนครับก็มีซีมงลาย่าแล้วก็กาเซียนะครับแนวรับครับมีคูคูย่ากิลมาโดคูบาซี่ลาปอตคูบิลนะครับกาเซียยอเรนเต้แล้วก็ปอโลมิดฟิลด์ครับมีเปรดีนะครับฟาบิงลุยส์นะแล้วก็มีทางซูบิเมนดี้กาบี้โลดี้บาเอน่านะครับเมลิโน่แล้วก็โอยาซาบาลแนวรุกครับมีโอโมนิโกวิลเลียมเยเรมี่ปีโน่นะครับแฟรันตอเรสอิลเกเซียสมูนอสแล้วก็ทางยามเบาเมื่อพูดรายชื่อทั้งหมดออกไปเนี่ยนะครับไม่มีนักเตะจากค่ายเรอัลมาดริดติดทีมชาติสเปนไปเล่นฟุตบอลโลกเลยนะซึ่งรายชื่อนักเตะสเปนนะครับในชุดเรอัลมาดริดก็มีทางดินฮุยเซนลาอูเซซิโอดานี่คาร์บาคาวอาวาโลคาเลลาสนะครับฟรานกาเซียดานี่เซบายอสรวมไปถึงทางกอนซาโลกาเซียไม่มีใครติดทีมชาติสเปนเลยครับกลับกันครับนักเตะจากบาร์เซโลนาเนี่ยติดทีมชาติสเปนชุดนี้ไปถึง8คนผู้รักษาประตูอย่างโจนกาเซียแนวรับอย่างเอลิกาเซียแล้วก็ทางเปาคูบาซี่แดนกลางเปดีกาบีนะครับแล้วก็แนวรุกนะครับดานิโอโมเฟรันตอเรสก็ลามินยามาลก็มีการเล่นคำนะครับเรียกทีมชาติสเปนนะว่าสเปนโลน่าเลยนะครับก็โอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นการบ่งบอกชัดเจนเลยว่ามันคือยุคทองของบาร์เซโลนาอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมไปถึงฤดูกาลนี้ครับบาร์ซ่าหญิงกวาดแชมป์ทั่วที่ลงทำการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นลีกาเอฟนะครับก็คือเกมลีกในสเปนของทีมบาร์ซ่าหญิงนะโคปาเดเรนะครับเขาใช้ชื่อว่าโคปาเดราเลน่านะก็เป็นถ้วยเดียวกับโคปาเดเรของผู้ชายนะครับแล้วก็มีทางสเปนิชซูเปอร์คัพนะนี่คือสามถ้วยในประเทศที่บาร์ซ่าหญิงคว้ามาได้หมดรวมไปถึงที่เป็นไฮไลท์สุดๆครับคือได้แชมเปี้ยนลีกสมัยที่สี่นะก็โอ้โหเป็นปีทองสุดๆเป็นยุคทองสุดๆของบาร์เซโลนาหญิงเลยครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหณเวลานี้เนี่ยไม่มีใครเทียบได้แล้วแหละนะต้องใช้คำนี้จริงๆนะครับโอ้โหสุดๆไปเลยสำหรับทางบาร์ซ่าหญิงนะฟอร์มดีมากๆครับส่วนรายชื่อของทีมชาติอังกฤษนี่เอาจริงเราก็พูดกันไปแล้วเหมือนกันนะว่ามันก็มีค้านๆสายตาอยู่นะครับในกรณีของมาดูเอเก้นะอันนั้นก็เดี๋ยวรอไปชมผลงานแล้วกันว่าการเลือกตัวผู้เล่นออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้ทีมชาติอังกฤษจะไปได้ไกลขนาดไหนปิดท้ายกันนิดนึงครับช่วงท้ายรายการนะก็สำหรับผลงานของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยในตลอดระยะเวลาร่วม10ปีได้เนี่ยนะครับกับการพาแมนซิตี้กวาดแชมป์มาได้เนี่ยโอ้พาแมนซิตี้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ย5 สมัยนะลีกคัพเนี่ยกวาดไป6 สมัยนะครับเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก6 สมัยเป็นแชมป์ลีกคัพเนี่ย5 สมัย FA คัพ3 สมัยคอมมูนิตี้ชิลด์3 สมัยครับส่วนสำคัญที่สุดเลยคือถ้วยระดับยุโรป เป็นแชมเปี้ยนลีกหนึ่งสมัยซูเปอร์คัพหนึ่งสมัยแล้วก็ฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพหนึ่งสมัยนะครับก็พูดได้เลยว่าผลงานของเป๊ปเนี่ยสุดๆไปเลยนะ10 ปีพาหูกวาดแชมป์ได้เนี่ยกี่ถ้วยล่ะหู10 กว่าถ้วย20 ถ้วยได้นะครับก็หลังจากหมดยุคเป๊ปไปแล้วนี่ก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะมีใครที่เข้ามา20 ถ้วยในรอบ10 ปีนะครับที่เป๊ปพาแมนซิตี้กวาดแชมป์ไม่ได้นะก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าคนต่อไปที่จะมารับงานเนี่ยคือทางเอนโซมาเลสกานะครับที่จะได้แต่งตั้งขึ้นมาแทนเป๊ปในยุคต่อไปเนี่ยจะทำผลงานได้ดีขนาดนี้หรือเปล่านี่ครับแล้วก็ตลอดระยะเวลา10 ปีเนี่ยเป๊ปคุมทีมโอ้แมนซิตี้ทำประตูได้เนี่ยทุกถ้วยทุกการแข่งขันเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย903 ประตูนะสุดๆไปเลยครับแล้วก็ที่ไฮไลท์สำคัญมากกว่านั้นคือการพาแมนซิตี้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้3 สมัยติดต่อกันด้วยนะก็แน่นอนครับพูดได้เต็มคำเลยว่าไม่มีใครที่จะสามารถทำได้ขนาดนี้แล้วแหละนะสำหรับคนต่อไปที่จะก้าวมาเป็นโค้ชของแมนซิตี้นั่นเองนะครับอ่ะรู้จักเวลาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้ยูโรลีกโฟกัสต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัสสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตเจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวันพุทโธก็ตรัสเอาไว้ว่าสิ่งที่เป็นไปได้ยากมี4อย่างนะยากจะเกิดเป็นมนุษย์ยากจะเอาตัวรอดยากจะได้ฟังสัจธรรมและยากกว่าที่พระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติ4อย่างนี้เป็นอภิมหายากนะไม่ใช่ง่ายเลยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่คนหนุ่มคนสาวนิยมอยู่เป็นโสดญี่ปุ่นนี่เจอปัญหานะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยแต่งงานประเทศมีแต่คนสูงอายุนะญี่ปุ่นกำลังมีปัญหาใหญ่มากบ้านเราก็กำลังมีปัญหานายกก็รณรงค์นะให้คนหนุ่มคนสาวแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกแหละเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุคือคนมีอิสระเสรีชอบใช้ชีวิตตัวคนเดียวผู้หญิงออกมาทำงานทัดเทียมกับผู้ชายไม่อยากสร้างครอบครัวกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดเป็นคนในยุคนี้ก็ยากมาก2เกิดมาเป็นคนแล้วกว่าจะเอาตัวรอดก็แสนยากเองนะหาอยู่หากินไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ3กว่าจะได้ฟังสัจธรรมคือธรรมะจริงๆอ่ะไม่ใช่ธรรมะเลอะเทอะๆนะพวกตัดกรรมสแกนกรรมเอ็กซเรย์กรรมอะไรพวกนี้เลอะเทอะทั้งนั้นเลยธรรมะแท้ๆที่เป็นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันยากแล้ว4กว่าพระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติก็แสนล้านชาติภพเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วท่านมาอุบัติแล้วก็ใช่ว่าเราจะได้พบท่านนะนี่เราก็ได้เห็นแต่รูปท่านที่เขาถ่ายไว้สมัยโน้นน่ะเนี่ยได้แค่เนี้ยนั้น4ยากเนี่ยเราได้แล้วเนาะเป็นมนุษย์หรือยังชัวร์นะเอาตัวรอดหรือยังคิดว่ารอดไหมรอดไหมและได้ฟังสัจธรรมหรือยังต้องมาหลายๆครั้งถึงจะได้ฟังสัจธรรมพระพุทธองค์เสด็จอุบัติหรือยังอุบัติแล้วแล้วก็ไปแล้ว4อย่างนี้มันเป็นของยากแต่เราได้มาแล้วเราก็โชคดีนะที่ไร่ชนตะวันนั้นเราจะเน้นสัมมาทิฏฐิคู่กับสัมมาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติที่ถูกต้องสองอย่างนี้อยู่ในมรรค8มรรคมีองค์8ข้อที่1เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิการมีความรู้การมีความเข้าใจที่ถูกต้องเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องตอบได้ว่าทำไปทำไมนี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติคือเมื่อลงมือปฏิบัติเราทำถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องทำไปก็สูญเปล่านั่งไปก็สูญเปล่าเดินไปก็สูญเปล่าเคยมีคนไปหาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่เช่นหลวงปู่ดลอัตตุโลว่าหลวงปู่นั่งสมาธิหลวงปู่เห็นเลขไหมหลวงปู่ก็บอกว่า เวลาผู้รู้ท่านนั่งปฏิบัติธรรมนะท่านไม่นั่งเอาของพวกนั้นหรอกเอามาทำไมนี่เป็นการตอบที่ตรงมากนั่งสมาธินั่งเพื่อเห็นเลขเห็นหวยนั่งไปทำไมมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเรานั่งสมาธิภาวนาเราเดินจงกรมเพื่อให้เห็นจิตเห็นใจตัวเองพูดสั้นๆว่าให้เห็นกิเลสตัวเองเมื่อกี้พวกเรานั่งความง่วงมันมาเราทันเห็นไหมมันมาเหมือนขโมยพอเราเผลอแป๊บหนึ่งนะมันวับมานะพอมันวับปุ๊บเราก็งึบนี่แหละนะทันมันไหมเนี่ยฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยท่านก็ให้นั่งอย่างนี้แหละเวลานั่งอยู่มันเป็นความนิ่งแต่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวนิ่งอยู่แต่ก็ตื่นอยู่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวคือเรานั่งแล้วเราเต็มไปด้วยความเข้าจิตเข้าใจเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันง่วงก็รู้เบื่อก็รู้เมื่อยก็รู้ปวดก็รู้เผลอไปคิดก็รู้อยากกลับบ้านก็รู้ใจไว้ในจรออกจากห้องนี้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็รู้การรู้เท่ารู้ทันสภาวะธรรมอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอยากให้เราดูให้เรารู้และให้เราเห็นไปนั่งแล้วมองหาเลขหาหวยเนี่ยมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านั่งดูนรกนั่งดูสวรรค์ก็ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านะนั่งเพื่อให้รู้ทันกิเลสอันนี้แหละสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราเกิดความเข้าใจเรารู้เท่ารู้ทันอารมณ์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมาในกายในจิตรู้แล้วเราก็ปล่อยวางพูดสั้นๆมารู้แล้วก็ละรู้แล้วเราไม่เอาอะไรหรอกรู้ก็เพื่อรู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยพอเราไปรู้มันเข้านั้นสภาวะธรรมต่างๆมันดับลงโดยอัตโนมัติสมมติจู่ๆเราโกรธนะถ้าเราขยับเข้าไปดูปุ๊บตัวโกรธมันจะลงต่อหน้าต่อตาเลยถ้าสติเราสตรองนะเวลาความโกรธมันขึ้นมาแล้วมันแน่นไปหมดถ้าเราหลับตาแล้วกลับไปดูนั่งนิ่งๆสังเกตมันถ้าสติเราเข้มแข็งมันจะลงวุบวุบวุบวุบต่อหน้าต่อตาฉะนั้นการเจริญสตินี่มันจึงช่วยให้เรามีเซลฟ์คอนโทรลคือการดูแลอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากใครก็ตามที่ทำงานในภาคบริการสังคมต้องฝึกอย่างนี้เยอะๆนะเพราะในชีวิตจริงนั้นเราถูกกระทบกระทั่งเยอะมากกระทบคนนี้นะเดี๋ยวคนนั้นมากระทบคนนี้มากระเทือนคนนั้นมากระแซะแต่ละวันนี่เราเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาดีนี้เจอคนเป็นหมื่นๆแสนๆคนต่อวันใจก็ยังใสดังกระจกนั้นเวลาที่เรามาฝึกอย่างนี้เราไม่เน้นไปดูคนอื่นหรืออย่างอื่นดูจิตดูใจของเราแล้วถ้าเรานั่งแล้วมันไม่คืบหน้าเราก็ขยับมาเดินก็ได้เลือกเอาอิริยาบถไหนที่ทำแล้วมันโปร่งมันโล่งมันสบายนะถ้านั่งแล้วมันไม่ไปไหนเลยพอนั่งแล้วมันนิ่งนิ่งเหมือนสิงโตเห็นหน้าวัดนิ่งเป็นปีๆเลยไม่มีปัญญาสักอย่างเลยอย่างนั้นได้มาแต่มาดไม่ได้เนื้อหาสาระถ้ามันนั่งแล้วมันนิ่งแต่มันไม่ฉลาดขึ้นมานะไม่เอาขยับมาเดินในการนั่งในการนิ่งนั้นมันจะต้องมีตัวรู้อยู่ในนั้นนะนิ่งอยู่รู้อยู่เหมือนเราเดินเข้าไปในป่าเราเจอบึงใหญ่น้ำไม่ไหลน้ำเขียวมรกตนิ่งถ้าเราทอดตามองลงไปที่ก้นบึงใหญ่เราจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตแหวกว่ายไปมาอยู่ในนั้น มีสิ่งมีชีวิตมีความเคลื่อนไหวมีกุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายอยู่ชั้นล่างสุดของบึงนั้นแต่เหนือผิวน้ำนั้นไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวอย่างนี้แหละถ้าเรานิ่งต้องนิ่งอย่างมีความเคลื่อนไหวหมายความว่านิ่งแล้วรู้ไม่ใช่นิ่งอยู่เฉยๆเหมือนสิงโตเห็นถ้าเรานิ่งแล้วรู้คือรู้กายรู้ลมหายใจเวทนาคือรู้ความรู้สึกของเราที่มันเกิดขึ้นสุขบ้างทุกข์บ้างทุกๆสุขๆบ้างรู้จิตก็คือรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นกับจิตมันไปเผลอคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็รู้ธรรมอาการที่มันสำแดงขึ้นมาทางกายของเราเป็นความทุกข์เป็นความอึดอัดเป็นความโดดเดี่ยวเป็นความง่วงเหงาหาวนอนเป็นความรู้สึกอยากกลับบ้านอึดอัดขัดข้องหรือบางทีมีพรายมากระซิบที่ข้างหูว่าลุกไปเข้าห้องน้ำสิ11โมงละเดี๋ยวก็จบละนั่นน่ะพวกนี้ระวังนะนี่แหละเขาเรียกว่าสภาวะธรรมกายเวทนาจิตธรรมนะที่เราจะดูมันก็มีแค่นี้ฉะนั้นนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนี่แหละคืออารมณ์ของการภาวนาตัวปัญหาของนักภาวนาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือตัวเผลอคิดมันคิดไปแล้วเราไม่ทันนะตัวเนี้ยตัวปัญหาใหญ่ของพวกเรานะทำยังไงอ่ะคิดขึ้นมาก็ไปดูความคิดเอาความคิดนั่นแหละเป็นอารมณ์อย่าไปห้ามมันนะบางคนมันคิดขึ้นมาแล้วโกรธเองเพราะพยายามไปห้ามความคิดความคิดมันก็เหมือนน้ำธรรมชาติของน้ำมันก็ไหลธรรมชาติของความคิดมันก็คิดเราอย่าไปห้ามมันแต่ให้เราสังเกตมันพอเราสังเกตมันความคิดนั้นก็ดับลงความคิดมันเหมือนหนูถ้าเจอสติคือแมวนะมันจะดับลงต่อหน้าต่อตาเลยมันหนูนี่มันอยู่ในโพรงถ้ารู้ว่าแมวป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นนะรับรองเขาไม่ออกมาหรอกความคิดเหมือนกันถ้าสติเรายังดีอยู่ความคิดไม่เกิดพอความคิดไม่เกิดก็มีแต่ความรู้สึกหรือตัวรู้มันก็จะเกิดขึ้นมาแทนเราจะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างรวดเร็วมากนี่คือรู้อารมณ์ปัจจุบันคืออะไรก็ตามเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ไปตระหนักรู้ตรงนั้นรู้แล้วละนะรู้แต่ไม่ปรุงนะปัญหาของคนส่วนใหญ่เนี่ยพอตาเห็นรูปปุ๊บโอ้โหนะมันไม่ทันแล้วเดินจงกรมอยู่ดีๆได้ยินเสียงนกเผลอไปคิดนกอะไรนะเรียบร้อยใจไปอยู่กับนกนนเมื่อคืนโยมคนหนึ่งเดินอยู่ข้างนอกมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังโยมนะออกมาเดินอยู่คนเดียวเห็นพระจันทร์สวยมากน่ะหลุดจากเท้าไปอยู่บนดวงจันทร์โน่นน่ะจิตอ่ะเห็นไหมนี่คือเราไม่ค่อยทันอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ดีๆพระจันทร์สวยหลุดขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เห็นไหมจิตไปเกาะกับอะไรก็ใจก็ไปอยู่กับอันนั้นเราก็หลุดทันทีมีโยมคนหนึ่งมาบอกคืนแรกนะโยมไปเข้าห้องน้ำกำหนดดีมากเลยพอไปหน้าห้องน้ำเจอหิ่งห้อยใจไปอยู่กับหิ่งห้อยลอยเข้าสวนไปเลยเห็นไหมว่ามันหลุดตลอดเวลาฉะนั้นสติคืออยู่กับปัจจุบันขณะแต่คนส่วนใหญ่มันจะหลุดนะตาพาหลุดหูพาหลุดนะจมูกพาหลุดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราหลุดเรารั่วได้ตลอดเวลาแต่ตรงไหนที่เราหลุดเรารู้ตรงนั้นใช้เป็นอารมณ์ของธรรมะได้เห็นอยู่ก็รู้ว่าเห็นฟังอยู่ก็รู้ว่าฟังได้กลิ่นอยู่ก็รู้ว่าได้กลิ่นสัมผัสอยู่ก็รู้ว่าสัมผัสนะเห็นไหมรู้ตรงไหนก็ไปรู้มันตรงนั้นแหละนั่นแหละอารมณ์ของการภาวนาเมื่อเช้าโยมมาบอกพระอาจารย์โยมเดินไปทานข้าวอ่ะกำหนดไปนะดีมากเลยนิ่งเอาไปถึงตรงนั้นเห็นแม่ค้าลำไยเอาลำไยมาวางรู้สึกตัวตีเด็ดเข้าปากเรียบร้อยหลุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเจริญสติคือรู้อยู่พยายามรู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ก็รู้ว่าเดิน นะพูดง่ายๆว่ายืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดเราตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลานะรู้แล้วไม่ปรุงรู้ก็แค่รู้พอเราเข้าไปรู้ปุ๊บสติมันจะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเหมือนเรารดน้ำเรารดน้ำให้ต้นไม้เราเติมน้ำเติมความเย็นเข้าไปเขาก็จะสดชื่นรุ่นเย็นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแล้ววันหนึ่งเขาเข้มแข็งขึ้นนะพอกิเลสมาปุ๊บเรามีเซฟตี้คัตมันเตือนอัตโนมัติฝึกไปจนถึงขั้นนั้นแล้วยอมจะมีชีวิตที่สดชื่นรุ่นเย็นและเบาสบายมากยิ้มทุกวันเลยคนมีสติเนี่ยอารมณ์ดีทั้งวันนะคนขาดสติเนี่ยสวิงซ้ายสวิงขวาตลอดตื่นเช้ามายังผิวปากอยู่ดีๆเดินออกไปข้างนอกเจออารมณ์ที่ตัวเองไม่ชอบหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดสะสมสะสมวันหนึ่งมันกลายเป็นบุคลิกของเราผู้รู้จึงว่าบุคลิกคือผลรวมของการเผลอคิดฟังให้ดีนะเราเผลอคิดเรื่องไหนบ่อยๆเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเราคิดอย่างไรเราจะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นท่านจึงเตือนว่าจงระวังความคิดเพราะคิดบ่อยๆจะกลายเป็นการกระทำจงระวังการกระทำเพราะทำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกและจงระวังบุคลิกเพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรมของเราจริงหรือไม่จริงลองคิดสิเช่นเราจะมาภาวนาที่ไร่เชิญตะวันเราต้องคิดก่อนไหมทั้งหมดมันถูกออกแบบมาแล้วในความคิดของเราฉะนั้นในแต่ละวันเราออกแบบสารพัดในหัวของเรานี้แล้วเราเสพคุ้นความคิดชนิดไหนมากที่สุดความคิดชนิดนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราต้องระวังให้ดีๆนะคิดถึงสิ่งใดมากๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกนี้หมุนไปตามความคิดเราคิดอย่างไรเราได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นถ้าเราคิดด้วยความรู้สึกตัวปลูกฝังอุปนิสัยแห่งการตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันทุกขณะอย่างนี้พอเราอยู่กับปัจจุบันทุกขณะเนี่ยอยู่กับตัวรู้อยู่กับผู้รู้เราก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งแน่นอนเห็นไหมคุ้นชินกับสิ่งใดเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นต้องเลือกสิ่งที่เราจะคุ้นให้ดีๆนะไป follow Facebook ใครอ่ะนะระวังให้ดีนะตามทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวได้เข้ามาทุกอย่างเลยนะ Instagram ก็เหมือนกันนะเราเสพสิ่งใดวันหนึ่งนะเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเสพสิ่งที่ดีที่สุดป้อนสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่เนื้อสู่ตัวสู่กายสู่จิตของเราพระพุทธองค์เรียกวิธีนี้ว่าเป็นการป้อนอาหารใจอาหารนั้นมีหลายชนิดนะชนิดหนึ่งก็คือมโนสัญเจตนาอาหารอาหารก็คือการปรุงแต่งของเรามันเป็นอาหารของใจนะ food for the heart อาหารใจมโนสัญเจตนาอาหารหรือวิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณก็หมายความว่าอาหารที่เกิดจากการรับรู้ของเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นเรากินอาหารกายทุกวันเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่ร่างกายเช่นข้าวต้มที่นี่เห็นไหมเป็นข้าวต้มที่มีเผือกมีมันมีถั่วมีโยมหลายคนมาฝากชมแม่ครัวว่าข้าวต้มที่นี่โอ้โหอุดมไปด้วยธัญพืชอร่อยและดีต่อสุขภาพดีต่อใจเห็นไหมพระอาจารย์นั่งฉันพระอาจารย์ก็รู้สึกว่านี่ดีนี่คือออร์แกนิกฟู้ดก็คืออาหารกายนะเราเลือกสรรอย่างดีที่สุดใช่ไหมเมื่อวานเชิญครูโยคะหัวเราะมาสอนดีไหมดีต่อใจไหมนี่แหละเขาเรียกว่าดีต่อใจและดีต่อกายไหมเมื่อวานเราจึงได้ทั้งอาหารกายและอาหารใจเนี่ยคำว่าดีต่อใจก็คืออย่างนี้คือเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่ดีๆเหมือนกับที่เราป้อนอาหารกายให้กับกายของเราฉะนั้นทุกๆวันเรากินอาหารกายพร้อมกันนั้นเราก็กินอาหารใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเรื่องอาหารใจนะไปมุ่ง ไปมองไปใส่ใจแต่อาหารกายยิ่งทุกวันนี้เกิดกระแสกินคลีนใช่ไหมกินคลีนคืออาหารกายในเลือกคลีนที่สุดเลยแต่พออาหารใจปุ๊บกินแต่ของสกปรกอ่ะบางคนนะโพสต์ลง Facebook กินคลีนอยู่คลีนแต่คำพูดคำจาที่ออกมานั้นสะท้อนว่าอาหารใจเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นจังฟู้ดทางสมองเป็นอาหารขยะทางสมองเพราะสิ่งที่คุณสื่อสารออกมานั้นเต็มไปด้วยความหยาบคายเต็มไปด้วยความเกลียดชังเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนแต่พอไปดูการดูแลร่างกายนั้นเลือกกินคลีนทุกอย่างแต่สิ่งที่สื่อสารออกมานั้นซึ่งสะท้อนถึงสภาวะทางวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยความโสมมฉะนั้นการกินคลีนทางกายมันไม่พอมันต้องกินคลีนทางจิตด้วยอะไรคืออาหารของจิตก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่แหละคืออาหารของจิตแล้วธรรมะมันก็มีเยอะเราจะเอาอะไรดีล่ะเราก็ไม่ต้องเอาเยอะแยะมากมายหรอกเอาสัก 2-3 อย่างก็พอเช่นสติก็คือความรู้สึกตัวความตื่นอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยป้อนความรู้สึกตัวให้ตัวเองยืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเติมตัวรู้เติมความตื่นรู้ให้กับจิตจิตก็จะหายหลงทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยฉะนั้นเติมปัญญารู้เท่ารู้ทันชีวิตและสิ่งต่างๆในโลกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้พอมีปัญญาอย่างนี้ปั๊บเวลาเผชิญกับความทุกข์ความทุกข์มันจะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงคนไม่รู้เท่าทันไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี่เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแรงกระแทกมันสูงมากระดับ9ริกเตอร์นู่นเกิดสึนามิในชีวิตเมื่อวานโยมคนหนึ่งพาลูกมากราบพระอาจารย์ที่ร้านกาแฟลูกทำแก้วตกแตกแม่ด่าลูกจะไม่มีดีเลยแก้วน้ำนั้นน่ะตั้งอยู่หน้าอาตมานะอาตมาไม่พูดอะไรสักคำทันทีที่แก้วแตกเพ่งจิตอาตมาก็สอนว่าของมันแตกกันได้แล้วมันก็แตกเรียบร้อยแล้วเราน่ะเจ้าของแก้วเราไม่กระทบกระเทือนอะไรแต่คุณแม่นั้นโวยวายใส่ลูกจนลูกร้องไห้ทำให้เด็กไม่ประทับใจการมาวัดครั้งแรกนะอย่าไปรีบด่าเขานะเพราะแม่ปัญญามาไม่ทันถ้าปัญญามาทันเขาไม่ด่าลูกหรอกเพราะของมันแตกอยู่แล้วอ่ะในครั้งพุทธกาลวันหนึ่งขณะที่พระสารีบุตรไปฉันภัตตาหารเพลบ้านโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นพระโสดาบันกำลังนั่งฉันอยู่ดีๆสาวใช้ยกข้าวปลาอาหารมาถวายแล้วด้วยความตื่นเต้นนางก็พลาดถ้วยชามตกแตกพลิ้งข้างหน้านั้นสาวใช้ตกใจมากพระสารีบุตรหันมาดูโยมไม่ต้องกังวลนะถ้วยนี้ชามนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีธรรมชาติว่าจะต้องแตกเป็นธรรมดาเจ้าของบ้านซึ่งเป็นพระโสดาบันและเป็นผู้หญิงก็เรียนพระสารีบุตรว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องกังวลนะโยมเข้าใจดีว่าของมีอันแตกเป็นธรรมดาและมันก็แตกไปแล้วอุบาสิกาก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ต้องห่วงโยมหรอกวันเนี้ยสายลับเอาจดหมายมาแจ้งโยมว่าสามีโยมกับลูกถูกฆ่าอยู่ที่ชายแดนโยมยังไม่เสียน้ำตาหยดเลยก็พวกเขาก็เหมือนถ้วยแบนนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระสารีบุตรก็โมทนานะโยมนะนี่คือปัญญาชนในครั้งพุทธกาลนะเขาคุยกันอย่างนี้ คือมีปัญญาที่รู้เท่ารู้ทันนะเป็นอาหารของใจฉะนั้นด้วยแตกชามแตกเนี่ยเขาไม่ทุกข์แล้วสามีถูกฆ่านะนางอ่านข่าวเสร็จปุ๊บก็ถวายเพลงต่อไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะคนเราเกิดมาก็ตายนี่คือปัญญาเราต้องแสวงหาปัญญามาเติมเข้าไปเป็นอาหารใจของเรานะพอมีปัญญาแล้วเนี่ยความทุกข์ระดับ9ริกเตอร์เนี่ยระดับก่อให้เกิดสึนามิเนี่ยนะมันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วขณะที่อาตมาภาพกำลังนำโยมคณะหนึ่งชมไร่ชนตะวันอยู่ลูกศิษย์ก็แวบมาดักข้างหน้ากระซิบพระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าภาพบวชให้พระอาจารย์นะเสียแล้วก็เป็นพี่เขยคนโตของพระอาจารย์เป็นเจ้าภาพบวชเนนบวชพระให้พระอาจารย์พระอาจารย์นับถือเหมือนพ่อคนหนึ่งเมื่อวานแกยังอยู่กับพระอาจารย์อยู่ยังถวายภัตตาหารเช้าอยู่แล้วก็ลากลับไปบ้านแล้วก็ไปตัดหญ้าบนเขาที่สวนยางบนเขาแล้วก็เป็นลมเสียชีวิตตรงนั้นลูกศิษย์แวบเข้ามาก็มากระซิบพระอาจารย์พระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์เสียแล้วครับพระอาจารย์ก็ตระหนักรู้แต่ไม่ได้บอกญาติโยมเราก็นำชมไร่อีก1ชั่วโมงต่อมาจนจบแล้วก็โทรไปเช็คว่าเสียจริงหรือเปล่าเขาบอกจริงตั้งแต่นาทีที่รู้ข่าวจนถึงนาทีที่โทรศัพท์ไปเช็คพระอาจารย์ก็กลับมาดูใจของตัวเองมันเต้นครมครามไหมเสียอกเสียใจไหมมันขึ้นหรือมันลงก็เห็นว่าใจมันทรงอยู่ตรงนั้นแหละมันทรงอยู่มันไม่ขึ้นมันไม่ลงเพราะอะไรก็เพราะว่าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณอยู่ตลอดเวลาคอร์สภาวนาที่นี่ทุกครั้งจะต้องมีการเรียนเรื่องมรณสติภาวนาเราเทศเองเราสอนเองนับครั้งไม่ถ้วนแล้ววันหนึ่งเมื่อเราเจอเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงๆอ่ะจิตมันก็ทรงตัวอยู่เพราะอะไรเพราะมันมีความรู้เป็นฐานรองรับอยู่แล้วว่าชีวิตคนก็เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้เขาดับแล้วมันก็ตระหนักรู้พอรู้เท่าทันธรรมชาติอันเป็นธรรมดาอย่างนี้การกระแทกระดับ8ริกเตอร์9ริกเตอร์ระดับก่อให้เกิดสึนามิในชีวิตของเรานะมันไม่เกิดมันเป็นคลื่นแล้วมันก็หายไปคลื่นมันมาเป็นลูกพอไม่มีฝั่งให้กระทบมันก็เบาลงสึนามิเนี่ยมันจะเกิดแรงมากนะถ้ามันมีฝั่งรออยู่ข้างหน้านะมันเกิดกลางทะเลกลางมหาสมุทรมันไล่มาเรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรขวางมันอยู่มันก็จะอ่อนตัวลงหายไปแต่พอมันมีฝั่งรอปะทะอยู่นี่มันกระแทกตูมมวลของพลังมหาศาลก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่ขวางอยู่ข้างหน้าเสียหายเช่นเดียวกันในจิตในใจของเรานะถ้าเรามีแต่ฝั่งคือมีอวิชชาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอยู่ในนั้นนะเกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาสึนามิเกิดทุกทีไปแต่ถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจนะมันจะมีแต่สุญญากาศสึนามิแห่งความทุกข์ที่มันเคลื่อนมาพอมันไม่เจอฝั่งแห่งอวิชชามันก็หายไปเองนี่คือประสบการณ์ตรงว่าถ้าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณและเป็นอาหารคุณภาพระดับสูงเช่นรู้ทันธรรมดาของโลกและชีวิตที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ท่องไว้ทำความเข้าใจไว้นี่คือคาถากันน้ำตาไหลนะคาถากันน้ำตาไหลนะอยู่กับคนรักอยู่ดีๆวันหนึ่งคนรักมาจากไปเนี่ยก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำเปิดเพลงเศร้าแล้วก็เปิดฝักบัวสาดหัวไม่ต้องทำขนาดนั้นเขาไปเราก็บอกเออไปก็ดีแล้วชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภาวนาอย่างเนี้ยทำให้หลายต่อหลายคนรอดตายมาเยอะแยะแล้วนี่คือความรู้เท่าทันธรรมดาของชีวิตที่เรียกว่าปัญญาหรืออีกตัวหนึ่งที่เราควรจะป้อนให้ใจของเราก็คือเมตตาฉะนั้นที่นี้เราพาแผ่เมตตาบ่อยมากนะปลูกฝังเมตตาเม ื่อเมตตาประจำอยู่ในเรือนใจใจเราจะเย็นเราจะโกรธยากธรรมชาติของจิตคือมันจะรับอารมณ์ได้ทีละเรื่องถ้าในขณะนั้นเรามีเมตตาประจำอยู่ความโกรธไม่อยู่ถ้าความโกรธอยู่เมตตาก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตจะรับอารมณ์ทีละเรื่องเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีเราก็ต้องเลือกเอาอารมณ์ที่ดีที่สุดให้มาอยู่ในจิตในใจเราปลูกฝังเมตตาลงไปมันแผ่เมตตาตระหนักรู้ถึงสัจธรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดว่าล้วนแล้วแต่รักสุขเกลียดทุกข์และกลัวความตายเหมือนกันฝึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นองค์รวมของเมตตาเราไม่ต้องแผ่เพราะเมตตาจะเป็นเราและเราก็เป็นเมตตาผู้ที่มีเมตตาอยู่ในตัวตลอดเวลาก็เหมือนทานน้ำพุที่มีแต่ความสดชื่นรื่นเย็นอยู่ข้างในอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นไม้ก็สดชื่นบานสะพรั่งอยู่ใกล้สัตว์นะสัตว์ก็ยินดีปรีดาวิ่งเข้าหาเราอยู่ใกล้คนคนก็รู้สึกร่มเย็นและเป็นมงคลแก่ชีวิตที่ได้อยู่ใกล้คนที่มีแต่เมตตาในทำนองกลับกันถ้าเราอยู่ใกล้คนขี้โกรธนะวันหนึ่งเราร้อนไม่รู้กี่รอบนะเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็หน้าบึ้งพอคนอย่างนี้อยู่ใกล้ๆเรานะอารมณ์เราปรวนแปรไหมอารมณ์เราก็ปรวนแปรละในบริษัทหนึ่งถ้าเจ้านายผีเข้าผีออกเนี่ยนะลูกน้องเป็นไงมันคงทางอารมณ์ไหมลูกน้องก็จะแปรปรวนตามเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราฝึกเมตตาอยู่เสมอเรามีความมั่นคงทางอารมณ์และเป็นคนใจเย็นเราสดชื่นรื่นเย็นคนอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นต้นไม้ใบหญ้าอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นบ้านทั้งหลังนะถ้าเจ้าของบ้านเป็นคนเมตตาบ้านหลังนั้นก็เย็นใน Facebook ก็เหมือนกันใน Instagram ก็เหมือนกันถ้าเจ้าของเป็นคนใจเย็นก็จะโพสต์จะเขียนแต่สิ่งที่อ่านแล้วเย็นนะคนที่มา follow ก็เย็นแต่ถ้าเป็นคนใจร้อนพูดแต่คำหยาบคายคนฮาร์ดคอร์ประเภทเดียวกันก็จะมารวมกันอยู่ในนั้นเห็นหรือยังฉะนั้นเราจะต้องดูแลกายของเราถ้าเรากินคลีนทางกายเราต้องกินคลีนทางวิญญาณป้อนธรรมะเข้าไปนะป้อนสติความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ทันได้เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เข้ามาทางความคิดคิดมากๆทุกมากคิดน้อยๆทุกน้อยนะไม่คิดเลยคืออยู่กับรู้สึกตัวตื่นอยู่ตลอดเวลาหยุดคิดก็หยุดทุกป้อนปัญญาความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นปัญญาได้ทั้งหมดทั้งสิ้นป้อนเมตตาการุณก็มีจิตใจที่สดชื่นรื่นเย็นอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เหมือนกับมีต้นไม้ใหญ่ไพระหงคือมีความร่มมีความรื่นร่มรื่นนะสดชื่นรื่นเย็นนี่คืออาหารใจของเราฉะนั้นหัวใจของการภาวนาก็คือเพื่อให้เรานั้นมาดูมารู้มาเติมอาหารใจของเราให้ใจของเรานั้นมีอาหารที่มีคุณภาพสูงถ้าใจของเรามีอาหารที่มีคุณภาพสูงเราจะใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสูงเช่นกันฉะนั้นทุกๆวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาอย่างแนะนำพวกเราว่าเรียนรู้การป้อนอาหารใจซะทุกวันตื่นนอนขึ้นมาอาตมาภาพไม่ได้ผุนผันเข้าห้องน้ำนะตื่นนอนขึ้นมาอาตมารู้สึกตัวอยู่บนที่นอนนั่นแหละหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวอยู่ตรงนั้นแหละสัก5 นาทีเราเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกตัววันนั้นก็ดีทั้งวันพอเข้านอนเมื่อหัวถึงหมอนปิดไฟหัวเตียงเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ตามดูตามรู้ต่อไปแล้วก็หลับไปพร้อมอารมณ์นั้นบางวันเมื่อเราฝันแม้กระทั่งในฝันเราก็ยังฝันว่าเรากำลังตามดูลมหายใจอยู่มันตามเข้าไปฝึกถึงในฝันนู่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจนมีความเคยชินที่ดีทุกๆวันนะเราจะป้อนสิ่งดีๆให้เราทุกวันเลยพอในเนื้อในตัวในจิตในใจเรานะมีอาหารที่มีคุณภาพสูงเวลาใครมาหาเราเราก็จะปฏิสัมพันธ์ด้วยคุณภาพที่สูงเราก็พูดดีกับทุกคนปฏิสัมพันธ์ดีกับทุกคน และคนที่มาใกล้เราก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆไปจากเราเหมือนกันฉะนั้นพวกเรานั้นต้องฝึกให้ตัวเองนั้นเป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตเราลองดูนะคนที่เป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตชั้นดีนะอยู่เฉยๆคนก็ไปหาใช่ไหมหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเนี่ยอยู่ในป่าในดงนะถนนหนทางก็ไม่ดีคนก็บุกป่าฝ่าดงไปหาเพราะอะไรเพราะท่านเป็นองค์รวมของคุณภาพจิตชั้นดีความรู้ความรักเมตตาการุณสติปัญญารวมอยู่ที่ท่านคนก็เข้าไปหาท่านในขณะที่บางคนนั้นในกายในจิตเป็นศูนย์รวมของอาหารคุณภาพต่ำเต็มไปด้วยขยะความคิดเต็มไปด้วยความโลภโมโทสันเต็มไปด้วยความยึดติดถือมั่นเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนคนอย่างนี้แต่งเนื้อแต่งตัวดีมากไม่มีใครอยากไปใกล้เลยเขาไม่ดึงดูดเขาเป็นคนน่าเบื่อเป็นคนอันตรายไม่มีใครอยากไปยุ่งฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยป้อนธรรมะเข้าไปยิ่งธรรมะมีความละเอียดมีความประณีตมีความสูงส่งเพียงไรจิตของเราก็จะโคจรอยู่ในภูมิที่สูงขึ้นเพียงนั้นและเมื่อจิตของเราโคจรอยู่ในภพภูมิที่สูงคนสูงสูงในระดับเดียวกันกับเราจะไหลมาหาเราเราเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนนี้มาหาเราเราอยากได้คนอย่างนั้นมาหาอยากให้คนอย่างนี้มาหาแต่ไม่มาหาเลยไอ้ที่มาหาเรามีแต่คนแย่ๆทั้งนั้นเลยรู้ไหมก็เพราะว่าบุคลิกภาพข้างในของเราเนี่ยมันดึงดูดได้แต่คนระดับนั้นเพราะจิตคุณยังด้อยพัฒนาอยู่เมื่อเราพัฒนาจิตสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคนที่หลั่งไหลมาหาเราจะกลายเป็นคนที่สว่างไสวเหมือนเรามีจิตวิญญาณที่ประเสริฐเหมือนเรามีใจคอที่สงบสดชื่นรื่นเย็นเหมือนเราพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าดีจะดูดดีร้ายจะดูดร้ายในบาลีท่านใช้คำว่าโคจะไปหาโคบัณฑิตจะไปหาบัณฑิตนะลองสังเกตดูคนที่ชอบอะไรใกล้เคียงกันมันจะดูดกันไปถ้าเราตระหนักรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรือถ้างั้นเราอยากได้ผู้ชายดีๆสักคนเราต้องทำยังไงทำตัวเองนะให้ดึงดูดคนดีๆก่อนด้วยการยกระดับคุณภาพกายคุณภาพจิตของเราให้สูงเพราะคุณภาพกายคุณภาพจิตสูงเดี๋ยวคนที่เราตั้งสเปคไว้ระดับเดียวกันนะก็จะมาหาเราได้แล้วแต่ถ้าเราเอาแต่คิดนะแต่ไม่เคยยกกายยกจิตให้สูงเลยอยากได้คนดีอยากได้ของดีแต่ข้างในนั้นต่ำมากขยะหมักหมมเต็มหัวไปหมด

คนมีธรรมะจะมาหาเราฝึกตนให้เป็นคนมีศีลคนมีศีลจะมาหาเราฝึกตนให้มีปัญญาคนมีปัญญาจะมาหาเราเห็นหรือยังทุกอย่างที่คุณเรียกร้องต้องการนะคุณต้องเรียกร้องจากตัวเองเป็นคนแรกฝึกตนก่อนนะฝึกตนก่อนและจากนั้นสิ่งดีๆที่เราปรารถนาทั้งหมดก็จะไหลหลั่งทางทนมาหาเราเองเนี่ยวิธีการที่จะทำเช่นนี้ได้ก็คือทุกวันป้อนอาหารใจซึ่งเป็นอาหารคุณภาพสูงให้ตัวเองก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาอาจารย์ก็ภาวนาแล้วก่อนนอนก็ภาวนาแล้วระหว่างวันที่นั่งต้อนรับขับสู้ญาติโยมในระหว่างวันเนี่ยพระอาจารย์ฝึกเมตตาตลอดเวลาคนมาหาให้เข้าพบหมดนะมาหาทุกวันนะมีทุกวันนะที่ไหนก็ตามนะตื่นมาแต่มาเจอทุกวันนะคนมาขอถ่ายรูปเนี่ยถ่ายมูเสร็จแล้วถ่ายเดียวถ้าหลับตาก็ถ่ายซ่อมใหม่ไม่เคยว่าใครเลยนะเพราะนี่คือการฝึกเมตตาของเราพระอาจารย์ก็ฝึกเมตตาทุกคนแล้วคนดีๆคนที่มีเมตตาเหมือนกันก็มาหาเราเห็นไหมรู้หรือยังว่าทำไมคนบางคนถึงเจอแต่สิ่งดีๆคนบางคนทำไมถึงเจอแต่สิ่งแย่ๆเพราะสิ่งที่จะดูดสิ่งที่ดีและจะดูดสิ่งที่แย่มันอยู่ข้างในเรานี้คนมีธรรมะนะคนที่มีธรรมะก็จะไหลมาหาคนใจดีเหมือนกันก็จะไหลมาหาคนมีปัญญาคนที่ฝักใฝ่ในปัญญาก็จะไหลมาหาฉะนั้นเราอยากได้คุณภาพของเพื่อนของเราหรือคนที่รายล้อมเราเป็นคนยังไงเราทำตัวอย่างนั้นก่อนพุทธองค์จึงตรัสว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นท่านโตเศรษฐโมนุษย์เสสุผู้ที่ฝึกตนนับเป็นยอดคนในหมู่มนุษย์ฝึกจากตนเองเรียกร้องจากตนเองป้อนสิ่งดีๆเข้าสู่ตนเองก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นเนื้อหนังมังสาและชีวิตจิตวิญญาณของเราพอเรากลายเป็นมนุษย์พันธุ์ดีเป็นเวไนยสัตว์นะเป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีศีลมีธรรมประจำจิตประจำใจแล้วเดี๋ยวมนุษย์สปีชีส์เดียวกันมาแล้วทั้งคนไทยทั้งฝรั่งทั้งอะไรก็แห่กันมาเนี่ยยังไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังที่ไหนหรอกฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะไหลมาหาและสิ่งดีๆก็จะไหลมาหาโชควาสนาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโชควาสนาบารมีเกิดขึ้นจากการที่เราทำตนให้เป็นภาชนะทองรองรับคุณงามความดีถ้าเราเอากายเอาจิตของเรามาเป็นภาชนะทองรองรับไว้ซึ่งคุณงามความดีแล้วสิ่งนี้เองก็จะดึงดูดคุณงามความดีอื่นๆมาหาเราดึงดูดคนชนิดเดียวกันเข้ามาหาเราและนี่แหละคือหลักแห่งพลังดึงดูดที่แท้จริงฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะมาเป็นเครือข่ายของเราฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่มีคุณภาพสูงให้ตัวเองเอาไว้เสมอนอกจากในแต่ละวันพระอาจารย์ป้อนอาหารใจด้วยการเจริญสติแล้วในห้องนอนของพระอาจารย์เต็มไปด้วยหนังสือพระอาจารย์อ่านพร้อมกันหลายเล่มนะหนังสือชั้นยอดทั้งนั้นเลยมีไม่รู้กี่พันเล่มอ่านเรียงเป็นตับเลยว่างเมื่อไหร่เป็นต้องหยิบขึ้นมาอ่านอ่านวรรณกรรมชั้นดีดีต่อสมองฝึกจิตตภาวนาอย่างดีดีต่อใจสมองต้องกินอาหารสมองใจต้องกินอาหารใจกายต้องกินอาหารกายฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราดูซิว่าเราป้อนอาหารกายเนี่ยเป็นอาหารคุณภาพสูงไหมป้อนอาหารสมองสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราฟอลโล่อยู่ดีต่อสมองไหมและใจของเรามันสูงกว่าสมองมันเป็นจิตวิญญาณมันก็ต้องการธรรมะขั้นละเอียดอีกขั้นหนึ่งอาหารของสมองก็คืออาหารชั้นดีที่ทำให้เรากลายเป็นนักคิดชั้นยอดศักยภาพของสมองเนี่ยมันไปได้แค่การคิดแต่ศักยภาพของจิตนั้นไปได้ไกลถึงขั้นตื่นรู้ฉะนั้นในหนึ่งวันเราต้องป้อนอาหารกายชั้นดีทานออร์แกนิกฟู้ดนะที่นี่ได้ทานตลอดและอาหารสมองล่ะ
ได้ฟังธรรมะชั้นดี

0: และอาหารจิตวิญญาณล่ะได้ฝึกจิตตภาวนาถ้าในหนึ่งวันท่านจัดเมนูให้กายให้สมองและให้จิตทำอย่างนี้นะในหนึ่งเดือนท่านจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งอย่างสิ้นเชิงและจะกลายเป็นคนใหม่ที่น่าชื่นชมมากฉะนั้นเมื่อเรากลับบ้านไปนะไปเซตเมนูให้ตัวเองใหม่แต่ละวันอาหารกายควรจะกินอะไรอาหารสมองควรจะอ่านอะไรควรจะฟังอะไรทุกวันนี้คนส่วนใหญ่แสวงหาอาหารสมองจาก YouTube เนาะก็ไปหาที่มันดีๆหน่อยคลิปดีๆหน่อยใน YouTube Temple นะหาคลิปดีๆมาดูนะคลิปเลอะๆเถอะๆอย่าไปเอามาดูเลือกเอาจากนั้นก็อาหารทางวิญญาณก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์นักคิดนักปราชญ์เลือกที่ดีๆคุณภาพสูงหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้เพี้ยนๆเลอะๆเถอะๆเยอะไปหมดในหนึ่งวันกินอาหารกายชั้นดีอาหารสมองชั้นดีอาหารจิตชั้นดีทำหนึ่งเดือนท่านเป็นคนใหม่เราจะกลายเป็นคนที่เกิดใหม่อย่างสิ้นเชิงนอกจากป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจแล้วทำอะไรอีกว่างเมื่อไรให้ถือโอกาสนั้นมาภาวนาเมื่อวานเมยอมคนหนึ่งเอารถใหม่มาให้เจิมอาจารย์สอนวิธีเจิมโยมเจิมแบบใหม่นะทำยังไงครับเดินวนรอบรถ3รอบเวลาจะขึ้นรถทำไมครับจงกรมเรียกสติเพราะรถที่คุณกำลังจะขับออกจากบ้านอาจนำพาคุณไปสู่จุดหมายก็ได้อาจไปตกข้างทางก็ได้อาจไปชนคนอื่นก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องเรียกสติก่อนขึ้นรถเดินวนขวาย่างหนอซ้ายย่องหนอนะปะทักษิณรอบรถเลยโยมก็ทำตามแบบงงๆแต่ดีแกบอกงงๆแต่ดีเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็บอกเอาเปิดประตูเข้าไปนั่งอย่าเพิ่งติดเครื่องยนต์อาตมาบอกนั่งหายใจเข้าลึกออกยาวก่อนแกก็ทำตามแบบงงๆตั้งสติก่อนสตาร์ทตั้งสติก่อนสตาร์ทจากนั้นติดเครื่องสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยอย่าเพิ่งออกตามดูลมหายใจอีกนะแล้วตมาก็บอกแกว่าเอานะพร้อมยังครับอย่าเพิ่งไปมันยังไม่จบอะไรอีกครับพระอาจารย์ถ้ามีคนมาขับปาดหน้าโยมอย่าโกรธให้โยมชะลอรถลงจอดข้างทางก็ได้แล้วประนมมือขึ้นแล้วพูดกับเขาโมทนาด้วยนะให้เขาล่วงไปก่อนไม่ต้องขับตามไปแล้วไปข้อประตูเขาแล้วถามว่ามึงเก๋าเหรอนั่นรนหาที่ตายอย่าทำเช่นนั้นใครมาปาดหน้าเราให้คิดว่าเขาคงรีบมากพูดว่าโมทนาด้วยนะใจเย็นๆแนะนำอย่างนี้ปั๊บอาตมาให้แกขับรถรอบไร่ชนตะวันเขามาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ครับมันว่างๆวงๆหน่อยนะอาจารย์จะไม่เซ็นอะไรหน่อยหรือแกก็อยากได้อะไรที่เป็นรูปธรรมมาก็เลยเข้าไปนั่งในรถแล้วก็เขียนว่าอย่าประมาทแกบอกโอเคอย่างนี้ค่อยมั่นใจธรรมดาของใหม่มันยังไม่ติดแต่อีกสักพักอาตมาเชื่อว่าจะติดฉะนั้นช่วงนี้ใครให้อาตมาเจิมรถอาตมาสอนแบบนี้ทั้งนั้นเลยเอาไปทำนะนี่คือชีวิตประจำวันอย่าแยกธรรมะออกจากชีวิตจงหลอมรวมชีวิตและธรรมะเข้าเป็นเนื้อหาเดียวกันคุณมีชีวิตอยู่ที่ไหนจงให้ที่นั่นเป็นที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาทำที่วัดปฏิบัติธรรมทำลงไปที่เนื้อที่ตัวของเรานะคุณอยู่ที่ไหนอ่ะคุณก็ทำตรงนั้นแหละ นั่นแหละที่ปฏิบัติธรรมฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราว่าเมื่อกลับไปแล้วเอาการเจริญสติใส่เข้าไปในทุกกิจกรรมของชีวิตซักผ้าอยู่ก็เจริญสตินะคุยโทรศัพท์อยู่ก็เจริญสติถ้าไม่มีสติมันจะยุ่งเหมือนโยมคนหนึ่งรีดผ้าอยู่แล้วรับโทรศัพท์รีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลพอโทรศัพท์มาอีกครั้งยกเตารีดขึ้นมาแนบทีนี้ไม่ใช่ฮัลโหลแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเจริญสติตลอดเวลาพุทโธจึงตรัสว่าสติสัพพัทธปัฏฐิยาสติเป็นสิ่งจำปรารถนาในทุกสถานการณ์สติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีชีวิตอยู่ที่ไหนคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นเติมตัวรู้เข้าไปตระหนักรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกวันของเราจะกลายเป็นวันแห่งการเจริญสติทำทุกวันให้เป็นวันเจริญสติทำทุกกิจกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกับการเจริญสติทำได้อย่างนี้เมื่อไรภายใน3เดือนเท่านั้นเองเราเกิดใหม่ทันทีแล้วเราจะได้เห็นคุณภาพชีวิตแบบใหม่ซึ่งเราเองอาจจะสงสัยว่าฉันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงฝึกไปนะลูกนะฝึกไปเมื่อ10ปีที่แล้วพระอาจารย์ก็เป็นคนใจร้อนมากแต่พอเราไปฝึกกรรมฐานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมันเปลี่ยนไปพลิกมากลายเป็นคนใจเย็นอดได้ทนได้รอได้ถอยได้ยอมแพ้ได้ซึ่งถ้าเป็น10ปีก่อนหน้านั้นเรื่องอย่างนี้อาตมาทำไม่เป็นนะใครมาพูดอะไรขัดหูนี่พูดเราจะสวนทันทีเลยเดี๋ยวนี้ให้คนมานั่งพูดอะไรเลอะเทอะให้เราฟังเป็นชั่วโมงแล้วก็ฟังฟังอย่างสงบมีความสุขคนฉลาดมาพูดเราก็ฟังคนฉลาดน้อยมาพูดเราก็ฟังนะเพราะใจมันเย็นแล้วมันรับได้ทั้งหมดความทุกข์ในชีวิตมันก็น้อยลงนี่คือผลของการเจริญสติเมื่อสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์จะหายไปเท่านั้นสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะหายไปมากเท่านั้นสติกับความทุกข์มันเป็นปฏิกิริยาผกผันซึ่งกันและกันและเช่นเดียวกันถ้าคุณมีสติน้อยมากพื้นที่ในชีวิตของคุณก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าคุณมีสติมากนะพื้นที่ในชีวิตของคุณก็มีทุกข์น้อยลงสติมากทุกข์น้อยสติน้อยทุกข์มากยึดเป็นหลักอย่างนี้ถ้าอยากมีสุขไหมอยากมีสุขก็ฝึกสติไว้เยอะๆนะฝรั่งในยุคบริโภคนิยมเนี่ยเขาสอนกันว่าบริโภคมากมากสุขมากมากใช่ไหม Greed is good ความโลภเป็นของดีใช่ไหมแต่พุทธเจ้าท่านไม่พูดอย่างนี้เลยท่านบอกว่าความรู้จักพอเนี่ยเป็นของดีสันตุถีปรมังทนังทุกวันนี้เราวิ่งตามฝรั่งวิ่งตามบริโภคนิยมทุนนิยมกระตุ้นให้บริโภคมากๆเพราะเชื่อว่าบริโภคมากสุขมากมันไม่ใช่อาตมาเห็นคนที่มีของบริโภคอยู่ตลอดเวลาเยอะแยะมากมายก็ยังไม่มีความสุขอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นอยากหาความสุขอย่าไปวิ่งอ้อมอย่าไปเข้าหาความสุขด้วยวิธีโค้งเข้าหาความสุขวิธีตรงคือเจริญสติขึ้นมากระตุกตัวรู้ให้ตื่นขึ้นมาเคาะประตูพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆที่จำพรรษาอยู่ในเรือนใจของเราให้ตื่นขึ้นมาพอสติเพิ่มขึ้นความทุกข์มันลดลงเองและคุณไม่ต้องไปแสวงหาความสุขหรอกคุณฝึกสติอย่างเดียวความสุขจะเป็นของแถมที่เขาพร้อมที่จะกำนันให้เราโดยอัตโนมัติฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็ขอฝากพระธรรมสั้นๆ สำหรับชุบชูจิตใจพวกเราให้เป็นแนวทางนำไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านด้วยการเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจและทำทุกที่ที่เรามีชีวิตอยู่ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมมีชีวิตอยู่ที่ไหนที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ให้เรานำไปบูรณาการเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราจนการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันขอให้เราทุกคนรอเลี้ยงการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปแม้คอร์สภาวนาจะสิ้นสุดลงแล้วก็อย่าไปทิ้งเราแค่ลาจากอารามแต่ไม่ได้ลาจากธรรมะ
1: ก็ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ขอให้มีความสุขสดชื่นดุ่นเย็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนเทอญ
2: หลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนากิจจรุงลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ย้ำผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
10: บรรยากาศบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงในช่วงเช้าวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคอยดูแลและอำนวยความสะดวกรองรับผู้เดินทางมาสมัครรวมถึงกองเชียร์ที่เดินทางมาติดตามบรรยากาศมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาให้ผู้สมัครได้เข้ามาเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนที่เวลา 8:30 นจะเริ่มจับฉลากหมายเลขผู้สมัครโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่สำหรับผู้สมัครผู้ว่ากทมและผู้สมัครสกทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกือบ 1,500 คนซึ่งการเข้าพื้นที่รับสมัครกำหนดให้ผู้สมัครเข้าพื้นที่ต้องลงทะเบียนและมีบัตรอนุญาตเท่านั้นโดยอนุญาตให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามได้2คนย้ำให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนขณะที่การดำเนินการรับสมัครทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์จับสลากสลากรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครที่มีรูปแบบเดียวกันมาแสดงให้ผู้สมัครและสื่อมวลชนตรวจสอบร่วมกันอย่างเปิดเผยก่อนบรรจุลงในภาชนะทึบแสงต่อหน้าทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งทุกจังหวัดขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในวันที่1พฤศจิกายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
11: นายอังกฤษสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพ โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะทำงานระดับภูมิภาคจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569พร้อมกันทั่วประเทศชลันธิดาสังทองรายงาน
1: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสบความสำเร็จการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของโลก
12: รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเป็นรายแรกของโลกและนับเป็นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของประเทศไทยกรณีนี้เป็นมารดาวัย40ปีบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบุตรสาววัย9ปีที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตันตั้งแต่กำเนิดและเคยได้รับการผ่าตัดสร้างทางระบายน้ำดีตั้งแต่วัยทารกทีมแพทย์จึงวางแผนปลูกถ่ายตับจากมารดาด้วยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ตัดตับกลีบซ้ายเพื่อปลูกถ่ายให้กับบุตรสาวนับเป็นครั้งแรกของโลกในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ในการตัดตับผู้บริจาคที่มีชีวิตและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเพื่อการปลูกถ่ายตับความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของทีมศัลยแพทย์ตับตับอ่อนและทางเดินน้ำดีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูงและนับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการศัลยแพทย์ปลูกถ่ายตับไทยและความก้าวหน้าของการแพทย์สู่ระดับสากลคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: ณราพงศ์วัยวัฒน
6: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 18:00 น.ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
7: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ทาง Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมครับวันนี้ก็จะเข้าสู่วันที่4ของการลงทะเบียนรับสิทธิไทยช่วยไทยพลัสนะครับสิทธิ์ตอนนี้เหลืออยู่ 4,584,000 กว่าสิทธิ์ครับมีเวลาอีก2วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็น่าจะครอบคลุมครบถ้วนกันละครับเมื่อเหลืออยู่ตั้ง 4,580,000 กว่าสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่ตกหล่นก็ลงทะเบียนกันได้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ที่ลงทะเบียนใหม่หรือผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เมื่อรอบที่แล้วเนี่ยเขาก็ทำเร็วครับท่านผู้ฟังครับปลัดกระทรวงการคลังรวรนแสงสนิทบอกว่าการตรวจสอบสิทธิ์ของคนกลุ่มนี้เนี่ยเดิมทีกำหนดไว้3วันที่ว่าจะแจ้งให้ทราบภายใน3วันแต่ว่าสุดท้ายก็ตรวจสอบแค่วันเดียวนะฮะนั่นเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับข่าวใหญ่ของวันนี้ครับพาดหัวหราบนหน้าหนึ่งทุกฉบับเลยคือคดีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีได้มีคำพิพากษาจำคุกปปช. 2คนซึ่งเขาเรียกว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ครับท่านผู้ฟังครับไม่เคยมีมาก่อนศาลจำคุกวัชรพลกับปปช. 2ปปช.ดังคดีประวัติศาสตร์หลังวีระสมความคิดลุยฟ้องมาตรา157ศาลชี้ผิดฐานปกปิดข้อมูลเรื่องนาฬิกากับแหวนของบิ๊กป้อมยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จพาดหัวใหญ่ในหนังสือพิมพ์มติชนทุกฉบับเลยนะครับท่านผู้ฟัง เอาเรื่องนี้มาพาดหัวใหญ่มติชนก็บอกว่าคุก2อดีตปปช3ปีชี้วัชรพลกับสุภาผิดปมนาฬิกาหรูไทยโพสต์ก็บอกว่าคุก3ปีบิ๊กกุ้ยกับสุภาคดีประวัติศาสตร์ปปช.ปมนาฬิกาบิ๊กป้อมคือคดีนี้นะครับท่านผู้ฟังครับคุณวีระสมความคิดเขาเป็นโจทย์ไปฟ้องกรรมการปปช.ตอนฟ้องนี่ฟ้อง12คนเลยนะครับฟ้องที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีคือคุณวีระเขาไปขอให้ปปช.เนี่ยเปิดเผยสำนวนการไต่สวนของปปช.ที่ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องนาฬิกานะฮะแต่ว่าปปช.ไม่ยอมเปิดเผยไม่ยอมเอาข้อมูลผลการไต่สวนออกมาให้คุณวีระคุณวีระก็เลยไปฟ้องทั้งหมดนี่12คนนะครับท่านผู้ฟังครับปปช.ทั้งยวงไล่ตั้งแต่นิวัฒน์ชัยเกษมมงคลวรวิทย์สุขบุญ3พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจ4ปรีชากมลมาศ5พลตำรวจเอกสถาพรเหลาทอง6นรงรัฐอมฤตเจ็ดสุภาปิยจิตติ8วิทยาอาคมพิทักษ์9สุวนาสุวรรณจูทะ10พลเอกบุญยวัฒน์เครือหงษ์11นัทจักรปัทมสิงห์ณอยุธยา12สุชาติตระกูลเกษมสุขแต่ว่าในระหว่างการไต่สวนมูลฟ้องนี่นะครับศาลก็ในไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยคุณวีระในฐานะโจทก์เนี่ยไปขอถอนฟ้องนะฮะจำนวนหนึ่งทีนี้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็มีการยกฟ้องจำเลยที่1ที่2ที่5ที่6ที่9ที่10ที่12แล้วก็จากนั้นก็มีการถอนฟ้องจำเลยที่8ที่9นะครับแล้วในวันสืบพยานถอนฟ้องจำเลยที่3ที่7อีกแต่ศาลยกครับนี่พลตำรวจเอกวัชรพลกับคุณสุภาปิยจิตติเนี่ยจำเลยที่3กับที่7เนี่ยคุณวีระนี่ไปถอนฟ้องให้แล้วนะครับแต่ศาลยกฟ้องเพราะอะไรด้วยเหตุคำร้องถอนฟ้องของโจทก์ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะและอาจเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญศาลอาญาตัดสินจำคุกพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจกับคุณสุภาปิยจิตติเพราะอะไรศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นนักสิทธิมนุษยชนทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการต้านภัยคอร์รัปชันการที่โจทก์ขอข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการปปช.และคณะกรรมการปปช.ล้วนแต่เป็นไปเพื่อการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันโจทก์จึงเป็นผู้เสียหายโดยตรงโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องได้นี่ครับก็ตัดสินจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาที่เหลือนะครับมีคำสั่งยกฟ้องหมดพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจกับคุณสุภาปิยจิตติครับแล้วก็ได้ประกันตัวนะครับวงเงินคนละ 400,000 บาทกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตครับท่านผู้ฟังนี่ถือว่าองค์กรตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญอย่างปปช.แล้วก็ถูกศาลตัดสินจำคุกคุณวีระสมความคิดเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ที่ศาล อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งสระบุรีเนี่ยแหละครับบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษหรอกเพียงแต่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำหน้าที่และถือว่าเป็นคดีแรกที่ประชาชนสามารถฟ้องเอาผิดกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้โดยเฉพาะองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่กลับถูกศาลพิพากษาว่าทำผิดเสียเองฟังเสียงของคุณวีระสมคมคิดครับ
8: ศาลมีคำพิพากษาว่ากรรมการปปช.นะครับมีความผิดนะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับพิพากษาให้จำคุกคนละ3ปีครับมีคุณวัชรพลนะครับพลตำรวจเอกวัชรพลนะครับแล้วก็คุณสุภาปิยะจิตติครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับกรณีที่ละเว้นแล้วก็ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบนะครับให้เอกสารที่ผมขอเนี่ยนะครับแล้วศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะครับ3รายการแต่เขาก็ให้ยังไม่ถูกต้องยังไม่ครบถ้วนครับณนาทีเนี้ยนะครับก็ต้องถือว่าก็ถึงที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าทางจำเลยนะครับเขาจะขออุทธรณ์เขาก็สามารถอุทธรณ์ได้แต่ถ้าเขาไม่อุทธรณ์ก็ถือว่าถึงที่สุดไปแล้วนะครับถ้าเขาจะไม่ใช้สิทธิ์อุทธรณ์นะแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นคดีแรกเลยนะที่ว่าประชาชนเนี่ยสามารถฟ้องเอาผิดกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยทำความผิดเสียเองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่กลับถูกศาลพิพากษานะครับว่าทำความผิดเสียเองครับ
7: คุณวีระสมความคิดครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันครับท่านผู้ฟังครับพรรครวมไทยสร้างชาติค้านรัฐบาลส่งออกน้ำมันเครื่องบินซัดข้าราชการพลังงานให้ข้อมูลไม่ครบคือก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ฟังครับสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ได้มีมติส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท 7A1 หรือว่าน้ำมันเครื่องบินไปยังประเทศเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์จากข้อเสนอของกระทรวงพลังงานเหตุผลตอนนั้นก็คือว่าเอาหลังจากเกิดวิกฤตพลังงานน้ำมันแล้วเนี่ยเมื่อผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยกำลังการผลิตของโรงกลั่นเนี่ยมันสูงทีนี้คลังน้ำมันของโรงกลั่นเนี่ยเขาบอกมันไม่มีที่เก็บก็เลยขอให้มีการส่งออกน้ำมันโดยเฉพาะไอ้ประเภทน้ำมันเครื่องบินเนี่ยนะครับปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาตินำโดยคุณอัธวิชย์สุวรรณภักดีครับก็ออกมาแถลงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศพรรครวมไทยสร้างชาติขอให้รัฐบาลยุติการส่งออกน้ำมันเครื่องบินเพราะตอนนี้สงครามในตะวันออกกลางและก็ปัญหาในช่องแคบฮอร์มุซก็ยังมีอยู่ยังปิดอยู่ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้น้ำมันภายในประเทศขณะนี้โรงกลั่นหลายโรงได้มีการปรับสูตรการกลั่นน้ำมันแล้วไม่ใช่ว่าจะต้องกลั่นออกมาเป็นน้ำมันประเภทน้ำมันเครื่องบินจนล้นคลังฟังเสียงของคุณอัธวิชย์สุวรรณภักดีนะครับ
9: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยโดยสมช.ได้มีการประกาศให้มีการส่งออกน้ำมัน 7A1 หรือน้ำมันเครื่องบินซึ่งเขาอ้างว่าคลังน้ำมันล้นเก็บน้ำมันประเภทนี้ไม่ได้เรื่องนี้เรื่องใหญ่สำหรับประเทศมากนะครับอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรนะผมจะบอกท่านว่าพรรครวมไทยสร้างชาติขอให้ท่านยุติการส่งออกน้ำมันเครื่องบินทันทีเพราะขนาดนี้เนี่ยสงครามในอ่าวเปอร์เซียนะครับช่องแคบฮอร์มุซยังปิดอยู่มันจะส่งผลอย่างนี้ครับผมเรียนท่านอย่างนี้ว่าน้ำมัน 7A1 เนี่ยปกติเวลาการกลั่นน้ำมันเนี่ยมันจะได้น้ำมันหลายประเภทได้ตั้งแต่ดีเซลเบนซินน้ำมันก๊าซยันไปทั้งถึงน้ำมันเครื่องบินซึ่งขณะนี้เนี่ยโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยหลายโรงกลั่นในประเทศไทยเขาได้มีการปรับสูตรน้ำมันไปแล้ว ม่ใช่ว่าการกลั่นทุกครั้งจะต้องออก 7A1 ออกมาแล้วเก็บจนล้นคลังผมจึงยืนยันนะครับว่าข้อมูลที่ฝ่ายประจำของกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อสมช.นั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วนและไม่จริงครับปัจจุบันนี้ครับน้ำมันที่เป็นเวลาในหอกลั่นที่กลั่นออกมาได้หลายประเภทเขาได้มีการปรับสูตรไปแล้วในหลายโรงกลั่นครับเวลาเขาปรับสูตรจะมีต้นทุนในการปรับสูตรปรับแล้วไปไหนครับปรับก็คือมันลดปริมาณจากการได้น้ำมันเครื่องบินลงกลายเป็นน้ำมันดีเซลครับสิ่งที่มันตามมาคืออะไรครับมันตามมาคือขณะนี้การที่อนุมัติให้มีการส่งออกเพราะต้องการให้โรงกลั่นไปขายน้ำมันแพงได้ในตลาดโลกทั้งที่ความจริงแล้วควรจะเก็บน้ำมันชุดนี้เอาไว้ใช้ในประเทศผมเสนอแบบนี้ครับขอให้ท่านเนี่ยทำดังต่อไปนี้1ยกเลิกการส่งออกน้ำมัน 7A1 แล้วเก็บเป็นสำรองในประเทศและที่สำคัญครับให้ท่านเนี่ยไปเจรจากับสายการบินในประเทศลดค่าตั๋วเครื่องบินลงผมเองเนี่ยได้มีการประสานในบางสายการบินเขายินดีจะลดค่าตั๋วน้ำมันถ้าท่านลดราคาน้ำมันเครื่องบินให้เขาซึ่งราคาน้ำบิน 7A1 ขนาดนี้ท่านไม่จำเป็นที่ต้องไปอิงราคาสิงคโปร์อีกต่อไปให้ประเทศไทยเป็นเอกราชสักทีนะครับในการกำหนดราคาน้ำมันเองขอให้ทุบราคาหน้าโรงกลั่นของราคาน้ำบินราคาน้ำมันเครื่องบินลงมาอันนี้ก็จะทำให้ตั๋วเครื่องบินมันถูกลงได้และเปิดไฟล์บินเพิ่มเติมด้วยประการสุดท้ายครับผมไม่รู้ใครคิดแต่การเปิดขายไปยังเวียดนามคราวนี้เนี่ยและฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่ผิดครับท่านเปิดไปเวียดนามได้ยังไงครับขณะนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยเรื่องการท่องเที่ยวแต่ท่านกำลังเอาจุดอ่อนของเวียดนามให้แข็งขึ้นโดยการที่ส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปให้เขาทำไมทำอย่างนั้นนะครับทางกระทรวงพลังงานครับฝ่ายประจำทำไมท่านเสนอแบบนั้นครับเวียดนามเนี่ยมีปัญหาเรื่องพลังงานมากก็คือแม้ว่าน้ำไฟฟ้าถูกกว่าเราก็จริงแต่ของเขาไม่เสถียรครับไฟฟ้าเขาเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับการลงทุนมันถึงน้อยรวมไปถึงการท่องเที่ยวถ้าเขาขาดน้ำมันเขาไปไม่ได้แต่เราเนี่ยกลับเอาความแข็งแกร่งที่บรรพบุรุษเราทำมาโรงกลั่นที่ดี6โรงเอาไปให้เวียดนามผมเข้าใจรัฐบาลแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติเราเองเนี่ยเราเป็นพรรคที่แม้ว่าไม่ได้อยู่ในครม.แต่เราร่วมกันยกมือสนับสนุนท่านอนุทินชาญวีรกูลเราจึงอยากเห็นรัฐบาลนี้ทำงานได้อย่างราบรื่นและแม่นยำครับความแม่นยำเป็นเรื่องสำคัญที่สุดผมย้ำนะครับฝ่ายประจำของกระทรวงพลังงานนะครับท่านรีบเสนอข้อมูลให้ถูกต้องเดี๋ยวนี้ท่าน
7: นั่นคือคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยออกมาเตือนรัฐบาลว่าอย่าส่งออกน้ำมันเครื่องบินนะครับนายกรัฐมนตรีอนุทินเมินกัมพูชาขอแผนที่ฝรั่งเศสคุณอนุทินชาญวีรกูลครับบอกว่าในการเยือนประเทศฝรั่งเศสได้มีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วท่าทีของประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครงด้วยได้หารือกันได้อธิบายให้มาครงฟังส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่แค่ตัวประธานาธิบดีมาครงเพียงอย่างเดียวซึ่งก็ได้ชี้แจงกับทางยูเนสโกด้วยครับมีข้อตกลงมีข้อสรุปในระดับหนึ่งที่เราจะยึดถือถ้าตรงไหน1ต่อ 50,000 ไม่ได้1ต่อ 200,000 ไม่มีแล้วถ้ายังใช้1ต่อ 200,000 ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทยครับฟังเสียงของนายกอนุทินเรื่องนี้ครับ
10: มีโอกาสไปยืนอยู่บนพื้นที่สู้รบทำให้เห็นสภาพแวดล้อมต่างๆนี่คือจุดที่เวลาเราต้องไปชี้แจงกับใครไปให้ข้อมูลกับใครผู้นำหรือว่าตัวแทนของประเทศอื่นๆก็จะใช้การรายงานผลจากคนที่ไปทำงานให้เขาเจ้าหน้าที่ที่เขาส่งไปแต่สำหรับประเทศไทยผมคือเจ้าหน้าที่คนนั้นผมสามารถชี้แจงโดยที่ลูกในตาผมเนี่ยไม่ได้หลบจากสายตาของเขาเลยแล้วก็ชี้แจงด้วยความมั่นใจชี้แจงด้วยหลักฐานผมถ่ายรูปทุกรูปด้วยตัวเองผมไม่ได้ฟังรายงานใดๆนะครับถ่ายรูปจากโทรศัพท์ของผมเนี่ยแล้วก็ชี้แจงเขาเห็นจุดแต่ละจุดว่าที่เขาบอกเนี่ยมันจริงเท็จอย่างไรนะครับส่วนที่จริงเราก็บอกว่าจริงส่วนที่เท็จเราก็แก้ไขผมก็พูดกับทางท่านประธานาธิบดีมาครงเมื่อวานเมื่อคืนนี้ว่า we on we more on the defensive side นะครับคือเป็นฝ่ายปกป้องมากกว่าแต่แน่นอนแหละถ้ามีการรุกรานเข้ามาเราก็จัดเต็มนะครับ
7: คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนผู้ประกอบการที่ขายเครื่องดื่มหวังเหล่าจี๋ปลอมหรือว่าลอกเลียนแบบเป็นการทำผิดกฎหมายนะครับเครื่องหมายการค้าหวังเหล่าจี๋เนี่ยได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยอย่างถูกต้องแล้วเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือบริษัทมัลติแอคเซสลิมิเต็ดครับที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นี้นะครับเขานำเข้าเครื่องดื่มสมุนไพรหวังเหล่าจี๋มาตั้งแต่ปี2553นะครับแล้วก็เครื่องดื่มหวังเหล่าจี๋เนี่ยเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับแล้วก็ขายกันอยู่ในร้านอาหารภัตตาคารรวมไปจนถึงร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยแต่ว่าก็มีคนปลอมแปลงแล้วก็เอามาวางขายแข่งกับเขาครับฉะนั้นมันก็ผิดกฎหมายของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาเตือนว่าเนื่องจากการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลเข้าข่ายผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามาตรา109มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้เราสังเกตง่ายๆเลยครับสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรหวังเหล่าจี๋นี่นะครับถ้าเป็นของปลอมเนี่ยมันจะไม่มีแถบสีดำๆที่อยู่ข้างบนสุดของกระป๋องนะครับของแท้นี่มันจะมีแถบสีดำๆนะครับไอ้ที่ปลอมนี่มันทำเหมือนเป๊ะทุกอย่างเลยขอให้สังเกตแถบสีดำๆที่อยู่ข้างบนของกระป๋องเครื่องดื่มหวังเหล่าจี๋นะครับคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้ครับสายล่อฟ้าจากคอลัมน์กล้าได้กล้าเสียของไทยรัฐเขาเขียนในหัวข้อว่าเนวินไล่แซงลูกพี่เก่าครับสายล่อฟ้าบอกว่าเนวินที่มีอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นหุ่นเชิดตัวเขาเองเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ข้างหลังคอยวางแผนแก้เกมให้ทุกอย่างวันนี้เขามีอำนาจเต็มๆเหนือกว่าทักษิณลูกพี่เก่าพูดง่ายๆว่าทักษิณทำได้เขาก็ทำได้ไม่แพ้กันสำคัญว่าประเทศชาติจะได้อะไรเท่านั้นระบอบทักษิณที่คนไทยส่วนใหญ่กลัวได้ผ่านพ้นไปแล้วท่ามกลางความเสียหายของบ้านเมืองมานาน20ปีวันนี้เรากำลังได้ระบอบสีน้ำเงินมาแทนที่แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำให้บ้านเมืองดีขึ้นหรือเลวร้ายกว่าเก่าก็ยังไม่ทราบได้เพราะเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ให้เล็ดลอดสายตาไปได้หากไปในทางที่ดีก็ถือว่าเป็นโชคแต่ถ้าหากสอกเขาว่าจะเลวร้ายก็ต้องเปิดโปงและเปลี่ยนแปลงให้ได้เป็นหน้าที่ของทุกคนพรรคประชาชนซึ่งเป็นฝ่ายค้านก็ได้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ที่สำคัญพวกเขาได้สร้างตราบาปเอาไว้คือการให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี4เดือนจากนั้นก็เติบใหญ่จนนำมาซึ่งระบอบสีน้ำเงินเป็นความรับผิดชอบที่มีราคาแพงเสียด้วยสายล่อฟ้าคอลัมน์กล้าได้กล้าเสียของนักสืบพิมพ์ไทยรัฐครับอ้าวท่านผู้ฟังครับรณรงค์ต่อเนื่องนะครับขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมโดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน BKK Westpay เว็บไซต์ BKK Westpay หรือถ้าไม่สะดวกผ่านทางออนไลน์นี่นะครับก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของสำนักงานเขตแต่ละที่หรือว่าเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะได้เลยนะครับเอาเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ทำการคัดแยกขยะครับขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปเนี่ย เสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะได้เสียค่าขยะในราคา20บาทต่อเดือนเท่าเดิมทีนี้ก็จะมีคนมาซื้อขยะรีไซเคิลครับก็คือบริษัท West Buy Delivery เขาจะมารับซื้อถึงหน้าบ้านท่านหรือว่าในชุมชนในหมู่บ้านของท่านนะครับนี่ได้2ต่อเลยนะครับการเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมด้วยการลงทะเบียนนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
5: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
12: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
13: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
14: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโอนโอน
5: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับ6:34 นขณะนี้ที่ศาลาว่าการกทม.2ดินแดงคึกคักแล้วครับท่านผู้ฟังคึกครื้นเลยแหละผู้สมัครผู้ว่ากทม.เขาทยอยเดินทางกันมาแล้วบรรดาทีมงานบรรดากองเชียร์ก็มากันแล้วครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จะเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ด้วยนะครับที่พัทยาก็เปิดรับสมัครนายกเมืองพัทยาด้วยเป็นวันแรกเหมือนกันเขาจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับคนดังๆก็อย่างที่เราได้ติดตามข่าวมาตลอดนะครับผู้ว่าอดีตผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยทีมงานเขาแจ้งมาตั้งแต่เมื่อวานว่าจะมาตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะครับมารอที่ประตู6ถนนมิตรไมตรีเพื่อให้สัมภาษณ์สื่อก่อนแล้วหลังจากที่จับเบอร์แล้วเนี่ยก็จะไปหลายจุดเหมือนกันนะครับไปที่อนุสาวรีย์ชัยจากอนุสาวรีย์ชัยก็จะไปที่อโศกไปตลาดรวมทรัพย์ตลาดนัดมสวกินข้าวเที่ยงที่โรงอาหารมสวจากย่านอโศกก็จะไปต่อที่ชุมชนคลองเตยครับไปพูดคุยกับชาวชุมชนคลองเตยแล้วช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมาที่ย่านบรรทัดทองครับมาที่สเตเดียมวันครับถนนบรรทัดทองนะครับอันนั้นจะขึ้นปราศัยเลยแถลงนโยบายเป็นครั้งแรกในการลงสมัครรอบ2นี่ครับเอามีคนเปิดตัวมาอีกรายหนึ่งครับเมื่อวานเนี่ยก็คือพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชจะลงสมัครในนามของพรรคเศรษฐกิจครับพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนำทีมแถลงเปิดตัวไปแล้วเมื่อวานที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงมักกะสันครับเดี๋ยววันนี้รอดูช่วงสายๆหน่อยก็จะได้เห็นบรรยากาศแล้วครับว่ามีใครมาเพิ่มเติมอีกไหมแล้วผลการจับสลากเนี่ยใครจะได้เบอร์อะไรคือยังไงก็ต้องจับสลากอยู่แล้วครับท่านผู้ฟังครับเพราะ แต่ละคนก็อยากได้เบอร์สวยๆเบอร์ต้นๆกันทั้งนั้นนะครับอ่ะนี่เรื่องการชิงผู้ว่ากทม.ครับข่าวการเมืองยังมีประเด็นเรื่องที่พรรคประชาชนโดยหัวหน้าพรรคเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพูดถึงคำว่าระบอบสีส้มไอ้ระบอบสีน้ำเงินนะครับซึ่งทางฝ่ายสว.เขาเคลื่อนไหวขอให้คุณเท้งนี่ขอโทษที่พูดแบบนั้นไม่งั้นเขาจะฟ้องเอาเอ้าปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณเท้งณัฐพงษ์แถลงข่าวไทยรัฐเขาพาดหัวว่าเท้งไม่ขอโทษย้ำสีน้ำเงินกินรวบรั่นพร้อมโดนสว.ฟ้องครับคุณเท้งเนี่ยบอกว่าที่พยายามจะสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินก็เพื่อให้สังคมเห็นว่าระบอบการปกครองในบ้านเราทุกวันนี้อาจจะไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่พูดกันฟังเสียงของคุณเท้งณัฐพงษ์ครับ
15: ผมมองว่าโจทย์สำคัญของประเทศณขณะนี้ก็คือการที่เราต้องมีระบบการทวงดุลตรวจสอบที่ดีนะครับยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ประเทศมีความโปร่งใสเรื่องของภัยการทุจริตคอร์รัปชันจริงๆก็ยึดโยงนะครับกับกลุ่มที่เป็นบุคคลที่มีอำนาจรัฐเป็นชนชั้นนำในสังคมเป็นคนส่วนน้อยในสังคมเนี่ยเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยเฉพาะยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญปี60เองที่มีช่องโหว่ช่องว่างทำให้เกิดแบบนั้นได้อย่างเช่นกระบวนการเลือกหรือว่าได้มาซึ่งสว.นะที่สังคมเองก็ตั้งคำถามอยู่มีหลักฐานค่อนข้างแน่นหนานะแต่ว่าพวกเราเองก็ยังต้องมานั่งกังวลกันอยู่เลยว่าตกลงกกต.กำลังจะเป่าคดีนี้หรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนที่ผมเองได้มีการสื่อสารไปในเรื่องของตัวระบอบสีน้ำเงินก็พยายามจะทำให้สังคมเห็นนะครับว่าระบอบการปกครองในบ้านเราทุกวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างที่พวกเราพูดกันแต่จริงๆเป็นระบอบที่สีน้ำเงินเนี่ยหรือว่าระบอบที่กลุ่มก้อนการเมืองใดกลุ่มก้อนการเมืองหนึ่งเนี่ยกำลังกินรวบประเทศทั้งในด้านการเมืองแล้วก็ในด้านเศรษฐกิจนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่โดยสุดท้ายแล้วนะครับในกระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องผ่านขั้นตอนประชามติของประชาชนอยู่ดีนะก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยเห็นนะว่าตรงๆแล้วร่างฉบับใหม่ที่เราอยากได้ที่มาและที่ไปขององค์กรอิสระที่มาและที่ไปของสว.นะครับรวมถึงระบบการทวงดุลตรวจสอบในบ้านเราควรจะเป็นอย่างไรถ้ามันขัดหรือแย้งต่อระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยก็พวกผมเองก็พร้อมที่จะรณรงค์นะให้ประชาชนเนี่ยไม่ผ่านประชามติตรงนั้นแต่ในทางกลับกันถ้าในขั้นตอนในรัฐสภานะครับพรรคประชาชนเองหรือว่าสมาชิกรัฐสภาหลายๆภาคส่วนสามารถผลักดันให้ร่างการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะครับกระบวนการในการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยมันออกมาดีนะมีความยึดโยงประชาชนไม่ผูกขาดไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ส.ส.ร.ที่มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดแล้วเนี่ยนะครับถ้าไปถึงขั้นนั้นได้จริงพวกเราก็พร้อมที่จะรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยผ่านร่างประชามติผ่านครับการลงเสียงประชามติเพื่อผ่านร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวด 15/1เช่นเดียวกันครับผมว่าก็มันเราก็พิจารณาได้นะครับว่าเป็นคำพูดที่เป็นการตอบโต้ทางการเมืองเป็นคำพูดที่ใช้ทิ่มแทงกันนะครับผมก็คงจะไม่ได้อยากตอบโต้ด้วยคำพูดที่ไปทิ่มแทงเขากลับนะครับแต่จริงๆอยากชวนทุกคนคิดแบบนี้ดีกว่านะครับว่าถ้าทุกคนเห็นตรงกันว่าระบบการปกครองในบ้านเราทุกวันนี้นะครับอยู่ภายใต้กลุ่มการเมืองสีน้ำเงินจริงนะครับทางออกประเทศที่แท้จริงเนี่ยลำพังแค่มีการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างเดียวอาจจะไม่จบสิ่งที่จะทำให้เป็นทางออกของประเทศอย่างแท้จริงเนี่ยก็คือการแก้ไขกติกาสูงสุดของประเทศนะให้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงซึ่งในส่วนของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็เป็นสิ่งสำคัญในนั้นนะถึงเป็นที่มาที่พวกเราเองให้ความสำคัญอย่างมากแต่จริงๆต้องบอกว่าการตัดสินใจนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ผ่านมาตาม MOA เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราเอาประโยชน์ของประเทศเป็นตัวตั้งมากกว่าประโยชน์ของพรรคนะครับถึงมีการทำข้อตกลงตาม MOA เพราะว่าเราต้องการเดินหน้าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับและในขณะนั้นก็ไม่มีใครที่จะคาดการณ์ได้หรอกครับว่าผลการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ปี69จะออกมาเป็นอย่างไรแต่พอผลการเลือกตั้งออกมาเป็นแบบนี้พวกเราเองก็ต้องเคารพเสียงประชาชนแล้วก็เดินหน้าต่อนะครับดังนั้นภายใต้ผลการเลือกตั้งที่ออกมาภายใต้บริบททางการเมืองแบบที่เป็นอยู่โจทย์สำคัญที่สุดก็คือผมและพรรคประชาชนรวมถึงประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศนี่ครับเราจะสร้างทางออกให้กับประเทศอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเองเนี่ยกำลังจะทำทุกอย่างนะครับเพื่อเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างทางออกของประเทศให้ดีที่สุดครับผมไม่คิดว่าตัวผมเองจะต้องขอโทษอะไรเพราะผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปทั้งหมดก็เป็นข้อเท็จจริงและผมก็ไม่ได้

0: จุบันไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยด้วยซ้ำลองปิดหน้าปิดตาผมถอดหมวกผมออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคคำถามก็คือประชาชนคนธรรมดาในประเทศนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันทางการเมืองหรือว่ากติกาทางการเมืองกติกาสูงสุดของประเทศที่ยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเลยใช่หรือไม่นะในขณะที่กลุ่มสวพยายามออกมาข่มขู่ผมว่าจะฟ้องร้องปิดปากผมคำถามคือถ้าคุณใช้มาตรฐานเดียวกันคุณจะไปร้องฟ้องร้องปิดปากประชาชนทุกคนที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มก้อนการเมืองสีน้ำเงินอยู่ด้วยหรือไม่นะเพราะนั้นผมก็อยากจะบอกนะครับว่าสิ่งที่ผมออกมาสื่อสารออกมาเรียกร้องเนี่ยนะครับเรียกร้องในฐานะมองผมในฐานะประชาชนคนธรรมดาคนนึงที่ออกมาเรียกร้องเลยด้วยซ้ำว่าเราอยากได้ระบบการปกครองที่ดีกว่าในบ้านนี้ครับผมถามแบบนี้ดีกว่าครับเคยได้ยินคำพูดนั้นออกจากปากผมเองไหมถ้าไม่เคยได้ยินคำพูดนั้นออกจากปากผมเองเนี่ยแต่ออกจากปากคนอื่นที่พยายามจะกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีพรรคสีส้มมาโดยตลอดตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชนเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ข้อหาแบบนี้เข้าสู่กระบวนการนิติสงครามในการฟ้องร้องแกนนำพรรคส.ส.ของพรรคฟ้องร้องการยุบพรรคนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่เคยได้ยินคำพูดนั้นออกจากปากผมเองเนี่ยครับก็อยากจะให้ถามกลับไปเช่นเดียวกันว่าคนที่พูดแบบนี้ออกมาเนี่ยมีเจตนาอะไรกันแน่และมีเจตนาที่จะขัดขวางระบอบประชาธิปไตยในประเทศใช่หรือไม่
1: คุณเท้งณัฐพงศ์ยืนยันไม่ขอโทษครับฝ่ายพรรคภูมิใจไทยซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเอเย่นของระบอบสีน้ำเงินนี่นะครับนายกอนุทินเพิ่งกลับมาถึงเมืองไทยเมื่อวานเนี่ยก็ต้องตอบคำถามนักข่าวเรื่องนี้แหละครับว่าคิดยังไงฟังเสียงของคุณอนุทินครับ
2: การใช้วาทกรรมเรื่องของระบอบสีน้ำเงินมีเอเจนต์ระบอบสีน้ำเงินอยู่ในการเมืองไทย
3: บอกว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์ค่ะหาคนมาเข้าระบบสีน้ำเง
4: ินภูมิใจไทยเป็นมานูแฟคเจอร์นะครับในเรื่องของการปลูกสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนระบอบสีน้ำเงินนี่ถ้าจะพูดไปแล้วไม่ใช่เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมันต้องรวมไปถึงความเป็นประเทศนะครับถ้าเรามีความซื่อสัตย์จงรักภักดีแล้วก็เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าใครจะมาบัญญัติศัพท์นี้ก็คือหมายถึงประเทศไทยนะครับเพราะนั้นพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เอเย่นนะไม่ต้องตั้งตัวแทนจำหน่ายนะครับ
3: นายกของพรรคที่ของพรรคประชาชนยังไงคะที่ออกมาในลักษณะนี้ค่ะ
4: หมายว่าไงเราไม่เป็นไรหรอกเอาที่สบายใจ
5: พอได้ยืนมาแกนนำเราคุณส้มเก่งมาพูดในเรื่องของคุณหนุ่มตีว่าอนาคตแก้รัฐมนูลไม่ควรต้องมีตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
4: พรรคภูมิใจไทยเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในบริบทว่าคุณภูมิใจไทยเรียบร้อยนะครับติดหนี้บุญคุณประชาชนเท่านั้นนะครับไอ้ขอบคุณก็ขอบคุณแต่ไม่ได้หมายว่าติดหนี้บุญคุณชัดไหมนะแล้วก็มันก็น่าจะแล้วกันไปหมดแล้วนะครับก็ถ้าจะบอกว่าโหวตให้ผมมาเป็นนายกสมัยแรกนะครับเมื่อวันที่เท่าไหร่อ่ะ12ธันวาหรืออะไรนะวันยุบสภาจะไม่ได้แล้วใช่มั้ยท่านหัวหน้าพรรคประชาชนท่านก็ร้องขอให้นายกรัฐมนตรียุบสภาท่ามกลางการอภิปรายในรัฐสภาผมก็ยุบให้แล้วจบแล้วตรงนั้นที่ผมมาอยู่ตรงนี้ณวันนี้ผมมาจากประชาชนในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รับการลงคะแนนนะครับมาเป็นพรรคลำดับ1จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาซึ่งรัฐบาลชุดนี้ไม่มีส.ส.พรรคประชาชนยกมือสนับสนุนเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ติดหนี้บุญคุณอะไรตรงนั้นนะครับ
1: นายกอนุทินชาญวีรกูลครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญทางพรรคประชาชนเขาก็แถลงข่าวยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วครับเอาแก้ยังไงแก้แบบไหนฟังเสียงของคุณผลิตวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนครับ
0: ร่างทั้งสองฉบับนั้นความจริงมีเนื้อหาที่เหมือนกันแทบจะทั้งหมดนะครับแตกต่างแค่ประเด็นเดียวก็คือกระบวนการในการเลือกตั้งส.ส.ร.ครับผมอธิบายเห็นภาพแบบนี้นะครับฉบับทั้งสองร่างนะครับปลายทางเนี่ยจะมีส.ส.ร.ทั้งหมด150คนในทั้งสองร่างแต่กระบวนการการเลือกตั้งจะมีความแตกต่างกันในส่วนของร่างที่1ครับเราจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าคูหาไปเลือก

0: ือกตั้งจนได้แคนดิเดตสสรที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด150คน100คนเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งก็จะได้เสมือนกับเป็นตัวแทนเชิงพื้นที่เข้ามาอีก50คนเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อโดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งซึ่งก็อาจจะทำให้ได้มาซึ่งเป็นตัวแทนในเชิงประเด็นนะครับหรือว่าเชิงกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับพอได้แคนดิเดตสสร150คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วนะครับเราจะมีการส่งรายชื่อทั้ง150คนเนี่ยไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองโดยการรับรองนั้นจะต้องเป็นการรับรองทั้งคณะพูดง่ายๆคือถ้ารับรองต้องรับรองทั้ง150คนไม่สามารถแยกพิจารณารายบุคคลได้ถ้ารัฐสภาลงมติรับรองก็จะทำให้150คนนั้นกลายมาเป็นสสร.แล้วก็เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสสร.ครับแต่ถ้ารัฐสภาไม่รับรองก็จะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้ง150คนนะครับอันนี้คือกระบวนการได้มาซึ่งสสร.ในร่างที่1ในส่วนของร่างที่2ครับเราจะให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งแคนดิเดตสสร.เนี่ย2เท่าของจำนวนสสร.ที่มีในเมื่อสสร.มี150คนประชาชนก็จะเข้าคูหาแล้วก็เลือกตั้งมาทั้งหมด300คนโดย300คนครับก็จะแบ่งออกเป็น200คนที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งแล้วก็100คนที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งครับพอได้รายชื่อที่มาจากการเลือกตั้ง300คนแล้วนะครับก็จะส่งมาให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150นะครับอันนี้คือประเด็นเดียวที่มีความแตกต่างกันระหว่าง2ร่างนะครับ
1: ส่วนสุดท้ายจริงๆผมเองก็เห็นว่านะครับกระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยควรจะต้องมีการเปิดกว้างมากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเราเองก็ได้มีการบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าจะมีร่างจากพรรคการเมืองใดนะที่เสนอเข้ามาแล้วสอดคล้องนะครับกับ3หลักการที่ได้พวกเราได้มีการพูดไว้เนี่ยพวกเราก็พร้อมที่จะลงชื่อสนับสนุนเข้าชื่อสนับสนุนร่างต่างๆจากพรรคการเมืองอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยากจะให้ทางรัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยนะครับรวมถึงท่านประธานรัฐสภาเองเนี่ยเปิดกว้างนะครับจากทุกๆร่างนะครับก็นำทุกๆร่างเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาพร้อมกันแล้วก็อยากจะเรียกร้องนะครับจากตัวแทนจากทุกพรรคการเมืองรวมถึงสมาชิกวุฒิสภานะครับให้เห็นชอบในทุกๆร่างที่ถูกเสนอเข้ามานะครับไม่อยากจะให้มีการปิดประตูกันตั้งแต่วาระที่1นะเพราะเรายังมีขั้นตอนในวาระที่2ที่จะมาถกเถียงแลกเปลี่ยนว่าอะไรที่จะเป็นกระบวนการที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
0: ่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับความจริงได้มีการหารือกันมาเป็นระยะนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดก็ได้มีการพูดคุยกันเมื่อเช้านะครับก็เข้าใจว่าตัวสาระของร่างก็เป็นไปตามที่พรรคเพื่อไทยได้แถลงการนะครับซึ่งหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าก็สอดคล้องกับ3หลักการที่พรรคประชาชนยึดถือนะครับแล้วก็เราก็พร้อมจะลงชื่อสนับสนุนนะครับร่างดังกล่าวเพื่อให้มีเสียงเพียงพอในการเสนอเข้าสู่วาระหนึ่งได้แต่อย่างไรเรายังคงรอตัวรายละเอียดร่างทั้งหมดนะครับเพื่อพิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายอีกทีหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าทางพรรคเพื่อไทยน่าจะมีการส่งมาให้เราได้เนี่ยภายในเร็วๆนี้ครับคืออย่างที่ผมได้เรียนในเนื้อหานะครับว่าร่างที่เราเสนอเนี่ยในเรื่องของกรอบเนื้อหาเนี่ยก็จะเหมือนกับร่างที่เราเสนอเข้าสู่วาระหนึ่งปลายปีที่แล้วซึ่งเป็นการวางว่าในการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยจะต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองกับรูปแบบรัฐซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องสอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา255ของรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นผมย้ำคำพูดนี้นะครับไม่ได้เป็นการตอบคำถามเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่เราเขียนเนี่ยคือเขียนแค่ว่าร่างฉบับใหม่จะต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐกับระบบการปกครองครับคือผมคิดว่าโดยหลักการนะครับเราพร้อมพูดคุยกับทุกฝ่ายอยู่แล้วนะครับเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของร่างนะครับแล้วก็เพื่ออธิบายหลักการและเหตุผลของเรานะครับแล้วก็ผมก็หวังว่าในเมื่อร่างของเราเนี่ยหลักการในภาพใหญ่เนี่ยรวมไปถึง3หลักการที่เราได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็ยังคงเป็นหลักการเดิมกับร่างที่เราเคยเสนอเข้าสู่วาระหนึ่งในปลายปีที่แล้วได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภารวมถึงเสียงที่เพียงพอจากสมาชิกวุฒิสภาด้วยเนี่ยหากสมาชิกรัฐสภาท่านใดจะมีความประสงค์ลงมติแตกต่างจากครั้งก่อนเนี่ยก็อยากจะทราบหลักคิดและก็เกณฑ์ในการตัดสินใจเช่นกันดังนั้นโดยหลักการเราพร้อมพูดคุยกับทุกฝ่ายแล้วครับคนที่เหตุผลหลักก็เป็นไปตามที่ทางหัวหน้าพรรคได้แถลงไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือว่าต้องยอมรับว่าณเวลานี้เราเผชิญกับอุปสรรคเรื่องของคำวิจัยสามนูน 18/2568 ซึ่งต้องย้ำนะครับว่าเป็นคำวิจัยสามนูนที่เราก็ไม่เห็นด้วยเราเห็นว่าขัดกับหลักการประชาธิปไตยขัดกับคำวิจัยในปี64ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพอมันมีคำวิจัยนี้ออกมาเนี่ยแล้วมีการระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างโดยตรงได้เนี่ยทางเราก็มั่นใจว่าทั้งสองร่างเนี่ยไม่ได้ขัดกับคำวิจัยศาลแต่ในขั้นตอนแรกเนี่ยต้องรอดูว่าทางท่านประธานสภานั้นจะวินิจฉัยเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่ายื่นไป2ร่างเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอย่างน้อยมี1ร่างของพรรคประชาชนที่สอดคล้องกับ3หลักการเนี่ยได้ถูกบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา แต่เราก็หวังนะครับว่าหากประธานสภาพิจารณารายละเอียดของทั้งสองร่างเนี่ยจะวินิจฉัยและตัดสินใจบรรจุทั้งสองร่างครับ
2: เสียงของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนเรื่องเนื้อหาสาระในร่างแก้รัฐธรรมนูญที่เสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับมีประเด็นเรื่อง เรื่องที่เกี่ยวกับสสชนนภัทรนาคสั่วครับวันนี้ครับสภาผู้แทนราษฎรเขาจะมีการพิจารณาว่าจะส่งคุณชนนภัทรให้กับ DSI ดำเนินคดีไหมครับคดีก็คือข้อหาเกี่ยวกับฟอกเงินแล้วก็อ้างยี่ซ่องโจรนะครับจากกรณีเว็บพนันออนไลน์ฉะนั้นรอดูว่า 1. สภาจะมีมติยังไงจะส่งอนุญาตให้เอาตัวไปดำเนินคดีไหมหรือจะไม่อนุญาตเพราะที่ผ่านมาเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาก็จะอ้างว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสภาแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าถามผมนะผมคิดว่ามันควรจะยกเลิกได้แล้วไอ้ระเบียบข้อบังคับของสภาเรื่องนี้เนี่ยในสมัยประชุมสามัญประจำปีเมื่อสสถูกกล่าวหาดำเนินคดีอาญาก็จะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งมันไม่มีการกลั่นแกล้งแล้วไอ้กติกานี้มันมีมาตั้งแต่ปีมะโวแล้วปัจจุบันเนี่ยใครเขาจะไปกลั่นแกล้งชาวบ้านเขาก็เห็นชาวบ้านเขาก็รู้นะครับอ้าวแต่ว่ารอดูก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเดิมทีเนี่ยท่านประกาศที่จะล่ารายชื่อสสฝ่ายค้านเพื่อที่จะให้การตรวจสอบนายกอนุทินกับคุณชัยชนกชิดชอบกรณีเขากระโดงเนี่ยให้ไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ท่านแถลงเปลี่ยนแผนครับเพราะว่าไม่มีสสพรรคฝ่ายค้านเอากับท่านด้วยมีแค่หมอวรงคนเดียวเท่านั้นท่านก็เลยเปลี่ยนแผนเอาฟังเสียงของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับ
3: สรุปแล้วไม่มีพรรคฝ่ายค้านไหนลงชื่อประชาชนก็ไม่ลงกล้าทำก็ไม่ลงแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ผมไปนั่งเปิดเอกสารให้ดูเลยให้ใครดูไหมให้ท่านชวนให้คุณอภิสิทธิ์นั่งดูกันเลยในห้องประชุมสภาเนี่ยอธิบายให้ฟังฮือแล้วไงฮือแล้วเฉยนะครับรอร่วมรัฐบาลกันอย่างเดียวพรรคไทยรวมพลังอ่ะกังฟูมาจากอุบลนะมีสงครามชายดงชายแดนไปช่วยเขาก็เลยได้มา6คนช่วยลงให้หน่อยนะครับก็รับเอกสารนะเพื่อไปลงชื่อเจอกังฟูบอกพี่ผมลงไม่ได้แล้วผมก็มีปัญหาอ้าวเอาปัญหาส่วนตัวมาโลกับส่วนรวมได้ยังไงล่ะนี่ปัญหาส่วนรวมของประเทศชาติที่ดินของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ของผมนะที่ผมลงมาสู้เนี่ยมันไม่ใช่ที่ดินของผมผมไม่มีที่สัก1ตารางเซน1ตารางนิ้วในบุรีรัมย์เลยนะเมื่อคุณไม่เซ็นชื่อไม่เป็นไรผมก็สู้เพื่อพี่น้องประชาชนพรุ่งนี้จะไปยื่นกกต.นะสำนวนขวามือนี่นะครับแต่กกต.ท่านก็คงรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมประธานกกต.มาจากไหนมาจากวุฒิสภาชุดนี้ทั้งนั้นน่ะวุฒิสภาชุดนี้เป็นยังไงก็มีเรื่องฟ้องร้องกันใช่ไหมถูกไหมฮะว่าไม่สุจริตอะไรต่างๆนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังมันก็ลดลงหน่อยแต่อย่างไรก็ดีผมเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่ผมรวบรวมนะครับว่ามันหนักแน่นชัดเจนถ้ากกต.เบี้ยวผมก็จะฟ้องกกต.นี่แหละนะครับนะผมก็จะฟ้องกกต.แล้วหลังจากนี้ก็จะไปบุรีรัมย์ตามที่พูดนะครับ แต่เดี๋ยวไปวันไหนเดี๋ยวผมจากวันนี้คืนนี้ผมจะเริ่มเขียนนะครับถึงผู้การจังหวัดบุรีรัมย์รวบรวมหลักฐานนะครับของนักการเมืองอดีตนักการเมืองนักการเมืองไม่ต้องแล้วเพราะนักการเมืองชัยชนกผมต้องดำเนินคดีที่ปปช.นี่นะครับแต่ของพ่อชัยชนกของเมียญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องที่มีที่ดินนะในพื้นที่เขาพะโดงเนี่ยนะจำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่เดี๋ยวผมต้องรวบรวมหลักฐานที่แล้วจะไปอาทิตย์หน้านะครับนะจะไปถามคุณเนวินให้ชัดเจนคุณรู้อยู่แล้วนะครับว่าที่นะที่คุณประกอบธุรกิจต่างๆเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟคุณจะดื้อไปทำไมนะครับคุณดื้อไปทำไมคุณไม่คืนวันนี้วันหน้ามันต้องคืนอยู่เดียวนะครับที่ดินหลวงมันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่มีทางจะไปเป็นอย่างอื่นได้ไม่มีทางจะโอนไปให้ใครได้แต่ให้เช่าอย่างนึงผมพูดเมื่อกี้ได้ใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นก็จะไปพูดแบบลูกผู้ชาย
2: พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชครับยังคงลุยเรื่องเกี่ยวกับเขากระโดงต่อเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังครับเช้าข่าวชัดวันนี้กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีระบุกรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักกระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1: ผู้นำสหรัฐขู่ที่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะเซลังงอจากมาเลเซียประตูรวม 3-1 คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีระบุกรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วย
3: มีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรา